0: 26ตุลาคมเอ้ย26กันยายน
1: ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ที่ผ่านมาไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าครั้งนั้นอ่ะจะเป็นฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่ารอบนี้จะเป็นฝนตกกระจายหมายความว่าบางจุดตกหนักค่ะแต่บางจุดอ่ะฝนเล็กน้อยเบาบาง
1: ไม่ได้แบบ
0: ทั้งพื้นที่หรือว่าตกแช่ต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ชมแล้วเมื่อเลยไปแล้วเลยเสาร์อาทิตย์ไปเข้าจันทร์อังคารปั๊บฝนก็จะย้ายไปที่ภาคใต
2: ้
0: ค่ะสรุปให้ฟังแบบนี้ซึ่งที่อาจารย์ธรบอกเนี่ยค่ะก็ไปสอดคล้องกับทางด้านของอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของมรังสิตบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะไม่เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงเหมือนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโอ้ยโล่งใจอันนี้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยรอบที่แล้วบอกไม่เจอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมแค่รอระบายเท่านั้นนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นแนวโน้มฝนอ่ะจะขยับไปอยู่ที่ภาคใต้แล้วเมื่อขยับไปภาคใต้ที่เสี่ยงสูงพี่น้องเพชรบุรีพี่น้องประจวบคีรีขันธ์พี่น้องราชบุรีอาจารย์เสรีบอกต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเพชรบุรีค่ะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเขื่อนแก่งกระจานมันเต็มแล้วนะโอ้เต็มแล้วแล้วก็ต้องลุ้นอีกว่าถ้ามีฝนตกหนักมาเติมเพิ่มเนี่ยอาจจะทำให้การระบายน้ำเนี่ยต้องปรับเพิ่มขึ้นพื้นที่ท้ายน้ำก็จะเสี่ยงมากขึ้นอีกนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะนี่ก็คือภาพรวมที่อาจารย์ทั้งสองท่านก็บอกตรงกันเนาะส่วนตอนนี้สถานการณ์น้ำเหนือล่ะน้ำเหนือเป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณน้ำเหนือลดลงแล้วค่ะดีขึ้น
2: ค่ะ
0: นี่ภาพนี้นะกรมชลประทานเนี่ยเริ่มปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว
2: ค่ะ
0: โอ้เห็นไหมเนี่ยเราก็ผ่านรอบนี้ไปได้ละ
1: เออเราผ่านน้ำเหนือไปก่อนแล้ว
0: น้ำเหนือดีขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเขาปรับลดตั้งแต่เมื่อเที่ยงที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นผลดีเนาะกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายเจ้าพระยา
2: ค่ะ
0: แต่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนเสาร์อาทิตย์นี้ที
2: ่
0: บอกว่าตกที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเนี่ยแหละอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้สูงขึ้น
1: ที่บอกว่าอย่างที่กังวลกันเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของน้ำเหนืออย่างเดียวไง
0: ใช
1: ่แต่เป็นน้ำที่รอการระบาย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะคลองสายหลักๆมันยังเต็มอยู่เลยใช่ไหมล่ะ
2: ใช่แล้วบางพื้นที่ตามซอกตามซอยที่เป็นพื้นที่ต่ำนะก็ยังไม่แห้งเลยคุณผู้ชมนะก็ต้องลุ้นกันเสาร์อาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะค
0: ะ
2: ทีนี้มาดูพื้นที่ที่เขากำลังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนเติมซ้ำเข้าไปด้วยก็คือฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเดิมเนี่ยเขายังไม่ไปไหนเลยน
0: ะ
2: ยังค้างอยู่เลยค่ะโดยตอนนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญใหญ่ๆเลย4จุดด้วยกันค่ะเร่งสูบน้ำในพื้นที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารนะคะส่วนกรมชลประทานค่ะก็มีการเร่งผลักดันน้ำเนี่ยให้ลงคลองชายทะเลโดยเขาจะอาศัยช่วงที่น้ำทะเลลดและไม่มีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้เร็วที่สุดนะคุณผู้ชมนะก็ต้องคอยกันสอดส่องดูแลนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการรายงานตอนนี้น้ำท่วมนะครอบคลุม109อำเภอ927ตำบลตอนนี้โดนไป 6,900 กว่าหมู่บ้านแล้วนะคะประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกว่า 1,100,000 ครัวเรือนรวมกว่า 3,100,000 คนนะจ๊ะส่วนพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลค่ะยังคงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะปทุมธานีตอนนี้ประชาชนนะได้รับผลกระทบกว่า 240,000 ครัวเรือนไปแล้วค่ะสมุทรปราการกันบ้างตอนนี้ก็โดนไปกว่า 220,000 ครัวเรือนค่ะพระนครศรีอยุธยานะคะ 60,000 ครัวเรือนตอนนี้แม้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยังน่าห่วงโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมครอบคลุม11อำเภอประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเกือบ 65,000 ครัวเรือนแล้วตอนนี้น้ำก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยถ้าดูจากภาพมุมสูงบางอันนะโอ้โหน้ำเต็มพื้นที่เลยนะคะในขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีผลกระทบกว่า 60,000 ครัวเรือนนะคะและมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย19รายนครนายกมีผลกระทบกว่า 53,000 ครัวเรือนค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายเนี่ยน้ำเต็มพื้นที่คุณผู้ชมเวลาเห็นภาพมุมสูงเนี่ยจะมองเห็นภาพรวมชัดเจนเลยว่าโอ้โหโดนกันเยอะจริงๆ
1: คือแทบจะมองไม่เห็นถนนแล้วอ่ะคิดว่าเป็นน้ำเป็นแม่น้ำหมดเลยอ่ะ
2: เขาบอกบางพื้นที่เนี่ยบ้านชั้นเดียวก็คือไม่เห็นหลังคาละ
1: ใช่
2: จริงนะคะส่วนกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน 329,000 ครัวเรือนค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4รายย้ำนะคะ 9-13 ตุลาคมนี้ดูอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วนอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องติดตามกันแล้วอีกหนึ่งประเด็นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นๆเนี่ยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าล่าสุด

0: ฮะเจ้าหน้าที่มีการไปบุกจับได้ถึงห้องทำงานโอ้โหอ่ะลองไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันหน่อยครับ
1: ท่านนายกเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางนะครับในการเรียกรับเพื่อสอบบรรจุ
2: สอบของปิ่น
1: นะครับสอบของปิ่นปี68
3: ผมก็จำ
4: ทำไมมันมาถึงเราได้ยังไง
3: ใช่
4: ผม
3: ก็จำเลยความสะดวกเดี๋ยวไปสอบพอเมืองกันไปสอบปากคำสอบปากคำเสร็จก็ทำสัญญาประกันเงินประกัน 300,000 ให้เตรียมไว้
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับบุกจับคาห้องทำงานนะฮะในขณะที่ตัวของนายกออ่างท่านนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะคือยืนนิ่งเลยเหมือนยังอึ้งปนกับช็อกอยู
5: ่
0: ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาบุกจับแบบนี้ตอนที่มีการอ่านหมายนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการไปสืบทราบมาว่านี่เป็นอีกหนึ่งเส้นเงินเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการโกงสอบราชการท้องถิ่นเมื่อปี68ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเก็บอาการเครียดนะฮะโดยพยาเห็นบอกว่ามีบางช่วงเนี่ยคือถ้าไม่เบลอจะเห็นภาพว่ามีการยิ้มออกมาแต่เหมือนแบบยิ้มแบบแย่ๆด้วยแต่ทีนี้พอเรื่องของคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการอธิบายเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการนี้คุณผู้ชมครับมันเริ่มจากผู้เสียหายแจ้งเอาไว้บอกว่าเมื่อช่วงปี67ที่ผ่านมามีนายอ่างคนนึงเขาอ้างไปลักษณะเหมือนไปหาว่าใครอยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นบ้างไปหาลูกค้าว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากเป็นนะฝากให้ได้นะแต่ต้องมีการจ่ายเงินให้กับเสี่ยนอหนูคนนึงด้วยเงิน 350,000 บาท
5: โอ้โห
0: ทีนี้เนี่ยเหยื่อก็ยอมจ่ายเงินไปนะคุณผู้ชมปรากฏว่าผลสอบออกมาได้อันดับ1นะฮะผลสอบได้อันดับ1ก็หมายความว่ามีการบรรจุเข้ารับราชการที่จังหวัดพัทลุงไปเป็นที่เรียบร้อยพอมันเป็นข่าวออกมาเนี่ยเรื่องของการโกงสอบนะฮะผู้เสียหายรายนี้ครับเขาก็เอาละไปขอเงินคืนกับนายกออ่างท่านนี้แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธก็เลยเป็นที่มาที่ว่าผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะตำรวจก็เลยมีการไปสืบทราบมานู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายบอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปจับเสี่ยฮอนคู่คนหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วและ4คนนั้นเองก็บอกว่าตัวของเขาเองนี่แหละเป็นคนแนะนำให้กับเสี่ยนอหนูติดต่อหาบุคคลที่สนใจในการเข้ารับราชการต่อด้วย
5: โอ้โหคุณคะตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี
0: ้ยิ่งขุดยิ่งเจอจริงๆนะ
6: คือเหมือนกับว่ามันเป็นในหน้าซ้อนในหน้าซ้อนในหน้าคุณผู้ชมถ้าจะให้แบบเห็นภาพคืออ่านในหน้าแบบภูมิภาคไล่มาในหน้าจังหวัดแบบนี้ค่ะ
0: เข้ามาส่วนกลางเลย
6: ใช่มันก็เลยมีชื่อตัวละครเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาบอกแบบนี้นะว่าตัวเสี่ยนอหนูเองเนี่ยจริงๆก็สำคัญเหมือนกันเพราะเสี่ยนอหนูเนี่ยแหละเป็นคนที่รวบรวมเงินจากในหน้าในพื้นที่ระดับล่างเนี่ยนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายกอ่างคนที่ถูกจับกลุ่มที่โต๊ะทำงานจ่ายหลายรอบเลยคุณผู้ชมคะทั้งเรื่องของการสอบท้องถิ่นคือส่งรายชื่อไปลูกค้า 1,738 รายแต่เอาจริงๆพอประกาศมาจริงๆมีคนสอบผ่านแค่108ราย
5: ค่ะ
6: อันนั้นกรณีหนึ่งแล้วแล้วยังไงต่อนายกอ่างคนนี้บอกเสี่ยนอหนูว่าเอาอย่างนั้นเธอไปเอาเงินตรงเนี้ยบวกลบอะไรให้เรียบร้อยแล้วเธอไปลุยต่ออีกพื้นที่คือการสอบแข่งขันภาคใต้นะเสี่ยนอหนูบอกโอเครับจากนายกอ่างผู้หญิงคนนี้ก็ไปหาลูกค้าต่อหาลูกค้าต่อเรื่อยๆได้มาทั้งหมด602รายชื่อประกาศผลสอบผ่านแค่577รายชื
5: ่อ
6: ครับอ่ะเนี่ยทีเนี้ยก็เลยเป็นที่มานะคะคือเสี่ยนอหนูอะจ่ายเงินไปให้นายกออนทั้งสนามสอบที่ว่าไปทั้งหมดอ่ะรวมทั้งหมด155ล้านบาทแล้ว
5: โอ้โหนี่วงเงินไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมนะยิ่งตามยิ่งเจาะยิ่งสืบยิ่งเจอตัวละครเพิ่ม
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะคะว่าจะไปจบที่ไหนกันนะทีนี้กลับมาที่เรื่องราวของจ่าพิชิตดร.วินแล้วก็สัตพรกันบ้างนะคะคือก่อนหน้านี้เขาถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าไม่สามารถส่งฟ้องได
0: ้
5: หลังครบกำหนดฝากขัง7ครั้งแล้วนะคะทีนี้ด้านเลขาธิการปปง.ค่ะเขามีการระบุว่าคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินเพิ่มอีก5รายการคุณผู้ชมเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร4ล้านบาทหลังสืบสวนขยายผลพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะคะเพิ่มเติมนะหลังจากก่อนหน้านี้จริงๆมีการอายัดทรัพย์สินไปแล้วนะคะ108รายการมูลค่ารวม320ล้านบาทคุณผู้ชมเอาไปดูรายละเอียดทั้ง5บัญชีเป็นอะไรกันบ้างเป็นชื่อบัญชีบริษัท3ล้าน7แสนบาทค่ะเป็นของจ่า10ตรีพิชิต 32,000 บาทและดร.วิน2บัญชีนะรวมกัน 720,000 บาทและของนางสาวสัตพรนะ 30,000 บาท เนี่ยเงินรวมๆกันก็มูลค่าไม่น้อยเลยนะคะ
0: ใช่นะฮะแต่ทีนี้อย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้เนี่ยว่าตัวของดร.วินหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะฮะหลังจากที่ครบกันหมดฝากขังเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าออกจากเรือนจำคือ7ตุลาคมแล้วก็มีการออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของแฟลชไดรฟ์ที่มีการส่งรายชื่อแก้ไขคะแนนกันบอกตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนรับแฟลชไดรฟ์รายชื่อเหล่านั้นส่งต่อให้กับจ่าพิชิตจริงๆนะฮะโดยที่เขาได้แฟลชไดรฟ์เนี่ยมาจาก2ทางก็คือจากนายเรืองเดชผอ.สำนักแห่งหนึ่งของมศว.แล้วอีกส่วนนึงก็คือมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแต่ทีนี้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ย2แหล่งเนี่ยคุณผู้ชมดร.วินบอกว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับจ่าพิชิตจนจ่าพิชิตก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าในแฟลชไดรฟ์ที่ได้ไปเนี่ยมันน่าจะมีการแก้ไขมาแล้วบางส่วนถามต่อเอ้าแล้วตกลงแล้วดร.วินเนี่ยคืออยู่ส่วนไหนกันแน่อยู่ส่วนไหนของขบวนหรือว่าเส้นทางการเงินทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานเท่านั้นเองนะตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าหูดร.วินน่าจะเป็นเริ่มระดับตัวการใหญ่ขึ้น
6: ใหญ่แล้ว
0: แต่นี่เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานแล้วสิ่งที่เขารู้ข้อมูลคือเพียงแค่ชื่อกับรหัสเท่านั้นเองนะฮะคือเขาบอกว่าเอาง่ายๆมันยังต้องเชื่อมโยงไปอีกเยอะอ
5: ่ะ
0: อีกหลายคนอีกหลายฝ่ายอีกหลายส่วนด้วยแต่เขายืนยันว่าเขาได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้เขาจะไม่หายไปไหนแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการประสานงานกับทางปปช.ว่าออกมาจากเรือนจำแล้วพร้อมที่จะเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
6: นะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เนาะที่ดร.วินให้มานะคะแล้วก็แน่นอนว่าที่ทั้ง3เนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากว่าทางปปช.ทำส่งฟ้องไม่ทันอันนี้ก็เป็นกระแสที่มีคำถามเยอะจากสังคมเหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งประเด็นนี้คุณอัศพลนะคะเป็นประธานคณะกรรมาธิการปปช.บอกว่าได้เชิญตัวปปช.มาชี้แจงแล้วกรณีที่ทำส่งฟ้องไม่ทันทำให้ต้องปล่อยตัวทั้ง3คนนี้นะคะโดยทางตัวแทนของปปช.ก็ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ตำรวจปปป.เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา157ไปแล้วแล้วก็ฝากขังไป4ครั้งแล้วเอาลองฟังเสียงดูค่ะ
2: ในส่วนนี้ทางผู้แทนปปช.เนี่ยก็บอกว่าจริงๆหากเป็นทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกทางสำนักงานปปช.เนี่ยจะไม่ดำเนินการฝากขังเพราะรู้ดีว่าระบบไต่สวนของปปช.เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรระยะเวลาเพียงแค่80กว่าวันเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางทำทันแต่ในเมื่อปปช.รับคดีมาจากตำรวจปปป.แล้วก็พยายามเร่งจนถึงที่สุดซึ่งก็ไม่ทันกำหนด7ผัด
6: นะคะฝากขังไป7ผัดแล้วมันครบเรียบร้อยแล้วก
5: ็
6: เลยไม่มีอำนาจในการคุมตัวก็ต้องปล่อยออกมา
0: ตามกฎหมายก็ต้องปล่อยออกมาน
6: ั่นแหละมันก็ทำให้รถทัวร์เหมือนกับว่าเอาชาวบ้านเนาะก็สังคมมาตั้งคำถามเพ่งไปที่ปปช.ทำไมทำไม่ทัน80วันลักษณะนี้แต่อยากให้ความเป็นธรรมเพราะว่าคุณอัศพลเนี่ยด้วยหน้าที่ของเขาก็ตรวจสอบเขาบอกว่าตอนนี้ปปช.กำลังทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็จะเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาโดยตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดน่าตกใจอ
0: ่
6: ะ 6,000 รายคือเขาตั้งเป้าว่าเขาจะแจ้งข้อกล่าวหา 6,000 รายในคราวเดียวกันทั้งหมดค่ะ
0: เอาแบบทีเดียวเลย 6,000 รายชื่อเลย
6: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลานะแล้วถามว่าจะแจ้งได้เมื่อไหร่น่าจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะคือตอนแรกกำหนดเดิมอ่ะจะอยู่ช่วงปลายเดือนตุลาคม
5: ค่ะ
6: แต่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่ายิ่งไต่สวนยิ่งตรวจสอบยิ่งพบมีคนเข้ามาเกี่ยวเยอะมีในหน้านู้นนี่นั่นตัวละครเยอะมากที่บอกว่าตอนนี้ 6,000 รายชื่อเข้าไปแล้ว
0: ไม่แต่ว่าหลายคนเองก็บอกว่าแจ้งไปก่อนได้ไหม
5: นั่นน่ะสิ
0: รายชื่อไหนเชื่อมโยงไปเอาไปก่อนได้ไหมเออเพราะคือหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไหวตัวทันอะไรอย่าง
7: เ
0: งี้ย
7: พอระยะเวลามันยืดออกไปอ่ะสิ่งที่หลายคนอยากตามตัวใหญ่ให้เจอน่ะมันจะไปถึงเร็วไหมหรือว่ามันจะช้าลง
0: กลัวว่าหลักฐานมันจะค่อยๆหายไปหรือเปล่า
6: หรือว่าอาจในมุมเขาอาจจะแบบกลัวว่าเดี๋ยวประกาศไปแล้วจะยิ่ง
0: เดี๋ยวจะแตกตื่นเดี๋ยวจะแหวกย่าเนี่ยหรอ
6: ยังไงเดี๋ยวรอดูช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้แหละเรื่องที่มันยืดเยื้อไปที่ส่งฟ้องไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามคาใจประชาชนหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะคำนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่ามวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าก็ต้องไปถามท่านนายกกันหน่อยนะคะท่านนายกอนุทินค่ะก็มีการเผยถึงเรื่องของการปล่อยตัวนี่แหละสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันหลายคนก็กังวลอย่างที่บอกมันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าท่านนายกตอบเลยนะคะบอกว่าป ปช.จะไปเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรไม่เชื่อหรอกเพราะว่าปปช.เนี่ยเขาทำงานภายใต้กฎหมายของเขานะไม่มีใครไปกดดันหรือว่าจะมีอิทธิพลเหนือปปช.ไปได้ค่ะการดำเนินการต่างๆเขาบอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองนะท่านนายกบอกว่าเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เราจับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะ
8: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระ
7: นี่นะคะคือเสียงของท่านนายกนะคะก็ต้องจับตารอดูกันนะคุณผู้ชมนะว่าหลังจากนี้ทางปปช.จะส่งฟ้องผู้ต้องหา3คนแรกเนี่ยเมื่อไหร่แล้วจะมีใครหลบหนีหรือว่าเอาจริงๆสรุปมันจะกลายเป็นมวยล้มตามที่สังคมเขาตั้งไว้หรือเปล่าล่ะ
0: ก็หวังว่าจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู
7: ซึ่งคาดหวังจริงๆนะว่าอยากให้มันคลี่คลายเพราะอะไรรู้ไหมเราก็เป็นห่วงเด็กๆที่แบบอยากจะเป็นข้าราชการตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือแต่อยู่ดีๆคนที่จ่ายตังคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
0: ประเด็นคืออาชีพข้าราชการคืออนาคตของประเทศด้วยเหมือนกันนะ
7: ใช่ค่ะ
0: อะ
7: ไร
0: ล่ะ
9: กับครั้งนี้จะล้างบางได้เกลี้ยงหรือเปล่าน
0: ะ
9: ต้องมาดูตัดตอนไหม
0: นั่นสิเดี๋ยวจะรอดูตอนต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮ
9: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยตำรวจนะฮะก็พาแม่พัดเนี่ยไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อไปชี้จุดเลยนะฮะว่าจุดไหนที่คุณแม่เคยอยู่หรือถูกทำร้ายบ้างแล้วมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมครับที่แม่พัดเดินเจอกับเจ้าของศูนย
7: ์
0: แม่พัดถึงขั้นนี่แทบจะเป็นลมเลยต้องดมยาดมเลยนะฮะและเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นที่ศูนย์แห่งนี้บ้างเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันช่วงหน้าครับ
10: ในฐานะที่เราเป็นแม่ด้วยกันเรามีการคุยกันแก้ปัญหา
11: และณ

ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออก
3: เธอเป็นคน
2: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: พี่หลังโอ๊ย
5: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
6: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
7: คิดถึงเขาสิ
5: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
7: น้องแจมรู้ไหม
8: ว่าเมียที่ดี
9: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
5: ที่3ไปแล้วครับ
2: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: กินเที่ยวอลาระเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
11: ปลากรายแน่นมาก
10: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอ่ะเล่นเวท
12: ปลากรายเล่นกล้าม
10: ปลากรายเขาเล่นกล้ามนะ
13: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
14: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
16: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
17: คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อกับคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจก็พาคุณแม่พัดนะฮะไปชี้จุดคุณผู้ชมครับที่คุณแม่เคยอยู่จุดไหนเคยถูกทำร้ายบ้างจุดไหนเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้พาไปดูให้หมดทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมนะฮ
18: ะ
17: ตำรวจกองปราบครับก็พาแม่พัดนะฮะเดินทางไปยังที่ศูนย์แห่งนี้โดยเห็นบอกว่าก็มีการสาธิตต่างๆนะว่าเนี่ยตอนที่เข้าไปนั้นเนี่ยห้องนี้นะมีการนอนแบบนี้ถูกมัดลักษณะแบบนี้ถูกทำร้ายยังจุดนี
18: ้
17: แล้วมีช่วงนึงพูดถึงห้องลับด้วยมีพูดถึงห้องลับว่าเคยถูกขังอยู่ในห้องนั้นคือคนที่เขาพักที่นั่นน่ะเขาจะรู้กันดีและคนในนั้นจะเรียกกันว่าแดน4
18: เฮ้ยนี่มันห้องศูนย์อะไรเนี่ย
17: พูดเหมือนห้องขังเลยนะคุณผู้ชมนะฮะคือและทีเนี้ยพอระหว่างที่คุณแม่ก็กำลังอธิบายเจ้าหน้าที่แล้วก็ชี้จุดต่างๆอยู่นะฮะมีจังหวะนึงที่เจ้าของศูนย์ก็คือป้าแมวเดินมาแล้วเจอหน้ากับแม่พัดพอดีจังหวะนั้นเนี่ยหลายคนสังเกตอาการของแม่พัดเลยนะฮะมีอาการผวาตัวสั่นๆคล้ายเหมือนกับจะเป็นลมจนจะต้องเอายาดมเนี่ยมาให้แม่พัดเนี่ยดมก่อนเลยแล้วก็คอยประคองเอาไว้นี่ๆจังหวะนี้นะฮะเนี่ยให้ดมก่อนเลยเพราะว่าเนี่ยนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเพราะดูอาการมันค่อนข้างชัดเจนแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะนึงที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาอย่างงี้ป้าแมวเชิญออกไปข้างนอกก่อนปล่อยให้แม่พัดเนี่ยพาไปดูตามจุดต่างๆก่อนมีประโยคนึงที่ป้าแมวพูดกับแม่พัดบอกว่าขอให้คุณแม่พูดความจริงจังหวะนี้แหละแม่มีอาการผวาตัวสั่นเลยลองดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
19: แค่มาฟ
20: ัง
19: ว่าอะไร
20: จริงๆ
19: แม่เห็นก็เม
20: ื่อ
19: ก
20: ี้
19: ก็ใจส
20: ั่
19: น
20: งั้นผมขอญาติพี่แมวนะคุณป้าหน้าแต่กลัวงั้นขอญาติว่าทางเจ้าที่ยังไม่เข้ามาดู
19: แต่มาพี่เป็นคนคุยกับลูกคุณว่าให้พาคุณไป
20: ไม่เป็นไรพี
19: ่อะไรประมาณนี้นะค
20: ุ
19: ณต้อง
20: ไม่เป็นไรตรงนั้น
19: ขอให้พูดเรื่องจริง
20: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวกันก็เดี๋ยวเชิญก่อนนะโอเค
19: นั่ง
20: ก็
19: เห็น
20: เขาความรู้สึกผมเลยต้องรีบถามไง
19: ขอบคุณมากนะ
17: นี่ไง อาการของแม่ออกเลยนะว่ามีอาการแบบสั่นมีอาการผวา
8: คือเจ้าหน้าที่ยังสังเกตเห็นถึงได้ต้องแยก
17: ใช่ไง
18: การออกไปก่อน
17: ถึงก็จะบอกว่าอังกันป้าแมวเชิญออกไปข้างนอกก่อนไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวให้แม่พัดเข้าพาไปดูและเดี๋ยวค่อยตรวจสอบข้อมูลกันอีกทีนึงว่ายังไงเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาการผวาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นและจังหวะที่มีการชี้จุดทำแผนต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่คอยสังเกตอาการคุณแม่พัดตลอดนะฮะแล้วคอยสอบถามว่าคุณแม่ต้องการจะดมไหม
18: ไหวไหม
17: ไหวไหมโอเคไหมนั่งพักก่อนไหมเนี่ยคอยดูแลกันตลอดทางที่มีการไปชี้จุดเลยคุณผู้ชมก่อนที่คุณแม่จะออกมาเปิดใจนะฮะบอกว่าการทำแผนชี้จุดวันนี้เนี่ยมันมีห้องลับห้องหนึ่งที่ตำรวจยังไม่ได้มีการตรวจพบนะฮะและคุณแม่เคยถูกขังในห้องนั้นด้วยตำรวจเนี่ยก็เลยอ่ะงั้นพาไปดูกันหน่อยละกันนะจนกระทั่งมีการตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องคุณแม่บอกเลยบอกว่าแน่นอนใครที่ทำคุณแม่ไว้คุณแม่จะดำเนินคดีรวมไปถึงลูกด้วยนะฮะคุณแม่ยืนยันชัดเจนว่าจะดำเนินคดีแน่นอน
18: ค
17: ่
18: ะ
17: แต่ในขณะเดียวกันลูกชายของป้าแมวครับที่เป็นตัวแทนนะฮะออกมายกมือไหว้ขอโทษคุณแม่พัดนะฮะนี่จังหวะนี้ได้เจอกันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าพร้อมจะให้อภัยนะแต่เรื่องของคดีความก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามข้อมูลตามหลักฐานก็จะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดตามกฎหมายครับ
12: อันนี้ผมต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่ดูคอยดูอยู่ทางบ้านด้วยที่คุณแม่เข้าไปความจริงในมุมของคุณพัฒน์และของมุมของตัวแม่ผมเองเนี่ยอาจจะยังมีความไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกนะผมก็อยากจะขอโทษครั้งหนึ่งจริงๆทั้งสำหรับเรื่องทั้งหมดเลยที่ผ่านมา
17: เนี่ยก็ขอโทษผ่านสื่อเลยนะฮะมีสื่อเป็นพยานในการขอโทษในครั้งนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณแม่เองก็พร้อมให้อภัยแต่เรื่องไหนที่มันผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายยืนยันว่าดำเนินคดีแน่นอนนะฮะและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคุณแม่ยังฝากไปถึงป้าแมวด้วยน
18: ะ
17: ว่าไม่น่าจะมาพูดกับคุณแม่แบบนั้นเลยเพราะมันดูเหมือนเป็นการข่มขู่ซึ่งคุณแม่ได้ยินแล้วแทบจะเป็นลมเลยครับ
21: ไปชี้จุดตรงนั้นเราก็ซุดเลยอ่ะเราก็ไม่ไหวเราก็ขอนั่งก่อนอะไรเงี้ยเราก็ขอนั่งก่อนมันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกความเจ็บปวดว่าทรมานมันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะที่เราบอกว่าเราออกมาเรารู้สึกเราเข้มแข็งแล้วนะเราเข้มแข็งแล้วเราลืมตรงจุดความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมันมาตรงนี้ที่มาเห็นปุ๊บมันก็ผุดขึ้นมาอีกแบบ
17: เนี่ยคุณแม่บอกว่าคือถึงแม้ว่าจะออกมาจากจุดนี้ได้แล้วแต่ว่าตอนที่เดินเข้าไปเองรวมไปถึงตอนที่เจอกับเจ้าของศูนย์เองคือความรู้สึกเก่าๆที่มันเคยโดนมาตลอด2ปีครึ่งที่คุณแม่เขาบอกน
18: ะ
17: บอกมันผุดขึ้นมาเลยซึ่งทำเอาหลายคนเนี่ยที่ติดตามข่าวนี้ก็สงสัยกันเหมือนกันว่าแล้วช่วง2ปีครึ่งที่คุณแม่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้คุณแม่เจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง
18: อันน่าคิดนะเพราะบางคนพอเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมาเนี่ยมันเหมือนมีคนเป็นอาการแพนิคอะเวลาภาพมันย้อนกลับมามันจะแบบเฮ้ยภาพมันคิด
8: ตัวสั่น
17: แค่เจอหน้าเฉยๆยังตัวสั่นได้ขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามคดีนี้กันต่อไปนะฮะแต่ว่าหลังจากที่มีการชี้จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชุดสายไหมต้องรอดก็รีบพาคุณแม่ออกจากจุดนี้ทันทีเลย
18: ค่ะ
17: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคดีนี้ตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะ
18: นะคะอันนี้เรื่องนี้ตามกันยาวแน่นอนนะคะอีกหนึ่งเรื่องเราสลับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่คันเดียวนี่คืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนคุณผู้ชมก็คือมีรถคันนึงเนี่ยนะคะเขาจะเลี้ยวนี่ในคันนี้รถสีขาวเนี่ยค่ะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมอเตอร์ไซค์คันแรกชนเข้าไปอย่างแรงเลยเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก2คันค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกล้องหน้ารถยนต์คันนึงก็จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
17: ครับ
18: ถ้าเห็นเนี่ยก็คือรถสีขาวเนี่ยมาจากฝั่งตรงข้ามเน
17: า
18: ะแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าซอยนี่เลี้ยวเข้าซอยไม่รู้ว่าดูจังหวะซ้ายขวาดีหรือยังหรือว่าเลี้ยวกระทันหันตัดหน้าหรืออย่างไรมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วคันแรกชนไป
17: ครับ
18: ไม่กี่เสี้ยววินาทีนะคะอีก2คันตามมาก็ชนต่อกันแบบนี้เลย
17: ขี่ตามๆกันมาพอดีอ
18: ่
17: ะ
18: ใช่แล้วเบรกไม่ทันเนาะก็ล้มระเนระนาดเลยนะคะพุ่งชนท้ายกันไปคนขับเนี่ยกระเด็นลงไปนอนกับพื้นเลยนะคันแรกค่ะและอีก2คันที่ตามมาก็ชนซ้ำๆกันไปนะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ90ย่านพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเห็นไหมลงมาช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็มีการแจ้งตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์แล้วก็กู้ภัยเนี่ยมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ ผู้กำกับสภ.พระสมุทรเจดีย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น3รายด้วยกัน
17: ค
18: ันแรกก็คือเสื้อดำก็คือมอเตอร์ไซค์คันแรกเลยนะคะคนนี้คันแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
17: ใช่เพราะหนักเลย
18: หนักเลยนะคะก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะส่วนอีก2คันที่ขับชนตามกันมาแล้วก็ล้มระเนระนาดตามกันเนี่ยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้อาการปลอดภัยดีค่ะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเตรียมเรียกแล้วค่ะผู้ขับขี่รถยนต์มาสอบปากคำหากว่าพบว่าผิดเข้าข่ายขับรถประมาทเนี่ยนะก็จะมีการดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไป
17: เออแต่มันดูแล้วมันเป็นหน้าปากซอยเหรอมันดูเหมือนไม่น่าใช่หน้าปากซอยเลยหรือเปล่าม
18: ันเหมือนเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มันไม่มีสัญญาณไฟแดงอะเนาะไฟเขียวไฟแดง
17: แต่เอาเป็นว่าเตือนแล้วกันเวลาที่ขับรถอย่าใช้ความเร็วเยอะเกินไปโดยเฉพาะในเขตชุมชนแบบนี
18: ้ใช่แล้วค่ะ
0: ดูดีๆก่อนนะคะ
17: ใช่ครับ
0: ส่วนภาพนี้คุณผู้ชมสะเทือนใจมากที่ฉะเชิงเทราเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำท่วมหลายพื้นที่อย่างหนักเลยนะคะแล้วเขาอยู่กับน้ำท่วมมานานมากๆด้วยจุดนี้สูงกว่า1เมตร50เซน
17: อันนี้คือน้ำเหรอฮะ
0: น้ำค่ะ
18: เขียวอย่างนั้นแล้วนะ
17: ตอนแรกผมนึกว่าพื้นหญ้าม
0: ันท่วมนานน้ำมันนิ่งจนเนี่ยน้ำเริ่มเน่าขยะ
18: อะไร
0: ขยะ
17: เนี่ยขึ้นแบบอย่างนี้เลยเหรอแบบเฮ้ยนานแค่ไหนแล้วเนี่ย
0: นานมากเป็นสัปดาห์แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยดูสิการเป็นอยู่ก็คือเจอแต่กองขยะแบบนี้ค่ะมีกลิ่นเหม็นเน่าทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งชายวัย75ปีอยู่ที่อำเภอบางคล้าอันนี้น่าเห็นใจจริงๆค่ะตัวเขาบอกว่าตอนที่น้ำมานะมันมาไวมาเยอะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะสิ่งเดียวที่เขาปกป้องเอาไว้ได้คืออะไรรู้ไหม
18: อะไรฮะ
0: อัฐิและภาพของลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะผ่านเนี้ยนะคะด้วยความเคารพนะลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วพอเจอน้ำท่วมแบบนี้ก็ยิ่งหนักเลยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเอาลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
1: เป็นมะเร็งแล้วมาเสียตอนน้ำท่วม
22: แต่อันนั้นคืออันเดียวที่เราสามารถที่จะเอาไว้ข้างบนได้แล้วเรายังไม่ได้คิดจะเอาไปลอยเหรอครับตอนแรก
1: ก็คิดฮะว่าจะทำลอยวันแล้วจะเอาไปบังเอิญฝนมาน้ำมา
23: ท่วมซะก่อน
1: ท่วมแล้วก่อนหลวงพ่อก็นัดวันนะ
22: ก็คือตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วนี่ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยัง
1: วันที่25
22: แล้วทำยังไงทีนี
1: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนน้ำก็หลากแรงไม่รู้จะทำไงก่อนเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อ
18: เห็นใจคุณตาเลย
0: สงสารมากเลยค่ะส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะคะคือเท่าที่ฟังเนี่ยเท่ากับว่าคุณตาเพิ่งจะสูญเสียลูกสาวไปได้ไม่นานนะคะ คุณตาบอกว่าตั้งใจจะเก็บเอาไว้ร้อยวันแล้วจะไปลอยอังคารเท่ากับว่าสภาพจิตใจคุณตาเนี่ยคือเจอการสูญเสียมาอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วยังจะต้องมาเจอกับน้ำท่วมบ้านนะตอนนี้
18: อ
0: ีกแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องเผาศพลูกนี่เป็นอะไรที่ยากจะทำใจเนาะส่งกำลังใจมากๆเลยนะคะให้กับคุณลุงเนาะผ่านช่วงชีวิตนี้ไปให้ได้ช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่ฉะเชิงเทรานะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยไปดูอย่างชุมชนร่วมพัฒนาหมู่9นี่ภาพที่เห็นนี้กรุงเทพมหานครแล้วทุกคนนี่คือกรุงเทพและท่วมมานานถึง15วัน2สัปดาห์นี่เตียงนอนห้องนอนก็ไม่รอดชาวบ้านคือเดือดร้อนมากๆเลยกี่ชีวิต400ชีวิต
17: ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะต้องลุยน้ำแบบนี้สูงสักประมาณ40เซนติเมตรแต่ด้วยความที่น้ำมันเริ่มเน่าก็ต้องแบบใส่รองเท้าบูทเนาะกันเชื้อโรคหน่อย
18: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็บางคนบอกก็ลางานไม่ได้แล้วคือ15วันแล้วทลาหลังจากนี้เขาไล่ออกแล้วก็ต้องลุยน้ำ
17: ต้องลุยออกไปอ่ะ
0: ต้องลุยออกไปต้องไปทำงานกันเนี่ยนะคะแล้ววันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์พร้อมกับคุณบีอภิสิทธิ์นักแสดงจิตอาสาได้ลงพื้นที่ไปนำถุงยังชีพ100ถุงและน้ำดื่มอีก100แพ็คจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นี้นะคะเขตสะพานสูงขอส่งกำลังใจให้นะทุกคนเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมใครสะดวกจะกดเลขบัญชีก็ได้หรือสแกน QR code ด้านบนหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันโดยล่าสุดยอดบริจาคช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ อยู่ที่ 3,396,215 บาททุกๆเงินที่โอนบริจาคเข้ามาเราก็จะแปลเปลี่ยนนะคะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของอุปโภคบริโภคต่างๆส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้ถือว่าเป็นกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเลย
18: ใช่ค่ะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านเลยนะคะ
17: เดี๋ยวทีมงานวันสร้างสุขเตรียมลงพื้นที่อีกหลายพื้นที่กันด้วยนะฮะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้ไปถึงผู้ประสบภัยนะฮ
18: ะ
17: ให้กำลังใจกับทุกๆคนจริงๆแต่พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับและฝนที่ตกหนักลงมาวันนี้ที่อุตุเตือนเป็นวันแรกล่าสุดที่ภูเก็ตนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าตกแป๊บเดียวเท่านั้น
18: ท่วม
17: น้ำท่วมแบบนี้เลยหน้าสันเจ้าตอนแรกบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมล้างท้องก่อนเทศกาลกินเจเขาบอกเลยไม่ได้ล้างท้องแล้วล้างถนนก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
3: แล้ว

0: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนที่เซตสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
4: มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากวานตัวนี
5: ้คืนนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ

0: รีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
1: ยามาฮ่า Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
2: วันนี้คือวันแรกนะฮะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับว่าฝนจะเริ่มกลับมาหล
3: ัง
2: จากที่หยุดพักไปเมื่อช่วงวัน2วันก่อนหน้านี
3: ้
2: และทันทีที่ฝนตกลงมาคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะทำเอาชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าตั้งตัวกันแทบไม่ทันเลยนะฮะเพราะว่าตกเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
3: ค่ะ
2: น้ำมาเลยครับ
3: ดูสิแล้วกำลังตั้งร้านเลย
4: สงสารร้านค้าเนาะ
2: ท่วมเลยคือจุดนี้เนี่ยคือตรงบริเวณหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าปูเก้งนะฮะที่อำเภอเมืองภูเก็ตคุณผู้ชมแล้ววันนี้คือวันล้างท้อง
3: ค่ะ
2: ก่อนช่วงเทศกาลถือศีลกินผักกันด้วยหร
3: ือ
2: ว่าการกินเจนั่นเองนะฮะทำเอาชาวบ้านครับแล้วก็ร้านค้าที่กำลังตั้งร้านขายของกันอยู่เลยแล้วก็มาไหว้ศาลเจ้ากันตั้งตัวกันแทบไม่ทันเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมอย่างที่เราเห็นภาพกันนะฮะเดือดร้อนกันไปหมดเลยคุณผู้ชมคือหลายคนถึงขั้นบอกเลยนะว่ายังไม่ทันได้ล้างท้องเลยนะ
3: ค่ะ
2: ล้างถนนก่อนล้างบ้านก่อนล้างร้านค้าก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมไปเยอะแยะหมดเลยคุณผู้ชมครับอย่างถนนสายรอบตัวเมืองภูเก็ตครับก็น้ำท่วมสูงระบายออกไม่ทันเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ขับรถผ่านไปมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ระวังเรื่องของคลื่นน้ำด้วยอาจจะไปสร้างความเสียหายได้นะฮะโดยภาคใต้และจังหวัดภูเก็ตครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเตือนว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วย
3: โอ้โหหนักมากด้วย
2: พี่ภูเพิ่งกลับมาจากภูเก็ต
3: เพิ่งกลับมาก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันแต่เนี่ยเขาเตือนว่าเดี๋ยวจะเจออีกแล้วภูเก็ตเป็นจังหวัดที่โอ้โหจัดเทศกาลกินเจคือคึกคักมาก
2: ใช่จัดใหญ่จัดใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะใครที่เดินทางไปภูเก็ตเช็คสภาพฟ้าฝนแล้วก็เส้นทางเรื่องของน้ำท่วมกันดีๆด้วยนะฮ
3: ะ
2: นอกจากนี้ครับภาคตะวันออกก็เป็นอีกหนึ่งที่เหมือนกันที่ต้องระวังฝนฟ้าพายุนะฮะที่พัดกระหน่ำก็อย่างที่องครักษ์จังหวัดนครนายกเองเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับระดับน้ำที่ยังคงท่วมอยู่นะฮ
3: ะ
2: แล้วก็เดือดร้อนกันอยู่เลยมีภาพนึงครับมีชายรายนึงขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่จังหวะนี
3: ้
2: เดี๋ยวขออนุญาตภาพเต็มดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะคือเขาขี่ฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวมาตรงบริเวณสะพานชวดงูเห่าเส้นทางองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวครับแล้วถูกกระแสน้ำซัดลงไปคุณผู้ชมรถเสียหลักตกข้างทางเลยนะฮ
3: ะ
2: เนี่ยจนชาวบ้านครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็นำตัวออกมาจากจุดอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดล้มลงไปอีกเนี่ยคุณผู้ชมคือดูกระแสน้ำ

0: น้ำแรงมากนะ
1: แรงมากนะอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปได้เลยนะ
0: ค่ะ
1: ตัวนะอย่าขี่ฝ่ากระแสน้ำเด็ดขาดนะ
2: ใช่ใช่เพราะยังมีอีกเหตุการณ์นึงอ่ะคุณผู้ชมก็มีมอเตอร์ไซคันนึงพยายามขับฝ่านี่ในวงกลมนะมอเตอร์ไซคันนี้แล้วคุณผู้ชมดูน้ำน้ำเชี่ยวมากนะดูแรงน้ำ
1: แรงแรงอุ้ย
3: โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
2: นั่นไงก็คือจะบอกว่าฝ่าไปแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่าเจอรถใหญ่สวนมาพอดีมันก็เลยเป็นคลื่นยักษ
1: ์อ๋อนี่ไง
2: แล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็เสียหลักตกข้างทางไป
0: โอ้โห
2: นี่พี่คนขี่คือเจ้าของรถอะเขาก็พยายามประคองด้วยความทุรักทุเลแล้วถามว่าสุดท้ายจบยังไงจบที่พลเมืองดีคือชาวบ้าน
1: ช่วยกัน
2: ก็เข้ามาช่วย
1: โชคดีชาวบ้านยังเข้าไปช่วยทันนะ
3: ค่ะ
2: ใช่เนี่ยคุณผู้ชมคือ2เหตุการณ์ที่เราเอามาเล่าเนี่ยคืออยากจะเตือนเนาะเรื่องของการลุยน้ำอะค่ะอย่าประเมินความแรงน้ำจากสายตาที่เราเห็น
1: ถูก
2: โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์มันสู้แรงน้ำไม่ไหวนะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเจอรถใหญ่สวนมาคลื่นน้ำค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกัน
2: และไอตอนที่ฝ่าเอ้ยไม่มีรถสวนแต่ระหว่างทางเราไม่รู้ไง
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: นะคะอ่ะต้องระมัดระวังไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขยับพาทุกคนไปที่ฉะเชิงเซาบ้างค่ะแม้ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนฝนเขาพักท้องฟ้าเปิดหน่อยฝนพักไป1วันนะจ๊ะแต่ดูด้านล่างค่ะน้ำยังอยู่ยังท่วมสูงอยู่หลายจุดยังสาหัสมากๆเลยนะคะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมเลยเพราะว่าเปรียบเทียบให้ชัดๆก็คือที่บ้านบางโรงอำเภอคลองเขื่อนชาวบ้านบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวนะ มันต่างกันเกินไปซ้ายน้ำท่วมอย่างหนักเลยจุดนี้แหละที่ชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนแล้วดูขวามองข้ามถนนไปอ่ะน้ำแห้งใช่
1: แห้งสนิทเลย
2: ดินแห้งเลย
3: เหมือนคนละเมืองเลย
2: ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นมันคนละโลกเลยหรือเปล่าคะ
3: ค่ะ
2: ทำไมถึงไม่ได้รับผลกระทบอ้าวชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านบางหลังอ่ะฝั่งที่น้ำท่วมฝั่งซ้ายอ่ะรู้ไหมว่าน้ำสูงเกือบ2เมตร
3: ค่ะ
2: มิดหัวคนนะคะ
1: ใช่ไง
2: คือชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอะทนอยู่กับน้ำมาเป็นสัปดาห
1: ์ครับ
2: เนี่ยต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักอะนะ
1: ไม่งั้นโอ้โหสองเมตรจะเข้าออกยังไงอะ
2: ใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งทำไมถึงแห้งคือถ้าจะแบบช่วยกันรับไปหน่อยของเราก็จะได้ไม่สูงมากอะไรแบบนี้ดีไห
1: ม
2: เพราะมันแค่ข้ามฝั่งถนนเอง
1: ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญถ้าเกิดน้ำท่วมไปมันก็ได้รับผลกระทบหนักไงแต่ในขณะเดียวกันฝั่งที่เขาท่วมอยู่แล้วอ่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้มันหนักมากๆแล้วไง
2: มันนานแล้วด้วยไงหาทางระบายได้ไหมชาวบ้านบอกเลยว่ารับน้ำมานานแล้วจะให้รับอยู่ฝั่งเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
3: นะคะโอ้โหความลำบากนี่เป็นไปหลายพื้นที่เลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะที่ชาวบ้านบางโรงที่เนี่ยเขาเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมาดูกันดูซิน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่าเลยค่ะต้องบอกว่าเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยเสียหายหมดเลยคุณผู้ชมดูมาทั้งโคลนทั้งน้ำทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะในร้านของเขาแล้วจะไปต่อยังไงล่ะคุณผู้ชมธุรกิจเขาบอกรถลูกค้าที่จอดนะบางคันถูกน้ำท่วมแต่บางคันหายไปกับน้ำจริงจริงเจ้าของร้านยอมรับเลยว่าโอ้โหปีนี้น้ำมาแรงจริงๆเขาขนของหนีไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเนี่ยเพิ่มความสูงอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังมีการเสริมแนวคันดินต้องปิดร้านแล้วตอนนี้ก็คือขาดรายได
1: ้
3: ซึ่งหลายคนก็เจอปัญหานี้นะคะซึ่งตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าค่าเสียหายเจ้าของร้านบอกว่ายังไม่สามารถประเมินค่าได้เลยครับยังนึกไม่ออกเลยครับคนที่อยู่นอกแนวคันน้ำก็ต้องรับความเสียหายเช่นเดียวกันทุกวันนี้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าทำได้เพียงวางกระสอบทรายสูบน้ำออกแล้วก็รออะไรรอวันกลับมาฟื้นตัวและเปิดร้านใหม
1: ่โอ้น่าเห็นใจเลย
3: ซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาส่งกำลังใจให้แบบเยอะๆเลยนะคะคุณพี่แล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวอีกหนึ่งครอบครัวนอกจากสูญเสียทางทรัพย์สินแล้วนะคุณผู้ชมคะเรียกว่าหนักหนาสาหัสแล้วแต่ว่าไม่สามารถเทียบได้กับความสูญเสียทางชีวิตเลยคุณผู้ชมมีลูกสาวรายนึงค่ะเขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะคะพ่อค่ะต้องเสียชีวิตระหว่างการขนย้ายท่อสูบน้ำทางการเกษตรหนีน้ำท่วมในอำเภอคลองเขื่อนคุณผู้ชมเธอเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เล่าแบบใจสลายเลยนะคะบอกว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยพยายามขนย้ายอุปกรณ์หนีน้ำเพิ่มที่มันเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยหนีน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วกลัวทรัพย์สินจะเสียหายเนาะแต่ระหว่างที่เคลื่อนย้ายท่อเนี่ยค่ะท่อมันมีน้ำหนักมากพลิกทับร่างของคุณพ่อคือครอบครัวเห็นกับตาเลยนะจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไม่ทันค่ะส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตคุณพ่อไว้ได้นะคะต้องบอกว่าความสูญเสียครั้งนี้นะคะก็เกิดการตั้งคำถามถึงการจัดการบริหารน้ำและระบบการแจ้งเตือนนะคะเขาบอกว่าหลังจากนี้มันจะต้องชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ดีไหมแล้วก็ดูถึงเรื่องสิทธิ์ประกันภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตด้วยวงเงิน2ล้านบาทเนี่ยจะต้องทำยังไงและอยากให้ทบทวนบทเรียนจากความสูญเสียครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยไปฟังเสียงของเธอกันค่ะ
4: ความรับผิดชอบ

0: ก็คือ
1: เป็นน้ำ
0: ถ้าที่เราถ้าพี่อยากจะพูดก็คือว่าน้ำอ่ะทำไมป้องกันน้ำกันได้แบบนี้อ่ะคือไม่ต้องเทมาฝั่งเดียวให้มันจมขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเกียรติเนี้ยพ่อพี่ก็ไม่ต้องขวนขึ้นไงถ้าคุณรู้ว่ามันมากมายขนาดนี้คุณก็ต้องหาทางระบายที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรจะมาทุ่มให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหมู่บ้านหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งมันต้องเกลี่ยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหลักการของเขาคืออะไรแต่ก็ต้องชะลอให้มันเบาที่สุดและให้มันไปไวที่สุดไม่ใช่แบบนี้เพื่อนพี่ก็เป็นหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิต
2: สัมภาษณ์ด้วยความเสียใจและใจสลายนะคะก็ฝากตามเรื่องด้วยกันละกันนะคะ
3: คุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือคลองเขื่อนอย่างที่เราบอกกันนะฮะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันเรียกร้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำหน่อยได้ไหมให้อีกฝั่งนึงเนี่ยมันระบายออกไปล่าสุดคุณผู้ชมครับมีการเปิดประตูระบายน้ำบางโรงแล้วนะฮะและน้ำเนี่ยไหลออกไปสองทางคือบางน้ำเปรี้ยวกับ8ริ้วพอทันทีที่เปิดไปคุณผู้ชมครับไปดูภาพในเมืองน้ำเอ่อล้นแล้วครับ
2: ท่วมแล้วจ้า
3: เพราะระดับคลองท่าไข่มันสูงขึ้นนะฮะพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบแล้วเพราะน้ำมันล้นออกไปสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องสูบน้ำออกแต่ก็ดันเจอกับน้ำทะเลหนุนอีกเลยทำให้การสูบออกเนี่ยค่อนข้างจะยากนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูเจ้าของฟาร์มควายที่เขาทุ่มเทมากว่า10ปีคุณผู้ชมครับชื่อว่าสอนสิริฟาร์มควายไทยนะฮะน้ำท่วมสูงจุดนี้3เมตรนะฮะ3เมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับควายพันธุ์ดีเสียหายมากกว่า300ตัวต้องเสี่ยงป่วยขาเปื่อยเน่านะฮะคุณผู้ชมและเห็นบอกว่าที่จุดนี้เนี่ยมีควายเผือกสีชมพูดีกรีแชมป์ประเทศไทยที่มีการประเมินค่าทางพันธุกรรมเอาไว้60ล้านนะพี่ผู
2: ้โอ้โหเพราะว่าจริงๆควายบางตัวมูลค่าสูงมากนะ
3: ใช่คือเอานะตอนนี้ฟาร์มมีเสียหายรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าหนักมากจริงๆแต่เจ้าของฟาร์มบอกว่าไม่ยอมแพ้ยังไงก็พร้อมที่จะฟื้นฟูแล้วก็สู้กันอีกครั้งเมื่อน้ำลดลงด้วยนะฮะส่วนที่อยุธยาคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ช่วยกันปั๊มหัวใจหนุ่มวัย19ปีหลังจากที่ถูกไฟดูดนะฮะแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลายเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามยื้ออย่างสุดชีวิตแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าหนุ่มวัย19ปีนี้เสียชีวิตนะฮะขณะที่น้องสาววัย14ปีครับก็บอกว่าพี่ชายเนี่ยพยายามสูบน้ำออกครับเพื่อให้กลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วพี่ร้องโอ้ยหนึ่งคำพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันจริงๆแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
2: มาดูภาพรวมฟ้าฝนกันหน่อยนะคะอุตุเขาเตือนชัดเลยนะคะ10ถึง13ตุลาคมนี้ช่วงอากาศนี้จะแปรปรวนมากๆมีฝนตกหนักถึงหนักมากดูตามหน้าจอได้เลยหลายพื้นที่หลายจังหวัดระมัดระวังกันด้วยนะคะ
3: ครับผมนะฮะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตที่อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันหน่อยนะฮะเป็นจังหวะหนึ่งที่รถใหญ่กับรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขี่มาแล้วเจอกันตรงแยกพอดีสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะฮะ
4: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเรากับช็อปคุ้มคั่งทุบไม่ยั้งปังทุบที่ปังกว่านี้คือเรื่องของสินค้าที่อยู่ในรายการรีบบอกเลยมันเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆเพราะถ้าเกิดเรากินอย่างมีความสุขเราสามารถควบคุมแป้งควบคุมน้ำตาลลดแป้งลดน้ำตาลในชีวิตได้โอ้โหกินแบบไม่รู้สึกผิดอันเนี้ยดีที่สุดแล้วและวันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยได้จริงไหมคะพี่แม็กกี้ค่ะ
5: จริงครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับนี่เลี้ยงครับ
4: อะไรมันลดแป้งลดน้ำตาลให้หนูได
5: ้ข้าวไงคนเราต้องกินข้าวคนไทยกินอะไรก็ไม่เหมือนกินข้าวกินวันหนึ่ง3มื้อ
4: แต่ข้าวมันมีแป้งและน้ำตาลเยอะอ่ะ
5: ถูกต้องต้องหุงกับหม้อหุงข้าวใบนี้จ้ะลี่เล้ง
4: ลดน้ำตาลได้หรอ
5: หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังสมาร์ทโฮมแบรนด์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วบอกให้ว่ามารายการนี้มีโปรปังให้อย่างแน่นอน
4: ที่บอกว่าลดแป้งลดน้ำตาลลี่อาจจะแบบเอ๊ะมันมีด้วยเหรอข้าวที่ไม่มีน้ำตาลนี่ทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบนะมีการรายงานมาจากศูนย์ที่น่าเชื่อถือได้เลยว่าโทษน้ำตาลคือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดไม่พบนะคะกล้องแคบมาได้เลยไม่พบโทษน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยพี่มี่แต่ว่าข้าวที่มันไม่มีน้ำตาลหน้าตามันเป็นไงมันจะหอมอร่อยเหมือนปกติไหมอ่ะ
5: คุณผู้ชมครับมาดูพร้อมกันเลยครับหม้อใบนี้เราหุงข้าวหุงข้าวแบบเดิมเลยนะคุณใช้ข้าวสารข้าวหอมข้าวขาตาแห้งอะไรก็คือเหมือนเดิมเลย
4: หอมมาก
5: หอมข้าวยังหอมเหมือนเดิมแล้วก็
4: นุ่ม
5: นุ่มเรียงเม็ดดูดีป่ะ
4: ค
5: ุณผู้ชมข้าวเหมือนเดิมทุกอย่างใครชอบกินแฉะใครชอบกินแข็งก็แล้วแต่การใส่น้ำการหุงนะครับ
4: ถ้าเรากินข้าวอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวผิดไม่มีน้ำตาลต้องจัดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลเป็นศูนย์นะจ๊ะจากปกติแต่ก่อนพี่เมกกี้เห็นบอกว่าขายกันเกือบ 3,000 ก็โซเอาไปแล้วแต่วันนี้ดูราคาจ้ะจากเกือบ 3,000 ขอซูมเข้ามาเหลือ 1,600 บาทเอ้ย 1,390 เหล
5: ือ
4: 1,390 ลดเลยทันที1,600 เพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้ย้ำว่ามีแค่100เซตในรายการหมดแล้วหมดเลย
5: ถูก
4: กี้ถ้าเราแลกกับสุขภาพที่ดีแลกกับการมีความสุขในการกินไม่ต้องกลัวมีน้ำตาลในแป้งจากข้าวหรืออะไรอย่างนี
5: ้
4: แฮปปี้มากนะ 1,390 และยังรับประกัน3ปีเต็ม
5: ส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ02-817-9925ครับ
4: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซตแล้วลี่เชื่อว่าข้าวมันอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วแต่หม้อหุงข้าวก็ต้องอยู่คู่บ้านเราเหมือนกันนะพี่แม็กก
5: ี้แน่นอนนี่คือหม้อหุงข้าวรูปทรงใหม่คุณผู้ชมดูดิดูเป็นแบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับดูเป็นหม้อข้าวที่สวยสีทองดำหน้าจอของเราครับเป็นภาษาไทยตัวหนังสือก็ใหญ่นะคุณผู้ชมครับตั้งเวลาหุงข้าวด่วนได้หุงข้าวล่วงหน้าได้นะครับอยากจะทำเมนูอื่นๆก็ทำได้นะครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลแบบนี้ครับสวยทันสมัยดูเก๋หม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะจ๊ะ
4: อ้าวหรอเอารสน้ำตาลก็เพอร์เฟกต์แล้วนะ
5: ถูกต้องนะครับสามารถทำอาหารอุ่นอาหารทำกับข้าวได้ด้วยเหมือนวันนี้นี่เองคุณผู้ชมดูครับนะครับเมนูของเรา
4: น่ากิน
5: นี่อาเธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอ
4: ชั้นแบบนี้หมายความว่าหุงอุ่นตุ๋มต้มนึ่งได้หมดเลย
5: จบครับคุณผู้ชมครับ
4: ต
5: ้
4: มน
5: ึ่
4: งหุ้ยดีจัง
5: ครบในหม้อใบเดียวคุณผู้ชม
4: อย่างแรกขออนุญาตนะขอทานข้าวร้องพี่แม็กกี้
5: คุย
4: เอาทั้งไข่เอาหมู3ชั้นด้วยเพราะว่าถ้าข้าวไม่มีน้ำตาลหนูกินหมู3ชั้นได้แบบไม่ต้องรู้สึก
5: มันสบายใจ
4: ใช่ ขอลองข้าวก่อนเลยทุกคนว่าข้าวมันแบบรสชาติมันเป็นยังไง
5: อ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเป็นไ
4: งนุ่ม
5: นุ่มไหม
4: นุ่มหอมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่แข็งกระด้างเลย อร่อยมากความหวานยังมีแบบว่าตามรสชาติปกติของข้าว
5: ถูกต้องครับ
4: ตรงๆนะถ้าไม่บอกว่าไม่มีน้ำตาลลี่ก็ไม่รู
5: ้
4: มันเหมือนทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญนี่ค่ะอันนี้ตุ๋นอยู่ในนี้ใช่ไหม
5: ใช่คุณผู้ชม
4: คนอยากให้ดูอยากให้ดูกล้องแคบเข้ามาดูเนื้อของเขาที่ตุ๋นผ่านหม้อตัวนี้นะมันนุ่มมันแบบพร้อมจะละลายในปากแบบนี้เลยเด้งเด้งเด้งแบบนี้เลยนี่ดูนะเด้งเด้งเด้งแบบนี้
5: คือเวลาทำนะครับอย่างทำพะโล้เนี่ยใส่เครื่องทุกอย่างไปแล้วปิดฝากดปุ่มที่เป็นภาษาไทยหน้าจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมถึงเวลาคุณได้กินเลยนะครับ
4: มันแบบมันเหมือนตุ๋นละลายในปากเลยตอนนี้
5: ถูกต้องหม้อใบเดียวหุงข้าวแล้วเป็นข้าวที่แบบไม่มีน้ำตาลกินแล้วสบายใจพ่อแม่กินแล้วสบายใจทำกับข้าวก็ได้เบเกอรี่ทำขนมทำเบเกอรี่ได้จบครบครับวันนี้ฮะปกติใบนึงเนี่ย 3,000 วันนี้ลดไป 1,600 บาทในรายการนี้ครับเท่ากับว่าหม้อหุงข้าวใบนี้ใบใหญ่ใบสวยครับขนาด 1.8 ลิตรเนี่ยเหลือ1,390 บาทแล้วส่งฟรีให้แบบเก็บเงินปลายทางนะฮะ02-817-9925รับประกันให้3ปีด้วยย้ำต้องรีบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยในรายการนี้ครั้งหน้ากลับมาอาจจะ 1,800 หรือ 2,000 กว่าวันนี้แค่ 1,390 บาทโทรเดี๋ยวนี้02-817-9925เธอ
4: คุ้มมากอร่อยมากกินอะไรก็ไม่รู้สึกผิดเอาจริงนะหมู3ชั้นอย่างเงี้ยปกติลี่ไม่กล้ากินนะพี่เพราะลี่รู้สึกว่าลี่ก็มีแป้งมีแบบน้ำตาลจากข้าวอยู่แล้วแต่อันนี้ในเมื่อมันลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลเป็นศูนย์อะจากข้าวอะ
5: เรา
4: จะกินกับข้าวได้มากขึ้นก็ถ้ามันลดน้ำตาลได้สุขภาพเราก็น่าจะดีขึ้นไหมพี่เม
5: กดีสิน้ำตาลเนาะมันก็ไม่โอเคเนาะกับสุขภาพเราถ้าเรารับไปเยอะๆคุณผู้ชมครับข้าวหม้อวันนี้ครับหม้อหุงข้าวของสมาร์ทโฮมวันนี้ทำกับข้าวได้หุงข้าวได้ในหม้อใบเดียวจากปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางแค่โทรมา 02-817-9925 บอกว่าเอาหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลลดแรงมากลดไป 1,600 อ่ะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือลดไปเกือบ 2,000 น่ะค
4: ุ
5: ณผู้ชมครับไปเจอที่อื่น 2,500 3,000 นะครับวันนี้เจอกันตรงนี้ 1,390 บาทแล้วตัวหม้อรับประกัน3ปีโทร02-817-9925บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านรับหม้อแล้วค่อยจ่ายเงิน 1,390 บาทร้านค้าร้านอาหารซื้อไว้ติดได้ครับเราจะใส่กล่องไปให้สวยแบบนี้เลยนะครับจะมอบไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเหลือ17เครื่องครับ
4: จะบอกว่าเด็กหอเอาไปใช้นอกจากหุงข้าวด้วยต้มแบบว่าบะหมี่กึ่งก็ได้
5: ใช่ใช
4: ่อะไรก็ได้นึ่งอะไรก็ได
5: ้02-817-9925 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรเนาะนี่เลยเน
4: า
5: ะ
4: ใช่แล้วค่ะ02-817-9925ย้ำว่าสั่งตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกินต่อเลยพี่เมื่อกี้อร่อย

0: ว้ากระจังหน้ากันชนปุ๊บรถอยู่ด้านใต้คนอยู่ด้านหน้ารอดตายหวุดหวิดนะคุณผู้ชมนะฮะหลายคนบอกว่านี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ในร่างของผู้หญิงท่านนี้หรือเปล่า
1: สติดีมาก
0: สติดีป้องกันตัวเองจากเหตุร้ายแรงได้ดีมากๆแต่ย้ำนะไม่ได้โชคดีเหมือนกับเหตุการณ์นี้ทุกครั้งนะข
2: ับ
0: รถกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับ
1: คือถ้าจะให้ดีกว่านี้ทางร่วมทางแยกชะลอดูรถก่อนจะดีที่สุดนะคะพาทุกคนสลับอารมณ์มากันที่แอปวันดีบ้างนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเอาใจแฟนๆ GL BL ซีรีส์4เรื่อง4อารมณ์เลยเรื่องอะไรบ้างเริ่มที่ Yomaniac เดี๋ยวจะรักษาให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่ต่อด้วยสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้พระจันทร์เมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นส่วนแมตช์พอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจอยู่ทีมเดียวกันและเรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตเมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักโอ้โหเรียกว่าทั้ง4เรื่องเนี่ยห้ามพลาดจริงๆคุณผู้ชมดูย้อนหลังและดูเวอร์ชั่นอันคัตได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรแรงตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ
0: บอกเลยว่าโปรพิเศษชนิดห้ามพลาดเด็ดขาดยังมีอีกหลายเรื่องหลายแนวให้ได้ติดตามกันด้วยนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาจารย์วันนี้พี่บอลได้เตรียมรถตู้ไปรับรัศมีแขถึงที่ VIP ขนาดนี้จะโดนจัดหนักขนาดไหนต้องติดตามชม
2: มุ้ยเสื้อใช่ก็บอกห้าใส่ขาวดำสวัสดีค่ะก็บอกห้าใส่ขาวดำก็นานไหมสิครับไม่นานจะสบาย
3: สวัสดีจ้า
4: โอ้ยสีจิ๋วมากเลย
2: แกดูนี
5: ่รัศมีแขรัศมีแข
2: รัศมีแขเขา
5: พี่นึกว่านอนห้องหอม
2: ไม่แต่วันนี้ก็ไปหาอีก
5: เหร
2: อก็ไปช่วยเลี้ยง
5: ทำไมเมื่อคืนไม่นอนกับเขาทำไมได้ผู้ชายไง
2: ไม่
6: ก็ต้องมีบ้างแหละที่บอล
2: ไปวิ่งเช้าไง
5: ไปวิ่งคือจุดประสงค์คือไปดูผู้ชายเอาดี
2: ๆไปวิ่งเนี้ยเพราะว่าปีนี้เดือนกันยายนลงเบอร์ลีมาราธอน42โลต้องไปวิ่ง
3: เยอะ
2: ใช่ก็เลยต้องซ้อม
3: กี่โลอ่ะ
2: 42พ่อโอ้ย
3: มาเรียกมาเรียกเนี้ยเหลือว่าจะไปยักไปเหรอ
2: มา
5: เลยคือเสริมไฟมา
2: จริงว่าเนี่ยลูกอาจจะไม่เหมือนนะพ่อแต่
5: เ
2: ดี๋
5: ย
2: วจะ
5: ทราบแล้ว
2: จ
5: ะทราบเหรอ
6: บ้านนิดกันเลย
5: แล้วดูเหมือนกันบ่
6: อันน
5: ี้
6: ของพ่อของเขาของไทย
2: ของบ
6: ้
2: านคนไทยนะ
6: เป็นคน
2: สัง
6: ขารโอเค
4: โตไป
2: แต่อย่างพี่รู้สึกว่าพูดตรงคนไทยเหรอ
6: เพราะว่าสังขารมันใหญ่ไง
2: สังขารน้อยจัง
5: เลยฝรั่งไม่ได้ใหญ่ทุกคนหรอ
2: ก็ปกติแหละพี่เรื่องนี้ต้องวัดดวงเอา
5: แล้วหลังแขนกับแฟนใครใหญ่กว่า
2: ไม่ของเราที่ตัวเราตัวใหญ่เราอาจจะขนาดเราจะเห็นเป็นที
6: ่ก็รักอะไรเงี
2: ้ยใช่เป็นเกียรติมาก่อนไปนอนโรงแรมก็จะนอนแต่โรงแรมอยู่ที่ไม่เพื่อนทำอยู่โฮสเทลผู้ชายเหมาห้องเตียงละ3ดอลลาร์ชั่วโมงเอาห้องนี้โอ้โหมีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยดูเยียดูเยียแฮปปี้มากแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ทำอะไรก็นอนจับมือ
6: สาบาน
5: เจ๋งนะเอาดีๆ
3: จับมือหรือเปล่าใช่มือเปล่า
2: อยากได้ของง่ายมือว่าทำไมมึงมีนิ้วเดียววะ
6: มันด่าเลย
2: โง
6: ่อะไรอย่างนี
5: ้ด่าเหรอ
7: มามีนิ้วเดียว
2: งานเราเหรอ
7: ไปจอดดิ
5: ไม่ใช่
7: จอดดิจอด
5: พ่อของเราต้องไปนู่นอะไรอ่ะ
2: เอ้า
5: ไม่ใช่
2: ไม่ยอมอี
7: ๋ไม่พวกกันไอ้อาสา
2: อี๋ไม่เอาไปสิ
5: อะไรเอ่ยวันนี
8: ้ตกไปส่งจิตเวชนะครับที่ลาดพร้าว
5: เออเอาแล้วรถไปไหน
8: รถเสียพี
2: ่พี่บอลติดรถ
5: ไป
2: ไหน
5: เดี๋ยวพี่ไปนะฮะ
2: ก็เรียกคนมาซ่อมรถสิคะ
8: เร
2: ีย
8: กแล
2: ้
8: วคร
2: ับ ล็อกรถเลย
5: เหรอเอาลูกพี่รถเขาเสียวะพี่เขาต้องรีบไปส่งอ่ะไม่ไม่งั้นมันได้แถว2เหรอ
2: พี่บอลไปแท็กซี่นะ
5: ทำไงดีวะพี่ไม่ต้องเขารออีกเลยรอ
2: ก็ทำไมก็ไปโทรหาตำรวจสิ
5: ไม่เขารอนี่เพราะว่า
7: ไปน้องเราก่อนตุ้มตั้มเปิดให้พี่ดิ
2: การสิพี่มันไม่ใช่เรื่องของเรา
5: ไม่ได้เดี๋ยวพี่ลงไปคุยเองแค่เด
2: ินไปไม่พี่ใครเขาโทรหาตำรวจสิ
7: ระวัง
2: การนะ
7: ไอ้
2: คุณบ้าเหรอ
7: เขาพี่ก็อยู่ครับ
2: เป
7: ิ
2: ดประต
7: ู
2: คุณลงเลย
1: เมื่อพี่บอลตัดสินใจนำศพขึ้นรถตู้เหตุการณ์จะอาจารย์แค่ไหนติดตามชมกันให้ดีนะคะ
5: แขไม่ได้เดี๋ยวไปส่งแล้วแขเลยเดี๋ยวไปส่งรถก่อนนะครับให้เขาไปส่งแป๊บเดียว
7: เอานั่งหลังได้ไหมแล้วก็
5: เอาไว้บ่อหลังก็ได้พี
8: ่ได้คร
5: ับ เพราะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปส่งผมก่อนแล้วพี่เอารถตู้ไปส่งแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวผมอัดรายการไม่ทัน
7: เฮ้ยมันไม่ทันเอาเขาไปส่งก่อนเอาขึ้นดิน้องเอาขึ้นเนี่ยตรงไหนยก
5: เนี่ยเอาไว้บ่อนี่ก็ได้ไป
7: จริงๆเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เอนนอนอย่างเงี้ย
5: ไปเลย
7: ใครคนน้องมากี่คนอ่ะ
5: 3
7: คนเหรอ
5: แต่ไม่ไว้หน้าไอ้ป๋าเอาใครไปดูคนนึงนะโอเคโอเค
7: ไปแล้วนั่งเบียดกันไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขานั่งหลังให้นี่มานั่งหน้าบางวันไปต้องไปอีกคนอ่ะแล้วใครจะไปด้วย
8: ไปคนน
7: ึ
8: ง
7: คนลงมาท้ายเปิดได้ป่ะ
2: ได้มันไม่ใช่รถ
5: ไม่แต่ภาพเดี๋ยวมาดูหาว่าไม่แต่บางคนที่มันมองอยู่แล้วหาว่าเราแบ่งแรงใจไม่ใช่ป่ะ
7: พับเบาะลงไปได้ไหม
5: เป็นดาราแบ่งแรงใจ
7: แต่มันเลื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะขึ้นไปอย่างนี้ไป
5: ไม่เดี๋ยวเขากั้นให้เขากั้นให้
7: ไปดิไปปิดท้ายพี่หน่อยเร็วไปเลยใครไปบอลนั่งหน้าไป
5: โอเค
7: ไปปิดเลยเออ
9: ดียวเขาจะไปลง
7: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
5: ไปเร็ว
7: คือไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เป็นไร
5: ไปส่งเราก่อนไปส่งเราก่อน
7: บอลนั่งกับน้องบอลนั่งกับน้องแขกกับไปบอลนั่งกับน้องไปเร็ว
5: แขกนั่งกับพี่มาโรงพยาบาลอะไรพี
10: ่
5: โอเคโอเคโอเค
7: ไปไปเลย
2: แล้วก็ทำไมไม่โทรให้ตำรวจจัดการล่ะ
5: ครับเอาไปญาติญาติ
2: ก็ให้ตำรวจจัดการที่มันไม่ใช่เรามาจัดการ
10: ผมประสานไปแล้วครับพี่
2: แล้วตำรวจทำไมเขาไม่มาคะโ
5: อ้ยสาธุโอ้ย
10: ได้บุญเถอะ
5: ได้บุญได้บุญได้บุญ
2: เอาก็แต่จีเรื่องอะตัว
5: เอาเถอะได้มันได้บุญแล้วหนูได้เอาเถอะช่วยคน
7: เดี๋ยวน้องเดี๋ยวให้รถตู้ไป
10: ได้ครับ
2: ได้ยิงเกินพ่อ
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา
2: ให้มันต้องปิดสติมันสีเรื่องแบบนี
10: ้
7: ว้าวเฮ้ยน้องแขนแต่ไอ้ห่อแขนนี่ร่วงร่วงนั่นแหละร่วงไปแล้ว
10: แขนมันหักหมดเลยพี่แขนหักหมดเลยหน้าเล็กเ
7: ลยวันนี้กระดูกโผล่เลยนี่ว่าม
2: ันคือทำอย่างเงี้ยจริงๆต้องโทรไปแบบสารงานหาตำรวจก่อนแล้วให้ตำรวจแบบโทรเรียกรถพยาบาลมาแล้วแบบมารับอันนี้มันไม่ใช่แบบรถที่จะมาขนแบบ
7: ติด
2: ขนศพอะไรอย่างเง
10: ี้ยเ
2: ด
10: ี๋ยวพอ
2: ผมก็ผมอยู่ว่าไข่ซวยแต่แบบมันเปิดใจ
10: ก็คือถ้าแบบเล็กมากๆเราก็จะมีประโยชน์คร
2: ับอยู่ศพเป็นอะไรไปยืดย่างเขามาเราโดนติด
7: แต่เนี้ยพับแขนดิพับดิน้องยกหุ้ยแขนหักพับเลย
2: ทอดเฉยๆ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่น้อง
2: หุ้ย
7: ที่มีตรงนั้นร่วงไป
2: แ
7: ล้วพอไปเลยน้องดึงผ้าดึง
2: อย่าไปยุ่ง
7: ข้างหน้ามีกระดาษทิชชู่ป่ะเอาตอนแรกมาซักเลือดไอ้นี่มันไหลบอกเขา
10: บอกล้างเลือดออกไหมพ
7: ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นบ่อหนัง
5: พี่โชเฟอร์ยังไงเดี๋ยวถ้าล้างข้าวล้างรถอะไรมาที่พวกผมเนอะอ่ะพี
7: ่ซับไปก่อน
5: มันไหลเยอะออกมา
2: เห็นไหมบอกแล้วเอามาแล้วมันขึ้นแล้วเนี่ยพอมันมีปัญหามันต้องถูกวิธีมันวิธีถ้าเป็นรถพยาบาลอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นมีเครื่องไม้เครื่องมือรถเรามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ
7: ต้องโทรไปที่ลงบอกเขาไว้แล้วใช่ป่ะ
10: ว่าอะไรครับบอกหมอแล้วครับ
7: ไม่เอารถดีๆมาวะเฮ้ยระวัง
5: โอ้ย
7: อยากพี่ไม่ใช่น้องเอ็นบอกตรงนี้มาสิมันไหล
2: แล้วมาก็เป็นแบบนี
7: ้เออเอ็นลงมาเลยอีกอันนึง
5: ตรงนี้ยก
7: ได้
5: ดีดู
2: มันเนี่ยเอามาพี่มันไม่ใช่รถที่แบบกระซับหอดมันไม่ได้
5: เจอแล้ว
10: ข้อคอหัก
5: เลยพี่เฮ้ยแทนโทษ
7: เอ็งประคองหัวก่อนดิเอ็งประคองหัวก่อนประคองหัวก่อน
5: อันนี้
10: หักเลย
7: ว่าเดี๋ยวเฮ้ยคอเขาหักอยู
5: ่โอ้ยสาธุผมช่วยพี่นะ
7: ว้ายขึ้นมาเร็วๆๆอุ้ยโอ้ย
5: ไปดู
7: วิ่งแบบนึงไม่ได้ไว้งี้ไปพี่เนี่ยไปจับตรงนั้นเดี๋ยวหัวโยก
10: เรียกซึมไ
7: ห
10: มพ
5: ี่เฮ้ย
2: ไม่มีเรียกรถ
7: พยาบาลมีกระดาษจะช่วยป้าข้างหน้ามีป้าไหลแล้วนะไหลแล้ว
10: ต้องนั่งลงน่าจะเป็นหัวสมองครับพี
7: ่เฮ้ยน้องโอยออกไปหน่อยดิ
10: เช็ดไปก่อนพี่คือบัตรเติม
5: โอ้ย
2: นอนนั่งหลังไปเลยมันไม่ถูกต้องแบบพี่รถเรา
7: ไม่เป็นไรพวกพี่ก็ทำอาสาเหมือนกันตรงเนี้ยเวลาขับรถไปถ้าเจออย่างงี้พี่ก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแผลพี่เข้าใจ
2: พร้อมไง
7: โอ้ยไหลแล้ว
2: เราต้องเอารถที่อุปกรณ์พร้อมที่เราซับพอร์ตได้
7: มันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรแล้วไงตอนเนี้ย
2: ศพเขาเละเขาอะไรอย่างเงี้ยมัน
7: อะไรน้องอะไรถ้าซับตรงนั้นมันไหลไปดูแล้ว
10: มันไหลไปหาพี่แขนแล้วเลือด
7: พอซับไปเลยปัดทับลงไปเลย
10: คร
7: ับ หักนี่ตบให้เข้าเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวจัด
2: พอกับพี่บอลก็อย่าไปอะไรกับเขา
7: ไม่ใช่รถมันขยับอยู่พี่จับไม่ได้ต้องให้น้องมันจับ
10: ค่อยๆประคองตาย
2: เลยเป็นรถเรามันไม่พอลา
7: เ
2: ป็นพวกยิงไป
7: เบียดไปนิดนึงไประวังเบียดนิดจับดิจับมาดิหมดแล้ว
9: นื้อหนาเนี่ย
11: มันไม่ใช่

0: บนบนยิงกูก็ร้อนหน้าแดดก็ร้อนหน้าก็เยิ้มนี่ก็บนงุ้งงิ้งบนงุ้งงิ้งไอ้เราก็นอนหัวเราะอยู
1: ่มันไม่ถูกต้องนี่มันไม่ใช่รถขนแล้วไปขนมาทำไม
2: เอ้าม
1: ันไม่ได้
2: เจออย่าง
1: น
2: ี้เราก็ต้องช่วยเขา
1: ไม่ได้พ่อมันต้องเรียกรถพยาบาลรถเราไม่ถึงอุปกรณ์
0: ไอ้ผมเองก็นอนขับอยู่ไงนี่ก็บนงุ้งบนงิ้งบนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
2: คนมันกลัวนะ
0: บนอยู่นั่นแหละพี
1: ่ตัดที่ง่
0: ายอะไรฮะ
2: กูไม่ตัด
1: ง่ายเราต้องโทรเรียกตำรวจแล้วให้ตำรวจเรียกไปที่โรงพยาบาลแล้วให้รถเอาโรงพยาบาลมา
2: ลงรถก่อนไปนั่งกับพี่แขกก็ไป
3: ไม่เพิ่งลงไป
0: เดี๋ยวขอแก้ก่อนหนึ่งแผล
2: อะไร
3: อุ้ย
0: แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว
3: ไปนึง
0: เดี๋ยวตาขอแก้ก่อนหนึ่งแผลใครตบหัวศพเมื่อกี้นี
2: ้ไม่พี่ขยับให้เข้าที่คอมันเอียงอยู
0: ่ไม่ได้ขยับนุ้ย
1: พ่อไม่เอาแก้ตบเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไป
0: โอ้นี่นะมึงไงไอ้บอสไอ้บอส
3: ไอ้เห็นเปล่า
0: เดี๋ยวนะ
1: ผมจำได
2: ้ไอ้เอาศพ
0: ไอ้บอสร้อนมึงนี่นะมึงนี่แสบจริงๆนะฮะไอ้งูเห่าเนี่ยมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนความจริงเนี่ยต้องเป็นพี่นุ้ยนะเว้ยไม่ใช่กูบอลขึ้นเถอะร้อน
4: พูดดีพี
0: ่ล้างไม่ดีนะคุณ
2: ไอ้ศพไม่ได
0: ้อ่ะร้อนไอ้บอลคุณอย่ามึงนี่คุณไม่ได้นะ
2: เอาศพไปด้วยเอาศพไปด้วย
0: ความจริงเนี่ยกูเนี่ยมันเป็นศพไปนะเว้ยพี่นุ้ยต้องเป็นศพพร้อมรู้หน่อยจะมาเป็นศพ
2: ระวังชนรถ
0: เอาละโอ้โหจริงใจมึงด้วยอะไรวะบอล
1: เอาล้างหน้าเลย
0: จากแล้วคุณไอ้บอลใครเป็นแขกรับเชิญวะเนี่ยกูเนี่ยเป็นแขกรับเชิญมึงมาแกล้งกูเพื่ออะไรวะแกล้งเป็นแขกไปดิพี่บอลแกล้งกูเพื่ออะไรเนี่ยฮะมาเด้มาเด้ไอ้บอลกูไม่ใช่ตุ้มริสนามนะเว้ยจะมาวิ่งช่วยชาติอ่ะไอ้บอลไอ้บอล
5: ตอนแรกยังมันเรื่องไอ้คนเดียวอยู่เลย
1: ใช่เราก็แบบ
5: เปลี่ยนอารมณ
1: ์ไอ้กระดานหมดเลยอ่ะตัวกูอ่ะมันยากกับเขาอย่างเดียวเราก็ด้วยก็ไม่ทำกับข้าวมึงจะตันตั้งแต่รถอยู่เลยพอตึงบอกกูไม่โอเคจะโดดลงจากรถเลยอ่ะมึงจะไปกูจะไปแท็กซี
6: ่จ้าเมื่ออดีตพระเอกดังถูกเมียขับรถชนตาย
7: ไม่น่าจะมาเป็นผมอ่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มมารู้เยอะจริงๆกูกำลังจะพูดกับเขาอยู่จะรีบปิดหน้ากันเพื่ออะไรเนี่ยฮะความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ผมนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยต้องเป็นพี่นุ้ยนะเนี่ยรู้เยอะไงพี่นุ้ยอ่ะหมายังห่างเลยฮะไอ้พี่เห็นดีๆด้วยไม่ใช่รถเปลี่ยนอะไรจริงๆอ่ะ
8: เราลอยหรือเปล่า
9: เดี๋ยว
8: เอาอะไรมาลงหน้ากู
9: พื้นลองพื้น
8: เดี๋ยว
9: แผลลองพื้น
8: อยู่ก็ว่าอยู
10: ่จะโดนหลอกไหมเนี่ย
11: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
12: เราพร้อมให้คำแนะนำ
13: คอกพิษเลิศจริง
12: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
14: ้คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ
15: นี่นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
16: ใช่
15: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
17: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอด

0: ผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ลูกทุ่งหวานวันนี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: ที่นี่บ้านเก่า
2: 2553
1: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
3: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ผู้ชมและนี่คือรายการอาจารย์แล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญต้องขอบคุณมากเขาคือไอ้เจมส์ครับ
3: ไอ้เจมส
4: ์ใครวะ
2: เดี๋ยวเจมส์คือใคร
4: ขอท้าความที่เรียกไอ้เพราะว่าสนิทกันสนิทกับน้องอยู่แล้วคือว่าผมอ่ะมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวีเดนแล้วทีเนี้ย
2: เดี๋ยวแล้วใครมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตสวีเดน
4: ผมฮะ
2: ไปทั้งวงเหรอ
4: ไม่ฮะไปแค่ไม่กี่คน
2: อ๋อเหรอ
4: ครับผม
2: วงเองผ่านตม.ด้วยเหรอ
4: ก็ผมไม่ผ่านเลยคือเลยมาได้ไม่กี่คนเนี่ยครับผม
2: แต่ว่
4: าพาเมียส่งแขกด้วยวันนั้น
5: ได้แขก
4: ครับผมแล้วก็เสร็จปั๊บคนไทยนู่นนะเป็นกลุ่มคนไทยอ่ะที่เขามารองรับเราเขาบอกว่านี่แจ๊ครู้ไหมเนี่ยมีน้องพี่นัดสนิทกันมากเลยเขาอยู่สวีเดนเนี่ยแล้วเขาไปเป็นนักแสดงอยู่นู่นนะแจ๊ครู้จักไหมเจมอ่ะเจมอ่ะ
2: รู้ว่าเจมเชิญยิ้มป่ะ
4: เออรู้ว่าเจมเชิญยิ้มดีที่จับหนังใช่ไหมซีดีอ่ะไม่ใช่เจมไหนพี่เจมไหนแล้วเขาเอารูปให้
6: ด
4: ูเนี่ยคนนี้
6: เรื่องแล้ว
7: ม
6: ัน
7: ไม่ใช่แล้วล่ะ
4: ใครอ่ะ
7: ไ
4: ม่
7: ใช่คน
8: ฮะเล่นอะไรของพี่เนี่ยฮะฮะเดินตั้งไกลเลยเนี่ยไกลไม่ว่านะเว้ยดูเท้ากู
9: อุ้ยร้อน
8: ไหมดูเท้ากู
9: อุ้ย
8: เท้าพองในตอนนี
2: ้อุ้ยนี่ขาวได้แขกเหรอ
9: ลงดิดูไม่ออกเลยไหนหนังหน้าหนังตีน
2: ยืนรอแป๊บนึงยืนรอแป๊บนึงแล้วยังไงต่อ
9: นั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อน
2: แล้วก็พอ
4: เอารูปมาให้ดู
9: เอารูปให้ดู
4: เอามาดูก่อนเอ้านี่มันอีแขนี่อีแขนะพี่ไม่เขาไม่ได้ชื่อแขเขาชื่อเจมแล้วตอนนั้นผมฟูฟูเลย
9: เออนะไม่มัน
2: เดี๋ยวฟูขนาดไหน
4: ฮะ
2: เยอะกว่านี้เหรอ
4: มาฟูมัน
9: ก็
4: หน่อยนึง
9: ฟูก่อนๆนี่ไม่ตอนนู้นคือก่อนมาเนี่ยชื่อเจมส์แหละเจมส์ฟอร์เจริญไง
2: เจมส์นะ
9: เจมส์ฟอร์เจริญ
2: ฟอร์เจริญบูมกระดัง
9: ใช่สิพี่ฟอร์เจริญแล้วพอมาเมืองไทยมันต้องมาเปลี่ยนชื่อไงจะทำเรื่องพาสปอร์ตฟอร์เจริญก็ได้ไปฟ้าเกื้อล้นขอเป็นชื่อเจมส์เขาก็บอกเจมส์มันเป็นชื่อฝรั่งมันแบบแล้วมันไม่มีความหมายแล้วหนูก็บอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งแต่ว่าในใบกระดาษไม่มีชื่อพ่ออยู่มันเลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยบอกอย่างนั้นใช้รัศมีแขไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ผมขอเรียกไอ้เจมส์แล้วกันเน
9: า
4: ะแต่
9: ถ้าเรียกเจมส์ก็จะคุยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมากลับม
2: าถ้าใครเรียกเจมส์แปลว่า
4: คุยไหนวันนั้นกูไปเรียกมึงกลางงานคนเต็มเลยไอ้เจมส
9: ์หันไหม
2: หันสิ
4: หันจะตกใจไม่มีใครเรียก
9: อะเราก็ยังดีอยู่ใครเรียกเจมส์เราก็ยังดี
2: เอางี้คุณเจมส์เนี่ยรัศมีแข
4: รัศมีแขดีกว่า
2: คนชอบแบบออกกำลังกายแอโรบิกไม่ชอบไปวิ่งมาด้วย
9: ไม่ชอบไปวิ่งมาใช่
2: เดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้พี่นุ้ยแจ็คแต่งชุดแอโรบิกและนำออกกำลังกายนั่งออกกำลังกาย
4: เดี๋ยวกูไม่ฟังแล้วกูรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นของกูก่อนแล้วน่ะ
2: ย้อนไปพอเข้ามาไม่ได้เด็กเกม
9: ไอ้ต้องให้ใครบ้าง
2: ไอ้เจมเราดู
9: เรียกเจมเวลาเรียกมันจะขนลุกนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่พี่วิ่งนานไหมวันมาราธอน
5: วิ่งเนี่ยมาราธอนดิวิ่ง3วัน3คืนมาราธอนไหมล่ะ
2: วิ่งแล้วพักกี่เซต
5: ออกกำลังกายมันต้องมีสูตรไม่ใช่จู่ๆออกกำลังกายหักโหมมันมีผลกับกล้ามเนื้อจริงไหมแข
10: กนี่รู้จริง
5: ออกกำลังกายนี่ผมก็ตื่นตีสี่ก็แค่วิ่งแบบจ็อกกิ้งเบาๆจากตีสี่ถึงประมาณ11โมง
2: วิ่งถึง11โมง
5: พอหลังจาก11โมงแล้วก็โดดเชือก
2: โดดเชือกถึง
5: โดดเชือกจาก11โมงถึงบ่าย3
2: โดดเชือกเสร็จแล้วอะไรต่อ
5: ก็เล่นแบดจากบ่าย3ถึงประมาณสัก4ทุ่ม
2: ถ้าหลังจาก4ทุ่มอ่ะ
5: เดี๋ยวฟุตบอลเบาๆ
9: หยิบเวลานอนเลย
5: จาก4ทุ่มถึงประมาณสักตี2กว่า
2: ๆไม่นอนแล้วนี่ไม่นอนแล
5: ้วก็ตี2กว่าๆคราวนี้ก็อาบน้ํากินข้าว
4: อาบน้ํานานมั้ย
5: ก็อาบน้ําประมาณชั่วโมงนึงอ่ะมันสดชื่
4: น
5: เรียกความสดชื่นพอตี3ครึ่งก็นอนตี4ก็ตื่นออกวิ่งอีกแล้ว
10: พอชั่วโมงเดียว
9: มีเคล็ดลับกับพี่โรเบิร์ต
5: ฮะ
9: มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
5: อย่าไปออกกำลังกายเยอะมันดูหักโหมแล้วกล้ามเนื้อ
10: ใช่
2: ออกกำลังกายไอ้หนูออกกำลังกาย
4: วิธีออกกำลังกายใช้วิธีแบบ
2: ก็ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดนะผมบอกให
4: ้ผมเนี่ยเชื่อไหม
2: เตรียมตัว
4: ออกกำลังกาย
5: อย่าหัวเราะดึงเวลาดิ
10: ออกกำลังกายลุงโกกันตอนเนี้ย
5: อย่าหัวเราะดึงเวลา
4: ลุงผมได้สูตรจากผมอ่ะ
2: แล้วใส่ป่ะสูตร
4: ไม่ได้ใส่ฮะไม่ใช่คนละสูตร
2: ดิ้นแล้วท่าทาง
10: แล้วออกกำลังกาย
5: ละออง
4: ลุงผมเนี่ยผมทำการทดลองนะว่าผมเป็นคนออกกำลังกายมานานเพราะพี่สังเกตผมไม่เคยอ้วนเลยลุงผมมีลุง2คน
10: ใครบ้าง
4: ฮะลุงไปลุงเปิด2คน
10: ไปนะ
4: เออเป็นพี่แม่ชูอีกทีอ่ะ ลุงคนนี้ผมบอกเลยว่าผมทำการทดลองเลยลุงกินเหล้าให้ติดเหล้าใช่ไหมกินเหล้ายาวๆไปเลยกินเหล้ายาวๆไปเลยหยุดอยากดูว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าไม่ต้องออกกำลังกายนะกินเหล้าไปเลยลุงอีกคนนึงผมสั่งให้ออกกำลังกายอย่างเดียววิ่งทุกวันออกไปวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันอีกคนก็กินเหล้าไปใช้เวลาประมาณ10ปีอ่ะกินเหล้าตลอดอีกคนนึงออกกำลังกายตลอดพี่ว่าลุงผมใครใครอยู่ตอนนี้ออกกำลังกายดิ
2: ออกกำลังกายดิ
4: ไม่ใช่
10: ผิด
4: ลุงกินเหล้าขับรถชนเขา
9: คนกินเหล้าขับรถชนคนออกกำลังกายตาย
4: อารมณ์ไอ้นี่เราจะใส่ตอนไหนเราใส่ที่ตอนไหน
10: สมัยก่อนดีกว่าน
2: ี่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวคิดเดี๋ยว
10: สมัยก่อนของตั๊กนี่
4: ขอแท้
2: หาพี่
10: โอเคมันฟังพูดหรอ
2: แต่งหน้าแต่งหน้า
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูก็พอมีมุกอยู่เหมือนกัน
2: แต่งหน้าให้แขนหน่อยครับทำ
10: ไ
2: มเดี๋ยวแต่งไปคุยไปนะแล้วแจ๊กกับพี่นุ้ยแจ๊กกับพี่นุ้ย
9: ไปแต่งด้วย
2: แต่งผู้หญิงแต่งตรงนี้เลยแต่ตรงนี้เลยแล้วคุยไปสัมภาษณ์ไปเลย
4: แต่งนี้เลย
2: ใช่แล้วสัมภาษณ์ไปเลย
10: โอ้โหแล้วตูดบังกล้องมิดในตอนนี
2: ้ถามก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าที่แขจะไปวิ่งมาราธอนวันที่เท่าไหร่ลูก
9: 29กันยายนฮะที่เบอร์ลินเยอรมัน
10: วิ่งเยอรมันเลยเหรอ
9: ใช่ไปกับพี่ลูกเกพี่นุ่มแหม่มพี่บ๊อบบี้4คน
2: วิ่งจากไหนไปไหนลูก
9: อ๋อไม่เขาก็ในเมืองเบอร์ลินแหละพี่มันเป็นเบอร์ลินมาราธอน
10: วิ่งในเมือง
9: ใช่ฮะเป็นของเบอร์ลินเลยฮะก็เดี๋ยวไปวิ่ง
2: กี่กิโล
9: 42โลก็เป็นมาราธอนหน้าเราลอยหรือเปล่า
2: เดี๋ยว
9: เอาอะไรมาลงหน้ากู
2: กูหลอกเงินเดี๋ยวแม
9: ่หนูก็ว่าอยู่หนูก็มาบอกว่ามันจะซับแป้งหนูก็กลัวหน้าหนูลอย
2: เด
9: ี๋
2: ยวก่อนแขวิ่งเท่าไหร่49กิโล
9: 42ครับพี่โรเบิร์ตหน้าหนูลอยมากอ่ะ
10: นึกว่าลิงสมแบ
2: เดี๋ยว42
9: อู้วันนี้หนูแต่งหน้าดีด้วยอ่ะ
10: เดี๋ยวก็เกลี่ยให้เข้ากันลองพื้นไปก่อน
2: เบอร์ลินที่เบอร์ลินเยอรมัน
9: เดี๋ยวหนูจะไปเลี้ยงหลานต่อนะต้องบอกคุณผู้ชมคะนี่เป็นรายการแรกนะคะที่แขนหน้าขาวที่สุดตั้งแต่ออกรายการมา
2: ไอ้ขาวบ้าเดี๋ยวเขาก็เกลี่ยเขายังไม่ได้เกลี่ย
9: แล้วดูแต่งตัวมา
4: ดูให้ดีนะว่ารัศมีแขมันเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเอาหลินปิงมาดู
9: โอ้ยอุตส่าห์แต่งตัวมา
2: เดี๋ยวเขาก็เกลี่ย
10: อันนี้แค่กันแดดก่อนนะ
9: อ
10: ัน
9: นี้แค่หุ่นพ่อนี่แค่กันแดดนะ
10: โอ้ยลองพื้นลงแดดตักใส่เลือดให้ไปคนอื่นได้ไหมครับ
4: ไม่เป็นไรไม่เอาน้ำได้ไหมฮะ
10: ไม่เป็นไร

0: ไปแกล้งหรอก
1: โถหน้าตัวดีเลยเนี่ย
0: ว่ารู้นิสัย
1: ใช่นิสัยไม่ดีไงนะ
0: เฮ้ยเป็นเลือด
2: ตลก
0: อะไรนะ
2: ขำเองนี่กระจกไหมอะ
3: อย่าตอกเชื่อพี่ใช้เวลาพี่กี่วัน
2: ไม่หรือรู้ว่าหน้าอะไรพี่
0: ตกใจหมดเลย
2: บ้าสิไม่เวลาวิ่งอ่ะเราไปอ่ะเราไปเตรียมตัววิ่งอ่ะก็ประมาณสัก3วันเพื่อปรับสภาพร่างกายของเรา
4: ถูกต้องถูกต้อง
5: แกตอนสัมภาษณ์อ่ะคือหันไปพูดทางนู้นได้ไหม
2: เพราะอะไร
5: กลัวมาก
2: ไม่ได้สิ
3: ไอ้แจ๊ค
2: มึงต้องบอกนะ
3: ถ้ามึงดับเลยมึงคล้ายกันบอกได้แล้วทรงผมได้มาก
2: เหมือนนั่นแหละพี่
3: เหมือนทหารอเมริกันตกแป้งมันหลังจากทุกคนเป็นทหารแป๊บอะไรกันใช้เวลาทั้งหมดเตรียมตัว
2: ก็เตรียมตัว3วันพอวิ่งพอวันวิ่งจริงเนี่ยเราก็วิ่ง42โลแล้วพยายามวิ่งให้เสร็จแล้วก็เหลือจากนั้นก็น่าจะพักผ่อนร่างกายประมาณวันนึงเต็มๆฮะเสร็จแล้วก็เที่ยวได้ปกติค่ะ
4: วอร์ม42กิโลไง42กิโล
2: อะไรถามเรื่องฟุตบอลแฟนเค้าถามเรื่องแฟนเค้าดิเฮ้ยอย่าง
5: ใครเอาข้างแว่นมาปล่อย
2: ไว้ทางยังไม่เสร็จนี่แค่เพ
3: ิ่งนี่ปกติทำพ็อปทำพ็อปเอฟเฟกต์นะครับ
6: โอ้ทางคนอนอนบ่อยแต่งคนอนอนบ่อยมาก
3: นี่พ็อปไปลบมาเลยไงเนี่ย
2: นี่ๆๆโอ๊ยนะพอเถอะ
3: การแล้วบำรุงล่ะการบำรุงล่ะลูก
2: ฮะหมายถึงยังไง
3: บำรุงในการวิ่งอ่ะวิ่งมาราธอน
2: เอาจริงคืออย่างงี้การที่เราจะวิ่งได้เนี่ยมันต้องการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมให้เยอะๆเราซ้อม5กมก็เพื่อที่จะให้วิ่งได้10โลเราซ้อม10กิโลเพื่อที่จะให้วิ่ง21โล21โลคือแฮฟมาราธอนแล้วเราพยายามวิ่งให้ได้21โลเนี่ยหลายๆครั้งเพื่อที่เราจะได้ไหว42โลสภาพร่างกายทุกอย่างแล้วก็วินัยสำคัญที่สุดพี
4: ่วินัยนี่คือ
2: น่าจะมากเลยพ่ออัน
1: นี้เพิ่งเริ่มยังไม่สุด
2: เฮ้ยนึกถึงตอนล้างบ้างนะคะ
1: สบาย
4: แล้วไปเจอกับแฟนได้ยังไงอ่ะ
2: เจอกับแฟนก็เจอมันเหมือนอารมณ์ก็มีแบบคล้ายๆ Facebook นะฮะแต่ว่ามันเมื่อ12ปีก่อน13ปีก่อนละ
1: ในเฟ
4: ซเหรอใช่ปีแล้วเจอกันในเฟ
2: ซใช่ก็เจอก็แบบอ้าวก็มาทักก็มาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งคบกันอยู่ปีนึงก็เลยตกลงเป็นแฟนฮะ
4: ดูใจคบหาดูใจ
2: ใช
4: ่ใช้เวลา1ปี
2: 1ปีฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมา12ปีละ
5: ช่วงสงกรานต์ปีใหม่นี่ออกไปวิ่งมั้ย
2: สงกรานต์ปีใหม
5: ่เกลียดมั้ยเกลียดเทศกาลเวลาไปงานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยคนเยอะอะไร
3: แล้วแฟนอยู่ไกลๆแบบเนี้ยแฟนอยู่ไกลๆเนี่ยแฟนอยู่ไกลๆนี่คิดถึงมั้ย
2: ก็คิดถึงค่ะแต่ว่าเราโฟกัสที่แบบว่าเราทำงานมากกว่าก็ทำงานเอาจริงๆหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คนนี้แต่งหน้าหนูก็อยากดูอันนี้ก็ได้
1: เราไปดูไปค่ะ
4: พูดถึงมาอยู่เมืองไทยปั๊บห่างกับแฟนไปกลับหากันบ่อยไหม
2: ก็บ่อยเจอกันทุกปีค่ะ
4: ทุกปีในช่วงเทศกาลไหม
2: ไม่พี่ก็อย่างปีใหม่
4: เอาแล้วเทศกาลหนูอยู่คนเดียวเหรอ
2: ก็มีบ้าง
4: ปีใหม่อยู่กับใครอ
2: ยู่กับแฟนค่ะ
5: ก็เกลียดเทศกาลนะ
2: ไม่เกลียดเกลียดทำไม
5: คนเยอะไงบางทีเกลียดเทศกาล
2: ไม่เยอะพี่
5: ไม่เกลียดเทศกาลแนะนำนะแบบว่าเข้าไป YouTube เลยเข้าไป YouTube กดเกลียดเทศกาลขึ้นมาเลย
2: เหรอ
5: ฮะ
1: เทศกาลไม่ไหร่เริ่มเกลียดหน้าพวกเรา
0: เดี๋ยวนี้รายการอะไร
1: แป๊บนึงนะไม่เดี๋ยวนะ
2: ใจเพื่ออะไร
0: เป่าให้มันแห้ง
2: เนี่ยมันแห้ง
4: น้ำแดงเนี่ยมันติดหนังผมไปทั่วแล้วนะตอนเนี้ย
0: มันได้ไม่ไหลไง
4: จะล้างไม่ออกเลยนะตอนเนี้ยดูดิ
0: ล้างง่ายจัง
4: เนี่ยจะได้เพื่อเลยครับนะ
0: ล้างง่าย
4: เชื่อเลยไม่ดีนะคือไม่ดีนะคือตอนเนี้ยไม่มีใครดูพวกเราหรอกไม่ดีต่อให้มึงสภาพให้ตายไม่ดีเชื่อดิโอ้ยแม่ฮาว่าโอ้ยสุดยอด
1: เราต้องฟังเรื่องราวด้วย
5: ช่วงนี้ไม่มีใครสนใครฮาได้ฮาก่อนเลย
0: เพิ่งทำกับลิงดาวนั่งคุย
3: เพิ่งแต่งหน้าเอาใจพวกคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะจ๊ะ
2: มาเสด็จต้นหอมได้ยังไงพี่หอมโทรมานางประสบอุบัติเหตุ
7: ประสบอุบัติเหตุ
2: ขาขาขาขาเดียวร้ายมากขาขาจ๊ะ
8: เฮ้ยผมขาว
9: ไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
12: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
14: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ทั้งมอส
1: รู้จักคนชื่อเมธปะ
2: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
1: เจอจังๆเลย
3: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
4: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
0: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
5: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
3: ี่เมาปะ
1: เมาอะไร
3: หึงเหร
6: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับ Logalyn Airlines สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
8: แม่คะผมอยากกินโจ๊กครับผมฝาก
9: เก็บกาแฟได้ไหมคะ
10: จัดการให้นะคะ
11: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
10: รบทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
11: ใ
10: จเย็นๆนะคะ
7: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
12: ดาราล็อกกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
13: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
14: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
15: โอ้ยลูกแม่
16: จะคุยอะไรกับแม่อีก
14: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
16: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: อะถามต่อเลยแกจ๋าคิดไหมว่าวันหนึ่งรัศมีแขหรือเจนที่อยู่สวีเดนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยและเป็นดาราที่คนไทยรู้จัก
18: ก็เอาจริงๆแล้วพี่ตอนแรกหนูก็ค่อนข้างแบบซีเรียสหนูก็อยากเน
17: า
18: ะไม่มีใครคงไม่อยากประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรสตัวเอง
17: คร
18: ับ เรสก็แบบโอ๊ยรีบอย่ามีงานอย่างเงี้ยแต่พอพักหนึ่งอะเราก็มีความรู้สึกว่าเออปล่อยมันเป็นเวของมันไปอย่างเง
19: ี้
18: ย
19: มันไปของ
18: ใช่ไปของมาใช่ใช่แล้วก็
17: ดีใจไหมว่าวันหนึ่งใครจะไปรู้ครับผู้ชายคนนี้ครับเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานแล้วก็ออกเพลงมาโด่งดัง
19: เอ้ยอันนั้นไม้พี่ลมครับคนละคนเลยไอ้นี่ก็แต่งก็จำไม่ได้แล้วนี่
18: ไม่ได้อุ้ยพี่หนูอยากแต่ง
17: ใครอ๋อแล้วดีแข
18: แขเอง
17: จะถามดีว่ากับคำสลับยอดวิวเป็นไงแล้วตอนนี้เกียรติสงเกียรติเทศกาล
18: โอ้เกียรติเทศกาลนี่กำลังแรง
17: ไม่
18: คือเกียรติเอาจริงๆนะพี่ขอเอาตรงๆอะไรคือเกียรติเทศกาล
17: เพลงใหม่ไงแจ๊สสปุ้งนี่แจ๊สสปุ้งนี่ปาปิยองกุ๊กวันๆไม่ดูเพลงดูแต่หนังเกม
18: ไม่ดี
17: ขอฟังสักนิด
18: อ้าวหรอ
17: ขอฟังร้องให้แขกเชิญฟังหน่อย
7: จะสงกรานต์ปีใหม่กูไม่เคยสนใจไม่ขอไอ้บอกด้วยครับผมร้องจะขอ
17: จับไม่ได้

0: อันนี้ขอดูแบบใน MV นิดนึงที่เดินพี่เห็นหนูเดินอ่ะขอเดินแบบ
1: รอก็ท้องปีใหม่ต้องการก็ไม่เคยนู่นนี่
0: เดินเดินบันได MV ขอดูหน่อย
1: พูดถึงมาอยู่ที่มาอยู่ที่เมืองไทยผลงานชิ้นแรกอะ
2: งาน
1: ชิ้นแรก
2: งานชิ้นแรกหรือพี่งานชิ้นแรกหนูทำไงวะ
3: ถ่ายหนังหรือถ่ายละคร
2: เรื่องแรกเลยช่องดีเอ็ม25เนี่ยแหละ
3: เข้าดีเอ็มเลย
4: เล่นเรื่องอะไรพี่
2: พี่ถูกเปิดไม่ได้
4: เอาได้ครับ
0: ค่อยเปิด
5: เรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรที่ถ่ายตอนนั้น
3: บอกเลย
2: มิ้นมิวมิ้นมิวทูบีคอนติเนีย
3: ลเล่นกับใครลูก
2: เล่นกับพี่เบนชราที
3: อ๋อเล่น
2: ใช่เล่นกับพี่เบนชราทีแล้วก็ไ
1: อแล้วนี่หนูหลังจากนั้นใช้ตอนนี้อยู่ในวงการทั้งหมดกี่ปี
2: ตอนนี้แขอยู่ในวงการทั้งหมดประมาณ4ปี
5: โอ้
2: นานใช่
1: 4ปีคุณผู้ชม
2: แล้วนี่ต้องขอบคุณเนี่ยพี่ๆน่ารักอย่างพี่บอลเนี่ยคอยซัพพอร์ตหนูเนี้ยหนูยังไม่ลืมเลย
5: ซัพพอร์ตเรื่องอะไรอ่ะ
2: ค
3: อยบอกรูดบอกนี่ใช
1: ่
3: ไหม
1: ไม่เคยนั่นแหละชื่อจะบอกว่าแขคุณผู้ชมเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่แบบน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะฮะจนวันหนึ่งเข้ามาวงการจนเป็นรัศมีแขที่โด่งดังก็ยังทงต้านแบบน่ารักตลอดเลยอ่ะ
3: เก่ง
1: เ
3: ลย
1: วีรกรรมน่ะวีรกรรมวีรกรรมอะไรของแขที่รู้สึกว่าเฮ้ยโดนเพื่อนด่ามีไหมเห็นบอก
2: มีพี่หอมด่าบ่อย
4: ด่ากันเรื่องอะไรครับพี่แข
2: ครับก็จะเป็นแบบความแข็งอย่างนี้มากกว่า อย่างเช่นเขาบอกว่าพี่หอมเนี่ยให้ไปอะไรนะ
5: ไป
2: เอาสีดำ
5: ได้ไม่ทำอะไร
2: สงกรานต์ปีไม่ก็แบบหอมแข็งไปหยิบโจ๊กให
1: ้แล้วเรื่องราไปหยิบโจ๊กปั๊บ
2: ไปหยิบโจ๊กให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพอแข็งไปอ่ะแล้วโจ๊กมันไม่มีไงโจ๊กมันหมดพอโจ๊กมันหมดเสร็จใช่ป่ะแขก็เดินลงมาตัวเปล่าอย่างเงี้ยแล้วแทนที่จะแบบว่าบอกพี่หอมว่าไม่มีโจ๊กไม่มีอะไรก็กระโดดขึ้นรถกระโดดขึ้นรถไปกับพี่หอมแล้วพี่หอมมันก็หิวข้าวแล้วก็ไม่พูดเลยสักคำแล้วพอไปถึงที่พี่หอมบอกโจ๊กกูอยู่ไหนบอกอ๋อโจ๊กหมดแล้วพี่หอมก็บอกอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกูตั้งแต่อยู่ห้องนี่ถามไปบอกว่าแล้วทำไมพี่ไม่ถามเนี่ยจะเป็นความแขกเงี้ยที่เพื่อนๆจะรู
1: ้มาเสด็จกับต้นหอมได้ยังไงอะ
2: วันทายกับพี่หอมเนี่ยเราเริ่มสนิทกันคือจริงๆวันนั้นเนี่ยมีเหตุพี่หอมโทรมานางประสบอุบัติเหตุ
4: ประสบอุบัติเหตุ
2: ขา
1: เนาะขา
2: เลวร้ายมากขาขาดตอนนั้นแขกก็เลย
4: เข้าโรงพยาบาลเหรอพ
2: ี่ใช่แขกก็เลยรีบวิ่งไปกับแม่อ้วนแม่อ้วนรีเทิร์นใช่
1: ต้องกลางปีมา
5: ขาดรีบไปช่วยเขา
2: ใช่แล้วก็ทันรักษา
5: ขาครบ
2: ใช่ตอนนี้ก็
5: ขาดไปกี่ขา
2: ขาดไปขาเดียวใช่แต่พอเรามาเราก็ช่วยกันรักษาพี่หอมก็ขาครบเหมือนเดิมใช่อันนั้นเป็นการรู้จักกันครั้งแรก
5: มาช่วยกัน
2: ใช่เสร็จแล้วก็มีพี่บอลบ้างตอนเวลาก็มีนี่บ้างกูยังจับวันนั้นพ่อหนูโกรธมากเลยพี่บอลน่าจะแจ็คแหม่มคีเล่นก้าวเก๋
1: แหม่มเลยพาย
2: แจ็คแหม่มดอกด้วยแล้วก็เรียงกันอย่างเงี้ยอีหมอกล้องก็ใส่ว่าเป็นหมดเลยใส่เป็นตั้งเยอะด้วยวันนั้นโอ้โหเจ็บใจมากเนี่ยหนูทำได้เลยบ้านพี่ชาว
3: ขาขาดเนี่ยเหรอ
2: ใช่คร
5: ับ ชดชะกันเสร็จยังสีดาจะเสร็จแล้วนะตอนนี้ว่าถือชีวิตว่าสบายยังชีวิตเราสบายไหม
1: ถือว่ามันถึงจุดไหนแล้วชีวิตของเราเนี่ย
2: เอาจริงๆนะพี่ก็มีความสุขเพราะว่าทำงานในวงการคือถ้าพูดง่ายๆเขาก็บอกคนเยอะเนี่ยคนดีๆก็เยอะใช่ค่ะ
1: เอาตรงไหนดีนะ
2: ค่ะ
3: ทางอื่นได้ไหมพ
2: ี่ไม่ในวงการมันก็มีคนหลายรูปแบบแต่ที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยเราเจอแต่แบบกัลยาณมิตรดีๆเจอแต่คนดีๆเพราะฉะนั้นการทํางานของเราเนี่ยมันก็เลยมันเลยสนุกสนานไงพ่อแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยมีความสุขมาก
6: ว่าแขได้อย่างที่ใจคิดไว้แล้วเพราะอย่างในฐานะที่ก็สนิทกับน้องส่วนนึงเค้าสนิทกับแจงตั้งแต่ตอนเพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่แล้วก็ได้เจอกับน้องเห็นความสำเร็จของเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมว่าแขไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าเนี่ยมันเกินฝันมาแล้วอย่างที่เขาอยากเป็นนักแสดงเขาก็ก้าวขาเข้ามาในแกรมมี่เลยอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้มีงานอีเวนต์เลยไม่รู้กี่เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงเขามีงานตลอด
5: ไม่เปลี่ยนงานพวกนี้เลย
6: เขาไม่ใช่แต่บางทีเขาทำแต่เขาเกลียดเทศกาลด้วย
7: บอกให้กูโปรโมทเต็มที
8: ่พี่ว่าอยากทำอะไรต่อกับชีวิตฮะ
9: ชอบเสียงบ้ยเมื่อกี
10: ้เมื่อกี้บอลถามอะไร
7: มาสกิดหนูหนูมีอะไรโปรโมทเลยนะเรื่องในวงการบันเทิงนี่แขนมาอยู่ในเท่ากับว่าแขรู้เรื่องอะไรหมดทุกอย่างหมดแล้วใช่ป่ะ
8: ก็ยังไม่รู้พี่
7: อ่ะงั้นพี่ลองภูมิหน่อยเออจาอะไรคนเกียด
8: จาอะไรคนเกียด
7: จาอะไรคนเกียด
10: จาระบี
7: จริงจ้า
8: ไ
7: ม่ใช่
10: จาระบี
7: จาจ้าจริงจ้า
8: ไ
7: ม่ใช่
8: จาอะไรวะ
7: จาสงกรานต์ปี
8: แล้วปีใหม่นี่พูดถึงโอ้โหตกมาแบบอะไรวะจาอะไรวะ
7: กูไม่เชื่ออะไรมึงแล้วต่อไปนี้ให้กูโปรโมทกูไปหาคุณวิทวัฒน์ดีกว่าใจดี
11: นอกจากชอบออกกำลังกายแล้วเนี่ยมีความชอบอย่างอื่นอีกไหม
8: ก็ชอบ
11: เอาที่เราชอบเลยอ่ะ
8: เอาจริงๆอ่ะ
11: ที
8: ่
11: เราแบบทำประจำเงี้ย
8: ก็คือ
11: นอกจากออกกำลังกาย
8: กูไม่ชอบทำอะไรนะครับพี่โรเบิร์ต
11: ค่ะอะไรมาเนี่ยนี่เราลูกครึ่งเหมือนกันนี่ถามไง
8: ชอบพี
11: ่สบายแล้วกูอ่ะออกเลย
8: ไม่ก็ชอบพี่โรเบิร์ตแขชอบจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเทคแคร์ดูแลคนชอบทำกับข้าว
7: อ๋อชอบทำกับข้าว
8: ทำกับข้าวเป็นฮะอยู่ที่นู่นทำกับข้าวบ่อยเข้าครัวกับคุณย่า
7: อ๋อ
8: ใช่ก็จะทำกับข้าวพอได้
10: ส่วนมากทำอาหารอะไร
8: ก็จะเป็นพวกมัสมั่นแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยอาหารไทย
11: อาหารไทยอาหารที่นุ้ยชอบมีอะไรบ้าง
10: ถ้าเป็นแกงก็แกงเป็ดแกงไก่แกงปลาจูจีมัสมั่นผัดผักกะหรี่โป๊ะ
8: แ
10: กง
8: แล้วพวกไข่ได้กินบ้างไหมไข่ทอดอะไรก็มีไข่แล้วบ้าง
7: นะ
8: มีไข่ทอดไข่ทอดไข่ไก่ไข่ลูกกระจอกเทศอะไรเทศไหนไม่ชอบเพราะผมนะเกลียดเทศเกลียดเป็ดเทศเกลียดลูกกระจอกเทศเกลียดเทศเทศกาล
10: โถเป็นเทศกาลได้ไงวะ
9: ที่หนวดอะไรเนี่ยพันนึงก็เดือดเลยอ่ะ
8: ที่บ้านไม่แต่งเหรอคะ
7: ก็คือเทวดาไอตัวเนี้ยมีไหนต้องไม่ได
8: ้เดี๋ยวกูจะโดนคอมเมนต์ด่ามึงไม่แต่งเลยบอลคือมึงจะแต่งอะไรก็กูได้หมด
7: เหรอ
8: ผมไม่ช่างส่วนตัว
10: เฮ้ย
8: แต่งหน้าพี่หน่อย
10: เฮ้ย
7: ม
8: าเลยไม่ช่างส่วนตัวผมไม่ช่างส่วนตัว
7: โอเคได้
8: แต่งหน้าพี่หน่อย
11: แจงอย่าไปขัดใจพี่เขาผูกกัน
8: เอาอันนี้ก็ได้
7: อ
8: ย
7: ่ารู้มากเลย
8: อะไรนะมีสีอ่ะขาวดำพี่แจง
7: เคยคิดจะเปิดร้านอาหารบ้างไหมครับผม
8: ก็อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตพี่เดี๋ยวดูอีกทีว่ากลับไปเปิดที่นู่นได้ป่ะถ้ามีกำลังทรัพย์พอก็ไม่แน่จะไปเปิด
9: ว่านู่นลงทุนเยอะนะ
10: น้องแขเห็นบอกว่าทำอาหารเนี่ยเก่งนะเก่งนะเดี๋ยววันนี้ทำให้พวกพี่ได้ทานหน่อยนะ
8: ยินดีค่ะ
10: เตรียมมากี่เมนู
8: 200เมนูค่ะก็ทำทีละเมนูเลย
10: คิดว่ากู
9: ไ
10: ว้เล
9: ยคือเดี๋ยวกูยาวมันจะเยอะแยะขนาดนั้น
8: ตกลงพวกเราทั้งหมดไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกันเลยไหม
7: เดี๋ยวแจ๊ดแน่นหนวดแน่นหนวดพันคอหอยไว้เนี่ย
8: ผู้ชมครับเอาละครับแล้วนี่คือไส้อิ๋วภาคพิสดารนะแล้วดูใครเล่นอะไรบ้างเราจะไปเดินทางไปชมพูฟุตติ้ง
7: ชมพูทวี
8: ปไปเชิญพระไตรภพ
10: เดี๋ยวเราไปเจอกับปีศาจแมงมุมเดี๋ยวไปทานอาหารกันได้สิ่งแปลกเมนูแล้ว
8: มันต้องมีถังดับเพลิงในนี
10: ้ดับก่อนเร็ว
8: ไฟลุกแล้วไฟลุกอย่าไปใกล้นะ
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
15: ดีขึ้นไหม
16: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
17: เร็วเอายางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
18: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
19: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
20: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายสหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
18: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
20: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
18: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
21: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
15: กับครูทิม
21: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดีเลิกคิดจะแก้แคนเซอร์ความตายมันไม่ใช่

0: คำตอบของทุกอย่างของนาย
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
3: โทรออก
4: เวลาโอ๊ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
5: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
6: คิดถึงเขาอ่ะสิ
4: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
6: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
7: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
4: พี่สามไปได้แล้วครับ
8: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
10: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
9: ์อะไรอะ
10: ผักทอดค่ะ
11: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
12: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
13: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
12: เหมือนเขาเป็นพ่อมึงนะ
11: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
14: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
11: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
15: วันจันทร์นี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
16: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
3: โทรออก
13: ตอนนี้เราเตรียมอาหารให้กับน้องแขทำแล้ว
5: ค่ะ
13: อีกอย่างเดียวนะ
5: อย่างเดียวได้อันนี้ของชอบแขด้วย
13: วันนี้อาจจะ
5: ไม่ใช่เต่า
13: วันนี้ผัดผักบุ้งกันแล้วกัน
5: ค่ะ
13: อุปกรณ์เขาเรียกอะไรวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
5: กระเทียม
13: กระเทยมีไหม
5: กระเทยมีคนเดียว
13: กระเทียมทำไมต้องอันใหญ่นี
5: ้ฮะ
13: ทำไมต้องกระเทียมทนหรือเปล่า
5: จริงๆชอบกระเทียมเม็ดเล็กไอ้ที่วางแล้ว
13: แป๊ะแป๊ะแป๊ะ
5: แ
13: ป๊ะแป๊ะอันนี้ใช้เม็ดใหญ
5: ่อันนี้ใช้เม็ดใหญ
13: ่ก็อร่อยอีกแบบ
5: อร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วก็พริกอันนี้น้ำมันพืช
13: น้ำมันพืช
5: เต้าเจี้ยวน้ำตาล
13: นี่มึงกินได้ป่ะมึงทำแล้วกินได้ป่ะ
5: กินได้สิ
13: แล้วนี่อะไรอันนี้อะไร
5: อันนี้ซีอิ๊ว
13: แล้วนี่
5: ออยซอสน้ำมันหอย
13: น้ำมันหอย
1: ถ้าซีอิ๊วหมดแล้วใช้อะไรครับ
4: ใช้นี่ซีอุย
13: ซีอุยก็ยืนอยู่สิริราชนะที่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็ค
5: ือผักบุ้ง
13: เริ่มจากอะไรก่อนแล้วสมิงแ
5: ขเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนเลยค่ะ
13: เอาตรงนี้เตาอยู่นี่เอาปล่อยน้องทำเลย
5: วางไว้นี่พี่หนูตุ่นจุดเตางี้หนูกลัว
13: เดี๋ยวพี่จุดไฟให้
5: พ่อจุดไฟให้หนูก่อน
13: จุดไฟฟู่แบบไฟแดงเลยหร
5: อหั่นครึ่งหน่อยไหม
13: ต้องทำยังไงแล้วเวลาให้มันแบบผักบุ้งไฟแดง
5: มันต้องร้อนมากๆแล้วก็ใส่น้ำมันจริงๆ
4: ผักบุ้งให้มันร้อน
5: ผักบุ้งน่าจะเปียกหน่อย
13: ชุบน้ำมันมีน้ำอ่ะเอาก้านไปใส่ลูก
5: ไม่เราเอาใส่นิ่มๆเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยว
13: แค่ผมน้ำอย่างนี้ใช
5: ่ไหมใช่ตะค่อมจะได้เคี้ยวได้ด้วย
13: ได้ได
5: ้โอเคใส่น้ำมัน
13: เอาไปไม่ต้องเยอะใช่ไหมแข
5: ไม่เยอะค่ะพ่อ
1: นี่ก็ทำ
13: พี่นุ้ยพี่นุ้ยครับ
20: ครับ
13: พี่แจ๊คครับถึงเวลาที่คุณสองคนนะฮะจะต้องแอโรบิกโชว์แล้วนะฮะ
20: นี่เลยเหรอ
13: พี่นุ้ยจ๋านี่เลยแต่แอโรบิกโชว
1: ์มันเกี่ยวอะไรกับผัดผักบุ้ง
13: เอ้าให้มันดูรู้สึกว่าอ้าวทุกคนเรียกร้องความสนใจ
21: ใส่ชุดมาแล้วไปเต้นเถอะ
13: เฮ้ยเขาจะโยนกระทะแล้วนะเขาจะนี่นะกระทะกำลังมาแล้วนะ
21: เอามา
13: จะแดงไหมจะแดงไหม
1: เลยกำลังร้อนเลย
5: เฮ้ยจะไฟรู้ทำไง
1: ใส่เลยใส่เลย
5: ใส่ได้นะ
1: สองสาม
13: โอ้ร้อนเฮ้ยไฟลุกมากเลย
21: อันเลย
13: ไฟมันบึ้มบึ้มอ่ะ
5: กูไม่มีอ่ะ
1: ไม่แข็งแล้วมึง
13: เตายังไง ฮ้ยใครปิดเตาย่าง
1: ไฟร้อน
13: เอารถดับเพลิงมาเอาถังดับเพลิงมาไม่ได้อ่ะ
7: ไม่เป็นไรอ่ะ
1: แก๊สมันระเบิดอ่ะพี่เ
7: ม
1: ื่อกี
7: ้มันร้อนเหรอ
1: เออ
7: ร้อน
1: ก็เห็นควันมาแล้ว
13: เออใครเข้าไปปิดได้วะไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ในนี้ต้องมีถังดับเพลิง
7: นี่เดี๋ยวนอนไปเลยเฮ้ยพอบเอาแก๊สอะไรมามัน
13: ต้องมีถังดับเพลิงในนี้
7: ด
13: ับ
7: ก่อนเร็ว
13: ไฟลุกแล้วไฟลุกอย่าไปใกล้นะ
1: ไม่แล้วไฟมันร้อนเกิน
7: ไอ้แขมาผัดต่อแล้ว
1: เอาแยะมีทุกวันเลยมาตกใจ
7: กอกกลุ่มกันไว้เด็ด
13: แ
1: ขอ้าว
7: มาดิมึงอยากผัดผักไม่ระวังนี่ถังใหม่ป่ะไอ้ตาคุยกับพ็อปพี่
13: ถังใหม่ใช่
7: ไหมเรียกพ็อปมาคุยนี่ทำไมเป็นอย่าง
13: น
7: ี้
13: ไม่ได้นะคะคุณพี่อันตรายมากเลยอ่ะ
7: เอ
13: า
7: ไ
13: งเดินผัดต่อไปเนี่ยผัดต่อก็ได้ผัดต่อ
7: ไม่ได้
13: แล้วผัด
1: ต่อผัดเถอะไม่ไม่แขนมันจะเสร็จแล้ว
7: ไป
1: ไปเอาเลย
13: ศิลปการไม่ผัด
1: ไม่แขนมันจะให้ไม่เสร็จ
13: ไม่ได้พี่มันไม่เอาแล้ว
7: ฝากดูแลกันด้วย
13: แล้ว
1: ไม่เอาผ้าไปเฉย
13: แล้วถังดับเพลิงก็ไม่มี
1: ถ้าแขนมันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้อง
13: ไม่ได้พี่มันอันตรายไ
1: ม่พออันนี้มันเป
13: ็
1: น
13: ไม่เอาไม่เล่นกูกลัว
1: ไม่แต่มันจะได้เสร็จไง
13: ทีมงานต้องระวังด้วยแล้วเวลามีแก๊สอย่างเงี้ยก็ต้องเอาถังดับเพลิงมาไม่ใช่ไม่เอาถังดับเพลิงมา
20: ก็พอมันอันตราย
7: อาจารย์ไงถัดต่อแล้วอาจารย์พี่อาจารย์
13: พี่บอล
7: คนละเส้นสายคนละถังคนละแหวนพอถึงว่าไม่จุดไม่จุดใช่ไหม
13: ไม่จุดพ่อเป็นคนไม่เอาไม่เอาแก๊สกลัวถ้าไม่ใช่ที่บ้านนะ
22: แก๊สข้างล่างมาดูดิเอาถังแก๊ส
7: คือนี่คืออุปกรณ์การแสดงนะฮะอุปกรณ์การแสดงนะฮะ
13: นี่ตอกตาย
7: ไม่ควรไปลอกเลียนแบบพวกเรานะบอกไว้ก่อนนะ
23: เราใช้ทีมงานม
7: ืออ
23: าชีพนะฮะ
7: ไม่ควรหลอกพวกคุณ
23: ด้วยตอกไปก่อนนะครับทีมงานมืออาชีพมาเส้นที่ส่วนเลยนะครับผม
7: ไม่ควรลอกเลียนแบบ
23: นะ
7: มึงก็ไม่ควรหลอกพวกกูด้วยดูดิผักบุ้งตกใจเหี่ยวตกใจเหี่ยวซิดเลย
13: ไม่เอาแล้วนะพ่ออันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ห้ามระเบิดนะ
7: ไอ้เนี่ยกูไม่รู้เลยโทษอีกตัวดีเนี่ย
13: โอ้โหพ่อแก๊สระเบิดอ่ะเราไม่เคยเจออ
7: ่
13: ะ
7: เอาตกลงผัดกระปุ้งไม่ได้กินแล้วนะ
22: ไม่หรอกกินแล้วไม่หรอกกินแล้ว
13: กินแล้ว
7: นะแต่จริงๆแล้วเป็นคนชอบทำกับข้าว
22: ใช่จะไม่จับยุ่งทำไมเน
13: ี่ยพี่ดุย
22: พี่ดุย
13: พี่ดุยพ่อมันจุดจริงนะ
7: เอาไหมล่ะอยากดังกันไหมรายการเทปเนี่ยไหม
13: พ่อไม่เอา
24: ดุ้ยเดี๋ยวมันกระเด็นโดนหน้าเบิร์น
7: ไม่มีแล้วเขาเก็บสายแล้วเก็บสายแล้ว
22: ไม่มีแล้ว
7: มาเดี๋ยวปิดเบรกลูกนะจบแล้ว
13: เออเออเออมันระเบิด
1: เ
13: ย็
1: น
13: เ
1: ย็นให
13: ้พี่แจ๊
1: บแขกเช็ดให้ไม่ดีอ่ะเนี่ย
13: พี่แจ๊บมันต้องสาม
7: ไอเวนเหมือนแขกหน้าเลย
23: อาจารย์เป็นหนึ่ง
13: อาจารย์แต่งหน้าสวย
7: วันนี้เป็นไงบ้างมาอาจารย
13: ์โอ้ยพ่อก็ตั้งแต่เอาจริงนะเราก็แอบไปดูใน YouTube อ่ะทางกันบ้านเราก็เออก็เป็นรายการแบบก็ไม่อะไรนี่ก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเนียมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่นั่นน่ะคนไปรับหนูน่ะเราก็บอกเออตูมตามก็คุยปกติแล้วพอเจอศพเราไม่ได้คิดอะไรไงมันทุกอย่างมันนิ่งมาแล้วแขก็ด้วยความที่เป็น
7: พี่
13: ใช่ไว้ใจไง
7: คิดว่าเขาจะมาแกล้งมาหลอกมาหยอกเรา
13: หนูไม่สังเกตแม้กระทั่งกล้องในรถถ้าหนูขึ้นรถแล้วหนูเห็นกล้อง
7: เป็นคนขี้สังเกต
13: ไม่เลยหนูจะเป็นคนอย่างนี้
7: ไว้ใจ
13: ถ้าสนิทแล้วจะไว้ใจแล้วจะ
7: ตุ๊บตับไว้ใจตุ๊บตับก่อนเลย
13: ใช่ไว้ใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
7: ขนาด
13: เร
7: ื่องแบบ
22: ต่อดีๆนี่เอง
7: โอเคแล้วก็มาแต่งหน้าแล้วก็สนุก
13: มากเอาแต่งหน้าก็สนุกมากแต่วันนี้สนุกตกใจ
7: แก๊สนี่ตกใจไหม
13: อันนั้นอันนี้กลัวจริงเลยแก๊สอันนั้นกลัวแบบ
1: แขกเข้าไปที่อื่นไหมรายการแบบนี
13: ้ยังเลยอันเนี้ย
1: ตอนแรกไม่เคยรายการไหนแต่งหน้าแบบนี
13: ้ไม่เคย
1: อันไหนวันนี้น้องแขกมาร่วมสนุกกับเรานะฮะก็ฝากผลงานนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้ฝากเกียรติเทศกาลด้วยนะเกียรติเทศกาลนะครับไปใน YouTube นะฮะ
7: ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลย
1: ก็จริงฝากน้องก่อนไงเดี๋ยวให้น้องฝาก
7: ก็ติดตามผลงานมีตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าง
13: ก็เดี๋ยวมีละครฮะทางทีม M25 ฮะก็นางมารใช่ก็ถ่ายเสร็จไปละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้ชม

0: ก็มีอีกอันก็ทำภาคต่อเป็นซีรีส
1: ์อะไร
0: นางมารพยาบท
2: ก็ติดตามดูกันให้ภาคนี้จบก่อน
3: วิชาทั้งนั้นที่มึงพูดมาเนี่ย
4: ให้ภาคนี้จบก่อนรอดูภาคนี้เดี๋ยวกูรอดูว่า
2: จะ
4: ได
2: ้ไปทดลองนั้นพันกันวุ่นวาย
1: แล้ววันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยการออกกำลังกายอาร์ติฟิกนะฮะกับนี่
2: อัพแอนด์ดาว
0: พ
1: ี่
0: แต่ง
1: ไ
0: หมเหรอ
1: คู่เลย
4: โอ้โหมึงมีใส่ได้หลายอย่าง
0: คนไม่ดูหูแย่ต้องกูใส่ได้สองสามอันเนี่ย
2: โอเคไป
5: พร้อมไปหนึ่งสองสามสายย่อชิด
1: เอ้าแล้วนี่เราจะกลายเป็นการออกกำลังกายครับสวัสดีครับผม

0: ่าอื่นนะ
1: มันไปหมดแล้วพี่บ้านของเราไปกลับ
0: เต้นยังไงวะเนี่ยฮะไอ้คนออกกำลังกายหนีหมดเลยหลอกเราทุกเทปอ่ะมันหลอกเราทุกเทปอ่ะข่าวหน้านะ
1: เออแล้วพี่นุ้ยเขาตลกเขารุ่นใหญ่แล้วเนี่ยมาตามแกล้งเขาอ่ะ
0: แกล้งไปเถอะถ้าไม่แกล้งพี่ก็ไม่มีอะไรทำ
1: เอ้าไปไหนอ่ะ
2: เพื่อนแล้วไอ้เพื่อนทั่วตีนพอไปตอนเนี้ยนี่ทั่วจริงๆไงนะแกล้งกูไม่พอให้กูวิ่งตามรถตู้มึงอีกเนี่ยฮะโอ้โหไอ้บ้านหินกวดทั้งนั้นเลยมึงนี่นะโอ้ไม่เป็นไรวันนี้มึงทำกูได้วันหน้ามึงเจอกับกูแน่ไอ้บอลเดี๋ยวมึงเจอกูต้องชาติหน้าชาติเนี้ยแหละเดี๋ยวมึงเจอกูเทพหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะบอกไว้ก่อน
3: วงล็อกเข้ามากูก็แต่งล็อกไม่เห็นเลยเนี่ย
4: นักร้องนำโปรเตโต้ชื่ออะไร
3: ป๊อปโปรเตโต
5: ้ฝันของตัวครับไม่อยู่
3: คนที่เป็นข่าวใช่ไหมที่มีโลก2ใบใช่ไหม
4: เฮ้ยคนละคนไปด้วยนะโลก2ใบแต่เราโลกหลายใบเลยที่อยู่ตัวเราเนี่ย
3: นี่แต่งมาให้อำมึงไม่อำกูละโหเดินมาเนี่ยคนทักนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยกูเนี่ย
5: คนทักไปตลาดไปค้าทักไหม
3: ทักดิ
5: ทักว่าไง
3: ซื้อปลาไหมครับ

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ปกติเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลย
1: โทรมาก่อน
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี
1: ้ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปด้วยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตั๊กเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดวงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนา

0: เอามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
2: พาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: พาไปดูเนื้อ
2: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
2: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
2: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
2: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
1: ประกาศ
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วย
0: ค่ะนี่100เซต
1: โอนเงินแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที
1: ่
2: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ัดสารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
2: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
2: ค่ะ
0: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: สบายใจแล้ว
0: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
2: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้น ั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: แล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาเนื้อเนาะ
1: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
2: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
2: ตัวใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
2: ให
1: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ผมจะพาทุกคนไปตามหาปูผาแล้วก็ปักกั้นซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าลึก
1: ลำบากนิดนึงนะครับมันจะชันเราต้องข้ามเขา 2-3 ลูกด้วยกัน
0: เราจะดูยังไงอะฮะว่าปูมันอยู่ตรงไหน
1: ปลามันอยู่ในรูเนี้ย
0: เดี๋ยวอ้าวมันติดแบตแล้วเหรอที่หัว
2: ไปแล้วอ่ะ
0: ได้หินเต็มเลย
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านเขารสชาติจะเป็นยังไง

0: วันนี้ฮะบอกคุณผู้ชมนิดนึงเป็นทริปสุดโหดครับผมจะพาทุกคนไปตามหาปูผาแล้วก็ปักกั้งซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าลึกบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจริงๆเนี่ยทีมงานเนี่ยนัดผมถ่ายเช้าวันนี้ฮะแต่ที่ไหนได้ครับมันไม่ใช่พี่โดมเราต้องถ่ายตอนนี้เลยครับเราก็งงถ่ายตอนนี้อะไรคือทำไมต้องถ่ายตอนนี้ด้วยเขาบอกปูผากับปลากั้งเนี่ยมันต้องตามหาเวลากลางคืนเท่านั้นมันถึงจะได้ตัวโตๆตัวใหญ่ๆแล้วได้เยอะๆเฮ้ยอยากจะพักแต่พักไม่ได้ไปดูฮะลุยโหดขนาดไหนกับอนุวัฒน์ทั่วไทยครับไปเลยเหรอยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไปพี่ไปถึงไหนแล้วอ่ะขึ้นเขาไปอีกเหรอยังไม่ถึง
1: ใช้เวลาไปกว่า2ชั่วโมงโอ้โหกับเส้นทางอันหฤโหดทางคดโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวมาตลอดการเดินทางเมารถแต่ไม่เมารักนะครับพี่หนุ่ม
0: เขาบอกว่านั่งรถนี้ไปเดี๋ยวเอารถจอดแล้วหยุดดั้งโฟร์วิวขึ้นไปบนเขาต่อตกลงเราหาปูกี่โมงเย็นคืนเหรอมาถึงฮะจุดนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะต้องสวัสดีผู้ใหญ่ก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่มารอตั้งแต่ตอนเย็นแต่ผมมาถึงก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ว่ากว่าจะมาถึงเส้นทางนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงโอ้โหเราผ่านโค้งทีมงานนี่คือเมารถกันเป็นแถวเลยฮะแต่มาถึงจุดนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดการหาถูกไหม
2: ใช่
0: มันยังไม่ได้เริ่มต้นฮะเพราะจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากตรงนี
2: ้ค่ะ
0: เราต้องไปหา
2: 2กิโล
0: อีก2กิโลนั่งออฟโรดขึ้นไปพร้อมใช่ไหมฮะถ้าพร้อมนะขึ้นรถเลยครับ ไปครับผู้ใหญ
1: ่แค่เริ่มต้นรายการก็ตื่นเต้นเสียแล้ว ไปดูกันดีกว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นอีกโอ้โห
0: เมารถกันครับเดี๋ยวต้องคาดหมายโอเคเมารถกันไหมครับไม่เหลือจ้า
1: บ้าเหนือความคาดหมายตั้งแต่เพิ่งรู้ว่าถ่ายงานตอนเที่ยงคืนแล้วล่ะครับพี่นุ่ม
0: โอเคเส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า
3: แต่มีที่พักอยู่ข้างบนนี่
0: มันจะชันเราต้องข้ามเขาไปประมาณสัก 2-3 ลูกด้วยกัน
1: ว้าโอ้โหว้าเราต้องนั่งแบบเนี้ยข้ามเขาถึง2ลูกเลยเหรอเนี่ยโอ้ย
0: โอเคถึงแล้วครับเราโอ้โหขึ้นเขามา 2-3 ลูกเนาะแล้วก็ลงมามันจะต้องผ่านลำห้วยปูนี่อยู่เดินเลาะขึ้นไปตามลำห้วยเหรอ
2: เลาะขึ้นไปตามลำห้วยเลย
0: แล้วทำไมเรามาหน้าหนาวกลางคืนแบบนี้ไม่หนาวเหรอฮะ
2: หนาวค่ะ
0: หนา
4: วคือมันจะออกหน้าหน
2: าวใช่ใช่ปูจะออกช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็รสชาติของปูก็จะมันอร่อยค่ะ
0: โ
2: อ้เนื้อจะอร่อย
0: หลายคนคงอยากเห็นและหลายคนคงอยากกินอ่ะไปหาปูผากันครับ
1: ภารกิจเริ่มขึ้นแล้วครับตามหาปูผาปูที่อยู่ตามหุบเขาการเดินทางที่แสนจะลำบากแล้วจะได้ปูผาไหมอย่างเงี้ยก็ไปลุ้นกันสิครับ
0: ปลามันมีลายอ่ะ
2: ใช่ค่ะเป็นปลาน้ำหมึกอันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เนาะมันจะสูญพันธ
0: ุ์โอ้
2: เป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะ
0: เอาเหรอผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ย
2: ใช่อันนี้เป็นปลาเนื้อหมึกมันจะมีอยู่ที่ลำน้ำแถวบ้านเราเนี่ย
1: ทางยังคงทุลักทุเลครับคุณผู้ชมแล้วก็มืดด้วยมืดตึ๊ดตื๋อก้อนหินก็ลื่นอุ๊ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยล่ะครับ
0: เดี๋ยวเราจะวางเบ็ดปลากั้งนะ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับระหว่างทางเดินไปหาปูผาก็วางเบ็ดเผื่อเอาไว้แน่ตอนกลับเผื่อจะได้ปลาติดไม้ติดมือไปด้วยโอ้โห

0: ะคืออะไรก่อนเจออะไรก่อนเฮ้ยเจอปูแล้วเจอปูแล้วทันนี้เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนะต้องคอยฮึบแหมฮึบแหมเจอแล้วโอเคนี่ได้แล้ว
1: เจอแล้วครับปูผาดีของดีในทานใสแห่งนี้นี่แหละครับปูผาเป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่นิยมนำมาบริโภคกันหลายพื้นที่เนื่องจากมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ปูทะเลเป็นปูที่มีความแข็งแรงสูงมีความสามารถในการปีนป่ายและหลบหนีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
0: เนื้ออยู่ตรงไหนก่อน เนื้ออยู่ตรงไหนก่อน อันนี้คือกระดองมันแข็งมากเลยนะเนี่ยสัมผัสจับรู้เลยว่าแข็งกว่าปูทั่วไปอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนี่พอไหวอ่ะอีกมือหนึ่งเราจับปูแล้วกันเดี๋ยวอย่าหนีอ่ะหนึ่งต่อปุ๊บนี่อาหารการกินของเราอุดมสมบูรณ์เอาไปคนละตัวเลยนะอิ่มหรือเปล่า
1: ครับเอ้ยยังอยู่ในปากครับคุณผู้ชมเดินกันต่อไปมาดูผลงานที่เราวางเบ็ดไว้ดีกว่าว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ปลามันอยู่ในรูเนี้ยเมื่อกี้เขาเจอ
1: เอาละครับพี่หนุ่มของเราจะโชว์การจับปลาด้วยมือเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันว่าจะได้ไหม
0: ทำทรง
1: จับลงไปแล้วครับมาแบบมือโปรสุดๆจับปลาสองมือด้วย
0: นี
1: ่ได้มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยพี่หนุ่ม
0: ใหญ่นะนี่ติดเบ็ด
1: นี่แหละครับปลาก้างเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นตามลำห้วยในผืนป่าคล้ายปลาช่อนและปลาชะโดชอบกินแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมแม้จะผ่านความยากลำบากแต่มาเจอกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโอ้ Amazing Thailand
0: อุ้ยอันนี้ตัวใหญ่กว่าทุกตัวอ้าวได้2ตัวเฮ้ยอันนี้เป็นป่าต้นน้ำอะครับข้างบนเป็นป่าชุมชนนี่ชาวบ้านก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อ่ะนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่านนะครับกลางคืนเขาก็จะมาหาปูวันนี้เราได้ปูพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาปูเอาปลาปลากั้งที่ได้ไปทำอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนน่านที่นี
2: ่เป็นเมนูที่นี่เลยค่ะ
0: วันนี้คือดึกแล้วขออนุญาตให้ทีมงานผมกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับตื่นเช้ามาพร้อมกับวิวสวยๆของน่านแล้วเดี๋ยวเราไปลุยน่านกันต่อครับ
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทยวิแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
10: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม

0: คเฮอร์บอล
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
6: ที่นี่บ้านเก่า
7: 2553
6: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
7: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
8: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
9: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
10: ในตัวนี
11: ้เอา
12: ท่าน
13: พาอะไรอ่ะประธาน
14: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
2: ผมอยากโชว์ครับผม
3: เติมกาแฟได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
3: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
4: รับทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆ นะคะ
3: ใ
4: จเย็นๆ นะคะ
1: ติดตามได้ในดาราลอกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
5: ดาราลอกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
8: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
7: ตอนนี้อะไร
8: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
9: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
8: เห็นผมเลยผม
7: ก็ปกตินะสำหรับว่า
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูอ่อ
11: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
12: คิดว่าแฟนเขาเด่นคน
10: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: โอ้ยไปแล้วอ่ะได้หินเต็มเลยเต็มเลย
15: ตอนนี้ชาวบ้านเขาจะพาผมไปเรียนรู้วิธีการอยู่ในป่า
14: โอ้แล้วหน้าหนาวให้เรามาหาปลาเนาะ
16: ฟังจากเสียงสู้ซ่าของพี่หนุ่มแล้วเนี่ยอุณหภูมิคงจะติดลบอากาศหนาวกับหนาวหนาว
14: เอ้ยเห็ดปลาเห็ดปลาเนี่ยเนี่ยนี่ไงอ๋อผมรู้แล้วปลามันแอบซ่อนอยู่ใต้หิน
17: ใช่ค่ะ
14: เราก็ต้องเอามือไปควานหินเพื่อให้ปลามันไหลเข้าไปอยู่ในอ๋อ
16: โอ้โหคิดได้ไงอ่ะสุดยอดมากๆครับตาสุดสุด
18: เดี๋ยวเราจะใช้ตาข่ายดักตรงนู้นค่ะ
16: เอาละครับเริ่มชุลมุนชุลเกกันแล้วครับปลาแตกตื่นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเสียงดังลั่นซะแบบนี้โอ้โหเขาเจออะไรกันที่แท้ก็เป็นปลาโอ้ยปลาตัวใหญ่ด้วยแต่แบบ
14: อ๋อโอเคเดี๋ยวเขาจะดำน้ำลงไปได้
19: ด้วย
14: อะไรอยากคืออ๋อมันวิ่งขึ้นไปแล้วเหมือนว่าปลามันอยู่ในน้ำแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ต้องวิ่งไล่จับปลา
16: คุณผู้ชมครับนึกว่ากำลังชมการแข่งขันจับปลาอยู่แต่ตอนนี้ปลาจะเล่นซ่อนแอบมากกว่านะเนี่ย
14: ติดแล้วติดเดียวได้ดึงตัว
16: นี่ไงมาแล้วครับสุดท้ายก็หนีไม่ คนพี่อยากจะถ่ายกันเต็มเลย
2: เรียบร้อย
15: มันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยโหยยังมีชีวิตแม่ได้ฆ่ามันไปเรียบร้อยแล้วไม่นานเราได้ปลาแล้วนะฮะนี่ตอนนี้เมนูพิเศษสำหรับวันนี้ที่จะทำให้ผมกิน
18: ว
15: ัน
18: นี้เราจะทำหลามปลาค่ะ
15: ครับ
17: แอบส้มปลาค่ะ
15: แอบส้มปลา
18: แอบส้มปลาแล้วก็ลาบปลาด้วยค
15: ่
18: ะ
15: แล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้า
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
20: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
20: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
22: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
23: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
24: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
25: ลุกค่ะ
24: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
26: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
27: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
30: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
29: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
31: พี่หลานวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
32: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
33: คิดถึงเขาอ่ะสิ
31: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
33: หึนางแจมรู้ไหม
34: ว่าเมียที่ดี
33: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
31: พี่สามไปได้แล้วครับ
35: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
36: กินเที่ยวอลาดเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานป่าปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
37: ปลากรายแน่นมาก
36: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเว
18: ทปลากรายเล่นกล้าม
36: ปลากรายเขาเล่นกล้ามนะ
38: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
39: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: กระพบมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แล้วนะฮะคนที่นี่
2: นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านเขาปูผาแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไง
3: ถึงเวลาค้นตู้กับข้าวแล้วครับเย้ yes โอ้ยหิวมาก
2: เดี๋ยวเราไปทำอาหารครับจากที่เมื่อคืนเราไปหาปูหาปลากั้งแล้วก็ไปหาปลามาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็เอาวัตถุดิบต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเอามารวมกันที่นี่แล้วก็มีอะไรอันนี้คือทำอะไรนะ
4: อ
2: ัน
4: นี้คือปลาส้มอะค่ะปลาที่เราหาได้แล้วเราก็มาทำส้ม
2: อ๋อถนอมอาหารไว้เผื่อด้วย
1: กับพบมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แล้วนะฮะคนที่นี
3: ่มาบ่นเก่งจริงๆพ่อยอดนักตำ
2: โอ้โหอันนี้ทำอะไรต่อครับเนี่ย
5: ไม่บ้างนี่แบบ
2: ปิ้งไอปูผาที่เราหาได้เนี่ยนะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านเขา
3: ตอนนี้กลิ่นหอมผ่านหน้าจอแล้วครับโอ้ยหอมจริงๆหอมฟุ้งไปหมดเมนูต่อไปสับปลาให้ละเอียดครับเพราะเราจะทำเมนูลาบปลา
5: ใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ทำให้มันหอมนะคะลาบปลาจะได้หอม
6: กินแล้วจะได้มีโชคมีลาบค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อเหรอ
3: โอ้โหดีเลยครับกินลาบแล้วกลับไปกรุงเทพขอให้ลูกได้โชคได้ลาบทีเถิดเพียงมาแล้วครับเมนูแรกโอ้โหหน้าตาดีกลิ่นหอมฟุ้งแล้วเมนูก็ทยอยเสร็จกันเรื่อยๆจนได้หน้าตาแบบนี้ว้าวๆๆๆๆโอ้โหเม
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูระดับพัฒนาการของชาวบ้านที่จังหวัดน่านนะครับหามาตั้งแต่ปูกลางคืนมาหาปลากลางวันและตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกเมนูแล้วนะครับ
2: จากก่อนอื่นเลยผมขอชิมลาบก่อนได้ไหม
5: ลาบ
7: กินด้วยนะ
5: หลามลาบ
2: เรากินด้วยกันหลามลาบหลามลาบหลามลาบ
3: แหมพี่นุ่มถ้าจะกินยั่วกันขนาดเนี้ยหน้าตาดูมีความสุขนะครับโอ้โห
2: แกะ
4: ก
2: ิน
4: เน
2: ื้อแกะอ๋อแกะให้ชาวบ้านตัวเล็กๆแล้วเราก็เหลือตัวใหญ่ก่อน
7: กินบ่อยแล้ว
2: อ๋อนี่ไงนี่คือมันปูที่เขาบอกว่ามันจะหาในหน้าหนาวแล้วมันจะอร่อยปูช่วงนี
5: ้อ๋อก็เอาเนื้อกินไปเลย
3: นี่แหละครับปูผาเผาของเราอยากรู้จริงๆว่ารสชาติจะเป็นยังไง
2: มันเหมือนมันปูนา
4: ใช่ไหมก็จะอร่อยมันจะหอมกว่ารสชาติมันจะหอม
2: เออมันจะหอมวันนี้คือเป็นอาหารระดับภัตตาคารของชาวบ้านที่จังหวัดน่านนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออาหารมันจะอร่อยได้ก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่นี่ฮะนานๆ นะเขาจะกลับบ้านไปทำงานกรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดมีโอกาสมารวมกันสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะถือโอกาสที่มารวมกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันพี่น้องได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นชาวบ้านที่นี่ขอบคุณมากนะครับวันหลังผมมากินอีกนะ
4: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: กับปลาสนุกมากคนนี้เปียกจนแห้งแล้ววันดีๆกับอนุวัฒน์ทั่วไทยในวันนี้นะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากถ่ายตั้งแต่ดึกเลิก2:00ตื่น5:00แล้วก็มาหาปลาตามวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหนื่อยมากแต่ถามว่า

0: ความเหนื่อยมันได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่จังหวัดน่านซึ่งถือว่ามีมนต์เสน่ห์มากนะครับประทับใจมากๆฮะสนุกตั้งแต่กลางคืนตอนเช้าหาปลาก็สนุกนะครับแล้วยิ่งได้มาทำกับข้าวได้มาคุยกับคนที่อยู่ที่น่านนะครับนี่ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญของชาวจังหวัดน่านเชื่อว่าหลายๆคนมาจังหวัดน่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมคือโอกาสหน้าเราจะกลับมาเที่ยวจังหวัดน่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทางช่องวัน31กับรายการอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เดี๋ยวใจเย็น
0: เดี๋ยวมันไม่ขนาดไม่ได้ติดได้เนี่ยปากกัง เอาไว้ปากกัง
2: เดี๋ยวคนอัดร้อยย้ำเออพูดจะไล่เนื้อลงมา
0: อ่า
2: วิ่งอย่างกับมันนี่
0: อยู่ที่นี่กันนะ
3: ไปข้างบน
0: เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแล้วไล่ปลามันลงมาใหม
2: ่มันต้องติดบ้างเลยลูก
0: เอาละแม่การันตีแล้วต้องติดบ้างเลยลูก
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงๆค่ะเธอวันนี้พบกับสาวน้อยจากจังหวัดยโสธรที่แบกความฝันการเป็นครูและความหวังที่อยากแบ่งเบาภาระของย่าและอามาสู้กับเกมวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์สุดหิน
2: คำราชาศัพท์ของปู้คืออะไรครับ
3: ตอบ
4: ครับเฮ้ยใจเย็น
1: วันนี้กับการมาสู้เพื่อทุนการศึกษาไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาน้องแพรรี่จะคว้าค่าเทอม 50,000 บาทเพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย

0: ทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงข้าวเธอกับเรื่องราวของความเก่งของเด็กๆนะครับและตอนนี้คุณแชมป์เปิดกว้างเลย
1: ครับใครเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเนี่ยส่งมาเลยจะชอบประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์ฝั่งยุโรป
0: เอาทุกเรื่อง
1: เอามาได้เลยครับ
0: แล้วมาชิงค่าเทอมกับเราเดี๋ยวนี้สิ่งรอบตัวบางทีกลายเป็นความรู้ที่ทิ้งไปไม่ได้เลยนะไม่เฉพาะวิชาการบางทีเอามาใช้กับชีวิตจริงได้ด้วย
1: ใช่ครับอ้าววันนี้ทั้ง3ท่านพร้อมแล้วนะครับคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักแสดงผู้มากความสามารถฟิล์มชัดดาวสิทธิผลและท่านสุดท้ายกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนสมสกุลแสงสุวรรณ
0: สวัสดีครับ
1: น้องตีนครับ
0: สวัสดีครับพี่ตีนครับเอาง่ายๆแบบเข้าใจนี่ทำอะไรครับบริษัทพี่ครับ
3: ก็คือเป็นบริษัทที่พัฒนาด้านทางด้านอสังหาริมทรัพย์ครับก็คือทำคอนโดบ้านแล้วก็มีธุรกิจต่อเนื่องเช่นการให้บริการดูแลบ้านดูแลคอนโดทำความสะอาดอะไรเงี้ยเรามีบริษัทในเครือที่ดูแลเรียกว่าไลฟ์ไทม
0: ์
3: เราเป็นคอยซัพพอร์ตให้ตลอดครับ
0: เดี๋ยวถามน้องฟิล์มก่อนตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างครับลูก
4: ค่ะก็กับทางช่องวัน31นะคะมีเรื่องจอมโจรดอกไม้ขาวค่ะ
0: โอ้จอมโจรดอกไม้ขาวละครเย็น
4: ใช่ค่ะ
0: ใครเอ่ยพระเอก
4: เป็นพี่พลอยค่ะกับน้องหนูเล็กค่ะ
0: โอ้พี่พลอยพระเอกจากบริการหมอลำมาเหรอ
4: ใช่ค่ะที่เขาเรตติ้งดีๆละครสนุกๆอะค่ะ
0: แม่นตำรวจเป็นทหารนั่นน่ะนะ
1: โอ้โห
0: ละครใครทำไมมัน
4: มันดีมากๆเลยค่ะ
0: อย่าให้เจอเดี๋ยวขอเล่นด้วย
1: อาจารย์แต่งล่ะละครล่าสุดเรื่องอะไรครับ
0: นางแมวเมาน
1: างแมวเมา
0: แต่งร่างจะเป็นแมวตัวใหญ
1: ่กินเยอะหน่อย
0: วันนี้นะครับเป็นน้องมาจากจังหวัดยะโสธร
1: ใช่ครับ
0: เป็นน้องผู้หญิงนะครับแหมชื่อเพราะเหลือเกินนะครับน้องแพรรี
1: ่แพรรี่
0: ฝรั่งไหม
1: เดี๋ยวต้องถามหน่อยว่าที่มาของชื่อมาจากไหน
0: ครับผมไปชมภาพชีวิตของน้องแพรรี่ที่ยะโสธรครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิราภาช่างเหล็กชื่อเล่นชื่อว่าแพรรี่อยู่ชั้นม.6โรงเรียนยโสธรพิทยาคมค่ะตอนนี้นะคะหนูอยู่กับคุณย่าค่ะแล้วก็คุณอาค่ะพ่อแม่หนูเลิกกันตั้งแต่หนูอายุ2ขวบค่ะเลยเอาหนูมาไว้กับย่าค่ะแล้วพ่อหนูก็บวชค่ะส่วนแม่หนูก็ไม่รู้ค่ะว่าแม่อยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่เด็กหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยค่ะจำความได้ก็อยู่กับคุณย่าตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
6: ฉันชื่อคำล่าช่างเล็กเป็นย่าของแพรรี่ไปก่อนแม่แพรรี่หนีไปกรุงเทพเอาไว้น้ำย่ายย่ากะเลี้ยงอยู่จังหวัดใหญ่มากอ่ะเอาไปเขาโรงเรียนศูนย์แพรรี่กับว่าย่าเราค่ะเลี้ยงแพรรี
5: ่ตอนนี้ค่ะย่าอายุ75ปีแล้วค่ะป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาค่ะเป็นโครงการของกรุงประเทศค่ะเคยรักษาหายขาดแล้วค่ะตอนหนูอยู่ม.2ค่ะคุณปู่หนูเสียชีวิตค่ะย่าหนูก็เลยกลับมาเป็นอาการนี้อีกครั้งค่ะตอนนี้หนูไม่มีปู่แล้วหนูก็จะต้องดูแลคุณย่าให้ดีเพราะว่าเหมือนหนูขาดพ่อไปแล้วหนูก็ไม่อยากขาดแม่ไปอีกคนค่ะตอนนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งมีอาการอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานคุณย่าก็เป็นลมค่ะก็ต้องได้หามส่งโรงพยาบาลค่ะตอนนี้นะคะรายได้ในบ้านลดลงเยอะมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนจะมีรายได้จากคุณอาที่มาช่วยแต่ว่าคุณอาตกงานเลยทำให้รายได้ในตอนนี้มาจากแค่การทำนาอย่างเดียวแค่ปีละครั้งค่ะ
7: ชื่อธนสาช่างเหล็กนะคะเป็นอาของแพรรี่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะด้วยพิษโควิดนะคะก็เลยทำให้ตกงานเหลือเงินไม่ถึงหมื่นนะคะเรียกว่าจะต้องกระเบียดกระเสียดอย่างหนักมาก
5: ตอนนี้ค่ะหนูพยายามช่วยแบ่งเบาภาระค่ะโดยการขายของออนไลน์ค่ะ คือถักกำไรขายค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะถักเองค่ะในช่วงปิดเทอมจะได้เยอะค่ะเพราะว่าจะมีนายจ้างมาจ้างให้ถักเป็นทีละ 1,000 เส้น 2,000 เส้นซึ่งหนูก็ต้องถักให้ได้วันละ200เส้นค่ะเพื่อที่จะได้ส่งให้ทันเขาอันนี้เส้นละ3บาทค่ะเพราะว่าได้ไม่ได้ซื้อเองค่ะถ้ามีได้เองก็จะประมาณ5บาทค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเขาสั่งได้มาให้เพราะว่าเขาจะได้กำหนดได้เองค่ะว่าจะต้องถักยังไงรายได้สูงสุดที่เคยได้นะคะ 6,000 บาทค่ะในตอนปิดเทอมค่ะตอนนั้นหนูแบ่งให้ย่า 4,000 ค่ะหนูเก็บไว้เอง 2,000 บาทค่ะตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.6แล้วก็อยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะแต่ว่ารายได้ที่บ้านก็ไม่มากคุณย่าก็แก่ลงแล้วคุณอาก็มีภาระงานที่หนูทำก็ขายไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงความฝันของหนูนะคะหนูอยากเป็นคุณครูค่ะเพราะว่าอยากเลี้ยงดูคุณย่าให้สบายที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะให้หนูเป็นคนเลี้ยงดูค่ะในวันที่หนูประสบความสำเร็จหนูจะเป็นคนเลี้ยงดูคุณย่าเองค่ะ
6: พรที่ไปแข่งที่ไปขอพรปู่ตำหลวงพ่อเขานี่แหละให้ได้ชนะมาจะเป็นกำลังใจให้สู้ด้วยลูกแพรลี
0: ่น้องแพรลี่ครับเชิญครับสวัสดีครับหนู
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวสักครั้งครับเชิญลูก
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิราภาช่างเหล็กหรือว่าน้องแพรลี่นะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยโสธรพิทยาคมค่ะ
0: ภายตั้งให้แพรลี่นี่ภายตั้งให
9: ้คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะไม่ได้มากับใครคะคุณครูเปล่าครับ
9: มากับคุณครูที่ปรึกษาค่ะ
0: คุณครูสวัสดีครับ
9: สว
0: ั
9: สดีค่ะ
1: เป็นยังไงฮะเด็กคนนี
10: ้น้องเป็นเด็กดีขยันแล้วก็เก่งค่ะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีน้ำใจเวลามีงานอะไรจะถามว่าคุณครูคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมเป็นเด็กกิจกรรมด้วยค่ะ
1: การสู้ชีวิตของเขาเห็นบอกที่บอกว่าไปทำสร้อยข้อมือใช่ไหม
9: ครับ
1: 6,000 บาทเส้นละ3บาท

0: นั่นหมายความว่า 2,000 เส้นหนูทำคนเดียว 2,000 เส้น
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้เวลานานแค่ไหนลูก 2,000 เส้น
1: ค่ะวันละ200เส้นประมาณ5วัน
3: วันละ200เส
1: ้นอาทิตย์นึงก็ได้แล้วค่ะประมาณอาทิตย์นึงก็
3: วันละ200เส้นนี่เยอะมากเลยนะ
2: ชอบคุณแม่นะไม่ไงบ่
1: ไม่ไง
2: ค่ะไม่ไงไม่ไงภาษาอีสานเนาะไม่ไงเนาะ
3: โหพูดได้เลยพูดได้เลย
1: ย่าหนูเป็น FC คุณ
2: ลุงธงนะ
1: ค่ะด้วยค่ะ
0: ย่ามีอะไรฝากมาบอกลุงธงมั้ย
1: แปลว่าชอบฟังเพลง3ทุ่มของลุงหนูก็เคยฟังนะคะน้ำตา
2: เพลงอย่างเพลงอย่าง
1: น้ำตาฟ้าเข้าบ่อฟ้าร้อง
2: ไห้ออกมาเป็นน้ำฝน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาไอ้ที่กำไรมาขายไหมเดี๋ยว
3: หมอไม่เอาหมอแล้วครับ
2: ไอ้ขาที่แล้วก็หมอติดข้าวเลยครับอาจารย์ดูภาพชีวิตของน้องเขาแล้วเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากกำลังใจอยากจะให้แพรลี่เดินทางไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จให้ได้ตามที่ตัวเองฝันให้ได้อาจารย์เอาใจช่วยครับ
2: นี่ไงอ้าวน้องฟิล์ม
1: ก็ชื่นชมน้องค่ะทั้งในเรื่องของความสู้ชีวิตแล้วก
2: ็
1: เรื่องของสุขภาพจิตด้วยเนี่ยค่ะหวังว่าวันนี้น้องจะทำได้อย่างที่น้องตั้งใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ได้ 50,000 บาทไปค่ะ
2: ไปที่พี่ตุ๋นครับเห็นภาพชีวิตน้องเขาเป็นไงบ้างครับ
4: ก็แพรลี่เป็นคนที่มี mindset ที่ดีแบ่งแยกจัดการเรียนกิจกรรมและสิ่งที่เราทำเสริมคือเรื่องรายได้ที่เราต้องทำเพิ่มเข้ามาพวกเราทุกคนในที่นี้คงจะรวบรวมพลังใจช่วยน้องแพรลี่ให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยในวันนี้ก่อนแล้วในอนาคตเรามาติดตามกันดูอีกทีครับ
2: ความฝันย้ำอีกทีครับ
1: อยากเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะ
2: เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเก่งจริง
5: ชิงค่าเทอม
0: อยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยวัดกันที่เกมนี้ก่อนเลยพอพึ่งพอช้างรอจุฬาพออ่างตัวไหนไม่ใช่ตัวสะกดครับ
1: พอพึ่งค่ะ
0: ไม่ใช่ครับ
6: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
7: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
6: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
6: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
9: 2,553
8: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
9: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
10: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
11: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
12: เอา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องแพรรี่ที่ในวันนี้หอบเอาความรู้วิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์มาสู้น้องแพรรี่จะคว้าค่าเทอมสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน
2: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเอาใจช่วยน้องแพรรี่จากยโสธร
3: ครับ
2: เกมแรกครับคุณแชมป์ครับ
3: เกมแรกนะครับอุ่นเครื่องกันด้วยวิชาภาษาไทยก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยวัดกันที่เกมนี้ก่อนเลยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยแบบครอบจักรวาลเลยนะ
4: ครอบจักรวาล
1: เกมที่1ภาษาไทย3วิในการชิงค่าเทอมของน้องแพรรี่วันนี้ด่านแรกเราจะเริ่มด้วยการวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาไทยแบบครอบจักรวาลเพราะจะรวมแทบทั้งหมดของเกรดภาษาไทยไว้แต่จะมาทดสอบแบบง่ายๆคงไม่ได้เพราะเกมนี้เรามีเวลาให้คิดในแต่ละข้อเพียง3วินาทีเท่านั้นซึ่งน้องแพรรี่จะต้องเล่นทั้งหมด15ข้อข้อละ 1,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 15,000 บาท
3: เข้าใจกติกานะครับถ้าฟังคำถามไม่ชัดให้พี่แชมป์อ่านให้ฟังอีกรอบได้นะครับ
5: ค่ะ
3: และนี่คือคำถามในข้อแรกครับบวชพระแต่งงานคลอดบุตรเผาศพคำใดเป็นภาษาทางการครับ
5: บวชพระคลอดบุตรเผาศพคลอดบุตรค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: ภาษาทางการนะคลอดบุตรภาษาชาวบ้านออกลูก
3: แล้วถ้าบวชพระล่ะ
5: บวชพระนะคะเป็นยังไม่ใช่ภาษาทางการค่ะเพราะว่าถ้าบวชพระจริงๆต้องใช้คำว่าอุปสมบทค่ะ
2: อุปสมบท
3: เอ้าข้อแรกผ่านไปนะครับประมาณนี้นะ3วินาทีในการคิดมั่นใจก็ตอบออกมาเลยนะครับไปต่อในข้อที่2นะครับพอพึ่งพอช้างรอจุราพออ่างตัวไหนไม่ใช่ตัวสะกดครับ
5: พอพึ่งค่ะ
3: ไม่ใช่ครับ
5: พออ่างค่ะต้องรับ
2: ยังไงคะยังไง
3: ยังไงยังไงเอาให้เคลียร์นะ
5: ค่ะตัวออ่างนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเพราะว่าเป็นสระในภาษาไทยค่ะก็คือสระออนั่นเองค่ะ
2: ต่อพี่แชม
3: ป์ฟังคำถามดีๆนะครับไปต่อข้อที่3นะครับสระตัวที่5คือตัวอะไรครับ
5: อุ
3: ไม่ใช่ครับ
5: อือค่ะสระอือค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: อือใจเย็นๆลูกใจเย็น
3: ๆข้อต่อไปข้อที่4นะครับน้องแพรรี่ครับคำถามคือกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมามีตัวสะกดกี่แม่ครับ
5: สองแม่ค่ะ
3: คือ
5: แม่เกยแล้วก็แม่เกิลค่ะ
3: ถูกต้องครับแล้วสองแม่ที่ตอบมาแม่เกยกับแม่เกิลนี่คือตรงไหนคำไหนบ้างครับ
5: กล้วยค่ะแล้วก็หิ้วค่ะ
3: ไปต่อนะครับข้อที่5นะครับน้องแพรรี่ครับคำราชาศัพท์ของหมอนคือพระเขนยและคำราชาศัพท์ของผู้คืออะไรครับ
5: พระยี่ผู้ค่ะ
3: ถูกต้องครับ5ข้อผ่านไปนะครับน้องแพรรี่ครับเหลืออีก10ข้อนะครับลุยกันต่อในข้อที่6ครับข้อที่6คำถามคือตั้งใจฟังดีๆนะครับวิวปาเต้ก๋วยจั๊บสัมมนาคำใดเป็นศัพท์บัญญัติครับ
5: สัมมนาค่ะ
3: ถูกต้องครับ
2: ยังไงฮะศัพท์บัญญัติ
5: บัญญัตินะคะก็คือครับนะคะที่บัญญัตินะคะมาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยของเราค่ะอย่างที่เห็นกันทุกวันนะคะคำว่าโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บัญญัตินะคะมาจากคำว่าเทเลวิชันค่ะค่ะส่วนคำว่าปาเต้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนค่ะค่ะวิวเป็นภาษาไทยแท
3: ้ข้อที่7นะครับน้องแพรรี่ครับพี่ธงเป็นคนฉลาดใครๆก็บอกว่าหัวใสคำใดเป็นคำประสงค์ครับ
5: เป็นคนฉลาดใครๆก็บอกว่าหัวใสใช่ไหมคะหัวใสค่ะ
3: ถูกต้อง

0: ยังไงฮะอธิบายเพิ่มเติมเลยฮะ
1: คำประสงค์นะคะคำประสงค์นะคะเกิดจากคำมูลสองคำนะคะต้องเริ่มตั้งแต่คำมูลค่ะคำมูลนะคะก็คือคำดั้งเดิมค่ะมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคำประสงค์นะคะก็จะนำคำมูลสองคำนะคะมารวมกันค่ะให้เกิดเป็นคำความหมาย

0: ว่านางพิมพิลาไลค่ะคนที่2นะคะก็คือนางสายทองค่ะเป็นพี่เลี้ยงของนางวันทองค่ะ
1: ได้พี่เลี้ยงด้วยเหรอ
0: ใช่คนที่3นะคะก็คือนางดาวทองค่ะได้เมื่อไปตีเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็คนที่4ค่ะก็คือนางบัวครีค่ะได้จากการนะคะไปตามหาของวิเศษ3อย่างค่ะนั่นก็คือดาบฟ้าฟื้นม้าสีหมอกนะคะแล้วก็กุมารทองค่ะได้กุมารทองจากลูกของนางบัวครีค่ะส่วนนะคะนางแก้วกริยานะคะก็คือเมียคนสุดท้ายค่ะที่ขุนแผนนะคะขโมยขึ้นบ้านขุนช้างค่ะอยากจะไปหานางวันทองค่ะแต่ว่าเข้าผิดห้องค่ะไปเข้าห้องนางแก้วกิริยาค่ะก็เลยได้นางแก้วกิริยาเป็นเมียลูกของนางแก้วกิริยาก็เลยชื่อว่าพายชุมพลค่ะ
1: สอนนักเรียนเอาสุภาพคนนี้นะลูกนะเดี๋ยวนักเรียนสอบตกเลย
2: ก็เขากลัวตอบไม่ทัน3วินาทีของคุณแชมป
1: ์อธิบายช้าได้อ
0: ธิบายไม่จับเวลาใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่จับไม่จับไม่จับอธิบายได้นานเลยลูกแต่ขอคำตอบภายใน3วินาทีนะข้อที่9รู้จักม้านิลมังกรไหมครับม้านิลมังกรมีหางเหมือนสัตว์ชนิดใดครับ
0: หน้าค่ะ
1: ถูกต้องครับเป็นยังไง
0: ม้านิลมังกรนะคะตามที่สุนทรภู่นะคะบรรยายไว้นะคะในบทกลอนของพระองค์นะคะก็คือกินคนผู้ปูป่าหญ้าใบไม้มันทำได้หลายอย่างมันทำได้หลายเล่ห์อ้ายเดรัจฉานเขี้ยวเป็นเพชรกริดเป็นนินลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนค่ะก็คือบรรยายลักษณะของม้านิลมังกรไว้ว่าค่ะว่าเขี้ยวนะคะเป็นเพชรกริดเป็นนินค่ะลิ้นเป็นปานค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเอาอาวุธไหนๆนะคะมาฟันฟาดก็ไม่เป็นอันตรายค่ะแล้วก็กินได้หลายอย่างด้วยค่ะส่วนหางเป็นนั่งนะคะก็เป็นอีกลักษณะนึงที่ไม่ได้บรรยายไว้ในกลอนค่ะ
1: โอ้เมาอย่างกลับไปเห็นตัวจริงมาเลยนะโอ้เห็นภาพเลยนะครับ
3: ครับ
1: ไปต่อครับข้อที่10แล้วครับลักษณะนามของรอยด่างคือ
0: ดวงค่ะ
1: ถูกต้องครับ
4: ดวงเหร
1: อ10ข้อผ่านไปครับเหลืออีก5ข้อเท่านั้นครับเอาให้ถูกหมดทุกข้อนะครับถึงจะได้ 15,000 บาทข้อที่11ครับจอจานมอม้าพอพึ่งพอพานลอลิงพยัญชนะใดเป็นพยัญชนะเสียงสูงครับ
0: พอพึ่งค่ะ
1: ถูกต้องครับ
3: ยังไงครับอธิบาย
0: ค่ะอักษรสูงนะคะมี11ตัวค่ะถ้าเป็นสูตรในการจำนะคะก็แล้วแต่คุณครูจำค่ะแต่ว่าถ้าหนูจำนะคะหนูก็จะจำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้เศรษฐีของฉันค่ะผีก็ขอพึ่งพอดี
1: เอาผ่านไปแล้วทั้งหมด11ข้อนะครับ
3: ครับ
1: ไปต่อข้อที่12นะครับไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังมีคำตายกี่คำครับ
0: ไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังไม่มี
1: คำว่าตาย
0: ไม่มี
1: ถูกต้องครับ
2: เฮ้ยหลอกไม่ว่
3: าคำว่าตายอ่ะคำว่าตายที่แชมพูดอ่ะไอ้หวังตายมันมีนะไอ้หวังตายแน่หวังไม่ใช่
0: เพราะว่าคำตายนะคะจะต้องสะกดด้วยแม่กบฏค่ะก็คือแม่กบแม่กดค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีตัวสะกดเป็นแม่กบฏนี้นะคะจะต้องผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะซึ่งเนี่ยก็มีอักษรเสียงยาวแล้วก็ไม่มีแม่ตัวสะกดที่เป็นแม่กบฏ
2: โอ้ย
3: คำว่าตายนี่ไม่มีเลย
0: ตายเป็นแม่เกยค่ะ
3: แม่เกย
0: ยอยักษ์ตัวสะกด
2: แม่เกย
3: ยอยักษ์
1: โอ้เอาต้องสมาธิดีๆนะครับ
3: ครับ
1: ลุยกันต่อครับข้อที่13ครับแชมป์ตื่นเต้นจนหัวใจเต้นตุบตุบใช้โวหารชนิดใดครับ
0: อัติพจน์ค่ะกล่าวเกิน
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: สัจพจน์
1: ถูกต้องครับ
3: คืออะไรอธิบายหน่อย
0: ค่ะโวหารในภาษาไทยเรานะคะมีอยู่เยอะเลยค่ะสัจพจน์นะคะก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติค่ะเต้นตุบตุบตุบก็เรียนเสียงธรรมชาติก็เลยเป็นสัทพจน์ค่ะ
1: ไปต่อข้อที่14นะครับคำว่าโน้ตเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดครับ
0: โน้ตไมตรีค่ะ
1: ถูกต้องครับเสียงตรี
0: ค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยของเรานะคะมีอยู่5เสียงค่ะแต่ว่ามีอยู่แค่4รูปค่ะเสียงแรกนะคะก็คือเสียงสามัญค่ะเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาค่ะถึงแม้อาจจะเป็นรูปโทนะคะอย่างเช่นคำว่าโน้ตเนี่ยค่ะสะกดด้วยไม้โทนะคะแต่ว่าเป็นเสียงตรีค่ะ
1: รูปกับเสียงอาจจะไม่ต้องตรงกันก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่15ในเกมแรกนี้นะครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับสำคัญมากๆข้อนี้ถ้าถูกรับไปก่อน 15,000 นะครับหนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีนคือใครครับ
0: ชื่อเปรย์ค่ะ

0: ต้องครับ
1: จากเรื่องจากเรื่อง
2: ค่ะชีเปื่อยนะคะก็คือคนที่อยากได้ม้านิมังกรแล้วก็ไม้เท้าของสุสาครค่ะชีเปื่อยผู้นี้นะคะสุนทรภู่นะคะได้บรรยายนะคะในบทกลอนของพระองค์นะคะว่าประหลาดใจใยหนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศีลหนวดถึงเข่าเข่าถึงนมผมถึงตีนฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ทีค่ะ
3: เอาเกมแรกนี้ตอบถูกทั้งหมด15ข้อนะครับรับไปก่อน 15,000 บาทครับ
1: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับเกมที่2เกมที่3แจ็คพอตจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงครับเธ
3: อนี่คือเกมแกะดำครับ
4: มาอีกแล้ว
3: โอ้ยตอบไวมากเลย
4: ใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อนดูให้ดีดูให้ดี
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เทวดา
7: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กตั้งเด็กไว้อะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
5: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: นุษย์ศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: กับการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองและครอบครัวของน้องแครีที่มากับวิชาท้าถนัดยาวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 15,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากจะทวีคูณน้องแครีจะคว้ากระเจ้าไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
3: กลับเข้าสู่เก่งจริงๆเข้าเทอมครับโอ้โหกำลังสนุกสนานนะครับวันนี้เก่งจริงๆเข้าเทอมสู้ต่อนะลูก
4: สู้ค่ะ
3: ฝากอะไรถึงแม่ใหญ่ดูอยู่กับหลวงพ่อดูอยู่พ่อจังหน่อย
4: หนูสิสื่อเด้อ
3: เกมที่2คุณแชมป
5: ์ครับเกมที่2นะครับคือเกมแกะดำครับ
6: มาอีกแล้ว
2: เกมที่2แกะดำอยู่ไหนเกมที่2ในวันนี้จะเกี่ยวกับวิชาสังคมศาสตร์ซึ่งวิชาสังคมศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องภูมิศาสตร์วัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เกมนี้น้องแฮร์รี่จะต้องใช้การวิเคราะห์หาความต่างของสิ่งที่อยู่ในโจทย์แต่ละข้อว่าสิ่งใดเป็นแกะดำที่ต่างจากเพื่อนต้องหาออกมาให้ได้หากไม่รู้จริงมีโอกาสพลาดได้มีทั้งหมด3ข้อมูลค่าข้อละ 5,000 บาทถ้าตอบถูกทั้งหมดก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท
5: มีทั้งหมด3ข้อข้อละ 5,000 นะครับ
3: โอ้โห 15,000
5: ถ้าตอบถูกหมดทุกข้อ

0: กมนี้ก็รับไปอีก 15,000 บาทครับกติกาง่ายๆเลยหาอะไรที่มันแตกต่างจากพวกให้เจอนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือข้อแรกครับนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแก้วนายทองดีฟันขาวนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่ครับ
1: นายทองดีฟันขาวค่ะ
2: ตอบไวมากเลย
3: ลูกใจเย็นก่อน
0: ตอบไวมากเลย
3: ดูให้ดีดูให้ด
4: ีนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแก้วนายทองดีฟันขาวนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่
0: จะตอบเลยไหมครับแกะดำที่น้องแพรรี่หาเจอคือ
1: นายทองดีฟันขาวค่ะ
0: นายทองดีฟันขาวและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: นี่คำว่าทองเอามาหลอกเขาไม่ได้เลยนะ
1: ข้อที่เป็นแกะดำนะคะก็คือนายทองดีฟันขาวค่ะนายทองดีฟันขาวนะคะหรือพระยาพิชัยดาบหักค่ะรับราชการนะคะอยู่ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะค่ะคานั้นนะคะเมื่อพม่านะคะมารบนะคะพระยาพิชัยนะคะก็ไปออกรบจนชนะค่ะถือดาบสองข้างนะคะรบจนดาบหักนะคะไปหนึ่งข้างก็คือข้างขวาค่ะจนได้นำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าพระยาพิชัยดาบหักค่ะค่ะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะอยู่ที่หมู่บ้านบางระจันนะคะนายจันหนวดเขี้ยวเนี่ยชอบไว้หนวดค่ะทุกคนก็เลยเรียกว่านายจันหนวดเขี้ยวเพราะว่าไว้หนวดนั่นเองค่ะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะจะมีหน้าที่นะคะเป็นครูฝึกสอนแล้วออกดาบอะไรประมาณนี้ค่ะนายทองแก้วนะคะเป็นชาวบ้านอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญค่ะหลังจากที่พม่าตีเมืองชนะนะคะก็นายทองแก้วก็เลยพาชาวบ้านนะคะมาอยู่ที่บ้านบางระจันค่ะนายทองเหม็นนะคะลักษณะของนายทองเหม็นนะคะจะเป็นคนที่ชอบดื่มสุราค่ะแล้วก็ชอบขี่กระบือนะคะวันหนึ่งนะคะดื่มสุราจนเมาจนไปตะลุยค่ายพม่านะคะก็เสียชีวิตแล้วก็นายทองแสงใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นำมากเพราะว่าเป็นผู้คิดนะคะให้ตั้งแยกค่ายออกเป็นอีกค่ายหนึ่งค่ะเพื่อล่อพม่าค่ะ
0: สี่ชื่ออยู่ในบางระจัน
1: มีชนชาวบ้านบางระจ
0: ัน ชื่อไม่เกี่ยวกันเลย
4: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไปต่อในข้อที่2นะครับหาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำเงื่อนไขเดิมนะครับและนี่คือโจทย์ข้อที่2ครับเจ้าพระยาชัยยานุภาพเจ้าพระยายมราชเจ้าพระยามหาเสนาและเจ้าพระยาจักรีครับ
1: เจ้าพระยาชัยยานุภาพค่ะ
3: เร็วอีกแล้วนะ
4: โอ้ดูอีกทีลูก
3: ดูดีๆดูดีๆอีกทีนึง
0: ให้ชัวร์นะไม่มี3วินะเกมนี
3: ้คิดได้คิดได้เกมแกะดำที่เขาซ่อนอะไรไว้หลายซับหลายซ้อนนะอย่าไปไว้ใจเขานะ
0: แกะดำคือ
1: เจ้าพญาชัยยานุภาพ
0: ทำไมถึงตอบข้อนี้ครับ
1: เพราะว่าเจ้าพญายมราชนะคะเจ้าพญามหาเสนาเจ้าพญาจักรีค่ะเป็นชื่อนะคะของขุนหลวงต่างๆค่ะแต่ว่าเจ้าพญาชัยนานุภาพนะคะเป็นชื่อช้างของพระนเรศวรค่ะ
3: ชื่อคนกับชื่อช้าง
0: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นไปตามที่น้องแพรรี่อธิบายเลยนะครับ
3: เป๊ะ
0: ถ้าแบ่งหมวดหมู่ก็เป็นชื่อของคนกับชื่อของช้างนั่นเอง
3: ก็เป็นตำแหน่งของคุณนางสมัยโบราณนะ
4: ครับผม
1: เจ้าพญาชัยยานุภาพนะคะเป็นช้างของพระนเรศวรค่ะเมื่อครั้นนะคะพระองค์จะไปออกรบศึกยุทธหัตถีค่ะกับพระมหาอุปราชาค่ะพระมหาอุปราชานะคะเป็นลูกของพระเจ้านันทบุเรงค่ะในฝ่ายตอนนั้นนะคะเป็นการศึกทำยุทธหัตถีค่ะก็คือการทำศึกบนหลังช้างค่ะเจ้าพญาชัยยานุภาพนะคะเป็นช้างนะคะที่ไม่ได้มีลักษณะดีค่ะเพราะว่าช้างนะคะทางพระมหาอุปราชาชื่อว่าช้างพัทธกอค่ะมีรูปร่างที่ใหญ่ซึ่งเจ้าพญาชัยยานุภาพมีรูปร่างที่เล็กค่ะไม่สู้กับเจ้าพญาช้างพัทธกอของพระมหาอุปราชาค่ะแต่ว่าในชัยชนะครั้งนี้นะคะพระนเรศวรชนะค่ะเพราะว่าพระนเรศวรนะคะใช้พระแสงของ

0: แล้วค่ะฟาดไปที่พระมหาอุปราชานะคะจนขาดจากพระอังศานะคะเลยจนมาถึงเอวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเจ้าพระยาชยานุภาพค่ะก็ได้ชื่อใหม่เป็นเจ้าพระยาปราบหงสาค่ะ
1: มีชื่อหลังสำเร็จศึกด้วย
2: ครับเอาต่อคุณแชมป
1: ์ไปต่อในข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายสำหรับเกมนี้แล้วนะครับน้องแพรรี่ครับหาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำและนี่คือโจทย์ข้อที่3ครับเสือทยานชนทองบ้าบินสุขีทองเมืองนารายสังหารสุดเตร็ดไตรจักรครับ
0: นารายสังหารค่ะ
1: โอ้โหแยกยังไงครับเนี่ยอะไรคือแกะดำครับแยกยังไงฮะ
0: นารายสังหารนะคะเป็นชื่อปืนใหญ่ค่ะแต่ว่าเสือทยานชนทองบ้าบินสุขีพครองเมืองคุดเตร็ดใจจักรค่ะเป็นชื่อเรือค่ะ
1: ข้อนี้ตอบถูกเท่ากับว่าเกมที่2รับไปอีก 15,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ข้อนี้ถูกเท่ากับว่า2เกมรับไปก่อน 30,000 บาทนะครับและคำตอบที่น้องแพรรี่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เอาอยากฟังอธิบายอยากฟังอธิบาย
0: ค่ะนารายสังหารนะคะเป็นชื่อปืนใหญ่ค่ะที่รัชกาลที่1 นะคะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะได้ให้จัดทําขึ้นค่ะตอนนั้นนะคะมีสงครามเกล้าทัพค่ะแต่ว่าหลังจบแล้วนะคะสงครามกับพม่า ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆค่ะรัชกาลที่1 นะคะก็เลยโปรดนะคะอยากจะให้ทรงสร้างนะคะปืนใหญ่เพื่อมาป้องกันแล้วก็ป้องกันพระนครแล้วก็รักษาพระองค์เองค่ะนารายสังหารนี้นะคะก็ยังมีปืนอีก6กระบอกที่สร้างมาด้วยกันค่ะปืนสร้างออกมาเป็นคู่ๆกันเลยนะคะอีกปืนนึงก็คือมารปลัยไหวอรนพค่ะมารปลัยนะคะเป็นปืนที่มีลำกล้องยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็อีส่วนปราบจักรวาลพาการผ่านโลกค่ะปืน2ชนิดนี้นะคะมีปืนลักษณะคล้ายปืนยุโรปค่ะแล้วก็ปืนคู่สุดท้ายนะคะพระพิรุณแสนหาพิพัสุธาหงายพระพิรุณแสนหาแล้วก็ปืนพิพัสุธาหงายนะคะมีความพิเศษคือจะสามารถยิงแบบ Howitzer ได้ค่ะการยิงแบบ Howitzer นะคะก็คือการยิงเป็นกระสุนโค้งค่ะ
1: แนววิถีโค้งตุ้มเอาเชิญต่อครับอธิบายต่อได้เลยฮะ
0: เรือเสือทยานชนนะคะก็มีคู่อีกค่ะคู่เรือค่ะก็คือเสือทยานชนเสือคำรณศิลป์ค่ะเรือ2คู่นี้นะคะวาดรูปลายค่ะเป็นรูปเสือสร้างนะคะคล้ายๆกับเรือรบค่ะหรือจะเรียกอีกเรือหนึ่งว่าเรือพิฆาตก็ได้ค่ะเรือทองบ้าบินนะคะก็มีอีกชื่อหนึ่งเป็นคู่ครองจองค่ะก็คือทองขวานฟ้าทองบ้าบินเรือ2ลำนี้นะคะจะออกก่อนค่ะก็คือจะเป็นเรือที่นำหน้าเรือพระที่นั่งค่ะแล้วก็สุขีพครองเมืองก็มีค่ะสุขีพครองเมืองมีชื่อคู่ของเรือก็คือพาลีลังทวีปสุขีพครองเมืองค่ะเป็นเรือนะคะรูปคุดแล้วก็รูปสุขีพแล้วก็รูปพาลีค่ะเป็นเรือที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ค่ะเพราะว่าชื่อเรือชื่อของสุขีพก็พาลีก็คือได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะก็เลยเป็นเรือรูปโขนรูปเรือก็เลยเป็นรูปสัตว์ในนิยายเรื่องรามเกียรติ์ค่ะแล้วก็คุดเหินเห็ดคุดเตตไตรจักรค่ะก็สร้างสมัยรัชกาลที่1พร้อมกับเรือสุขีพแล้วก็เรือพาลีค่ะ
1: เอาเกมนี้ตอบถูกหมดทุกข้อนะครับรับไปอีก 15,000 บาทครับเท่ากับว่าตอนนี้มีเงินสะสม2เกมผ่านไป 30,000 บาทครับ
3: โอ้ย 30,000 แล้วแพรรี่จากยะโสธรจะทำสำเร็จหรือไม่พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ
1: 7เหตุการณ์นะครับในอดีตนะครับช่วยเรียงลำดับให้เราที
4: บางอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ
1: ใช่
4: คืออะไรอ่ะ
5: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด

0: ดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
2: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
7: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
8: กีฬาโอ้ย
9: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
10: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
11: คิดถึงเขาสิ
9: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
11: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
12: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
9: พี่สามไปได้แล้วครับ
13: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
14: กลับไปสู่การต่อสู้เพื่อสานฝันการเป็นครูและความหวังที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวของน้องแพรรี่ตอนนี้ฟาดาสุดหินในวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไปได้แล้ว2เกมและสะสมค่าเทอมไปได้แล้ว 30,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับการปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องแพรรี่จะพิชิตทุนการศึกษา 50,000 บาทไปได้หรือไม่ส่งแรงใจแรงเชียร์และลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
15: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องแพรรี่นะครับจากยโสธรนะครับ
16: เกมสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของวิชาสังคมศึกษากันบ้างเกมนี้ครับเราจะมี7เหตุการณ์สำคัญสำคัญในอดีตนะครับให้น้องแพรรี่ช่วยเรียงลำดับให้เราทีว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
14: เกมที่3เรียงลำดับเหตุการณ์เกมสุดท้ายในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของไทยแต่จะมีความยากทวีคูณเป็นเท่าตัวเพราะเราจะย้อนกลับไปสู่อดีตหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งประเทศไทยของเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายโดยเกมนี้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยต่างๆทั้งหมด7เหตุการณ์น้องแพรรี่จะต้องวิเคราะห์และเรียงลำดับตามการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องทั้งหมดให้ได้ถ้าทำได้รับค่าเทอมไปเลย 20,000 บาท
16: 7เหตุการณ์นะครับในอดีตนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่แชมป์จะอ่านให้ฟังทีละเหตุการณ์น้องแพรรี่มีหน้าที่ในการเรียงลำดับจากก่อนไปหลัง
15: ครับ
16: เหตุการณ์แรกนะครับหล่อพระพุทธรูปหุ้มทองคำหนัก286ชั่ง
17: อะไรอ่ะ
15: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
17: อะไรอ่ะ
16: ลองเรียงลำดับดูนะครับและเหตุการณ์ที่2นะครับโกสาปานไปฝรั่งเศสเหตุการณ์ที่3นะครับหลานเจงกิสผ่านส่งพูดมาเหตุการณ์ที่4นะครับพระราชสมภพกลางทุ่งนาครับเหตุการณ์ที่5ครับโกษาเหล็กตายเหตุการณ์ที่6นะครับรู้จักปืนไฟครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสและเหตุการณ์ที่7ทองกีบม้าแต่งงานครับ
15: โอ้ยากจัง
16: เจ็ดเหตุการณ์นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เรียงอะไรมาให้นะครับ
15: ครับ
16: น้องแพรรี่มีหน้าที่ในการเรียงลำดับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไปหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับ
15: ผมว่าอาจารย์ชดน่าจะได้นะเก่งภาษาไทยอาจารย์นะ
17: คือก็จำได้บางเหตุการณ์พี่แต่ว่าบางอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ
16: ใช
17: ่เออคืออะไรอ่ะ
18: หล่อพระพุทธรูปนี่น่าจะประมาณพระ รามาธิบดีที่2ค่ะโกษาปานไปฝรั่งเศสสมเด็จพระนารายณ์ค่ะหลานเจงกิสขันส่งทูตมาอันนี้น่าจะแต่สมัยสุโขทัยค่ะพระราชสมภพกลางทุ่งนาอันนี้เป็นพระบรมไตรโลกนาถค่ะโกษาเหล็กไตก็เป็นสมเด็จพระนารายณ์ค่ะรู้จักปืนไฟครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสอันนี้เป็นพระชัยราชาธิราชค่ะเขาทองขี่ม้าแต่งงานอันนี้เป็นสมัยพระนารายณ์เหมือนกันค่ะ
16: โอ้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกสมัยพระนารายณ์มีประมาณ3เหตุการณ
17: ์ก็ต้องมาเรียน
16: ต้องมาเรียนให้ถูก
17: ว่าไหนเก
16: ิดก่อน
15: เรียงยุคให้ถูกเรียงเหตุการณ์ให้ถูก
16: โอ้ค่อยๆนะค่อยฮะค่ะนี่คืออะไร
17: เย็นเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเลี้ยมต้องเลี้ยงให้ถูกมันพิมพ์ผิดหมดเลยนะลูกเอ้ย
15: เอามา
16: เอาให้ชัวร์นะครับถ้าน้องแพรรี่พร้อมแล้วค่อยๆไล่มาทีละเหตุการณ์เลยเชิญครับ
18: หลานเจงกิสผ่านส่งทูตมาลำดับที่1ค่ะพ.ศ.1825
17: เฮ้ยรู้พ.ศ.ด้วย
18: ค่ะลำดับที่2นะครับเพราะพระราชสมภพกลางทุ่งนาก็คือพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ.1974ค่ะลำดับที่3นะคะหล่อพระพุทธรูปหุ้มทองคำหนัก286ชั่งพ.ศ.2043ลำดับที่4นะคะรู้จักปืนไฟครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสพ.ศ.2081
16: ลำดับต่อไปลำดับที่5ครับ
18: ท้าวทองกีบม้าแต่งงานค่ะพ.ศ. 2225แล้วก็
16: ลำดับที่6ครับ
18: โกษาเหล็กตายค่ะพ.ศ. 2226แล้วก็โกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะพ.ศ. 2229
16: พี่แชมป์ให้ทบทวนคำตอบอีก1ครั้งก่อนที่จะยืนยันคำตอบสุดท้ายนะครับยืนยันคำตอบที่ตอบมาใช่ไหมครับ
18: ค่ะ
16: ลำดับที่หนึ่งนะครับน้องแพรรี่ตอบว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลานเจงกิสข่านส่งทูตมาประเทศไทยใช่ไหมครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
18: หลานเจงกิสค่ะนะคะส่งทูตมาประเทศไทยครั้งแรกนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแต่ว่าทูตนะคะก็มาไม่ถึงไทยค่ะ เพราะว่าอาณาจักรจามปานะคะก็โดนทหารพุกามฆ่าเสียก่อนค่ะฉะนั้นก็ไม่มีใครมาถึงสุโขทัยเลยค่ะทูตที่มานะคะชื่อว่าเหอจื่อจื้อค่ะ
16: เอาลำดับแรกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันต่อในลำดับที่2นะครับเหตุการณ์ที่2ที่น้องแพรรี่ตอบมานั่นก็คือพระราชสมภพกลางทุ่งนานะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับถูกต้องครับคืออะไรครับพระราชสมภพกลางทุ่งนาครับ
18: คือกษัตริย์หรือว่าลูกของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะคะส่วนมากก็จะเกิดในพระราชวังใช่ไหมคะแต่ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะพระองค์นะคะพระราชสมภพที่กลางทุ่งนาค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะพระบรมราชาธิราชนะคะหรือว่าพ่อของพระบรมไตรโลกนาถนะคะกำลังจะไปตีเขมรค่ะก็เลยไปตั้งพับพานะคะอยู่ที่ทุ่งอุทัยค่ะหรือว่าทุ่งหันตรานะคะเป็นทุ่งนาหลวงค่ะไว้สำหรับนะคะรวมพลประกอบราชพิธีต่างๆหรือว่าเอาไว้ฝึกทหารนะคะเสด็จแม่นะคะของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะทรงคลอดพระบรมไตรโลกนาถอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะมีนะคะโครงในยวนพ่ายเขียนไว้ด้วยค่ะว่าแถลงปางพม่าท้ายสมภพท่านนาแดนตำบลพระอุทัยทุ่งกว้างก็ในตอนนี้นะคะทุ่งอุทัยหรือว่าทุ่งหันตราค่ะก็ได้สร้างนะคะเป็นอนุสรณ์นะคะแสดงแห่งความจงรักภักดีนะคะอยู่ที่ตำบลหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในพ.ศ.นี้นะคะเป็นพ.ศ. 1974ค่ะ
16: ไปต่อนะลุ้นกันต่อนะครับในเหตุการณ์ที่3นะครับน้องแพรรี่ตอบว่าหล่อพระพุทธรูปหุ้มทองคำน้ำหนัก286ชั่งนะครับและข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับช่วยอธิบายด้วยครับ
18: ค่ะหล่อพระพุทธรูปหุ้มทองคำ286ชั่งนะคะพระพุทธรูปที่ว่านี้นะคะก็คือพระศรีสันเพชรค่ะซึ่งผู้ให้ประดิษฐ์นะคะนั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะหรือว่าลูกชายของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะให้สร้างนะคะพระพุทธรูปหุ้มทองคำ286ชั่งนะคะแล้วก็สูง9วาค่ะ286ชั่งนะคะในปัจจุบันก็ประมาณ171กิโลกรัมค่ะพระพุทธรูปในตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเรื่องลือไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปยืนสูงสุดในสมัยนั้นนะคะ
16: ไปต่อนะครับข้อที่4นะครับน้องแพรรี่นะครับตอบว่าลำดับที่4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรู้จักปืนไฟครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ขอคำอธิบายแบบสั้นๆหน่อย
18: ปืนไฟครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสนะคะพ.ศ. 2081ค่ะคลานั้นนะคะพระเจ้าตะเวงชเวตี้ของทางพม่านะคะมาตีเอาเมืองเชียงการไปค่ะเมืองเชียงการนะคะเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วในตอนนั้นนะคะปกครองโดยพระชัยราชาธิราชค่ะพระชัยราชาธิราชก็เลยต้องการที่จะตีเอาเมืองเชียงการกลับคืนมาค่ะในครานั้นนะคะชาวโปรตุเกสมาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นชาติที่รู้จักปืนไฟค่ะพระองค์ก็เลยออกให้ชาวโปรตุเกสนะคะร่วมรบไปด้วยค่ะในครานั้นนะคะร่วมรบชนะค่ะพระชัยราชาธิราชนะคะก็เลยนะคะประทานที่ดินนะคะที่ดินเหนือคลองเตยนะคะให้กับชาวโปรตุเกสไว้ตั้งที่อยู่ที่บ้านแล้วก็มีการสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนี้ด้วยค่ะ
16: 4เหตุการณ์ผ่านไปนะครับเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับลุ้นกันต่อในเหตุการณ์ที่5นะครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้อีก 20,000 บาทนะครับเหตุการณ์ที่5น้องแพรรี่ตอบว่าทองกีบม้าแต่งงานและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
18: เท้าทองกีบม้านะคะหรือว่าทองกีบม้านะคะเป็นราชินีขนมไทยค่ะสมรสกับนะคะพระยาวิชัยเยนค่ะก็แต่งงานนะคะในพ.ศ. 2225ค่ะ
16: 5ข้อผ่านไปแล้วครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปลำดับที่6ถ้าถูกนั่นหมายความว่าเกมนี้ถูกหมดทุกลำดับนะครับลำดับที่7ก็ต้องถูกไปด้วยลำดับที่6น้องแพรรี่ตอบว่าเป็นเหตุการณ์ที่โกษาเหล็กตายนะครับและลำดับที่7โกษาปานไปฝรั่งเศสและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกกับยะโสธรพร้อมเงิน 50,000 บาทนะครับและคำตอบที่น้องแพรรี่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ลำดับที่6โกษาเหล็กตายและลำดับที่7โกษาปานไปฝรั่งเศสเชิญอธิบายเพิ่มเติมเลยครับ
18: ค่ะโกษาเหล็กนะคะก็เป็นพี่ชายของโกษาปานเนี่ยนะคะโกษาเหล็กนะคะตายในพุทธศักราชนะคะ2226ในสมัยพระนารายณ์นะคะก็ที่สาเหตุที่โกษาเหล็กตายนะคะเพราะว่าโกษาเหล็กนะคะรับสินบนจากไพร่ผู้ที่ไม่ต้องการให้สร้างป้อมปราการนะคะจำนวน50ชั่งนะคะอยู่ประมาณ 4,000 บาทไทยค่ะค่ะแล้วก็โกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะโกษาปานเป็นน้องของโกษาเหล็กค่ะโกษาปานนะคะได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นทูตของทางกรุงศรีอยุธยานะคะเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวฝรั่งเศสนะคะในพ.ศ. 2229ค่ะ
16: โอ้ตอบถูกหมดเลยนะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับค่าเทอมจากเก่งจริงชิงค่าเทอมไป 50,000 บาท
15: ครับ จังไดล่ะฮะเนี่ยจังไดล่ะสิบอกอีหยังจะไม่ไง

0: หนูเฮ็ดได้แล้วเด้อ
1: เ
0: ย
1: ้
2: เอาคุณครูคุณครูคุณครู
0: หนูทำได้แล้วนะคะ
2: น้องพิมเป็นไงกับน้องเคลลี่
0: อันที่พิมเห็นชัดเลยคือน้องมีทักษะที่ดีมากๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจำการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจพิมก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งน้องได้เป็นแม่พิมของชาติจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยละค่ะ
2: ครับอ้าวพี่เก่งครับเชิญครับ
3: พี่ว่าทุกคนคงภูมิใจกับน้องในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคุณครูทุกๆคนในห้องส่งในวันนี้ก็คงจะเฝ้าติดตามและก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จกลับมาเป็นแม่พิมพ์อย่างที่พี่ฟิล์มว่าเพื่อให้เรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกเยอะๆเหมือนน้องแพรรี่ครับยินดีด้วยจ้ะ
2: คืออาจารย์แปงครับ
4: ถึงแม้ตอนนี้น้องแพรรี่อาจจะไม่ได้ยืนในจุดที่ดีที่สุดของชีวิตนะแต่ผมเชื่อเลยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าเรายังต้องเจอเรื่องราวในชีวิตอีกยาวไกลยินดีที่จะต้อนรับน้องแพรรี่เข้ามาเป็นครอบครัวของคนที่เรียกได้ว่าเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติอีกคนนึงนะครับ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
5: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
5: แล้วก็ต้องขอขอบคุณพิธีกรชายจากคอมมิตี้เซคันด์ด้วยครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะฮะกับพี่จอยยานินและผมยศรัชรุตครับ
4: วันนี้นะคะเช้าวันเสาร์หลายคนยังคงติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วม
5: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวได้มาอัปเดตพูดคุยกันค่ะแต่วันนี้10ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจหลายพื้นที่เนี่ยจัดงานอย่างคึกคักในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีฝนมารอต้อนรับเหมือนกัน
5: โอ้โหนี่คือคักหนักเลยนะ
4: นะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเองค่ะได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้ว
5: ครับ
4: นะบรรยากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อย
5: ใช่ครับ
4: แล้วลมค่อนข้างแรงด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทัดทานแรงศรัทธาของประชาชนต่างใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีค่ะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ปรากฏว่ามีฝนตกลงมานะแต่ว่าประชาชนก็รอค่ะรอจนฝนซาใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีกันแบบเนืองแน่นเลยโดยบรรยากาศบริเวณซอยภูธรถนนระนองก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะ
5: ครับ
4: นี่ค่ะประชาชนเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นถือศีลกินผัก9วัน9คืนชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะปีนี้คนเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา
5: เนี่ยบรรยากาศคึกคักมากนะ
4: ดูจากภาพ
5: ว่าแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ตาม
4: ใช่ค่ะสำหรับไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะของอาร์มจุ้ยตุ๋ยในปีนี้วันที่14ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีลุยไฟค่ะวันที่16ตุลาคมจะมีขบวนแห่พระรอบเมืองก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ในวันที่17ตุลาคมนะคะโดยใครที่จะไปร่วมขบวนอันนี้แนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะรวมถึงตรวจสอบเส้นทางด้วยเพราะอาจจะมีปิดถนนในบางจุดนี่คือบรรยากาศภูเก็ตนะคะขยับไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาบ้างคนเยอะไม่แพ้กันนะเขาก็เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมค่ะประชาชนร่วมกันใส่ชุดขาวร่วมพิธียกเสาโกเต็งอัญเชิญเทพประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตปีนี้เนี่ยไฮไลท์คือเขามีการจัดงานร่วมกับต่างประเทศด้วยนะเป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายจากมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็จีนค่ะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์เชิงท่องเที่ยวก็คาดว่าที่เบตงเนี่ยสำหรับเทศกาลกินเจน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมภาคอีสานบ้างขอนแก่นบรรยากาศเทศกาลกินเจที่โรงเจฮงเซียงตึงคึกคักเหมือนกันค่ะประชาชนร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์นะคะซึ่งก็ช่วยส่งเสริมเรื่องความเป็นสิริมงคลความดีงามความรุ่งเรืองโดยมีพิธีสำคัญตลอดทั้งวันที่12 15แล้วก็18ตุลาคมปิดท้าย19ตุลาคมด้วยพิธีส่งเทพเจ้า9พระองค์นะคะทางด้านของเจ้าอาวาสโรงเจเองก็เชิญชวนนะคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมพิธีได้ค่ะ
6: จังหวัดขอนแก่นเราก็จะมีโรงเจที่เดียวที่จะรับเสด็จองค์ท่าน9พระองค์นะคะ
7: ก็คือกินเจก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
6: ค่ะสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนและยิ่งเราได้มารับเสด็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นมงคลมากขึ้น
4: ปิดท้ายที่ชลบุรีดูบรรยากาศที่ชลบุรีผู้ว่าเองเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาตะเกียง9ดวงค่ะที่ศาลเจ้านาจาชาไทจื้อนะคะที่อ่างศิลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการแล้วนี่ยิ่งใหญ่มากและบรรยากาศคึกคักเลยค่ะมีม้าทรงนะคะแล้วก็มีพิธียกเสาโกเต็งด้วยทำจากไม้ไผ่สูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องเนาะก็เป็นความเชื่อว่าสื่อถึง36ชั้นฟ้าสำหรับงานกินเจที่ชลบุรีก็จะจัดต่อเนื่องยาวหน่อยนะคะที่นี่10วันเลยค่ะวันที่9ถึง19ตุลาคมและมีบริการอาหารเจแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะ
5: ครับผมนะฮะทีนี้เราสลับไปที่โคราชกันหน่อยครับในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่ค่อนข้างคึกคักใช่ไหมฮะ
4: ค่ะ
5: แต่ที่โคราชเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยนะฮะ คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันล้างท้องที
4: ่
5: เขาจะเริ่มกินกันก็คือตอนช่วงมื้อเย็นเป็นหลักแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามที่มูลนิธิแห่งนี้นะฮะคือมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานครับยืนยันว่าจะมีการนะฮะคือทำเป็นเหมือนโรงเจแจกอาหารเจเนี่ย3มื้อแน่นอนในทุกๆวันนะฮะแม้ว่าผักจะแพงแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับก็จะมีการทำแบบนี้เพื่อเป็นการทำบุญอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันภายใต้โครงการ1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะฮะอย่างที่บอกครับว่าราคาผักมันสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำอาหารเจนะฮะแต่ว่าประธานมูลนิธิออกมายืนยันชัดเจนครับว่าไม่ว่ายังไงก็จะมีการจัดเตรียมอาหารเจพร้อมกับของหวานและเครื่องดื่มให้กินฟรีเนี่ย3วันละ3รอบด้วยกันนะฮะก็คือ 7:30 11:00 แล้วก็17:00 นเนี่ยตามเวลาตามป้ายที่ปิดเอาไว้ที่บริเวณหน้ามูลนิธิเลยนะฮะเขาก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวโคราชแล้วก็พื้นที่รอบใกล้เนี่ยก็คือรอบข้างๆนะฮะก็ไปถือศีลกินเจกันได้ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือครับไปดูกันหน่อยครับกับเทศกาลกินเจที่ตลาดเทศบาล1พิษณุโลกนะฮะก็เริ่มมีแม่ค้าครับนำอาหารเจเนี่ยหลากหลายเมนูนะฮะมาวางขายกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ในช่วงของการกินล้างท้องในช่วงวันที่10นะฮะไปจนถึงวันที่18ตุลาแม่ค้าหลายคนบอกเลยบอกว่าช่วงนี้นะผักวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นแต่ก็ต้องปรับตัวก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างร้านของนางสาวพรทิพย์ครับที่เขาขายแกงถุงนะซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งแกงถุงอาหารเจแล้วก็มีก๋วยจั๊บด้วยบอกปีนี้เนี่ยคือแกงถุงราคาเดิมเนี่ย35 บาทหรือว่า3 ถุง 100เขาบอกว่ามันขายราคานี้ไม่ไหวจริงๆปีนี้ก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้นเป็นถุงละ40 บาทก๋วยจั๊บก็จะขายที่40 บาทเช่นเดียวกันครับ
8: ขาย3 ถุง 100ไม่ได้แล้วปีนี
9: ้ไม่ได้แล้ว
8: ไม่ได้แล้วต้องขาย40ค่ะเพราะมันขึ้นราคาหมดเลยปีนี้ต้องขอขาย40ค่ะสู้ไม่ไหวขายราคาเก่าตายแน่
9: แล้วก๋วยจั๊บล่ะครับ
8: 40 บาทเท่ากันหมดเลยค่ะ
9: ปีที่

0: ปีที่แล้วก็จะก็40แต่ว่ากับข้าวขาย3ถุง100ค่ะแต่วันนี้ปีนี้ขายไม่ได้แล้วกับข้าวอะค่ะ
1: คือส่วนใหญ่คือเขาบอกว่าก็ต้องยอมขายราคาเดิมน
2: ะ
1: เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จำเป็นจริงๆต้องขอปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยถุงละ5บาทคือขายถุงละ40บาทนะฮะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเพราะว่าทั้งผักทั้งวัตถุดิบต่างๆมันราคาสูงขึ้นก็เลยจำเป็นต้องมีการขอปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ
3: ผักมันก็ขึ้นอย่างขนมขึ้นหมดอะเนาะพวกขนุนพวกกระหล่ำพวกไออะไรนะพวกบรอกโคลี่พวกอะไรเนี่ยจะราคาจะปรับขึ้นหมดขึ้นช่องขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ขายเหมือนเดิมขายราคาเดิม
4: ถึงไม่ได้
3: เราขาย30ต้นทุนเดิม
4: ขายเท่าเดิมเหรอครับ
3: ค่ะ
4: โอ้แล้วปรับราคาได้ไหม
3: ก็พอได้นิดหน่อยแล้วก็อยากให้ลูกค้าทานไม่ค่อยส
4: ู
3: งเท
4: ่
3: าไหร่อ๋อ
4: แล้วนี้เราก็เลยต้องเน้นพวกโปรตีนเกษตรแทน
3: ใช่เพราะว่ามันราคาสูงขาดถึงหน่อยแล้วเขือเทศก็แพงถึงเมื่อก่อน80บาทตอนนี้150บาทก็ขึ้นเท่าตัว
1: อย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือราคาผักมันแพงขึ้นนะฮะเราไปเช็คราคาผักจากหน้าเว็บไซต์ของตลาดไทยข้อมูลเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะเนี่ยตามหน้าจอนะคุณผู้ชมครับผักชีลาวโลนึงเนี่ยอยู่ที่200ถึง220เลยนะฮะผักชีไทยก็ไม่แตกต่างกันเลยครับ180ถึง200บาทใบกะเพราหัวระพาต้นหอมนะฮะเนี่ยคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมราคามันปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยร้านค้าก็เลยจำเป็นต้องมีการขอปรับราคาในการขายอาหารเจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน
2: นะ
1: เข้าใจแหละเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วย
2: ใช่ค่ะทั้งปริมาณความต้องการใช้มันเยอะขึ้นช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยผลผลิตในตัวต้นทางก็จะน้อยลงด้วยราคาก็เลยสูงขึ้นพูดถึงน้ำแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเหมือนกันสำหรับระลอก2ฝนหนักนะคะในช่วงเดือนตุลาคม 10-13 ตุลาคมนี้หลายจังหวัดพี่น้องทั่วประเทศกำลังกังวลแล้วก็จับตาฝนระลอกนี้กันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะที่มีการแจ้งเตือนเริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชนะคะทางด้านของปภ.เองส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ค่ะแล้วภาพที่เห็นอยู่นี่ที่ทุ่งสงนะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว
1: ้น้ำเจิ่งแล้วนะ
2: น้ำเจิ่งถนนแล้วนะคะคือทางปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนว่าให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เนื่องจากว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่ตำบลปากแพรกตำบลชมายและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใครอยู่ในพื้นที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: ครับ
2: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตฝนตกหนักจริงๆค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนี่คือถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะ
1: ครับ
2: รถต้องใช้ความระมัดระวังคือตอนนี้น้ำรอการระบายหลายจุดเลยทั้งถนนบางกอกด้านหน้าโรงเรียนดาวรุ่งศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยและถนนเยาวราชเส้นทางมุ่งหน้าไปกวางตุ้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถเล็กด้วยนะคะขยับไปที่กรุงเทพปริมณฑลกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตกหนักเลยนะคะบริเวณแยกสุขสมานถนนลาดกระบังโอ้แล้วดูคราบน้ำบนถนนนะคะน้ำเนี่ยท่วมขังถนนหลายจุดเลยในขณะที่บางจุดก็ยังมีน้ำของเดิมอยู
1: ่
2: ยังไม่ลดเลยนะคะย่านของอารีเขตพญาไทบ้างด้วยความที่ฝนตกช่วงเย็นแล้วเป็นช่วงเลิกงานพอดีค่ะคือรถนอกจากติดแล้วคุณผู้ชมสังเกตกรวยสีส้มที่วาง
1: นี่โอ
2: ้ลมพัดปลิวเลยลมแรงมากดีนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่มาเนี่ยสามารถหลบได้ทันเนาะเดี๋ยวสักพักจะมีเจ้าหน้าที่จราจรก็มาเก็บออกไปค่ะส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครฝนก็ตกหนักตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นเลยค่ะทำให้ถนนเจษฎาวิถีมีน้ำท่วมขังนี่นะคะระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเขาบอกว่าตกตั้งแต่6โมงจนเกือบ2ทุ่มอะค
1: ่
2: ะระดับน้ำสูงจนเกือบจะถึงขอบฟุตบาท
1: โอ้โห
2: อุ้ยหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยเลยเจอฝนตั้งแต่เมื่อวานเย็นต่อเนื่องค่ำแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่7มาแล้วนะคะ10ถึง13ตุลาคมไทยจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงอย่าง10ตุลาคมค่ะคือวันนี้นะเฝ้าระวังเลยพี่น้องภาคเหนือตอนล่าง
1: อ
2: ีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันนี้จะเจอกับฝนหนักส่วนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ต้องระวังต่อคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่12 13ตุลาคม ฝนเขาจะย้ายไปค่ะจะไปตกหนักอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้นั่นเองนะคะ
1: ครับผมติดตามข่าวสารกันด้วยนะเสาร์อาทิตย์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันด้วยนะฮะระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ครับถือเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันด้วยไปติดตามพร้อมกันครับ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยซึมง่ายซึมไวซึมเร็วไม่ทิ้งคราบมันทาครีมแก้ปวดเมื่อยทั้งทีต้องลองทาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ที่ใครๆก็ติดใจใครได้ลองใช้ก็ชอบทั้งศิลปินนักแสดงใช้กันทั้งตึกปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นแขนขาเข่าคอบ่าไหล่ก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้อยากแนะนำให้ได้ลองใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีที่ GMMO Shopping ร่วมคิดค้นและพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และพัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบทั้งดอกกานพลูเทาเอ็นออนไพลน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆที่ผสมผสานกันไว้ใน1ขวดใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยมีวางจำหน่ายมากกว่า40สาขาทั่วประเทศใครที่มีอาการปวดเมื่อยต้องลองสิ่งนี้และคุณจะลืมอะไรเดิมๆจะใช้เองหรือเป็นของฝากให้คนที่คุณรักก็ได้กับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @GMM พยาพาลี
2: ทุกครั้งที่ปวดเมื่อยนึกถึงพยาพาลีนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเก่าเนี่ยยังไม่หายไปเลยนะคะอย่างภาพที่เห็นนี่คือที่เขตสะพานสูงชุมชนบอกทนน้ำท่วมมานาน15วันตอนนี้ต้องทำยังไงลุยน้ำออกไปทำงานสีน้ำเริ่มเปลี่ยนกลิ่นน้ำเริ่มมาแล้วนะคะยังไงก็หยุดงานไม่ได้ทำไมพื้นที่อื่นแห้งและตรงนี้ยังวิกฤตช่วงหน้าค่ะ
6: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
7: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
9: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
10: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
11: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้รวมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วย OK Herbal สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: OK Herbal
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่อัปปาเช
18: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
17: ่ I love อัปปาเช่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
19: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
20: ใช่
19: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาลุกเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
21: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
22: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
21: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
19: นิดเดียวไม่ต้อง
21: มันเป็นเนื้อครีม
19: ใช่เ
23: นี่
19: ยทาตรงน่องแบบพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
21: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
24: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
25: ทั้งหมด
26: รู้จักคนชื่อเมธปะ
27: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
26: เจอจังๆเลย
28: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
29: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
30: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
28: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
31: ี่เมาปะ
26: เมาอะไร
28: หึงเหรอ
32: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
33: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
34: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
35: ดู Max ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
36: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
37: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
36: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
38: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
39: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
0: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
1: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ในหลวงพระราชินีนะครับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าเมื่อเวลา 17:09 นวันที่9ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีความว่า
3: ปลื้มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจไปแล้วทำดีดีแล้วขอให้รักษาฝีมือไว้
4: สำหรับน้องเน้น

0: ได้แสดงความสามารถบนเวทีระดับนานาชาตินั้นเป็นหนึ่งช่องทางในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งด้านดนตรีความสามารถของเยาวชนและศักยภาพของคนไทยในการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะคะเมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้ตรวจความพร้อมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนจากทั้งหมด191ประเทศเลยนะคะ
1: ครับ
0: การเตรียมงานนะคะภาพรวมเมื่อวานนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ดีค่ะเรามีทั้งระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานสากลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นมีจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดเครื่องตรวจแบบเดินผ่าน19จุดแล้วก็มีการดูแลพื้นที่จัดการประชุมพื้นที่โรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเน้นแนวคิด Green Meeting ค่ะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันลดการใช้กระดาษการใช้พลาสติกและจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพไทยด้านดิจิทัลการรับมือสภาพภูมิอากาศและสุขภาพด้วยคุณเอกนิติเนี่ยเปรียบบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะเปรียบเหมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกเลยค่ะยิ่งใหญ่และสำคัญมากนะคะแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดประตูให้กับประเทศไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจการเงินและดึงดูดนักลงทุนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทั้งระหว่างและหลังการประชุมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะซึ่งสำคัญก็คือว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะนี่คุณผู้ชมครม.ก็ได้เคาะวันหยุดพิเศษออกมานะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีทั้งวันหยุดราชการกรณีพิเศษแล้วก็มีทั้ง work from home ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือนะก็ลองเช็คกันดีๆก่อนออกเดินทางนะคะ
1: แต่ย้ำว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะหยุดนะฮะก
0: ็
1: ลองเช็คบริษัทของตัวเองกันก่อนนะว่าหยุดหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาตรการอะไรรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนี้หรือไม่นะฮ
0: ะ
1: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับพาไปที่ชัยนาทกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มที่คลายลงครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองเริ่มมีการปรับลดการระบายน้ำลงนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงทันทีนะฮะ30ถึง40เซนด้วยกันซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาครับหลังจากที่มีการปรับลดลงมานะฮะที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาลดลงแล้วเนี่ยประมาณ40เซนด้วยกันครับโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกนะฮะ บอกว่าพื้นที่หมู่อื่นๆระดับน้ำเนี่ยลดลงชัดเจนแล้วครับก็เลยมีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งตรงบริเวณเหนือวัดโคกจันทร์1จุดนะฮะแล้วก็จุดที่เป็นแอ่งกระทะทางตอนใต้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 วันครับหากเขื่อนลดการระบายน้ำลงไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการเร่งในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีส่วนเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือครับก็มีการระดมกำลังนะฮะเนี่ยทำถุงยังชีพมอบถุงยังชีพนะฮะตามจุดต่างๆครับแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาณตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านลงทะเบียนแล้วกว่า200รายในขณะเดียวกันวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่หยุดนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายในการที่จะให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องของยอดเงินคุณผู้ชมครับการเยียวยานะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการที่จะทยอยโอนเงินไปแล้วนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ารอบเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโอนเพิ่มไป26จังหวัดนะฮะกว่า 39,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า346ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางอธิบดีปภ.ครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ1ทุ่มเนี่ยมีการเช็คนะฮะก็สามารถที่จะโอนเงินไปได้เยอะพอสมควรแล้วอยู่ที่346ล้านบาทด้วยกันกว่า 39,329 ครัวเรือนครับแต่ที่แน่ๆเลย1พื้นที่ที่ได้รับเงินเยียวยาครบแบบ 100% แล้วภูเก็ตนะฮ
0: ะ
1: ภูเก็ตตอนนี้เนี่ยชาวบ้านได้รับเงินเยียวยากันไปแล้วเนี่ย116ครัวเรือนด้วยกันชาวบ้านหลายคนบอกตกใจเหมือนกันปนความดีใจด้วยบอกไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าจะรับเงินเยียวยาเร็วขนาดนี้ก็จะนำเงินเหล่านี้ไปซ่อมแซมบ้านของตัวเองครับ
2: คุณพ่อเมื่อกี้เพิ่งเด้งไปเมื่อสัก5 นาทีที่แล้ว
1: และอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขาบอกว่าดีใจมากๆเหมือนกันกับเงินเยียวยาก็คือที่บางปลาม้าสุพรรณบุรีครับเพราะเขาบอกว่าเพิ่งจะยื่นเอกสารไปเมื่อวันซืนเองนะวันรุ่งขึ้นอ้าวได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วชาวบ้านบอกว่าดีมากๆเลยทำงานกันอย่างรวดเร็ว

0: และตอนนี้คือชาวบ้านเนี่ยก็ยังพอยิ้มออกนะฮะอยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานที่เร่งในการช่วยเหลือครับ
1: สวัสดีครับวันนี้มาฝากข้าวขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้รัฐบาลเงินออกแล้วนะครับชาวบ้านบนกิษณาอำเภอบางม้าจังหวัดสุพรรณนะครับขอบคุณรัฐบาลนะครับทำงานได้รวดเร็วมากครับวันนี้ทำเอกสารเมื่อวานป้าเป็นไงครับทำเอกสารเมื่อวานแล้ววันนี้เงินเข้าแล้วเรียบร้อยดีใจไหมครับ
2: ดีใจค่ะ
1: อยากจะขอบคุณใครบ้างครับ
2: ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะทำรวดเร็วมากค่ะยอดเยี่ยมค่ะ
0: อย่างน้อยก็ยังมีรอยยิ้มท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแต่หลายคนก็สะท้อนมานะบอกว่าเงินเยียวยาที่ได้ไปเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้านเลยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
3: ก็ไม่ได้นะก็จะเห็นว่าบางจุดเนี่ยเริ่มมีรอยยิ้มแต่ในขณะเดียวกันอีกหลายๆจุดเลยนะคะที่ยังยิ้มไม่ออกนั่นก็คือลำลูกกาปทุมธานีนี่คือสภาพน้ำค่ะหลังจากที่น้ำท่วมในพื้นที่มานาน15วันแล้วนะคะแล้วพอมันเป็นน้ำนิ่งแบบนี้คุณผู้ชมทั้งสีและกลิ่นเริ ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นน้ำเน่า
0: เป็นภาพที่มีกลิ่นนะ
3: ใช่ค่ะต้องเอาใครที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชม
0: ลอยตาม
3: เศษขยะ
0: บ้านไปหมดเลยอ่ะ
3: เกลื่อนเลยละค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านอู่ทองเพลสโครงการ2นะอยู่ที่อำเภอลำลูกกาค่ะคือบริเวณท้ายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมเขาบอกว่าสูงระดับเข่าถึงเอวเลยเพราะว่ามันเป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ำแม้หน่วยงานจะเร่งสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำค่อนข้างระบายได้ช้ามากตอนนี้ชาวบ้านต้องทนอยู่ในสภาพนี้ค่ะน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่าน้ำท่วมจุดนี้ตั้งแต่25กันยายนมาถึงวันนี้10ตุลาคมก็16วันแล้วค่ะ
0: คร
3: ับ นะแต่ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อหลายคนบอกก็ต้องลุยน้ำแบบนี้ออกไปทำงานนี่นะคะนี่คือนักข่าวนะก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยและให้กำลังใจชาวบ้านหลายคนต้องลุยน้ำมาซื้อข้าวกินนะคะ
0: ใช่ครับ
3: มันต้องประทังความหิวในแต่ละวันเนาะอย่างเช่นเจ้าของร้านคาเฟ่ท่านหนึ่งนะคะยอมรับว่าเครียดเพราะว่าไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตเนาะไหนจะอาชีพอะค่ะแล้วลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ไปเธอร้องไห้เลยเธอบอกว่าไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ขอให้หน่วยงานช่วยจัดระบบช่วยเหลือให้ชัดเจนด้วยค่ะ
4: คือมันเหมือนจะเป็นไบโพล่าแล้วโอ้ฉันดีใจแดดออกน้ำลดอ้าวเตือนมาอีกแล้วโอ้ฉันดีใจขนของคือวนอยู่อย่างนี้มันวนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นไบโพล่าแล้วโหเครียดเครียดมากเลยค่ะ
5: ถึงขั้นร้องไห
4: ้
5: เลยเหรออ
4: ๋อร้องค่ะตอนแรกไม่ร้องนะตอนแรกก็ยังตลกยังพอตลกบ้างอะไรตอนนี้มันเริ่มไม่ตลกแล้วอ่ะคือมัน2อาทิตย์แล้วพอแบบท้อเพราะว่า
5: ท้อ
4: เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราของเนี่ยเราก็วางไม่ได้ใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องขนขึ้นหมดเพราะว่าปี54เนี่ยมันเคยท่วมมาแล้วแล้วทุกอย่างคือพังทิ้งหมด
3: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: ครับ
3: แรกๆก็ยังพอจะขำออกแต่หลังๆเนี่ยตอนนี้ยิ้มไม่ออกแล้วจริงๆเพราะว่าร้านเสียหายหมดแล้วรายได้มันหยุดอ่ะ
0: ใช่
3: ในขณะที่รายจ่ายหรือว่านี่สินมันยังคงเดินต่อ
0: ถูกต้อง
3: นะคะน้องเออนุสักก็เลยเป็นตัวแทนทีมข่าวมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขบรรเทาให้กับคุณพี่จิตชนกนะคะขณะที่คุณป้าพิมพ์สิริอีกหนึ่งท่านค่ะก็อันนี้น่าเห็นใจเพราะว่าต้องดูแลญาติซึ่งญาติเนี่ยป่วยอยู่3คนตอนนี้กังวลเหลือเกินว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ทันค่ะ
6: มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านอีก3คนแล้ว
7: ใช่ค่ะ3คน
6: แล้วอยู่กันยังไงครับทีนี
7: ้ก็เนี่ยน้องก็ไปทำงานโดยใช้เรือพายออกไปครึ่งทางแล้วก็ไปปีนข้ามกำแพงตรงปิยแลนด์ค่ะ
6: แล้วผู้ป่วยเขาต้องการมียาต้องไปหาหมอ
7: เมื่อวานก็ชักแต่ตอนนี้ก็ดูแลอยู่นี่วัดไข้วัดอะไรอยู่ค่ะ
6: แล้วเขาต้องไปหาหมอไหม
7: ไม่เขาก็มียากันชักอยู่อะค่ะ
6: แต่ถ้าเกิดว่ามีต้องออกไปข้างนอกมีอะไรฉุกเฉินนี่ก็ลำบากละ
7: ลำบาก
6: น้ำมันท่วมใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะไปไหนไม่ได้เลย
6: ตอนนี้กังวลเรื่องสุขภาพของทั้ง3คนไหมครับ
7: กังวลมากเลยอยากให้ลดเร็วๆอะค่ะน้ำยังไงก็ช่วยหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกที่เนี่ยพื้นที่จะต่ำนะรองรับน้ำอย่างเดียวเลย
3: แล้วน้ำระบายออกได้ช้าด้วยนะคะอย่างที่ชาวบ้านบอกคือลำพังคนที่ร่างกายแข็งแรงดีก็ลำบากอยู่แล้วอะค่ะแล้วนี่ผู้ป่วยอีก
0: โอ้โหแล้วคือในพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยคือบอกเลยว่าลำบากมากๆนะ
3: รวมถึงคนที่ต้องดูแลด้วยนะคะก็อยากให้น้ำเนี่ยลดไวๆนะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือทีมข่าวเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะมอบถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาหลายจุดต้องใช้ว่าภาพรวมตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทิ้งเอาไว้คืออะไรความเสียหาย นี่คือเศษซากเนาะความเสียหายแล้วก็ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือร้าน20บาทน้องโนวาอยู่ในหมู่บ้านร่มเย็นค่ะคือหลังจากน้ำลดก็เข้ามาตรวจสอบว่ายังเห็นคราบน้ำอยู่เลยเนาะที่เห็นเนี่ยคือสินค้าที่ลงทุนซื้อไปเพื่อเอามาขายนะคะแต่พอมันเป็นสภาพแบบนี้โดนน้ำแช่น้ำมันก็ได้รับความเสียหายต้องช่วยกันทำความสะอาดล้างคราบดำสิ่งสกปรกออกเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะว่าตอนช่วงน้ำท่วมพยายามยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่ระดับน้ำหน้าร้านเนี่ยสูงประมาณ1เมตรเลยก็เลยทำให้สินค้าเสียหายคิดเป็นเงินกว่าแสนบาทเลยนะคะแล้วจะยังไงต่อหลังจากนี้ก็ตัดสินใจว่าประกาศลดราคาไปเลยค่ะคือคัดแยกก่อนสินค้าไหนที่เปียกน้ำมีคราบแต่ว่ายังใช้งานได
0: ้
3: อย่างเก้าอี้พลาสติกตะกร้าพลาสติกอย่างเงี้ยทำความสะอาดแล้วใช้งานได
0: ้
3: ขายแบบถูกกว่าทุนเลย
0: ใช่ก็มาลดราคาโลกันไปอ
3: ่
0: ะ
3: อ่ะดีกว่ามันจมไปทั้งหมดนะคะแต่สินค้าส่วนไหนที่เสียหายจนใช้การไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเช่นอ่ะเตาเงี้ยนะคะก็ต้องทิ้ง
0: คือมันแช่น้ำมันพอไปใช้เดี๋ยวมันเสี่ยงแตกอ่ะ
3: ใช่ค่ะก็ต้องยอมตัดใจทิ้งไปค่ะคุณผู้ชมก็ให้กำลังใจกันไปอุดหนุนกันได้นะร้าน20บาทน้องโนวาในหมู่บ้านร่มเย็นค่ะนอกจากนี้หมู่บ้านนรินทองที่ย่านรังสิตและชุมชนสะพานแดงดูหน่อยระดับน้ำก็ต้องบอกว่าคลี่คลายขึ้นนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยชาวบ้านก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะโอ้ยเด็กน้อย
0: โอ้ดีก็ต้องช่วยกันกวาดเน
3: า
0: ะ
3: หลายครอบครัวพากันจับไม้กวาดแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน
0: เป็นเด็กดีมากเลย
3: นะคะช่วยกันเนี่ยทำความสะอาดถนนบ้านเรือนมีเครื่องฉีดน้ำก็มาฉีดล้างถนนเพราะว่าตอนนี้เต็มไปด้วยคราบสิ่งปฏิกูลแล้วบางจุดเป็นตะไคร่
0: ใช่ครับ
3: ลื่นด้วย
0: คือมันนานแล้วไง
3: นะก็ต้องรีบล้างนะเพื่อจะได้เปิดทางสัญจรนะคะแต่ว่าอย่างที่สังเกตเห็นนะเห็นไหมคะเขายังวางแนวกระสอบทรายอยู
0: ่ครับ
3: ต้องการป้องกันน้ำเนื่องจากว่าก็ยังกังวลฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
8: จะมีอีกเปล่าไม่รู้แต่ก็วันวันเหมือนกัน
9: แต่วันนี้
8: มาเก
9: ็
8: บล้างเก็บอะไรเตรียมขายของค่ะรู้จะได้ขายหรือเปล่าเห็นข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีฝนอีก
9: แล้วพะวงยังไงบ้างคร
8: ับ ก็พะวงค่ะพะวงอยู่พะวงน้ำเหนือด้วยพะวงน้ำฝนด้วย
3: นะความกังวลยังอยู่ถึงแม้ว่าน้ำจะไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราต้องเจอกันอีกไหมเอาส่วนทางด้านของอบจกับสสจปทุมธานีเขาทำยังไงเขาจัดอบรมถือว่าเป็นทางเลือกในการลดน้ำเสียนั่นคือการสาธิตทำ EM บอลค่ะคุณผู้ชมนะก็เป็นลูกบอลจุลินทรีย์มีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมให้ความรู
0: ้
3: แล้วก็สาธิตขั้นตอนการทำนี่ส่วนตัวก็เคยทำเหมือนกันนะคะแล้ววิธีการเนี่ย
0: เป็นก้อน
3: ๆเราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ได้เลยพวกแกลบกากน้ำตาลต่างๆแล้วก็หัวเชื้อจริงหัวเชื้อเนี่ยสามารถไปขอได้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีอยู่แล้วก็เอาทั้งหมดมาเทใส่กะละมังคลุกๆปั้นเป็นลูกกลม
0: ๆครับ
3: แล้วก็เอาไปทิ้งในแหล่งน้ำเอ็นนี่ลักษณะ
0: แล้วก็เอาไปหย่อนลงไปตามจุดต่างๆได้
3: นะคะก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไปย่อยสลายสิ่งที่มันเน่าอยู่ในน้ำลดน้ำเสียน้ำเน่าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะช่วยลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพน้ำเสียด้วย
0: ชาวบ้านบอกว่าอย่าให้สูบน้ำมากกว่
3: า
0: อยากเอาออกไปดีกว่านะฮ
3: ะ
0: นอกจากปทุมธานีแล้วคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาก็คือในกรุงเทพมหานครกับเขตสะพานสูงใครจะไปคาดคิดครับว่า15วันแล้วที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับน้ำท่วมและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าน้ำมันดำน้ำมันเหม็นและนอนกันแทบไม่ได้ต้องหนีออกไปบางคนหนีออกไปไม่ได้ก็จำใจต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเพื่อออกไปทำงานในทุกๆวันครับ
10: พื้นที่อื่นอาจจะแห้งแล้วแต่ของเรายังอยู่พื้นที่เต็มอยู่เลยค่ะยังวิกฤตสำหรับพวกเราอะค่ะคือพูดแล้วมันตันไงมันเราพูดอะไรไปบางทีเสียงของเรามันไปไม่ไกลอ่ะมันอยู่ได้แค่นี้บางทีมันเกิดอาการจิตตกด้วยอ่ะคือเราก็เห็นลูกหลานแล้วลำบากคนอื่นอาจจะสบายแล้วแต่เรายังลำบากกันอยู่เลยมันหนักมากเพราะน้ำก็เน่าด้วยของเราท่วมตั้งแต่วันที่คืนวันที่24ค่ะจนวันนี้วันที่8แล้วยังไม่ยุบเราจะต้องลุยน้ำกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าเด็กเล็กก็ลำบากก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ว่าให้ที่ได้เห็นความลำบากของเราตรงนี้ค่ะคือเราลำบากกันจริงๆลำบากมากๆค่ะ
11: แล้วน้ำเน่านี่เหม็นไหมเนี่ยพ่อ
12: ก็ตอนนี้ก็ชักมีแหละแต่ว่ามันตกมาไอ้เที่ยวเนี่ยมันพาไอ้น้ำเสียออกก่อนนี่มันแย่กันนี่อีกนะประมาณเนี้ย มาตกอีกชุดหลังเนี่ยมันพาน้ำออกไปเยอะน้ำ

0: เสียวันนี้เนี่ยจะลดพื้นก็กลัวว่ามันจะมาอีกพอลดมา
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครที่เขาบอกว่าเขาต้องทนทุกข์กับน้ำท่วมขังเนี่ยมานานกว่า15วันแล้วนะฮะถึงขั้นคุยไปเล่าไปร้องไห้กันไปแล้วดูสภาพน้ำสิคุณผู้ชมลองนึกดูนะฮะว่าคุณต้องอยู่แบบนี้เนี่ยกว่า15วันแล้วต้องออกไปทำงานทุกๆวันนี่คุณผู้ชมและภาพ
2: น้ำ
1: มันเน่าขนาดไหนขนาดปลายังตายเลยนะฮะแล้วก็รออยู่แบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับคุณจ้อยอยู่เลยว่าลองนึกสิว่าแล้วเจ้าของบ้านจะนั่งทานข้าวยังไงท่ามกลางสถานการณ์น้ำแบบนี้
2: ทั้งภาพที่เห็นทั้งกลิ่นของน้ำ
1: และเดินลุยน้ำออกไปเนี่ยคุณผู้ชมคือมันมีความเสี่ยงกับเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะน้ำกัดเท้าบ้างโรคฉี่หนูบ้างมีโอกาสในการเกิดท้องร่วงตาดงตาแดงหรือว่าแม้กระทั่งไข้เลือดออกเองก็ตามนี่คือความเสี่ยงที่ได้รับตามมาแต่เขาบอกว่าทำยังไงได้ในเมื่อน้ำมันยังไม่ลดลงสักทีก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้บางคนถึงขั้นเอาแผ่นโฟมนั่งแล้วก็ค่อยๆพายออกไปหน้าปากซอยเพื่อที่จะไปทำงานต่อเอาชุดไปเปลี่ยนที่ทำงานอีกทีนึงนะฮะคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยน้ำยังท่วมอยู่ประมาณสัก40เซนด้วยกันนะฮะชาวบ้านกว่า 300-400 คนตอนนี้คือบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับน้ำมันกลิ่นเหม็นสีมันดำและที่สำคัญภายในชุมชนมีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกนี่คือความเดือดร้อนอยากให้เจ้าหน้าที่ครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาทางหน่อยได้ไหมสูบน้ำออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่ฝนรอบใหม่มันจะตกเติมเข้าไปอีกจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนนะฮะเนี่ยเด็กๆก็ต้องขี่คอขี่หลังกันไปซึ่งทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะฮะก็เลยลงพื้นที่ครับพร้อมกับนายอภิสิทธิ์นะฮะหรือว่าบีนักแสดงจิตอาสาครับก็นำถุงยางชีพ100ถุงแล้วก็น้ำดื่มนะฮะ100แพ็คครับจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับมอบให้กับผู้ประสบภัยนะฮะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกท่านเพื่อรอคอยวันที่น้ำลดลงนะฮะและต่อจากนี้ครับทั่วทั้งประเทศไทยก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเราก็เลยขอเป็นสะพานบุญครับในการส่งต่อความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยนะฮะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะฮะร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะฮะเลขที่บัญชีตามหน้าจอนะหรือว่าสแกน QR code ทางหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งล่าสุดยอดบริจาคนะฮะอัปเดตเมื่อ 16:00 นที่ผ่านมาครับอยู่ที่ 3,396,215 บาทต้องขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศและเราสัญญาว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณนะฮะไปแปลเปลี่ยนเป็นถุงยางชีพเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่ครับ
2: ค่ะอีกหลายพื้นที่ที่ยังเดือดร้อนอยู่นะคะอ้าวแต่ถ้าใครอยากจะคลายเครียดและมองหาความบันเทิงที่ดูแบบเพลินๆแล้วก็เปิดแอปวันดีเอาไว้เลยนะคะเพราะได้รวบรวมทั้งซีรีส์และละครหลากหลายแนวไว้ให้ในที่เดียวเริ่มกันซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นส่วนใครที่เป็นสายละครดูสนุกดูเพลินต้องเรื่องนี้เลยค่ะนักตบวัดโคกปังเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมกับความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นๆที่ดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีก็ยังมีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมอีกเยอะเลยนะคะทั้งข้ามเวลาหารักและมารยาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนวันดีทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรืออยากย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดย้ำว่าทั้งหมดนี้มีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้เลยค่ะแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS นะคะโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: ครับอย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ฉะเชิงเทรานักข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะฮะในการที่จะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็มอบความช่วยเหลือแต่จังหวะนึงครับไปเจอนี่ขอความช่วยเหลือเลยบอกนู่นตรงนั้นต้องการความช่วยเหลือพาไปส่งหน่อยได้ไหมงานนี้ทีมข่าวของเราไม่ปล่อยแน่นอนต้องรีบพาไปส่งทันทีอันเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศช่วงหน้าครับ
3: DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์ Mr. DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
4: ่เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
8: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบอร์
11: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ยาแก้ไอตราเสดาว
12: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
16: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
17: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
18: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
19: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
20: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
21: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
22: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตราย
6: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: สี่สิบแปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ปุ๋ยทิพย
12: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
14: สถานการณ์น้ำท่วมต้องส่งกำลังใจให้กับหลายจุดเลยนะคะตอนนี้หลายจังหวัดที่ยังท่วมหนักไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีใครอยู่ในพื้นที่ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้
15: ครับ
14: อย่างที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยท่วมขังเต็มเลยโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดก้อนแก้วในตำบลก้อนแก้วค่ะแล้วสถานที่แห่งนี้เกิดเหตุสลดขึ้นเนื่องจากว่ามีชาวบ้านถูกท่อสูบน้ำทับร่างเสีย

0: ชีวิตแล้วต้องจัดงานศพกลางน้ำแบบนี้เพราะวัดเองก็ถูกน้ำท่วมขังนะคะญาติเองเนี่ยต้องพายเรือด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะมาจัดงานค่ะภาพที่เห็นนั้นเป็นพิธีงานศพของคุณวิเชียรอายุ74ปีชาวบ้านที่เสียชีวิตเมื่อวันที่7ตุลาคมลูกสาวผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคืนเกิดเหตุคันกั้นน้ำที่บ้านเนี่ยมันเกิดพังน้ำก็เลยทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็ววันต่อมาคุณพ่อก็เลยออกไปดูท่อสูบน้ำเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเครื่องจะจมน้ำเสียหายค่ะทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยล้อของท่อสูบน้ำเกิดยุบลงไปในโคลนหางท่อล้มทับร่างของคุณพ่อจนจมลงไปในน้ำลึกนานกว่า10นาทีตอนนั้นญาติเห็นก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตจากอาการกระดูกซี่โครงหักนะคะนอกจากความสูญเสียแล้วตอนนี้มีเรื่องที่ครอบครัวค่อนข้างกังวลค่ะก็คือเรื่องของการขอรับสิทธิ์ประกันภัยพิบัติวงเงิน2ล้านเนื่องจากว่าเอกสารใบรับรองแพทย์การเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ระบุเชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งครอบครัวยืนยันนะถ้าไม่เจอกับน้ำท่วมพ่อก็คงไม่ต้องออกไปยกท่อสูบน้ำและเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะ
2: ความรับผิดชอบก็คือถ้าที่เราถ้าพี่อยากจะพูดก็คือว่าน้ำอ่ะทำไมป้องกันน้ำกันได้แบบนี้คือไม่ต้องเทมาฝั่งเดียวให้มันจมขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเกียรติเนี้ยพ่อพี่ก็ไม่ต้องขวนขึ้นไงถ้าคุณรู้ว่ามันมากมายขนาดนี้คุณก็ต้องหาทางระบายที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรจะมาทุ่มให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหมู่บ้านหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งมันต้องเกลี่ยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหลักการของเขาคืออะไรแต่ก็ต้องชะลอให้มันเบาที่สุดและให้มันไปไวที่สุดไม่ใช่แบบนี้เพื่อนพี่ก็เป็นหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิต
0: เป็นน้ำท่วมที่ทำให้หลายๆครอบครัวต้องเผชิญกับน้ำตาและการสูญเสียนะคะคุณผู้ชมก็ชาวบ้านเองวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายออกจากพื้นที่โดยเร็วด้วยค่ะ
1: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันหลายพื้นที่อย่างที่ผมบอกนะอย่างที่นครนายกเองเนี่ยก็เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักแล้วมีเหตุการณ์นึงตรงที่ว่าชายรายนึงพยายามครับในการที่จะเข็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานฝ่าน้ำสุดท้ายชาวบ้านต้องรีบกลับไปช่วยแบบนี้ครับ

0: นี่ครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือชายรายนี้นะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำแล้วคุณผู้ชมลองดูกระแสน้ำสิเนี่ยไหลแรงมากๆนะฮะ
1: เสียงกระแสน้ำแรงมาก
0: ใช่
1: และระดับน้ำสูงด้วย
0: สูงด้วยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงไปข้างทางแบบนี
1: ้ค่ะ
0: โชคดีที่ชาวบ้านเห็นนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เห็นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือกันอีกส่วนนึงก็คือมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นี่แหละที่ขับมาแล้วกระแสน้ำคลื่นน้ำมันซัดเข้าไปด้วยเลยทำให้เขาตกลงไปนะฮะไหลลงไปแบบนี้แต่ก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับโดยเพจที่นี่นครนายกเนี่ยก็มีการโพสต์เหตุการณ์นี้เอาไว้ครับแล้วก็มีการเอามาเตือนนะบอกว่าน้ำมันแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นรถเล็กอย่าเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำยังท่วมนะฮะทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการไปก่อนเป็นการชั่วคราวครับในพื้นที่บ้านบางโรงอำเภอคลองเกลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราคืออย่างร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ร้านนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันถึงหัวเข่าและดูสภาพสิน้ำมันท่วมขังนะฮะคันดินก็เนี่ยพยายามกั้นขึ้นมาสูงมากๆแต่น้ำก็ทะลักแล้วรถในร้านมันพังเสียหายไม่ใช่รถของเขาอย่างเดียวเนี่ยสิ
1: รถลูกค้าร
0: ถของลูกค้าที่รอซ่อมกันอยู่คุณผู้ชมคือพังเสียหายเลยนะฮะเขาบอกไม่รู้จะฟื้นตัวยังไงเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลดลงด้วยนะฮะเขาบอกว่าไอ้รถที่มันจอดจมน้ำเนี่ยมันยังพอซ่อมได้แต่รถบางคันที่มันหายไปกับกระแสน้ำเนี่ยสิจะทำยังไงจะรับผิดชอบกับรถของลูกค้ายังไงนะฮะเขาบอกตอนนี้มันเดือดร้อนไปหมดแล้วน้ำก็เพิ่มขึ้นอีกแบบมันมาเร็วมากๆบางคันท่วมเสียหายอย่างหนักบางคันสูญหายหากันวุ่นวายอีกเหมือนกันร้านตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติครับทำได้เพียงแค่นำกระสอบทรายมันล้อมเอาไว้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อพยายามจะรักษาทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ในร้านครับ
2: ก็รู้อยู่แต่ว่าก็ไม่ว่ามันนึกว่าจะหนักขนาดนี้
3: ไม่นึกว่ามันจะสูงหรอ
2: ใช่นึกว่า
3: คือเข้าใจว่ายังไง
2: เข้าใจว่าแบบแค่มากั้นข้างๆให้แล้วก็เหลือหน้าร้านไว้ไงกั้นปิดสองข้าง
3: แค่นี้
2: ใช่ดีอย่างเสียอย่างครับพี่มันก็ดีที่มันไม่เข้าไปฝั่งโน้นอ่ะแต่มันก็ดีมันก็เสียฝั่งเนี้ยเอากระสอบทรายมาล้อมร้านไว้แล้วก็วิดน้ำสู้เลยก็เอาเท่าที่ได้
0: เนี่ยพี่สุเมธีเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าก็เข้าใจแหละเหตุผลที่ต้องทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่อีกฝั่งนึงแต่ว่าไอแนวนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมันกลายเป็นได้รับผลกระทบหนักเลยคือตอนนี้ทำได้เพียงแค่ประคองสถานการณ์เอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อรอน้ำให้มันลดลงก่อนจะมีการสำรวจความเสียหายหาแนวทางในการซ่อมแซมเพื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งนึงนะฮะ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: และดูอีกฝั่งนึงสีแห้งเลยอ่ะ
1: ฝั่งหนึ่งก็คือมีน้ำอีกฝั่งหนึ่งแห้ง
0: แห้งเลยอ่ะก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะก็วอนเจ้าหน้าที่หาแนวทางในการช่วยเหลือกันต่อไปแล้วกันนะฮะ
1: บริหารจัดการน้ำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็เยียวยาตามสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแล้วคุณผู้ชมนาทีนี้เป็นนาทีระทึกเลย
0: ครับ
1: ขณะผู้กำกับสภ.บางคล้าสำรวจน้ำท่วมชาวบ้านวิ่งมาคุณตำรวจคะช่วยด้วยมันอยู่ในห้องครัวค่ะ
4: หัวมันยังเดียว
5: หยับพังครับ
4: หยับพัง
5: ใช่ครับ
4: โอเคหาเนี่ยเหลืออะไร
5: เดี๋ยวพี่ถือให้ผมครับถือกระสอบให้ผม
6: ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่าง
7: ได้ยังแล้วได้ยัง
8: เนี่ยพี่จับแล้ว
7: พี่จับนี
8: ่แล้วโอ้ย
7: แม่เอา
8: พวกมันโอ้ยแน่นอนยิงพุ่งกลับ
7: ยี่เนี่ย
8: โอ้ยยากเชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวพุ่งกลับจับเองแล้ววันนี
9: ้โอ้ยครับผม
10: ยอด
7: ยอดมากเลย
1: จับได้ทุกอย่างจริง
0: ๆนี่เป็นที่พึ่งให้เธอแล้วของจริงเลยนะฮะ
1: นะผู้กำกับลุยจับด้วยตัวเองนั่นคืองูนะคะคือชาวบ้านบอกว่าเห็นงูอยู่ห้องครัวด้านหลังบ้านด้านในสุดเลยแล้วเหมือนแบบพื้นที่ด้านหลังอ่ะมันก็ค่อนข้างจะอับชื้นเน
0: า
1: ะเพราะว่าม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: ท่วม
1: และรกเพราะว่าเนี่ยเอามีข้าวของเครื่องใช้ของหนีน้ำเอาไปตั้งไว้ดีนะที่ชาวบ้านเขาเห็นไวเนาะเจ้าของบ้านเห็นไวก็เลยรีบไปบอกคุณตำรวจคุณตำรวจอ่ะเอายังไงดี
0: ครับ
1: งมอยู่นานเหมือนกันคุณยศคุณผู้ชมเอาที
0: ่
1: โกยขยะมาอะไรมา
0: โอ้ย
1: นี่เนี่ย
0: โอ้ย
1: น่ากลัว
0: ดูไปก็หวาดเสียวไปนะ
1: นะคะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่นี่ต้องเป็นถึงตำรวจเลยนะคะผู้กำกับจับได้จ่าเป็นงูลายทางมะพร้าวความยาวประมาณ1เมตรเนี่ยก็นำออกมาปล่อยสู่จุดที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมโอ้ชาวบ้านก็โล่งใจ
0: จับได้ก็โอเคแต่มีตัวเดียวใช่ไหมอ่ะจะม
1: ี
0: ตัวอื่นไหมอ่ะ
1: อันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะไม่ได้เล่าแค่ว่าให้เป็นสีสันกันอุทาหรณ์คือสัตว์มีพิษมันมากับน้ำได
0: ้คือบ้านหลังนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยโชคดีเด็กๆไม่โดนกัดนะไม่โดนฉกนะ
1: โชคดีที่เห็นก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าตื่นมาลองสำรวจก่อนนะในบ้านของเราอาจจะมีสัตว์มีพิษเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: อ้าวแล้วนอกจากเรื่องของเหตุการณ์ตำรวจจับงูแล้วเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปต่อทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าขับรถไปเรื่อยๆแล้วไปเจอชาวบ้านคุณพี่คนนึงตะโกนเรียกบกรถนักข่าวเลยบอกนักข่าวนักข่าวนักข่าวช่วยหน่อยพาคุณตาคุณยายไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะ
9: กับป้าสองคนนั้น
10: อะไรนะครับ
9: จะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนดาราฉลาดป่ะคะมันมีโรงพยาบาลสนามน้องช่วยรับคนแก่สองคนขึ้นรถไปหน่อยสิ
10: ไปเขาไปไหนครับ
9: มันยังไม่ไกลอะค่ะแต่น้ำมันสูงไงไปโรงพยาบาลสนามตรงโรงเรียนดาราฉลาด
10: อ๋อได้ครับนั้นไปเอายาเป็นโรคอะไรอยู่ครับ
11: ยาหยดตาครับ
10: ยาหยดตาโอ้โหของก็คือมีโรคประจำตัวแล้วน้ำท่วมมากี่วันแล้วครับ
11: โอ้โหที่บ้านผมแค่คออ
10: ่
11: ะ
10: น่ะโอ้โหน้ำแค่คอ
1: น้ำสูงมิดคอคุณตาคุณยายนี่นะคะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะตรงนี้คือในพื้นที่บางคล้าค่ะก็รับคุณตาคุณยายขึ้นมาคุณตาคุณยายบอกว่าหมอนัดให้ไปรับยาหยอดตาและยาโรคประจำตัวแต่ว่าต้องเดินฝ่าน้ำสูงมาจนไปต่อไม่ไหวดีที่ชาวบ้านคุณผู้หญิงเมื่อกี้เห็นก
0: ็
1: เลยอาสามาโบกรถนักข่าวพาไปส่งโรงพยาบาลสนามนะคะสองตายายบอกเลยว่าท้อจริงน้ำท่วมครั้งนี้เกิดมาไม่เคยเจอท่วมสูงเกือบมิดบ้านก
0: ่
1: อนที่จะขอบคุณทีมข่าวแล้วก็ลงไปหาหมอนะคะ
0: ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะฮะ
1: ช่วยกันค่ะ
0: ส่วนอีกบ้านหลังนึงคุณผู้ชมครับเป็นบ้านของคุณพ่อปรีชานะฮะที่ขนของหนีน้ำไม่ทันคุณผู้ชมดูสภาพสิไม่ใช่พื้นหญ้านะนี่คือน้ำนะฮะน้ำมันท่วมนะคุณผู้ชมและมันท่วมสูงด้วยคุณพ่อบอกว่าสิ่งที่เอาออกมาได้เพียงแค่อย่างเดียวคืออัฐิของลูกสาวครับที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยประมาณเมตร50คุณผู้ชมซึ่งณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อ

0: ก็เลยนำนะฮะอัฐิแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยใส่ในถังปูนเอาไว้ก่อนส่วนข้าวของอื่นๆเอาออกมาได้เพียงแค่เสื้อผ้าบางส่วนเท่านั้นครับ
1: ลูกสาวลุงร้อยวันนี่จะถึงหรือยังเนี่ย
2: วันที่25
1: แล้วทำยังไงทีนี
2: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อก่อนน้ำก็หลากแรงไม่รู้จะทำไงก่อนเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อ
1: ตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วของอื่นเก็บไม่ได
2: ้ผมเอ่ยว่าเนี่ยเห็นมีแต่เด็กกับผมเองทำอะไรได้
0: ให้กำลังใจคุณพ่อปรีชาด้วยนะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือกันด้วยส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับที่ชาวบ้านสะท้อนออกมาบอกว่าเจอปัญหาบ่อยมากคือคลื่นน้ำครับดูรถใหญ่คันนี้สิขับเข้ามาในชุมชนแบบไม่ชะลอความเร็วเลยขับมาแบบเร็วมากสุดท้ายคลื่นน้ำนี่ซัดกระแทกเข้ามาข้าวของภายในบ้านพังเสียหายกันเลยนะฮะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะขอได้ไหมรถใหญ่อย่าเพิ่งเข้ามาในซอยเพราะไม่อย่างนั้นความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นได
3: ้
0: ลดผลกระทบลงหน่อยนะฮะในพื้นที่บางคล้าเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกครับว่าณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาทางครับในการช่วยเหลือกันก็เดี๋ยวจะมีการร่วมกันนะฮะเพื่อนำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาติดตั้งตรงสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับเพื่อสูบน้ำลงแม่น้ำบางปะกงนะฮะนี่ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายการติดตั้งกันเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำลดผลกระทบนะฮะน้ำที่ไหลเข้าคลองท่าไข่คุณผู้ชมครับเพราะมันเข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะฮะในขณะที่นายกอนุทินครับบอกว่าภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นส่วนปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยต้องเร่งหาทางระบายน้ำก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาครับหรือไม่ก็ตามเนี่ยต้องเตรียมทำความสะอาดหลังน้ำรถด้วยเก็บขยะตามบ้านตามถนนด้วยนะฮะแล้วก็มีการประเมินครับว่าปราจีนอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนด้วยกันถึงจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติครับ
4: พื้นที่รับน้ำเราต้องระบายออกไปในช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยมันลดลงมันไม่หนุนนะมันก็มีเวลาในการระบายของมันอยู่
3: มาพูดถึงปราจีนแล้วพาไปที่อำเภอบ้านสร้างหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมสูงนี่คือภาพมุมสูงมองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำนะคะบางจุดเนี่ยท่วมสูงเกือบ2เมตรนะคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านทำยังไงหลายบ้านเลยที่เขาอยู่บ้านไม่ได้ต้องอพยพกางเต็นท์นอนกันบนเกาะกลางถนนเลย
0: เนี่ยโอ
3: ้แล้วก็มีรถของชาวบ้านที่เขาเอามาจอดหนีน้ำนี่บนเกาะกลางนะ
0: ครับ
3: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีเต็นท์ของทางพื้นที่ก็เอามากางไว้ให้แต่ไม่เพียงพอนะคะ
0: ก็ต้องใช้เรือแทน
3: บ้านไหนมีเรือใช้เรือบ้านไหนไม่มีเรือก็ใช้โฟมแล้วเนี่ยค่ะกางเต็นท์นอนกันหนีน้ำหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะบอกว่าน้ำมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ 20-30 เซนหลายครอบครัวขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันนะคะพวกข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เลี้ยงชีพต่างๆเสียหายหมดแม้ขณะนี้ระดับน้ำบางจุดจะลดลงประมาณสัก10เซนติเมตรแต่ชาวบ้านบอกลดช้าเหลือเกินอ่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางเร่งระบายน้ำออกไวๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์สินตอนนี้หลายอย่างเริ่มเสียหายจนกู้คืนไม่ได้แล้วค่ะ
5: อยากจะให้ช่วยผันน้ำครับผันน้ำให้ทางพื้นที่เนี่ยลดลงเร็วๆคือชาวบ้านน่ะไม่ได้ขออะไรมากขอแค่เรื่องของระดับน้ำที่ลดลงเร็วๆกลับมาอยู่ในสภาพที่ถึงจะไม่ปกติแต่ขอให้แบบรถสัญจรได้นะครับให้การทำงานกับชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถกลับมาได้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเนี่ยมันช้ามากมันช้าไปครับผมถ้าเกิดสามารถผ่านน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วกว่านี้ครับชีวิตของชาวบ้านก็จะกลับมาสู่ปกติได้อันไหนที่เสียแล้วชาวบ้านเขาก็ยอมรับได้อันไหนที่พังไปแล้วชาวบ้านเขายอมรับได้แต่ขอแค่ว่าให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เร็วกว่าเดิม
3: อยากจะเริ่มต้นใหม่ให้เร็วกว่าเดิมนะคะแต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนเลยเนาะขณะที่ชาวบ้านบางครอบครัวค่ะอย่างคุณยายท่านหนึ่งอยากพาไปดูนะคือคุณยายอ่ะอายุเยอะแล้วนะแต่แกต้องกางเต็นท์นอนบนเกาะกลางถนนน่ะ
0: น้ำสูง2เมตรจะอยู่ยังไงอ่ะ
3: นะตอนนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องอยู่เกาะกลางถนนโดยก็ไม่รู้ว่าต้องทนอยู่สภาพแบบนี้อีกนานแค่ไหนค่ะ
6: 5-6นะว่ามิดแต่ว่ามีถนนแล้วนะก็ยังไม่เท่านี้นี่มันคิดแล้วมันเลยนี่ไป
7: เน
6: ี่ย
7: ตีเนี่ยนะ
6: ประมาณแขนเนี่ยมันเพราะว่าทางนี้ถนนก็ทำเนี่ย

0: ขาก็เติมขึ้นเติมขึ้นเยอะ
1: เนี่ยค่ะน่าเห็นใจนะผู้สูงอายุแล้วการอยู่อาศัยความปลอดภัยการเข้าห้องน้ำคุณบอลรัชตะลงพื้นที่ไปก็เลยมอบถุงยางชีพวันสร้างสุขบรรเทาทุกข์ให้คุณยายเบื้องต้นก่อนนะคะขยับไปกันที่ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างบ้างค่ะชาวบ้านหลายบ้านต้องอพยพออกมาอยู่ที่ไหนศาลาการเปรียญของวัด
2: ครับ
1: เพราะว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้านคือพื้นที่ตำบลบางเตยเนี่ยคุณผู้ชมเขาอยู่ติดกับแม่น้ำประจีนค่ะก็เลยทำให้น้ำท่วมทะลักเข้าท่วมครบทุกหมู่บ้านในตำบลเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่คือเข้าบ้านไม่ได
2: ้
1: มีหลายหน่วยงานไปช่วยหนึ่งในนั้นคือพี่บินบรรลือฤทธิ์กับมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
2: ครับผมนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่บ้านสร้างที่เป็นดราม่ากันถูกพูดถึงกันก็คือเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอล่าสุดเนี่ยตัวของนายเศรษฐวุฒินะฮะก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีเข้าพบกับทางผู้ว่าลพบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อเตรียมที่จะรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับโดยระหว่างที่เข้ารายงานตัวเนี่ยก็มีการรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรนะฮะก่อนที่ทางผู้ว่าก็จะมอบเข็มพระนารายณ์เป็นที่ระลึกครับโดยนายเศรษฐวุฒิออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าการที่เข้ามารับตำแหน่งที่ลพบุรีเป็นเรื่องปกติของระบบราชการก็ได้รับมอบหมายในการดูแลโคนมป่าไม้แล้วก็การเกษตรยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะฮะขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าปราจีนคุณผู้ชมครับที่บอกว่านายอำเภอเนี่ยทำคอนเทนต์เล่นโซเชียลมากเกินไปโดยเจ้าตัวเนี่ยมองว่าการใช้โซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีสอดคล้องกับยุคสมัยนะฮะและเป็นช่องทางที่ประชาชนนิยมแล้วก็ติดตามส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ยังคงยึดแนวทางการทำงานแบบเดิมต่อไปครับ
3: ก็น้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์เรื่องโซเชียลเนี่ยจะนิ่งเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคนอื่นได้รู้เป็นบ้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วอย่างเงี้ยครับนี่คือเจตนาใกล้ๆเหมือนมาโต้ตรงหมัดไทยครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมองผมนะครับคิดว่าการใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกแล้วก็กว้างนะครับจะสถานเหตุการณ์นะครับก็ยึดชอบมาโต้นี้ครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยเรื่องอะไรเงี้ยครับ
2: ตอนสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็ดูเหมือนว่าโอเคปกติดีแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูโพสต์ของเจ้าตัวกันหน่อยครับที่เจ้าตัวออกมาโพสต์นะบอกว่าตัวเองเคารพและรักสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงพี่น้องฝ่ายปกครองทั้ง88หมู่บ้านในพื้นที่บ้านสร้างพร้อมเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1: แต่ประเด็นที่ไทยก็คือบรรทัดข้างล่างสีม่วง
2: ที่เราไฮไลท์เอาไว้สีม่วงนะคุณผู้ชมแต่ยังระบุเพิ่มเติมบอกว่าหากยังมีการร่วมมือกันทำร้ายตัวเองอีกจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองหลังถูกกล่าวหาและสถาบันดังกล่าวซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนเอ๊ะยังไงกันแน่
1: เหมือนท่านจะเข้าใจว่าตัวท่านถูกทำร้ายถูกกล่าวหาถ้าตีความนะ
2: หรืออะไรยังไงนะฮะหลายคนนี้ก็บอกโอ้โหต้องติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันเดียวกันเลยคุณผู้ชมครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานายอำเภอคนใหม่ครับก็เดินทางไปรับตำแหน่งนะฮะแล้วก็รับนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ทำหน้าที่รักษาการแทนครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับพูดถึงเรื่องของการยกย้ายเป็นไปตามกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยโดยนายนฤทธิ์เนี่ยบอกว่าหลังจากรับนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการรีบศึกษาพื้นที่ก่อนเลยสถานการณ์แล้วก็ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางในการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
4: เดี๋ยวผมก็จะลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภูเก็ตภัยให้เร็วที่สุดครับก็ขออนุญาตจะรีบลงไปแล้วก็ศึกษาพื้นที่แล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับผม
2: หลังจากมีการศึกษาหารือกับทีมงานเสร็จเรียบร้อยมีการลงพื้นที่ทันทีเลยนะฮะนำถุงยังชีพ 1,500 ถุงอาหารปรุงสุก 1,500 กล่องน้ำดื่มอีก500แพ็คลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือกับประชาชนทันทีพร้อมกับมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนนะฮะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินเยียวยาจากภาครัฐด้วยนะฮะ
1: ค่ะจะเป็นใครก็แล้วแต่แหละฝากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเร่งด่วนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสนั่นลั่นซอยกลางดึกเลยค่ะคุณผู้ชมเก๋ง2คันขับไล่ตามกันมา

0: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: Montfleur รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: Montfleur Au Mineral
9: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
16: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
17: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM O Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
16: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับหาก

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ทุกเช้ามีเรื่อง

0: จัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์ใ
2: ช่ทริคนี้มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากหวานตัวนี
3: ้คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
6: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะหลังจากมีรถเก๋ง2 คันไล่ยิงกันกว่า18 นัดลองดูกล้องวงจรปิดหน่อยครับ

0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีด้วยโหน่ากลัวมากนะฮะกระหน่ำยิงกว่า18นัดคุณผู้ชมหน้าวัดเต็มรักสามัคคีที่บางคูรัฐบางบัวทองนะฮะตอนประมาณตีหนึ่งกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถ2คันน่ะตอนแรกคันนึงขับมาก่อนนะฮะแล้วก็จอดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งก่อนที่รถเก๋งอีกคันนึงขับตามมาแล้วก็เอาปืนกระหน่ำยิงนะฮะทั้งหมด18นัดด้วยกันซึ่งเห็นบอกว่ามีการไล่ยิงกันเนี่ย200เมตรในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆเองก็ไม่กล้าออกมาดูเลยกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยตำรวจมีการไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน18นัดตกอยู่นะฮะแล้วคมกระสุนนี่เจาะเข้าไปที่กระจกร้านเมทัลชีทแห่งนี้พังเสียหายและเห็นบอกว่ามีหัวกระสุนปืนตกอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์กาแฟอีก1นัดด้วยนะฮะและนอกจากนี้มีรถของชาวบ้านก็พังเสียหายจากการกระหน่ำยิงในครั้งนี้ด้วยชาวบ้านบอกว่าตอนแรกยังคิดว่าเป็นการจุดประทัดแต่พอดูไปฟังไปฟังมามันไม่น่าใช่แล้วแหละไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยนะฮะซึ่งณตอนนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนีเพื่อเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝั่งมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
1: น่ากลัว
0: อาจมากนะ
1: นะถ้าลูกหลงไปโดนคนอื่นขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของที่มาอาวุธปืนด้วย
0: ครับ
1: นะคะส่วนเหตุการณ์นี้รู้สาเหตุค่ะคุณผู้ชมเมาชัดๆเลยแล้วก็ขับรถผิดคันด้วยนะขี่ไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านล้มเจ็บทั้งคู่เลยดูวงจรปิดมาละมาไวมากด้วยคือผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะคะเขาชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวแต่ปรากฏว่าฝั่งของชายเสื้อส้มคนนี้เมามา
0: ครับ
1: ขี่มาอย่างไวไม่ได้เบรกอ่ะอีกมุมนึงดูไม่ได้เบรกแล้วชนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงล้มไปทั้งคู่เลยตรงนี้คือเคหะเมืองใหม่บางพลีบางเสาธงสมุทรปราการเหตุการณ์ช่วงบ่ายวานนี้นะแล้วเจ้าตัวก็นอนนิ่งบนถนนเลยนะคะนั่นคือนายสรายุทธอายุ38ปีอาการสาหัสค่ะแผลแตกขนาดใหญ่ที่หน้าผากนำส่งโรงพยาบาลส่วนฝั่งของผู้หญิงนะคะที่ถูกชนท้ายคุณปิยพรบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบถามพยานในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บคือชายเสื้อส้มนั่งดื่มกับเพื่อนมานะแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปซื้อของปรากฏว่าเอารถมาผิดคันไม่ใช่รถของตัวเองขณะที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงพอเขารู้อุบัติเหตุได้รับแจ้งปั๊
0: บ
1: เจ้าหน้าที่ก็โทรหาเพราะว่าเช็คตามทะเบียนใช่ไห
0: ม
1: เจ้าตัวบอกเฮ้ยไปได้ยังไงอ่ะกุญแจรถก็อยู่กับผมนี่นา
2: จอดไว้หลังร้านเหรอพี่
3: ใช่คร
2: ับ แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ไม่ทราบค่ะพี่นี่มารู้ตอนที่ว่าเขามาชนเนี่ย
2: อ๋อ
3: คร
2: ับ แต่ตอนรถหายพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่รู้ครับไม่รู้ต
2: ั
3: ว
2: พี่รู้จักกับคนที่เอามาไหม
3: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้จักเลย
3: ใช่ครับ
2: แบบนี้พี่คิดว่าขโมยไหมหรือว่าไง
1: เนี่ยถึงเอามาเตือนกันนะคะพอเมาแล้วขับขี่คือสติมันไปหมดอ่ะไปเอารถเข้ามาไม่รู้ตั้งใจขโมยไหมหรือว่าผิดจริงๆแล้วยังมาเกิดอุบัติเหตุอีก
0: แต่สิ่งที่แน่ๆคือต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณได้ก่อลงไปด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ

0: ดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
0: ใช
1: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
0: ่
1: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
0: ใช
1: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ําและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงค์ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
0: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
0: จากกระปุกละพันกว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
1: ถูกต้อง
0: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย028179925ย้ำเบอร์นะแม่นะ028179925หรือสแกน QR code ก็ได้
1: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
0: ัง
1: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
0: ้
1: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายาวแบบนี
0: ้
1: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
0: น
1: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮยาคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
0: ่
1: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
0: ่
1: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นนัมเบอร์วันของเมืองไทยเลย
0: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
1: เพราะอะไรแม่
0: เพราะว่ามันไม่
1: มันไม่ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
0: ันไม่ซึม
1: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
0: ใช่เดี๋ยวเรามา
1: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
0: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ทุกร่อง
1: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
0: อุ้ยแล้วมันดูไบรขึ้นด้วยนะ
1: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
0: โอ้โ
1: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
0: จริง
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
0: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
1: ถูกต้องแม่จ๋า
0: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
1: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุก

0: คุณเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวค
1: ุ
0: ณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้ว

0: ริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
1: อุ๊ยตายเดี๋ยวนะร่องนี
0: ้ร่องนี้คือเละดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมร่องเนี้ยร่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นร่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะคือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
1: จริงๆนะมันด
0: ู
1: ผิวดูเด็กเยอะเลย
0: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วอุ้ยดูดิ
0: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช่
0: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
1: มันดีขึ้นอยากให้ได้
0: แม่สายจะหมดแล้ว
1: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
0: ่
1: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
0: ถูกต้อง
1: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
0: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่
1: ะ
0: 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
1: ุ
0: กนึงอ่ะกระป
1: ุ
0: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
1: ่ะ
0: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า 1. ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
1: ่
0: 2. คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ 3. ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นอ่ะเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
1: โอ้เนี่ยก่อน
0: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
1: ใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต้อง
0: อยากให้ดูอัพเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
1: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นวันนี้โทรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะแม่ละแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไม่แม่ผมบอกว่าตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
1: ได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
1: ัน
0: นี้5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
1: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ต่อ

0: ยินดีต้อนรับ
1: ลูฟี
2: ่ลูฟี
3: ่ถึงไหมครับผม
2: พี่สกัน
4: เฮ้ยแต่เอาจริงแบบพี่เหมือนมากเลยนะใช่ไหมพี
5: ่ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
4: นรส
0: คือวันนี้เราจะไปจับปลาครับพี่
6: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะจะเป็นก๊อฟไมโน่
1: GMN
0: ก๊อฟไมโน
4: ่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่ใช่พี่ไม่ใช่
7: เฮ้ย
4: ถ้าจับผมแนะนำจับหัวพี
0: ่นะครับ
1: จับนี่เหรอพี่
4: จับหัวปลา
7: เฮ้ย
4: ง่ายไหม
1: มันมองแรงมากเลยดูตามันดิ
0: ใช่ครับ
1: ตามอง
4: น่าจะงูครับพี่เขาอยู่ในนี้
1: เขาอยู่ในนี้ครับ
0: ใช่ครับตัว
7: พี่น้อง
1: เสี่ยวเหม่
7: เจ้าจะตายไม่ต้องไหนก
1: ็ตุ้มตุยไปหลายรอบเหมือนกันนะ
0: แต่หลายรอบแต่ฟื้นผมเป็นคนฟื้นง่ายครับเพราะว่าคือเท้ากูเวนครับพี่จริงๆแนนโนก็เป็นญาติกันนะแนนโน
1: ท่าเดียวกับแนนโนให้ดูหน่อย
0: ใจพี่เอามือปิดไว้นะระวังเข้าตา
2: เขาให้ปิดต้องคอก
0: กินเลยพี่
1: ไม่ใช่ของแปลกใช่ไหม
0: กินเลยเอาเลยเอ้าเมื่อกี้ไส้มีพิษนี่ไม่ใช่ไข่ในมากินข้าวเร็ว
8: เนี่ยพี่โน่กินเลยอิ่มแล้วแบบว่าพี่โน่พร้อมไปเจอแขกยังเนี่ย
0: สบายมาก
8: พร้อมแล้วเหรอจะพร้อมได้ไงพี่โน่โหหนูอยู่ตรงนี้หนูยังเห็นเลยพี่โน่สีฟันแล้วก็มินเนี่ยนแล้วพูดออกมาลมหายใจมังกร
0: จริงปะเนี่ย
8: ใช่
0: ไม่ได้ละพี่ต้องขอตัวไปแปรงฟันละ

0: โน่แปรงฟันเสร็จยิ้มทีฟันขาวมากดูขาวสุดๆขาวมากพี่โน่ฟันขาวกว่าอนาคตหนูอีก
1: มันรีคัฟเวอร์มากเลยที่ฟันพี่ดูขาวอ่ะพอยูเลยนะจะบอกให
0: ้หนูไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ใช่ยูนานพี่หมายถึงยูนี้ตัวนี้เลยครับผมยูสมัยออปติคอลไวท์ 2.0 ช่วยให้ฟันดูขาวลมหายใจหอมสดชื่น
0: พี่โน่ควรพกเลยแหละแล้วพี่โน่ชอบกินพวกอาหารที่ชอบทำให้ฟันมีสีติดคราบ
1: พี่ก็พกตัวนี้ติดตัวตลอดเวลาแหละเพราะว่ายูสมัยออปติคอลไวท์ 2.0 เนี่ยตัวเนื้อยาสีฟันเขาเป็นสีม่วงช่วยปรับให้โทนสีเหลืองบนผิวฟันเนี่ยเราดูขาวขึ้นเขายังช่วยลดการสะสมของคราบพลักอีกด้วยนะจ๊ะเวลายิ้มลกมันก็จะสดใสแบบนี้แหละ
0: หาซื้อได้ที่ไหนหนูอยากได
1: ้ร้านค้าออนไลน์มีหมดเลย
0: แต่ถ้าสดใสแล้ววันนี้เราก็ไปทำงานต่อกันได้เลยค่ะเพราะว่าความสดใสของวันนี้มาแล้ว
2: ลุยครับลุยพร้อมกับความสดใสเย
0: ้ไปค่ะ
2: ไปไป
3: สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปสุขสุขคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดยังเซนหลังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆครับผมที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ใช้คำว่าเป็นไอดอลในวัยเด็กของผมเลยก็ว่าได้ครับผมยินดีต้อนรับ
4: ลูฟี
3: ่ลูฟี
5: ่ถึงไหมครับผม
3: เฮ้ยแต่เอาจริงแบบพี่เหมือนมากเลยนะ
4: ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่น่าจะใช่เลยนะ
3: ใช่ไหมพี่ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
5: นัท
3: คือวันนี้เราจะไปจับปลาครับพี
4: ่ปลา
3: ใช่ครับมันจะเป็นปลาช่อนที่มันอาศัยอยู่ในนาครับผม
4: ทำไมเราไม่ตกใช่ไหมครับทำไมเราถึงจับครับ
3: ตัวนี้น้ำมันตื้นครับ
4: อ๋อน้ำมันตื้น
3: ใช่ครับพี่ตัวนี้น้ำมันตื้นปกติถ้าเกิดแบบเป็นสระเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไปตกเอาแต่ว่าถ้าเป็นปลาช่อนที่อาศัยในนาเราก็สามารถเดินไปเด็ดเหมือนมะม่วงได้เลยพ
4: ี่เด็ดเหมือนมะม่วง
3: ใช่ครับพี
4: ่ปลามะม่วง
3: ใช่ครับเพราะว่าปลาเราทีมงานเขาเซตไว้เรียบร้อยให้เราครับ
4: อ๋อเซตไว้อยู่แล้ว
3: เซตไว้เรียบร้อยครับพี
4: ่เราหัวปลาแล้วก็ไปปักอยู่ตรงนั้นเราก็แค่ไปดึ
3: งใช่ครับคือปลามันอ่อนแอมากแล้วมันเพิ่งสู้กับกะละมังในตลาดมาครับผม
4: อ๋อเหรอครับ
3: ใช่ครับพี่เอ้ยมะม่วงเราเก็บได้ไหม
2: ได
3: ้ใช่ไหม
4: ได้เหรอครับเก็บ
3: ได้ได้ได้
4: ครับเราต้องมี
3: เด็ดได้เลยครับพี
4: ่เด็ดได้เลยเหรอคร
3: ับ เด็ดได้เลยครับอุ๊ยอันนี้จะพันกว่าบาทมั้งถ้าครับ
4: ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าสายพันธุ
3: ์หักอุ้ยนั่นเลยครับ
4: นี่ไง
3: ระวังยางมันนะครับพี
4: ่อ๋อยาง
3: นี่อันตรายครับอันตราย
4: มันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ก็ไม่ขนาดนะครับพี่จะแถวบ้านผมนี่คือเสียไป 4-5 คนแล้วครับ
4: จริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวเราคืนเขาก่อน
3: ไม่พี่ผมพูดเล่นพี่เคสกรณีนั้นรถชนครับผมไม่เกี่ยวกับมะม่วงเลยพี
4: ่แล้วนี่คือเรายังไงต่อครับเราจะเอาไปให้ปลาช่อนกิน
3: ใช่ครับเราจะไปทำยำมะม่วงให้ปลาช่อนกินพี่

0: โอเคได้ครับแล้วต้องปอกปอกให้เขาก่อนได้ปะ
1: อันนี้เราจะเอาไปทำเป็นน้ำจิ้มครับวันนี้ผมจะทำเป็นแปะซะให้พี่กินครับเหมือนปลาเผาแหละเหมือนปลาเผาน้ำจิ้มเมี่ยงนี่แหละบางคนก็เอาไปทำเป็นนึ่งบางคนก็เอาไปทำเป็นซ่องเป็นจ้ามเป็นจี้ใช่ครับพี่ก็บางทีก็แล้วแต่ว่าจะกินกี่ตัว
2: กินดิบฟิวฟิวแบบโอมาคาเซอะไรอย่างเงี้ย
1: กินดิบได้ครับพี่เพื่อนผมกับผมเคยกินกันสองคน
2: เป็นไงครับ
1: เพื่อนผมไม่อยู่แล้วครับพี่ตอนนี้ครับ
3: พ
1: อ
3: ก
1: ิน
3: ด
1: ิ
3: บนั่นแหละ
1: พอกินดิบนี่แหละก็เลยผมโชคดีวันนั้นผมเคี้ยวแล้วผมไม่ได้กินผมคายออกก่อน
2: คายออกก่อน
4: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะจะเป็นก๊อฟไมโน
1: ่จริงเหรอ
2: จริง
1: แบบเป็น3คนนี้แหละครับ
2: ใช่ใช่ใช่ก๊อฟไมโน่เลย
1: ผมเป็นอะไรผมเป็นไปทำส่วนอะไรเป็นแบ็กสเตจเหรอ
2: GMN นี่
1: เฮ้ย
4: รู้อ่ะได้แล้ว
3: คืออะไรอ่ะ
1: ก๊อฟไมโน่ไมโน่
5: ดีแล้วมี2
1: อะดีแล้วมี2แล้วถึงแล้วนี่
2: อุ้ย
1: ใช่มั้ย
2: เร็วมากเลย
1: อุ้ยอุ้ยแต่อุ้ยอันนี้สายนี้ปลาตัวใหญ่นี
2: ่โหอันนี้น่าจะปลาใ
1: หญ่เลยหน้าหวานแหมากเลยเนี่ยผมเห็นมันขึ้นตรงนั้น 3-4 รอบแล้วใช่น่าจะเป็น
2: อุ้ย
1: พี่มันน่าจะเป็นสพกสวายพวกปลาบึกอะไรเงี้ยเขาเป็นญาติกันพี
2: ่ญาติห่าง
1: ๆไม่พี่ญาติสนิทเลยครับ
2: ญาติสนิทเลย
1: เป็นน้าเลยครับพี่น้องแม่เลยครับอะไรเง
2: ี้
1: ยอ
2: ันนี้คือเหมือนเป็นหมู่บ้านเนาะ
1: อันนี้ไม่ครับพี่อันนี้เป็นคอนโดครับพี่
2: อันนี้เป็นคอนโดจะดูหลาขึ้นมาหน่อยเหมือนเวลาเราไป
1: นู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนี่นี่พี่มาดูพี่พี่พี่มาดูเร็วเร็วพี
2: ่เดี๋ยวเราผมลงอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ลงได้เลยครับพี
2: ่ผมไม่เคยลงเลยนะ
1: จริงเหรอพี่มันจะเยื่อเยื่อเยหน่อยครับ
2: จะเยื่อเยื่อเหรอ
1: ใช่ครับมันจะเยื่อเยื่อหน่อย
4: ช่วยประคองหน่อย
2: ก็ไม่ได้แย่
1: เหมือนเหยียบพุดดิ้งไหมมันเหยียบพุดดิ้งไหม
2: แต่ก็อุ่นๆร้อนๆอยู่นะมันเหมือนแบบทำสปาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับพี่เฮ้ยนั่นๆพี่นั่นๆๆนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่นี่ใช่ใช่พี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ปลาอ๋อนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่อ๋อ
1: นี่นี่นี่นี่นี่จับได้เลยครับจับได้เลยครับพี่
2: เหรอพี่
1: จับได้เลยครับจับเลยพี่จับเลยครับจับเลยครับพี่จับเลยพี่กันนี่พ
6: ี่เดี๋ยวไปนั่งจับเลยขึ้นไปทำไมเราออก
1: มาเอานี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เขาอยู่แถวนี้นะครับเราเอาตีนตีนจิกขีดเขี่ยดูเลยครับพี่
2: ขีดเขี่ยดูแล้วถ้ามันกัดผมป่ะ
1: ส่วนมากก็ไม่เป็นไรครับพี่ฟันเขาไม่ค่อยคมทำมาก็แค่นิ้วขาดสองนิ้
2: ว
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ใช่ครับพี
2: ่
1: นะที่บ้านผมเดินไปเหยียบปลาช่อนนิ้วขาดเป็นอย่างนี้เลย
2: I love you
1: ใช่ครับแต่เป็นนิ้วเท้ายกให้ใครดูก็ไม่ได้เขาหาว่าด่าเฮ้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่นี่ขี้มัน
2: ลองดูยังไง
1: ขี้นี่พี่เอาอันนี
2: ้
1: ครอบเลยครอบมันเลย
2: แค
1: ่ถูกต้องเนี่ยเราได
2: ้เลย
1: ใช่แล้วปล่อยแบบนี้เลยครับ
2: แล้วก
1: ็ไม่พี่ไม่ต้องปุ๊บแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปจับเลยอ๋อใช่ครับล้วงเลยพี่ผมไม่กล้า
4: เด
1: ี๋ยวมันกัด
2: ไม่ไงก็พี่ก็ต้องสาธิตให้ผมดูก่อน
1: ใช่พี
2: ่ล้วง
1: คือปกติแล้วเขาก็จะอันนี้พี่เวลาการไปหาปลาตามทุ่งนาจะไม่
6: เอาเลยพี่เอาออกทำไมเล่า
1: เดี๋ยวสาธิตกันพี่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นเลยใช่
2: หัวมันอยู่ตรงไหนอะ
1: หัวมันจะอยู่หัวมันอยู่ฝั่งนู้นครับหัวมันอยู่ฝั่งนู้น
2: อยู่ฝั่งนู้นหรอจริงหรอ
1: ใช่ใช่ใช่พี
2: ่ก็จับเลยหรอ
1: ใช่
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ถ้าจับผมแนะนำจับจากหัวพี่จับจากทางหัวมันเลยครับ
2: จับนี่เหรอพี่
1: จับหัวปลา
2: จับหัวแล้วไงครับ
1: ใช่ใช่นั่นเลยพี
6: ่เฮ้ย
1: เฮ้ยง่ายไหมง่ายไหมง่ายนะเนี่ยตลาด
5: ปลาตลาดนิ่งๆแ
1: ค่ไหนใช่ๆนิ่งๆนี่แหละ
2: คือมันมองแรงมากเลยดูตามันดิ
1: ใช่ครับ
2: ตามองพี่โน่แบบ
1: เชื่ออะไรเงี้ยได้แค่จับหรือเชื
2: ่อคนนั้นแล้วผมยังไงต่อนะครับคือผมก็
1: อันนี้ใส่ถังเลยครับพี
2: ่เอาใส่ถังเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้ใส่ถังเลยครับนะครับเราจะเอาเขาไปกินครับพี่ก็คือ
2: ตอนนี้มันค้างนานมากเลยน้องโอเคใช่ไหม
1: น้องโอเคครับน้องเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่บนบกได้
2: ไม่ใช่เมื่อกี้ผมบีบคอมันแล้วมันตุยไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
1: อ๋อตายแล้วครับพี่ใช่ตายเพราะพี่บีบคอแหละยางครับผมยังอยู่ดียังอยู่ดีดีครับ
2: นี่
1: พี่เอานี้สักเลยพี่นี่นะครับผมจะบอกแล้วพี่ที่ทำนะพี่พอเราเห็นปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับเราก็สักปุ๊บพอเราสักปุ๊บแล้วก็ล้วงรวมข้างในครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ดิ้นไปไหนเขาก็จะสามารถจับได้ง่ายๆใช่ครับพี
2: ่โอเคมา
1: ปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกนี
2: ่ผมลองสิ
1: ลองไหมครับพี
2: ่ได้ครับแล้วพี่โยกใกล้ๆเชียว
1: นั่นแหละครับพี่นั่นแหละครับพี่สักเลยครับชิบ
2: โดนไหม
1: โดนครับพี่โดนครับโดนแล้วครับแล้วก็เราก็จะเอามือหนึ่งจับตรงนี้ไว้ครับกดไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดใช่ครับพี่แล้วก็อีกมือหนึ่งล้วงเข้าไปเลยพี่อุ้ยพี่พี่พี่พ
6: ี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดิ้นอ่ะ
1: เฮ้ยเก่งมากครับพี่ใช่ครับ
2: แล้วก
1: ็ไม่ครับพี่ถือไว้งี้เลยครับพี่ใช่ครับอุปกรณ์มันเป็นแบบนี้แหละครับ
2: มันผมก็ถือไปงี้แล้วก็เดินไป
1: ใช่เดินมาใส่ไว้เลยใช่ครับ
2: นี่เนาะ
1: ที่มันแขนกลมากเลยครับมัน

0: ปืนอ่ะ
1: ไอรอนแมนเน
2: าะครับแล้วเราก็ใส่ถังไปเลยครับ
1: น้องให้น้องไปอยู่ด้วยกัน
2: ใช่ครับอันนี้คือเขาก็เป็นแม่ลูกกันครับเป็นชุดแม่ลูก
1: อ๋อเป็นชุดแม่ลูก
2: ใช่ครับพี่ก็คือเราก็
1: ซื้อมาจากตลาด
2: ใช่ที่ซื้อมาจากตลาด
1: ช่วยไปทั้งแม่ทั้งลูกแต่สุดท้ายก็เอามากินอยู่ดี
2: เอามากินครับเอาไปทุบหัวใช่ครับพี่แล้วก
3: ็ปล่อยดิ้น
2: ปล่อยให้ดิ้น
1: ปล่อยให้ดิ้น
2: แล้วก็ตัดเหงือกเอาเลือดออกเลือดตัวพ่อมันอยู่ในบ่อใช่ครับเอาเราต้องเอาไปให้ครบทั้งครอบครัวครับพี
1: ่นี่คือเราฆ่าล้างผ่านเข้าเลยหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอาเข้าทุกตัวเลยครับพี่
1: ช่วยผมมันเหยียบโดนหอยอะไรก็ไม่รู
2: ้เฮ้ยจริงเหรอพี่อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้แมงมุม
4: พี่เดี๋ยวมันกัดเป็นสไปเดอร์แมนแน
2: ่ผมเคยแล้วครับพี่
1: จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ฉีดใยได้ปะ
2: ฉีดได้ครับพี่ใช่ครับแต่ว่าผมเคยฉีดใยเลยครับสุดท้ายแล้วฉีดใยออกไปเขาก
1: ็ไม่มีเยื่อใย
0: ไม่มีเยื่อใยจ
1: ริงๆไม่เป็นไรผมก็โดนเหมือนกัน
2: เอ้าเช่าเลยทีนี
1: ้เขาก็ไม่มีเยื่อใยจริงเหรอพี่
2: ใช่ก
1: ็
2: คือปลาช่อนจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า snake head ครับหัวเขาค่อนข้างเหมือนงูพี่บางคนก็จะแยกไม่ออกอะไรปลาช่อนอะไรงูซึ่งบางทีคนก็ชอบสักงูมา
1: พี่ลองล้วงก่อนไหมผมหาไม่เจอเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อตัวนี้น่าจะน่าจะงูครับพี
1: ่จริงเหรอครับ
2: เขาอยู่ในนี้เขาอยู่ในนี้
1: เขาอยู่ในนี้ครับ
2: ใช่ครับ
1: น
2: ี่นี่ปลาช่อนครับตัว
5: พี่น้อง
6: ข้ามารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย
1: เดี๋ยว
2: คนละเรื่อง
1: เดี๋ยว
2: อยู่ในนี้เลยครับพี
1: ่โอเค
2: ได้ครับเราสามารถล้วงจับเขาขึ้นมาได้เลยครับกับตัวเล็กใช่ครับเฮ้ยได้เจอไหมพี่เจอไหมเจอไหมมันแบบตึกตึกตักตักนะพี่ฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับ
1: ไปทางขวา
2: ผมจับให้ดีกว่าเฮ้ยถ้าเจอหัวกำหัวนะครับเฮ้ยเจอหัวกำหัวเลยพี่
1: เฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
2: ใช่นี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
1: อะไรครับจะทำอะไรครับ
2: ตัวเก่งอ่ะเฮ้ยเขาทีมงานเอามาปล่อยเพิ่มอีกแล้วครับพี่
1: เฮ้ยอะไรอ่ะ
7: ให้มันว่ายมา
2: จริงเหรอ
1: ว่ายมาเหรอ
2: นี่ตัวหัวแตกๆเนี่ยผมจำได้เขาทำตกเมื่อเช้าครับ
1: ตายแล้ว
2: ตัวนี้เลยพี่จับได้เลยครับ
1: อันนี้ก็จับได้เลย
2: จับได้เลยครับพี่เอาสุ่มสักได้เลยครับเฮ้ยไม่ใช่สองนี่สามเลยนี่อุ้ยพี่อุ้ยครอบได้2เลยเฮ้ยอันนี้2ตัวเลยพี่
1: 2ตัวเลยพี่ทับหางเขา
2: ใช่ๆนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราก็อยู่ตรงนั้น
1: เฮ้ยน้องสู้มือว่ะ
2: ใช่แรงเยอะครับพี่เพราะตัวนี้เพิ่งออกมาจากถัง
1: ทำตัวมันเลยคือเขิม
3: น
1: ิ่
3: งเลยเจอปาน
2: สักป้าบนึง
1: ป้าบนึง
2: ยิน
1: ทำไมเหรอ
8: จำนานก็จำ
2: นี้1
8: ค
2: ่
8: ะ
2: 2เฮ้ยพี่สักทีเดียวได้3ตัวเลยอ่ะ3
1: เฮ้ยอุ้ยเหรอพี่ไม่เจอจังอ่ะ
2: ครบแล้วหมดเลยเฮ้ยโอ้ยเราได้ตัวใหญ่ด้วยเฮ
1: ้
2: ย
1: เฮ้ยอะไรอะพี่เหยียบอะไร
2: ปลาพี่เหยียบงูครับ
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อน
2: พี่นอก
1: เสี่ยวเหม่เ
2: จ้าจะตายไม่ได้หรอเจ้า
9: โอ้ย
2: เขารู้ว่าจะเป็นใบเจ้าเดี๋ยวเจ้ากัดลิ้นตัวเองหรือ
9: เปล่าเจ้าจะเหยียบเท้าขา
2: เออขอโทษโอ้ยเราได้เยอะแล้วนี
3: ่ไม่กี่ตัวพี่นอก
2: 3 4 5 6 6ตัว
3: พอกินหรอ
2: เฮ้ยหมดพอแล้ว
1: ใช่นี่กินเลย
2: อ๋อเฮ้ยพี่นี่ๆๆอะไ
3: รครับ
2: นี่เราเจอแล้ว
3: อะไรครับ
2: ควายควายเล่นบวกควายลงบวกHello Hello my friend จริงๆที่แบบในที่เราเห็นกันน่ะควายเค้ามีเสียงร้องนะเค้าไม่ได้ร้องหม้อเหมือนวัวนะเค้าร้องเงาะ
1: ฮะ
2: จริงพี่
1: จริงเหรอฮะ
2: เงาะ
1: เดี๋ยวให้น้องลองร้องได้ป่ะ
2: เงาะ
1: น้องฟังรู้เรื่อง
2: เงาะ
1: น้องโผล่หัวขึ้นมาน้องโผล่หัวขึ้นมาหายไปเลย
2: เงาะเงาะเงาะ
1: แล้วถ้าเราเห่าเป็นหมาล่ะ
2: ห้องเฮ้ยเหมือนด้วย
8: เฮ้ย
3: ใครปล่อยหมา
2: เฮ้ยเหมือนเลยอ่ะ
8: เหมือน
2: ชิสุเลยอ่ะเสียงเมื่อกี้
1: ผมคุยกับชิสุได้ครับ
2: จริงเหรอพี
1: ่ครับเคยเลี้ยงครับ
2: ถึงว่าเหมือนชิสุตัวสีขาวน้ำตาล
1: ชิวาว่าก็ได้นะครับ
2: ชิวาว่าก็ได้พี
8: ่
2: เฮ้ยเหมือนที่ชูเมื่อกี้เลย
1: เหมือนกันมันคล้ายกัน
2: เพราะเป็นหมาตัวเล็ก
1: ภาษาเขาใกล้เคียงกัน
2: ใช่ภาษาเขาใกล้เคียงกัน
3: งั้นเราไปดูลูกหมอน
2: ไปดูลูกหมอนไป
1: อ๋อเรา

0: เราจบที่ควายแค่นี้เราไม่มีขี่น้องหรือว่าจับ
1: เคยมีคนหนึ่งที่ขี่เมื่อวานครับพี่
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: ถ้างั้นวันนี้เราจะทำผัดผักกันครับผม
3: ผมไม่กินผัก
4: ผมไม่กินผัก
3: เดี๋ยวพี่โน่กินผักผมกินปลา
2: ได้ครับ
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
6: ์ทำไงจะรอดดีกัน
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนเพราะเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: ลูกทุ่งวันวานวันนี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45
1: GMM25
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
8: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
9: เราพร้อมให้คำแนะนำ
10: คอกพิษเลิศจริง
9: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่จ้างบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31

0: แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัส
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เคยมีคนหนึ่งที่ขี่เมื่อวานครับพี่
3: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่ครับไส้หลุดออกครับพี่
3: อ๋อโอเคงั้นไปดูหมด
2: ใช่เราไปดูนี่นี่รองเท้าเขายังอยู่นั่นอยู่เลยครับกับรอยเลือด
3: อันนี้คือสแกน QR code เพื่อจ่ายเงินค่ามะม่วงซื้อมะม่วงแล้วก็เด็ดได้เลยนะครับ
2: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น QR code ชีวประวัติคนที่เสียชีวิตเพราะมะม่วงตกใส่หัวครับ
3: อุ้ย
2: ใช่เนี่ยลูกนี้เลยครับพี่
3: ลูกนี้เลยใช่ไห
2: มใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับรองเท้าเขากับรอยเลือดครับผม
3: เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับงู
2: เฮ้ยเฮ้ยอ๋องูเขียว
3: ไม่น่าชิงเปิ้ลเอาเปลี่ยนชื่อทุกรอบเลย
2: ลงมาล้างมือใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้มือไปกินลูกหม่อนต่ออ
3: ๋อตรงนั้นมีห้องน้ำลูกอันนี้คือลูกหม่อน
2: นี่คือลูกหม่อนมันคือเมลเบอรี่
3: อ๋อเมลเบอรี่
2: ใช่พี่อันนี้กินได้
3: อันนี้กินได้ครับ
2: กินได้ครับ
3: แน่ใจ
2: ใช่พี่มันจะเป็นเปรี้ยวๆหวาน
3: ๆแน่ใจนะครับ
2: แน่ใจ
3: พี่ชัวร์ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรก่อน
2: ได้เลยครับพี่สิงเฟ้ยเดี๋ยวจะทำข้าวเลยไหม
4: ได้ข้าววันนี้มีกี่เมนู
2: ข้าวข้าววันนี้เหรอมีประมาณ3เมนู
3: 3เมนู
2: ใช่ครับพี่มีปูนึ่ง
3: ปู
2: มีปูนึ่งมี
5: กุ้ง
2: กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็อีกอันนึงครับผมเมนูที่เราทุกคนก็รู้จักพิซซ่า
3: พิซซ่า
2: ใช่ไหม
3: พ
2: ิ
3: ซซ่า
5: ไอ้หนูปล่อยปลาไปเลยลูก
2: ไปเราไปทำอาหารเดี๋ยวเราไปทำข้าวกัน
6: โหพี่โน่ได้อะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: เอาก็นี่ไงก็วัตถุดิบที่เราหาได้วันนี้ไงพี่หาไปเผื่อทีมงานกินด้วยนะเนี่ยเป็นไงเยอะปะล่ะ
6: เยอะพี่โน่ขอบคุณนะคะแต่ว่าจะเอากลับยังไงเนี่ยเพราะของเยอะขนาดนี้หนูไม่มีรถเอากลับหรอกนะ
2: เดี๋ยวขนขึ้นไปนี่ก็ได้นี่พี่เอารถมา Toyota Hilux Champ เป็นไงรอเป็นพี่ปะอุ้ยนอกจากว่าคันนี้เขาจะรอนะท้ายของเขาเนี่ยยังเปิดได้ถึง3ทางด้วย
6: พี่โน่ท้ายกระบะเขาเป็นไงบ้าง
2: โอ้ยท้ายเขาเรียบตอบโจทย์มากกับคนที่แบบเอาไปประกอบธุรกิจที่ต้องขนของอ่ะแถมยังเอาไปดัดแปลงตามความต้องการในการทำธุรกิจได้ด้วย
6: แต่รถพี่โน่ยังดูใหม่ป้าได้ไปลองขับมาบ้างยังเนี่ย
2: โอ้ยไปลองมาแล้วขับคล่องตัวมากแล้วเวลาเจอทางเลี้ยวแบบแคบๆนะโอ้สบายมากเลยแล้วไม่ต้องไปห่วงเลยนะเรื่องน้ำมันเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรประหยัดน้ำมันด้วย
6: ดีเลยพี่โน่งั้นเดี๋ยวเราขนของกันไป
2: ไป

0: มาวันนี้เราจะทำเป็นแปะซาครับพี
1: ่
0: แล้วก็ทำต้มครับ
1: ครับ
0: ปกติพี่ไม้ทำกับข้าวไหมครับ
1: ทำอยู่ครับ
0: ทำบ่อยป่ะครับพี
1: ่ก็ทำบ่อยครับม
0: า
1: เปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้เลยจริงจัง
0: งั้นพี่ทำเลย
1: แร่ปงแร่ปลานี่เคยแร่มาก่อนครับ
0: จริงเหรอ
1: พี่ผ่ากุ้งผ่าอะไรเนี่ย
0: ได้หมดเลย
1: ใช่เคยแร่แซลมอนครับ
0: อัน
1: นี้วันนี้เป็นซาวช่อน
0: ซาวช่อนใช่พี่
1: เ
0: ย
1: ี่ย
0: งั้นวันนี้เราจะมากินซาชิมิปลาช่อนกันครับ
1: เป็นนี่พี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
0: พูดเล่นครับพี
1: ่อ๋อเดี๋ยวเป็นเหมือนเพื่อนพี่คนนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับรองเท้าเขายังอยู่นี่อยู่เลยครับ
1: อันนั้นรองเท้าผม
0: แปลกที่หรอแปลกไปที่เกิดเหตุทุกที่ต้องมีรองเท้าแล้วลองสังเกตดูไหม
1: เขาล้มไงแล้วใส่รองเท้าแตะลงมาเขาล้ม
0: ทุกที่มันจะต้องมีรองเท้าอะไรเงี้ยมาเริ่มจากเครื่องต้มก่อนครับพี
1: ่ครับอันนี้คือให้ทำอะไรครับ
0: ให้ตำ
1: อ๋อให้ตำเหรอครับ
0: ให้ตำน้ำจิ้ม
1: ผมช่วยหั่นได้นะ
0: ได้ครับพี่ถ้างั้นก็หั่นมะเขือเทศก็ได้พี
1: ่อ่ะได้ครับ
0: ครับพี
1: ่โอเคครับโอเค
0: โอเคมาผมหั่นเองดีกว่าครับพี่ผิดทาง
1: อ๋อผิดทาง
0: ใช่พี่
1: ให้ผมหั่นให้ผมดูก่อนหั่นให้ผมดูก่อน
0: อ๋อหั่น
1: ว่าพี่จะเอาแบบไหนแบบหั่นแบบกรอบเป็นลาย
0: อ๋อไม่เลยครับพี่นี่ครับแค่นี้เลยคร
1: ับ แค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพี่เนี่ย
1: โอเค
0: แค่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับโอ้เห็นมะเขือเทศแล้วแบบอยากทำผัดเลยอ่ะใช่จับมีดถูกต้องใช่ครับดูนี่ก็รู้เลยว่าทำกับข้าวเป็น
1: อันนี้คือเรียกว่าอะไรครับ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: อันนี้หั่นครับพี่ตะไคร
1: ้ตะไคร้โอเค
0: ตะไคร้พี่เราจะเอาไปใส่ต้มปกติแล้วพี่ชอบกินอาหารแนวไหนครับ
1: ผมเราได้หมดผมชอบกินทุกอย่างที่ทุกคนแนะนำ
0: ไม่มีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่กินเลย
1: ผมไม่กินผัก

0: จริงเหรอพี่
1: จริงผมแพ้ผัก
0: แพ้เลยเหรอแบบผักสีขาวผักสีเขียว
1: คือมันไม่ย่อย
0: อ๋อ
1: มันไม่ได้แบบถึงกับขั้น
0: แต่คือมันไม่ย่อยผัก
1: ใช่เป็นคนไม่กินผักตั้งแต่เด็ก
0: อ้าวแล้วที่ทำไงพี่เรื่องแบบวิตามินเราเพิ่มกินเพิ่มเอาอะไรเงี้ยล่ะคร
1: ับ ไม่รู้ผมกินแต่เนื้อดิบเนื้ออะไรเงี้ยตลอดตั้งแต่เด็ก
0: จริงเหรอพี่อันนี้
1: ใช่จริงๆอันนี้เป็นเคล็ดลับเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องเนื้อนี่เหรอ
1: ใช่ไม่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแต่ละคนร่างกายมัน
0: แบบย่อยไม่เหมือนกัน
1: เราต้องถามร่างกายเราว่าเราร่างกายเราจริงๆต้องการอะไรอะไรเงี้ย
0: เอ้ยพี่ถามร่างกาย
1: เฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากกินอะไรอะไรเงี้ย
0: ผมแล้วมันตอบกลับด้วยครับ
1: ใช่
0: เฮ้ยพี่มันใครเนี่ย
1: จริงๆพี่ไม่ใช่คนจริง
0: ๆถ้างั้นวันนี้เราจะทำผัดผักกันครับผม
1: ผมไม่กินผักเดี๋ยวพี่โน่กินผักผมกินปลา
0: ได้ครับโอเคเลยเฮ้ยดีอ่ะใช่
1: ไม่แย่งกัน
0: เดี๋ยวผมกินผัก
1: พี่ถ้าผมเห็นสีเขียวปุ๊บผมหนีบออกจากจานไปก่อน
0: เพราะมันคือผักเพราะมันเขียว
1: ใช่
0: แต่ว่าพี่ไม่ชอบสีเขียว
1: ใช่อย่างแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบต้องแอปเปิ้ลแดง
0: งั้นวันนี้เราจะทำต้มยำน้ำเขียว
1: ไหนๆผมว่าออกรายการแล้วผมคือแกล้งผมได้เต็มที
0: ่พี่ไม่ได้หลอกผมใช่ไหม
1: ไม่ได้หลอกพูดจริงอันนี้อะไรในเรื่องจริงอะไรเรื่องแต่ผมชอบกลิ่นของมันไงผมชอบแบบรสชาติถ้ามันไปอยู่ในน้ำหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบ
0: มันจะมีกลิ่นของเขา
1: เวลาผมทำต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยผมทำต้มยำกุ้งผมก็ต้องใส่ตะไคร้พวกอะไรพวกเนี้ย
0: เพื่อให้มันหอมให้มันแบบกลิ่นมันดับคาวอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เราต้องใส่หน่อยนิดหน่อย
1: ใส่
0: นิดเดียวอันนี้หอมแดง
1: ครับ
0: หอมแดงครับ
1: ตัวจี๊ดเลยครับอันนี้
0: ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเติมความหวานให้กับน้ำต้มยำเราครับพี
1: ่แต่หอมผมกินได้ผมชอบ
0: กินได้ใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่อันนี้ผมชอบ
0: ถ้ากันใส่เพ
1: ิ่มใส่เยอะเลยใส่เยอะเลย
0: ใส่เยอะเลยนะพี่นะ
1: ได้เลยครับใส่เยอะเลยครับ
0: ปกติทานเผ็ดไหมครับพี
1: ่เผ็ดได้ครับ
0: เผ็ดได้ใช่ไหมครับเผ็ดได้เนาะพี่เนาะ
1: ได้ประมาณหนึ่ง
0: ได้ประมาณนี้ไหมครับ
1: ประมาณหนึ่ง
0: อ๋อประมาณหนึ่งหมายถึงประมาณนี้
1: หนึ่ง
0: อ๋อ1เมตรโอเคโหตายแล้วเผ็ดแย่เลยสดได้ไหมเนี่ยพี
1: ่ได้อยู่
0: มันพริกแห้งมันไม่เผ็ดครับพริกแห้งช่วยให้เราร้อนท้องทรมานแสบปากครับ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วเครื่องต้มยำเราเป็นไงพี่
1: อ๋อเสร็จแล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับเครื่องต้มยำเราเสร็จแล้วเราก็จะตั้งหม้อต้มเลยครับนี่คือเราจะคั่วเครื่องครับ
1: ตุ้ม
0: เดี๋ยวครับพี่ไม่เป็นไร
1: เป็นกัปตันอเมริกาก่อน
0: นี่อันนี้สูตรผมเลยคือผมจะเอาเครื่องไปคั่วก่อนครับพี
1: ่ครับคั่วก่อนต้องใส่น้ำมันไหมครับถ้าคั่วก่อน
0: ไม่ใส่เลยครับพี่ปล่อยอย่างนี้เลยครับ
1: เราคั่วอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับเราคั่วแห้งครับคนๆเลยครับคั่วเพื่อให้เท่ครับ
1: ถ้าเราไม่กินมันจะหอมมันจะติดกระทะนิดนึง
0: กินมันจะหอมพี่ที่ผมชอบมาคั่วเพราะกินมันจะหอม
1: แน่นเลย
0: ครับอันนี้ก็ตั้งน้ำต้มน้ำอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยผมอยากรู้ภาษาจีนครับพี
1: ่ผมที่ชอบอยู่ผมไม่ได้เจ๋งขนาดไหนนี่หอม
0: เอาคำครับนี่หาวนี่ชิซันหาวเลยมาชื่อหาวเลยเชี่ยตะเจตะเจี๋ยหูยะไหลมุติมัน
1: ตาแบบเพลงเก่ามาก
0: อย่างจีนเนี่ยเขาก็จะมีแซ่เขาจะมีแซ่
1: แบบฟาด
0: ไม่ใช่ก็แซ่แบบแซ่น้ำสกุลนี่หอมอันนี้คือเราจะไม่กินผักเขาครับแต่ว่าเราจะใส่ไว้ให้หอมไม่ใช่พี
1: ่อ๋อ
0: แต่พี่ชอบกินผักไหมครับ
1: ชอบครับได้กินได้
0: กลิ่นได้แต่ว่าเราไม่กิน
1: กินไม่ได
0: ้โอเคครับอร่อยด้วยบอกเลยสะใจกิน
1: แค่นี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับไม่ต้องพลิกเลยครับปล่อยไปอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็จะระอุ ขึ้นมาเองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อไม่ต้องพลิกเลย
0: ใช่ครับพี่8 ชั่วโมงใช่
1: ก็เนี่ยนั่งอยู่เนี้ยยันเช้า
0: เฮ้ยอันนี้เปื่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่พวกแบบพวกผักพวกอะไรเข้าไปอีกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่าครับ
1: ครับน้ำจิ้มทำยังไงดีครับ
0: น้ำจิ้มนะครับพี่อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือนี่เลยครับตามสูตรครับของผมก็ชอบ ใส่รากผักชีเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมของเขา
1: เฉยๆเอาแบบออริจินอลเลยผมอยากทดลอง
0: เอ้ยพี่แพ้ถั่วไหม
1: ไม่แพ้ครับ
0: โอเคครับ
2: แต่ผมแพ้ครับ
0: แต่ผมแพ้ถั่วพี
1: ่ใครแพ้ครับ
0: ผมเองพี่
2: แล้วจะทำน้ำจิ้มอะไร
0: น้ำจิ้มถั่วตัดครับ
1: อ้าวแล้วจะกินยังไงครับ
0: ก็กินไปเลยพี่ตายทีเดียวครับ อย่างน้อยก็ได้ตายข้างกายพี
1: ่
0: ผมก็เพียงพอใจแล้วครับพี
1: ่
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เหมือนจะโดนงูกัดตุยไปหลายรอบเหมือนกัน
0: ตายไปหลายรอบแต่ฟื้นผมเป็นคนฟื้นง่ายครับเพราะว่าผมคือเท้ากูเวนครับพี่ใช่พี่ผมเป็นคือลูกของยมบาลผมคือบุตรแห่งนรก
2: นันโนป้าบุตรชาปาน
0: ใช่
1: สวัสดี
0: แม่ที่จริงนันโนก็เป็นญาติกันนะนันโน
1: ท่าเดียวกับนันโนให้ดูหน่อย
0: ใช่พี่
1: โอ้ย
0: แย่

0: ชาติยังไง
1: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
2: ีภัยไม่มีเพลีย
1: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ
7: ่
8: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
15: คนคอนตร
14: ีผมอะไรค่ะ
15: เขารู้กันว่าเราเก่ง
16: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
17: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้ทำแกงไทยทำไมยากจัง
20: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
21: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
20: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียใจ
22: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
23: ทั้งหมด
24: รู้จักคนชื่อเมธปะ
25: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
24: เจอจังๆเลย
26: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
23: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
26: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะมึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
27: ี่เมาปะ
24: เมาอะไร
27: หึงเหร
28: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
29: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับ Logalyn Airlines สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
30: ผมอยากโชว์ครับผมฝาก
31: เก็บกาแฟได้ไหมครับ
32: จะจัดการให้นะคะ
33: กินเหม็นมากเลยกินดัง
32: รบทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
33: เคร
32: ื่อง
33: เหม็นมาก
32: ใจเย็นๆนะคะ
29: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
34: ดาราล็อกกันเล่น
29: อะไรครับเนี่ย
35: ให้รักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได
36: ้หมุดซาปาน
37: ใช่
38: สวัสดี
37: แม่พี่ยิงแนนน้องก็เป็นญาติกันนะ
38: ทำท่าเดียวกับแนนโนให้ดูหน่อย
37: ใช่ครับพี่คืออันนั้นอ่ะอันนั้นคือท่าเต้นของมันนี่บุตรของซาตาไอ้ธิดาซาตานของผมมันเป็นของยมบาลจะเป็นญาติกันแต่อยู่คนละฝั่งใช่น่ากลัวไหมล่ะ
38: น่าเสาธง
37: น่ากลัวไหมล่ะใช่พี่แค่นั้นเองใช่พี่เป็นญาติกันแนนโนสนิทกันเป็นญาติกันจริงๆก็โตมาด้วยกัน
38: อ๋อ
37: ใช่ครับเล่นเล่นมาด้วยกันสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนึงน้าเขาทะเลาะกัน
38: ผมเป็นซาตานเลยเพิ่งจุดติด
37: จริงเหรอพี่
38: จริงเหรอพี่เพิ่งได้มาเห็นโลกมนุษย์ตอนประมาณแบบ10ปีที่แล้ว
37: อย่าบอกนะว่าพี่คือพ่อผม
38: ลูกรัก
37: พ่อ
38: ลูกรัก
37: จะอ้วกเหรอทำดีครับพ่อ
38: น่ารักครับ
37: นั่นแหละครับดีครับพี่

0: าระวังระวังเอามือปิดไว้นะระวังเข้าตา
1: เขาให้ปิดต้องโค้ง
0: หรือพี่หลับตาตำได้ด้วยครับอันนี้คือตำพริกแหละตำพริกมันฟินขนาดนั้นเลยพี
2: ่ตาผมซีดป่ะอันนี้มันน่าจะใช้ทาได้เนาะ
0: ได้เฮ้ยมันแดงๆอ่ะพี่ได้เหรอ
2: ได้ได้อยู่พี่โอเคโอเคอยู
0: ่ได้ได้พี
2: ่ได้ได้
0: พอดีเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าพี่
2: นี่นี่โอ้ยดูดีเลย
0: พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
2: แล้วเสร็จแล้วนี่แล้วไงต่อครับ
0: ใช่พี่เดี๋ยวเราต้มต่อเลย
2: ต้ม
0: ใช่ครับเอานี่ไหมทำนี่ไหมมอนเบอร์รี่เชื่อมปลาช่อนไหม
2: เราเอาเมนูใส่มั่วสักอันนึงไหมแล้วลองกินดูเราเป่าเองชุบเลือกกันว่าเราจะใส่อะไรแล้วก็ใส่มั่ว
0: ได้พี่แล้วก็หนึ่งเมนู
2: หนึ่งเมนู
0: มาอาชี
2: เอามอนเบอร์รี่ก็ได
0: ้เอามอนเบอร์รี่โอเคพี่อาชีมะม่วงมอนเบอร์รี่กับมะม่วงทำเป็นซอสไงอาชี
2: พริกไทย
0: พริกไทยไม่อร่อยแล้วแหละ
2: อร่อย
0: ไอ้ชิหัวใจเท้าแต่คนอัน
2: แครอท
0: เฮ้ยชิบหอมหัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยดูมาทางเดียวกัน
2: ทางเดียวกัน
0: ดูมาทางเดียวกันดูมาทางเดียวกันผัดด้วยกันกับแครอทหอมแดงหัวใจเท้านี่เอาไปซอยทำเป็นยำใส่กับมะม่วงแล้วก็มอนเบอร์รี่กินเป็นน้ำจิ้มมาใช้ได้
2: ได
0: ้มาแบบเร็วเลยได้พี่ซอยแครอทก็ได้ได้เฮ้ย
2: มันดูดีนะ
0: ดูดีนะเนี่ย
2: เห็นไหมแขกรับเชิญแกะสลัก
0: ว่าผมคิดออกแล้วเดี๋ยวรอดูเมนูพิเศษของเราเลยครับผมว่าจะเป็นอะไรครับไปดูตอนกินเลยจ้ะ

0: กินข้าวกันครับครับ
1: ผมภูมิใจมากแกะสลักเนี่ย
0: ใช่อันนี้คือต้องเอาไว้ชม
1: ชมชมอย่างเดียวกินไม่ได
0: ้กินได้ครับพี
1: ่เอากินได้เหรอครับ
0: ใช่ครับกินได้
1: อันนี้คือซุปที่เราทำคือ
0: ใช่ครับ
1: ขอดมซื้อกลิ่นหอมแล้วเนี่ย
0: ลองสดๆดูครับ
1: สดๆตัวสดๆตัวโอ้ย
0: เย้
2: รสชาติเป็นไง
0: ไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมพี่แค่ผมครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับ
1: หรือคิดเองก็ลองอีกคำหนึ่งอ่ะ
0: ต้องลองอีกคำพี่คิดว่ามันเหมือนอะไรพี่
1: เหมือนกินยาโบราณอะไรใช่ไ
0: หมมันคือยาใช่ครับผมต้มยาให้ไปกิน
1: อีกจานหนึ่งอันไหนครับ
0: ไม่อันนี้ตะเกียง
1: ก็ต้องลองดูตะเกียง
0: นี่ก็กินเรามากินอาหารปกติกันดีกว่าคร
1: ับครับเรามากินอาหารปกติกันดีกว่า
0: บางสิ่งบางอย่าง
1: ก็ปล่อยมันไว้ให้มันสวยงามตั้งไว้อย่างนั้น
0: ตั้งให้มันตั้งไว้สวยงามเฉยๆพี
1: ่เริ่มจากอะไรดีครับ
0: ปลาย่างก่อนเลยไหมพี
1: ่ปลาย่างเลย
0: ปลาเผา
1: อันนี้มันจะมีพวกดินโคลนอะไรที่เมื่อกี้มันอยู่ใน
0: ไม่มีครับพี่เพราะว่าใช่ครับใช่ปลาตลาดครับปลาเลี้ยงครับปลาตลาดซื้อมาครับแม่ค้าขายของ
1: อ่ะอุ้ยขอบคุณครับแล้วเราต้องกินกับอะไรดี
0: กินกับน้ำจิ้มเนี่ย
1: น้ำจิ้มเลย
0: นี่
1: น้ำจิ้มถั่วของเรา
0: ใช่น้ำจิ้มถั่ว
1: นี่แหละ
0: เป็นน้ำจิ้มถั่วตัด
1: แล้วมันดีนะเนี่ย
0: ใช่ได้ไหมครับพี่อร่อยไหมครับ
1: อร่อยครับ
0: ไอ้ยา
1: แต่เสียดายน่าจะเผ็ดอีกนิดนึงเน
0: าะใช่ครับ
1: เยอะเยอะเพื่อนอ่ะเหมือนที่โรงเรียนอ่ะเอ้กินไม่ได้โอ้เอ
2: เมื่อก่อนที่ไมค์ของไอคอนมาพี่โนมีทำตามเลย
0: ตรงผม
1: เคยมีรักใจเหรอครับ
0: เป็นรักใจแล้วก็แบบไอเนี้ยเ
1: ออทรงอีโม
0: เนี่ย
1: ทรงแอล
0: ใช่พี
1: ่แอลเดดโนดแอลไทยแลนด
0: ์เฮ้ยเออมันจะมีไลฟ์กับคีระปะ
1: ไลฟ์กับคีระใช
0: ่ไลฟ์กับคีระแอลก็คือ
1: แอลก็คือนี
0: ่แอลก็คือพี
1: ่นี
0: ่ใช่ใช่เป๊ะเลยเอาถ้ากินต้องกินขนมหวานด้วยนะเฮ้ยนี่
1: เหมือนอะไร
0: หยิบอะไรก็จะหยิบแบบนี้
1: พี่ดูได้พี่ดูเลย
0: ใช่ชูฟิน
1: แต่ว่าแต่ก่อนแบบเป็นอย่างนั้นจริงผมยาวๆวิซุปอร่อยอ่ะ
0: ชุบไหนพี่
1: อันนู้นอ
0: ันนี้ครับ
1: ใช่ไม่ใช่อันนี้แน่นอน
0: นอกจากอาหารที่แบบที่นู่นที่ว่าแปลกแล้วพี่มีอันไหนที่พี่คิดว่าอร่อย

0: กว่าที่คิดไหมอาหารจีน
1: อร่อยกว่าที่คิดหรอมาล่าม
0: าล่า
1: จริงๆก่อนที่มาล่าจะเข้าประเทศไทยผมเป็นยุคแรกๆเลยที่ไปแล้วก็แบบไปเจอมาล่าตอนแรกกินแล้วก็แบบไม่ชินกินไปสัก 2-3 ครั้งแล้วแบบหลังๆติดเลย
0: ยาวเลยพี่ที่น
1: ี่ยาวเลย
0: ทุกวันนี้ก็กลายเป็นเหมือนกะเพราเลยอ่ะ
1: เออใช่
0: มันคือมันกลายเป็นถูกบรรจุเข้าไปในสูตรเหมือนน้ำดำน้ำใสอ่ะต้มยำอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีมาล่าแล้วมันถูกบรรจุเข้าไปอย่างนั้นเลยก็ถือว่าแบบอร่อยมากเลยนะจริงๆตอนแรกผมนึกว่าพี่แบบเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่นี่พี่แบบเป็นคนแบบเฮฮาสนุกสนานเลยนะ
1: จริงเหรอวันนี้ผมพูดน้อยมากเลย
0: อยู่จริงเหรอครับ
1: วันนี้ผมเพิ่งเลเวล6เอง
0: จริงเหรอพี
1: ่ใช่
0: เฮ้ยอยากเห็นเลเวล200เลย
1: โอ้ต้องกึ่มๆเลยอย่างนั้น ผมเป็นเหมือนกระจกครับใครเป็นยังไงกับผมผมจะเป็นอย่างนั้นตลกมาตลกกลับแต่ถ้าเขานิ่งมาปุ๊บเสร็จผมจะแบบว่าเช็คไวบ์ก่อนถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่ได้อยากคุยกับเราขนาดนั้นเราจะรู้ได้ทันทีเพราะผมเป็น INFJ
0: ผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบออกไป
1: ไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกพอกัน
0: กลัวสายตาคนอื่นเป็นคนกลัวสายตาคนอื่นจริง
1: ๆเป็นเหมือนกันครับกลัวสายตาคนอื่น
0: ได้ครับแบบ
1: จะชอบคิดหน่อยไปก่อนว่าเขาคิดอะไรแบบ
0: ใช่ครับฟิลนั้นเลยครับ
1: ถ้าเขาแบบเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยเอ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะก็จะไม่กล้าทำอะไรต่อละ
0: เป็นคนคิดเยอะครับ
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเรามักจะเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่น
0: แต่เราก็คือพระเอกในสายตาของตัวเราเองและครอบครัวและคนที่เรารัก
1: เราเป็นพระเอกในเรื่องของเราแต่เราก็จะเป็นตัวร้ายในเรื่องของคนอื่นได
0: ้อยู่แล้วครับพี่เรามักจะเป็นผู้ร้ายในชีวิตของคนอื่นเสมอแหละถ้าเกิดว่าเราทำตามคนอื่นไม่ค่อยได
1: ้ไม่หรอกครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนเราเชื่อคนง่าย
0: คือมันเกิดเรื่องนี้พี่
1: ผมก็ว่าเหมือนกันครับนี่เรากิน
0: น้ำอะไรลมเฮ้ยพี่อันนี้ของดี
1: อะไรอะพี่
0: ไข่ปลาครับ
1: ไม่ใช่ของแปลกใช่ไหม
0: กินเลยกินเลยเอาเลย
2: กินสิ
0: กินสิกินเข้าไป
1: ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ควรกินเลยอ่ะ
0: กินไปเลยพี
1: ่มันคืออะไรอ่ะ
0: กินเลยลองกินสิกินไปเลยพี
3: ่เอ้าเมื่อกี้ไส้มีพิษนี่ไม่ใช่ไข่นี
0: ่เอาไข่ปลาไข่ปลาพี่ไข่ปลา
3: ไข่ปลาครับ
0: มันครีมมี่ครีมมี่พี่บางคนก็ชอบบอกว่ามันคืออูนิใช่
1: อูนิ
0: เวอร์ไม่ไหนนั่นหรอก
1: เออแต่อร่อย
0: อร่อยไหมใช่ได้ไหม
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อยสนุกไหมครับพี่วันนี
1: ้สนุกดีครับ
0: อะไรใหม่ๆไหมครับพี่
1: อะไรใหม่ๆมาก
4: เดี๋ยวมาอีกรอบนึง
0: จริงเหรอพี่
4: เดี๋ยวมาทุกวันเลย
0: เฮ้ยอยากกินอะไรบอกผมเลยพี่เดี๋ยวผมพาไปหา
1: หอย
0: ไอ
1: หอยแคลง
0: เฮ้ยน่าสนใจสนุกด้วยขอบคุณมากครับพี่ที่มาครับ
1: ได้ขอบคุณมากครับ
0: มาครับรอบหน้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปจับหอยพี
1: ่ได้ครับ
0: ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้ออำนวยให้เรานะครับผมศูนย์การเรียนรู้ปู่เกรียงนครนายกครับผมขอบคุณมากๆครับใครที่สนใจอยากทำนงทำนาอยากจับปูจับปลาหรืออยากมาดูมอนเบอร์รี่สวยๆในตอนนี้กำลังแดงเลยก็มาดูได้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับขอให้คุณประสิทธิ์นันทไรพี่ป่าพี่เขาเจ้าสั่งนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหน้าที่นี้ดวงวิญญาณท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีความแข็งแกร่งปลอดภัยเพียงอันตรายใดๆอย่าได้กำกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมาแต่จะตั้งเต็มถุงอัญญะกันทุกผู้ทุกคนจ้า
1: ขอบคุ
0: ณแขกรับเชิญของเราครับผมน้องปักครับปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
5: นี่
0: เขาได้ขี้เป็ดครับพี
5: ่โทษ
6: ไอรายการเนี่ยต้อง
5: ไม่ไอ้ไม่มึงเซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
6: มึงเขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยกูบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: จะถ่ายทีอยู่แล้วไม่เคยเจอเลยมาคุยอยู่ได้ทรงอะไรก็ได้นะวัยรุ่นมาเลยจะบาดตรงไหนได้หมดผมมันสั้นไงจะตัดให้มันยาวขึ้นรอให้รถติดก่อนแล้วค่อยถ่ายเลย
2: แอดที่นี่เขามีบริการนวดแบบเคยไปอินเดียไหมที่นวดแล้ว
3: อ๋อที่ตกหรอ
4: รู้เจ๋งว่าที่นี
5: ่ว่ายินเลปาลาในเกาลินเลปาลินเลปาลินเลปาลินเลปาลาโบโบลาปา
3: ไม่แจ๊ดกูถามตรงนะกูไม่เคยมาแกล้งมึงเลยนะ
6: มาก่อนใช่แล้วมาก่อนผมแกล้งพี่แต่นี่เขาทำให้ผมเข้าให้ผมเล่นอันนี้เป็นการทำงานแล้วนะไม่เกี่ยวกันแล้วนะ
2: ไอ้คนนี้ไว้ใจไม่ได
4: ้โอเค
2: ต้องเราต้องอยู่ที่นี
4: ่ฝั่งนั้นเนี่ยไว้ใจก็ได้คนที่ไว้ใจไม่ได้เนี่ยมันคือมึงพี่ต้อย
2: เทปที่แล้วมึงไม่เตรียมพี่ถ้าเกิดว่ามึงเตรียมพี่มึงไม่โดนหรอกเข้าใจป่ะมึงเสือไปคิดเอง
4: อ๋อ
2: ถ้ามึงมากูเตรียมไว้ให้มึงแล้วเคยแบบ
4: เชื่อพี่เมื่อกี้อุ๊ยบ่อยอยู่บ่อยอยู่พี่
2: ไม่แกล้งเหรอพี่จะไปแกล้งคนอื่นแล้ว
4: บอกลูกนักเรียนแล้วกัน
2: เทปนี้มึงเทปนี้มึงไม่โดนแกล้งโอเคไหมเนี่ยลองพี
7: ่สวัสดีครับ
8: มาแล้วผมรายการขวัญใจทุกเพศทุกวัยเพราะนี่คือรายการ
7: อาจารย์โอ้นี่หายไม่ใช่น้อยเนี่ยหายไป2คนเลยเนี่ย
9: เดี๋ยวเฮ้ยมึงกินหลบๆกันหน่อยได้ไหมมึงมากินอะไรอยู่หลังแบ็คกราวด์เนี่ยฮะหลบไป
10: ต้อยมันถ่ายอยู่พี
9: ่ก็ไม่เป็นไรคัดก่อนเลยหลบไปก่อน
6: พี่ต้อยบางทีคนดูอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ดูเราเขาอาจจะไปดูข้างหลังกิน
9: งั้นต้องไปถ่ายพวกนั้นเลยไม่ต้องถ่ายพวกมัน
7: อ้าวไม่งั้นนะ
9: อ้าวก็บอกว่าบางทีคนดูอยากจะดูพวกนั้นไง
6: ไม่ใช่ก็เบื่อเลือกให้เขาเลือก
9: เอางี้พวกเราอยู่กันน้อยนะนุ้ยไม่อยู่คนเดียวไม่เป็นไรปล่อยนุ้ยไปเนื้อเน่าๆก้อนเดียวเราตัดทิ้งได
8: ้แต่ใช้ว่าเนื้อเน่าๆเนื้อเต่าเหม็นๆแค่อันเดียว
9: ทิ้งไป
8: ทิ้งไป
9: ไม่เอา
8: เอา
9: เอาใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ขอแรงๆ
7: ห้าสี่สามสองสวัสดีครับและนี่คือรายการอาจารย์
8: ท้องทีมเอ็มยี่ห้า
6: โอ้ยมึงอะไรเนี่ย
8: โอ้ยอะไรวะพี่เบิร์ด
6: มึงยืนบังทำไมอ่ะ
8: ยืนบังอะไรของพี่เนี่ย
6: นี่เลยไอ้
9: เนี่ยมาตั้งเป็นรูปผู้วายชนเลย
6: รู้ก็รู้ทั้งรู้เหมือนแกล้ง
9: เหมือนแกล้งอ่ะเออแจ๊ดบอกนี
6: ้เ
9: นี่ยรูปอ่ะ
6: รูปเขาอ่ะ
9: แ
6: ล้วพี่ไปบังร้านตัดผมเขาอ่ะ
8: ตัวร้านเบเกอรี
9: ่
8: มีรูปแค่นี้
6: เชื่อเลย 80% คนเลี้ยวมาสั่งกาแฟเยอะเชื่อร้านตัดผมมันเกี่ยวอะไรกับเบเกอรี
8: ่ก็มันไม่เกี่ยวไงถึงทำรูปนี้มาเพื่อให้คนถามเดี๋ยวนะไอ้ตั๊กอ่ะ
7: นั่นน่ะดิ
2: เอาจ้ะโอ้ทำไมคนนู้นขายคนนี้ขาย
8: แล้วเน
9: ี่ยเดี๋ยวเอ้ยกล้องเดี๋ยวนะตั๊ก
11: ตัวอย่างครับผม
9: มึงจะตัดถึง2ทุ่มเลยไงฮะ
11: ก็บอกแล้วไงพี่ว่ามันตัดนาน
9: โอ้ถ้าตัดนานขนาดนี้ร้านเขาตัดได้วันละคนนะออกมาพอแล้วพอเลยพอ
8: แล้วนี่เราอยู่ที่ร้านตัดผมเนี่ย
9: แม่มึงบังอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้บอย
8: ร้านพี่โรเบิร์ต
9: เอ้มึงบัง
8: พี่ผมพูดแล้วมันเหมือนการพี่เบิร์ต
9: มึงไม่ต้องพูดหรอกมึงออกจากป้ายมาเขาก็รู้แล้ว
8: อ่ะกลับไปที่เดิมโอ้ยอยู่ตรงนี้แหละ
7: เบิร์ต
9: นี่เอ้าบังหมดละโอ้ยจริงไงมึงนี่ท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับกับรายการอาจารย์ครับผมขวัญใจวัยรุ่น
8: เขาเปิดไปแล้วเขาพูดไปแล้วเขาจะห่วงตัดผมอ่ะ
9: ยังตัดไม่เสร็จ
7: ยังฮะ
9: ถอดหัวไว้ให้เขาตัดได้แล้วมาถ่ายรายการก่อนเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ส่งหัวมานะส่งเคอรี่มาให้ตัด
8: จริงป่ะ
9: เราก็เคอรี่
8: คือส่งหัวมาแล้ว
9: ส่งหัวโอ้ย
8: ไอ้จอนโอ้ย
9: ไอ้แจ๊คมึงนี่นะไอ้มารชุมชน
8: วันนี้แขกรับเชิญผมมาเลยเฮ้ยเรา5คนจะเอาเขาอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้พี่นุ้ยไม่สามารถมาได้เพราะว่าพี่นุ้ยเกิดอุบัติเหตุจักรแล้มีปัญหา
7: เหม็นเหรอ
8: หัวเต่างอกมาแล้ว
7: ต้องกินมาเลย
8: หัวเต่างอกออกมา
7: เดี๋ยวแค่กินก็พอนี่หัวโผล่มาเลย
8: พอตามพี่หลุย
7: ได้ไหม
6: พี่หลุยก็น่าจะไหวอยู่แล้วพี่หลุยอ่ะ
9: พี่หลุยไม่ได้พี่หลุยไม่ฮาพี่หลุยแก่ไป
6: เฮ้ยพี่ครอบครัวตระกูลผมนี่ถ้า
9: ไม่ได้นอกจากพ่อดมคนเดียวแล้วไม่ได้แล้วที่เหลือไม่ได้แล้วชวนชื่น
7: อ่
9: ะ
7: แล้วจะเอาใครอ่ะ
9: ยังมาพร้อมอ่ะ
8: คืออะไรอ
9: ่
8: ะ
9: อะไร
8: อะไรอ่ะ
9: ที่ไอ้นุ้ยไปเนี่ยเพราะกูเนี่ยกูบอกตรงที่มันไปแบบไม่มีเหตุผลเน
7: ี่
9: ย
7: โอ้โหฟังลูกเขาไปไหนเขาอยู่นี
8: ่มา
7: อย
8: ู่ตรง วันนี้อยู่ด้วยกันเลยวันนี้นะเราอยู่กันที่
4: เบเกอรี่อะไร
8: ร้านชื่อว่าร้านคิปเปอร์บาร์เบอร์ช็อป
2: ครับผม
8: บายสายควันซึ่งเป็นร้านตัดผมเป็นธุรกิจใหม่ของพี่โรเบิร์ต
2: เทียบใครอยากรู้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าของร้านคิปเปอร์บาร์เบอร์ช็อปดูง่ายๆคนละแวกนี
12: ้ทำไม
2: จะเหลือหูข้างเดียวสังเกตง่ายเป็นลูกค้าร้านเขาหมดแหละ
12: เพราะอะไร
2: ครับผมกันเกินอะไรเด็กเมาไง
13: สำหรับบางคนที่ต้องการมีหูน้อย
8: นอกจากมีกันจอแล้วมีการอะไร
13: กันฉีดครับ
8: กูไม่ไหวกับมึงแล้ว
12: ลมทั้งวัน
8: ละลมทั้งวันไม่ต้องมันตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ

0: ครับผม
1: วันนี้ขออนุญาตเข้าร้านนะ
0: ได้เลย
2: ได้เลย
0: นะไป
3: ดูทำไมอ่ะ
0: กลับมาดูร้านของผม
2: ไอ้จันถังขยะไอ้จันถังขยะ
4: ก็บอกไม่เอาแล้ว
2: เอา
0: โอ้ย
4: เอาพัง
0: หมดแล้วไอ้จัน
2: เอาถือจะ
0: เสียบไปดิ
2: เอาไปเอาไหน
0: เออ
2: เอาโอ้ยอ๋อลืมไปยังไม่เปิดแขกรับเชิญเลย
3: เออผมก็ว่าใครอ่ะ
2: แขกรับเชิญมาโชว์
3: ไม่ต้องก็ได้บอล
2: ฮะ
3: เทปนี้ไม่ต้องมีแขกรับเชิญ
4: นะต้องมี
3: ไม่ต้องหรอก
0: แค่นี้พอ
2: ไม่ได้
3: ไม่ไงเราอยู่แค่นี้เราเอาอย
2: ู่แล้วแขกเชิญเป็นแบบว่าอาชีพต่างๆมั้ย
0: เออ
2: คนขายเต็มเอาไปไหนไม่ได้ก่อน
4: ไอ้นั่นก็รอไม่ไหว
2: ไอ้กูนี่ก่อน
4: ไอ้งามไส้นี่ก็รอไม่ไหว
2: แปลกๆเลยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เงาะเน่าเลย
2: ชื่อคุณอะไรครับ
7: สายทองคร
2: ับ สายทอง
4: แล้วนี่ยังไปออกคอนเสิร์ตแต่ยังโอนนะไม่เขาแต่งตัวกันล้อในบ้าเอ้ย
0: เพื่อออกคอนเสิร์ตยังโอน
2: ไอ้ไม่ใช่ยังกูไอ้พี่เบิร์ดก็มีอาชีพสำรองคือเปิดร้านตัดผม
0: ใช่
2: ร้านตัดผมก็เป็นอาชีพ
0: ถูกต้อง
2: นะฮะอย่างคุณแจ๊กก็มีอาชีพเป็นนักแสดงนะฮะคุณตั๊กเป็นอาชีพเที่ยวลูก
3: ไม่ใช่
2: อาชีพ
3: เปิดบริษัท
2: และอีกหนึ่งอาชีพครับจากเคยเป็นตลกวันนี้หันเหตัวเองครับ
4: ลูกอีกแล้วหลายเที่ยวว
2: ันนี้หันเหตัวเองมามี
0: ธุรกิจ
2: หนึ่งธุรกิจครับคุณผู้ชมครับ
4: ต้องเขาแน่เลย
0: ต้องทำ
2: ไหมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านต้นทอง
0: ครับผม
2: นะฮะว่า
0: ร้านต้นทอง
2: มีอาชีพอะไรบ้าง
0: ไอ้นี่
2: เฮ้ยนี่ผมเห็นบ้างเดี๋ยวผมเห็นคนเดียว
0: ใครขับรถชนสารภูมิเปล่าวะเจ้าที่กระเด็นมาเนี่ย
4: ผมเห็นดังแต่ทีแรก
2: และแขกรับเชิญของเราวันนี้
4: ใครอ่ะ
2: พี่สุเทพสีสาย
8: สวัสดีครับ
2: สว
8: ั
2: สด
8: ี
2: ครับเอ๊ะปกติดูอาจารย์ป่ะ
8: ดูครับ
2: วันนี้เราขอท้า
0: ท้าว่า
2: พี่จะต้องกินไอติมให้หมดภายในเวลา5นาทีผมขอส่งตัวแทนน้องผม
0: ผมอันนี้ผมกินเยอะไม่ได้ผมเสียวฟัน
2: แจ็คกิน2แท่งพี่เท่กินแท่งเดียว
0: ได้ครับ
3: อันนี้ของใครอันนี้ของใครนี่ของแจ็คนะ
2: เอ้าโอ้ย
0: แหมถึงว่าตั้งนานไม่ฉี่มารอคิดเ
3: ลยเราเหมือนเดี๋ยวนี้ไฟเดี๋ยวรับตังค์ก่อนดิ
0: ตั้งนานไม่ฉี่มารอ
2: เรามีเวลาให้ภายใน1 นาที
3: เ
2: ขากระปิ1คำใครแพ้โดนทำโทษพี่ใต้จับเวลา
3: ครับไป
2: ห้าพร้อมแล้ว
0: เห็นไหมไอ้พวกเธอไม่ได้
3: เผื่อเลย
0: ไอ้พวกเนี้ยกระพริบตาไม่ได้ไปดู
2: ผมแค่
0: พี่ดูเดี๋ยวต้อยเดี๋ยว
3: ดูอยู่
0: พี่ดูอยู่หลายเทปแล้ว
2: ไม่งั้นมัน
0: เองเอาก๋วยเตี๋ยวใส่กระเป๋าทีไหมดูอยู
2: ่ไอ้เว้นนี่มึงเปิดร้านใหม่ได้เลย
0: เองเอาก๋วยเตี๋ยวใส่กระเป๋าทีไหมดูอยู
2: ่เริ่มไปเร็ว
3: เริ่มเลย
2: เร็ว
4: โอ้ยกินเร็วเลย
0: คิดถึงยายอ่ะ
2: หมดเวลาแล้วอ้าวโหลดแล้ว
3: กินได้หมด
2: ไม่ได้โหลดแล้วหมดเวลา
0: ทำให้หมดจริงนะ
3: อะไร
0: ต้องให้หมดด้วย
2: ให้หมดด้วย
0: และปากก็หมดและปากก็หมด
2: ต้องให้หมดเคี้ยวให้หมด
0: กลัวเย็นเหงื่อ
4: เย็นเหง
0: ื่
4: อเช็ดดิ
0: และปากก็หมดนะและปากก็หมด
2: สรุปเมื่อกี้ใครแพ้
3: ไอ้แจ๊ดไงแจ๊ดแพ้
4: ไม่พี่แจ๊ดกินไม่หมดอ่ะเอากินแบบ
0: ใช่ถือว่านั่นแล้ว
3: ใช่
0: คัดแล้วไง
4: เท่าไหร่ไป
0: โดนก็คือโดน
2: อันนี้ถือโทรศัพท์คือ
0: ใครโทรมาดูอี
3: กน้าบอล
0: อยู่แกมมี่กี้พี่โทรไปหาไงนึกว่าเฮ้ยปวดอะไรพี่เปล่าโทรไปหาบอกพี่ผมอยู่แกมมี่มีงานได้มากตัดอาจารย
4: ์เอาไอ้นี่มาดักไป
3: บอล
0: แอบไปดู
2: ตายแล้ว
0: พี่กระจายไม่ดีพี่ว่าให้กูไปทะเลาะกันนุ้ยเรื่องอะไรวะนุ้ยมันก็กี้ก็เอามะม่วงกับปีนี่พี่โทรหาเมื่อกี้นี
3: ่แล้วพี่นุ้ยพูดว่าอะไร
0: นุ้ยบอกพี่อยู่แกมมี่ผมอยู่แกมมี่พี่เมื่อเช้าผมไปบ้านพี่โย่งม
3: า
0: แหมเสียดายไม่ได้เจอพี่เอ้าเสียดายทำไมก็มึงไม่มาอยู่แกมมี่แล้วมาทันไหมก็ยังไม่รู้พี่เพราะที่นี่ได้มากกว่าอาจารย์ไม่ต้องไป
2: ก็ใช่ไง
0: ก็ทำไมพูดอย่างเงี้ย
2: ก็พูดถูกแล้วไง
3: มันไม่มีอะไรไงพี
0: ่
3: แล้วพ
0: ี่ก็ไม่มี
3: ไม่แล้วพี่จะไปโทรหาพี่นุ้ยทำไมอ่ะมันให้เกิดให้เรื่องเกิดราวทำไม
0: ไม่ให้เกิดเรื่องก็คือบอลบอกว่าให้พี่แจ
2: ๊ผมพูดตอนไหน
3: ตอนที่ไม่มีใครพูด
2: ไม่มีใครพูด
0: กินข้าวไง
3: พี่เข้าใจผิด
2: โอ้ยตายแล้ว
3: โอ้ยถ้าคิดมากขนาดนี้พี่ไม่ต้องมาดีกว่ารายการนี
0: ้ต่างคนต่างทำงาน
3: เอา
0: ละ
3: เรื่องถ่ายกระปิเก็บ
4: เดี๋ยวไม่เก็บ
3: ไม่พอใจแล้วเก็บกระปิเลย
2: ไม่ได
3: ้ขอโทษ
0: เนี่ยซ่อนก๋วยเตี๋ยวในกางเกง15ชั้นไอ้ตอนนี้แสบมาก
4: ดูอยู่
0: ดู
3: มา

0: ผิดคือผิดไงกล่าวว่า
1: ไม่ใช่เดี๋ยว
0: ไม่ใช่กล่าวว่าเฮ้ยผมกินมากมาก
1: แต่ว่า
0: อีล้อแกล้งไปกินผมกินไม่ได
1: ้กลัว

0: พี่นะพี่ดูหลายเทปแล้วนะพี
1: ่เอาหายไปไหนทำร้านก่อน
0: สีเอาคนเกินหมดเลยเว้ย
2: พี่เก่งเลยพี่เทพครับเชิญได้ไหมเอานี่ถามหน่อย
0: บอลไปไหนอ่ะ
3: อยู่นี
2: ่เอาพี่ไม่อย่าง
0: น
2: ี้เหรอ
0: เออนิดนึงนึกว่าบอลเงินเป็นเบิร์ด
2: พี่เทพเราไม่เจอกันนานแล้วนะ
0: ไม่นานเท่าไหร่
2: วงการหลังจากคาเฟ่ปิดตัวไป
0: ครับ
2: วันนี้พี่สุเทพก็หันเหชีวิตมาขายมะม่วงเบา
1: หันเหไปแล้ว
0: กะปิโว
1: นานเงินไม่เอาแล้วหันเหหมดละ
2: พี่ต้อยจะทำงานปะเนี่ย
3: ต้อยไม่เป็นแล้วพิธีกรอ่ะ
0: ไม่ใช่ต้อยมาก่อนเพราะเราเคยรู้จักกันมา30ปีแล้วมายืนอยู่ด้วยล้างปากยัง
3: ตะกาตะกากินถึงปลายจมูก
2: อ่ะที่เรานะมาที่ถนนพระราม9ร้าน
3: คิปเปอร
2: ์บาร์เบอร์ช็อปบายสายควันหนึ่งคือร้านพี่โรเบิร์ตแล้วนี่แขกรับเชิญของเราพี่สุเทพสีใส
0: ครับ
2: เราเลยต้อนรับพี่สุเทพพาพี่เทพมาตัดผม
3: ตัดผมหน่อย
2: ตัดผม
3: ว่าเปิดร้านใหม่ด้วย
4: แล้วเป็นแนวบาร์เบอร์เขาเรียกแนววินเทจ
2: แม่คิปเปอร์บาร์เบอร์บายสายควัน
0: ซอยเท
2: ่
0: าไหร่
2: บาร์เบอร
4: ์
2: เหมาะกับอะไร
4: เหมาะกับบาร์บี
0: ้ตุ๊กตาบาร์บี
4: ้เดี๋ยวไม่เหมาะกับบาร์ผีโอ้ยนายให้พูดเงี้ยมึงเนี่ย
3: เวลาเราเป็นแขกรับเชิญมาแต่ร้านเราจะไปหาโลเคชั่นที่แบบว่ารับเชิญเนี่ยเขาเล่นได
0: ้ราคาตัดแล้วซอยเท่าไหร
4: ่ซอยก็ร้อยหนึ่ง
5: ซอยร้อย
0: ไม่ใช่ไอซอยนี้ซอยเท่าไหร่เข้าไปเนี่ย
4: นี่
2: ไม่เอาดีกว่าพ
0: ี่ยาก
2: ไปเขาดูไปดูบรรยากาศก็ได้เอาไป
5: เดี๋ยวตัดซอย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรไง
4: เขาลองตัดผมด
2: ูเคยดูนักการ์ดยากนะฮะโดนเพื่อนไม่ปีเชฟเดี๋ยวบังคับยังไงเน
3: ี่ยขอล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อน
2: กูเชื่อมือจะได้กัน
0: กดชื่อเสียงกูสร้างมา
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
11: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนที่ทอดแฟนเขาเด้น
10: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 น.ที่นี่ GMM

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: ตอนนี้นะฮะเราอยู่ภายในร้านคิปเปอร์บาร์เบอร์บายสายควันอยู่ที่ถนน
6: เพชรพระราม
5: ถนนเพชรพระรามซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่โรเบิร์ต
6: ในบริเวณของร้านจอดรถร้านต้นทอง
5: เปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมง
6: 10โมงถึง5ทุ่ม
7: เปิดธุรกิจบางหน้าป่ะฮะ
8: ไม่ได้บัง
9: ผมขอถามแล้วตอนอยู่ในตู้ต้องใช้น้ำเยอะไหม
6: ก็มีช่วงหนึ่ง

0: ก็อยู่ในช่วงแรกแต่ถ้าใช้อุณหภูมิต้องมาตรฐาน
1: พี่ตัว
2: คนทุกคนรู้จักแน่วะ
1: พี่เบิร์ดแล้วตัดได้ทุกทรงไหมพี
0: ่ทุกทรง
1: ทุกทรง
0: แต่ถ้าเน้นๆเลยก็คือเป็นวินเทจ
1: วินเทจ
0: แล้วก็ทรงทั่วไป
1: คือจะบอกว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้านะ
2: ตัดที่นี่อ่ะ
1: ที่นี่ดิทำไมให้เล่นมุกอะไรนี่ให้มุกอะไรเล่นมุกอะไร
2: นั่งลงนั่งลง
1: น่าสงสารด้วย
2: ว่าง่ายเมื่อกี้กูก็โดนในกระปี่ไปทีงแล้ว
1: พี่เบิร์ด
0: ครับ
1: ถามหน่อยว่า
3: อันนี้อันนี้อันนี้
1: ราคา
3: อันนี้ที่แขกกำเนิด
2: เดี๋ยว
3: ที
2: ่เรา
3: ไปมาซักประวัติบ้าอะไรของมัน
2: พี่เทพพี่เทพ
3: ยังอยู่เป็นประจำเมื่อไหร่มันก็มาถ่ายได้
0: ไม่ใช่
3: ไม่อยู่มันร้อนอยู่เนี่ย
2: พี่เทพมันไม่ใช่สมัยก่อนพี่สมัยนี้เราต้องคุยอย่างนี้ก่อนคุยโป๊ะป้าโป๊ะป้ากันก่อนพี
0: ่
2: แล้วเดี๋ยวคอยเข้าพี่พอเข้าพี่ปุ๊บพี่ฉายเลย
0: เอาคนดังจั่วหัวก่อนไงคนดังจั่วหัวก่อนคนนั้นจะได้ดูไปถามคนไม่ดังเขาก็เปลี่ยนช่องกันเอาคนดังจั่วหัวก่อนแล้วช่วงนี้งานผมเยอะงานเยอะจริง
1: แล้วมีช่างกี่คน
0: 2คนนะ
1: 2คน
0: ครับผม
1: ก็คือตัดอย่างเดียวไหม
0: ใช่ใช
2: ่คุยกับแขกแล้ว
1: ตัดสระ
0: ตัดด้วยสระด้วยสระด้วย
1: มีสระด้วย
0: ครับผม
1: ราคา150บาทนะฮะถ้าคุณอยู่เส้นนี
0: ้ช่วงนี้แบบราคาโปรโมชั่น
1: ผมบอกเลยบางทีต้องจองคิวนะอย่างวันนั้นผมมาก็ต้องนั่งรอนะเพราะว่าลูกค้าเยอะ
2: เดี๋ยว
1: ไปใช่ครับ
3: แกดูว่าลุยมาเปล่า
4: เอางี้พี่เทพชอบทรงแบบไหน
0: ชอบทรงแบบไหนที่ชี้เลยอันนี้คือ
4: ไอ้เหรอหรือว่า
2: พี่เทพ
4: ไม่ต้องตัดผมก็ได้ไม่ต้องตัดผมก็ได้อะไร
5: ทรง
1: มึงถามว่าไงนะ
5: เรียบทรง
1: ไม่อย่าเขาตัดอะไรได้ป่ะ
4: เดี๋ยวพี่เทพจะตัดแบบตัดหนังรอบเลยแล้วเย็บจะได้สะอาด
3: ไม่ใช่สกปรกเหมือนกัน
1: คุณผ้าพี่เบิร์ด
0: เดี๋ยวคุณผ้าโทษนะอาจารย์ถอดหมวกกันนิดถอดหมวกนิดโทษนะ
1: เอาไปตัดแล้วเหรอ
2: ใส่ดีกว่ามากตายกลัวตายวันน
0: ี้นี่ใครสั่งแห้งในน้ำเชื่อมยอด
3: สนานบันเทิงเลย
0: ครับพร้อมนะอันนี้ไงมาอย่าง
2: ตับดู
0: เลยใช่ไหม
3: รู้จัก
0: ใช่รู้จักถามอะไรตอบได้อับดุลเล่เด็กคนนี้ไม่มีวิญญาณแล้ว
4: ฮะผมว่าเขาไม่มีก่อนคุมแล้วนะ
2: ซอยไหมซอยไหม
1: พี่คุมผ้า
2: ซอยหน่อย
1: ดี
2: ซอยจะซอยซอยปลายเลย
1: ซอยแต่ซอยปลาย
2: ของกินสมอง
5: แอนดี้บอกอ่ะดูไปว่ากินเนื้อคนเนี่ยการ
1: นี่คือผ้าเปลี่ยนหน้
2: า
1: คุณเคยดูหน้ากากเปลี่ยนหน้าไหมฮะ
2: เปลี่ยนหน้าได้
1: ชื่อน้ำมันสีสับซอยเฮ้ยน้ำมันสีสับซอยเฮ้ยโดนเวลาไม่ปีเฮ้ย
3: ทำไมเปลี่ยนคืน
0: ดิ
1: คร
0: ู
1: บาอาจารย
0: ์ครูบาอาจารย
1: ์ดิถามว่านี่อีกหนึ่งหน้าครับแล้วหน้าป้าอาย1 2 3ป้าอาย4ใบปุ๊บปุ๊บ
2: คนหรือแห้ววะเนี่ย
4: ป๊อปไอซ์เขมรป๊อปไอซ์ซีบาย
2: ก่อนตัดเราเอาไปสระ
1: เสร็จแล้วมาตัด
4: วางกันก่อนนะ
1: พอตัดเสร็จแล้วก็มาใส่
4: ก
1: ัน
4: ก่อนนะไม่
3: ได
4: ้คุย
3: ก
4: ัน
3: ก่อน
4: ไม่กันก่อนก็ได
3: ้
1: ก็ได้แล้วไง
4: ไม่เป็นไรกันก่อนดีกว่าก
2: ันก่อนกันก่อน
4: เรียบเดี๋ยวกันน้ำตัดการครีมเข้าหู
0: เดี๋ยวลงครีมแล้วมันเข้าหู
3: ไม่มีร้อยเรื่องอะไรไว้สระเล่มใบตัดอะไรก่อนไม่
5: พี่เคยดูเรื่องเป็นยังไง
6: มีฟิลสดอย่างเดียวพี่รายการนี
3: ้จะได้ตั้งตัวถูก
5: ไม่ต้อง
4: เผื่อกันหนวดอันนี้เผื่อกันหนวด
1: เล่นได้ป่ะเล่นได้
2: มาเล่นได้
5: ต่ำ
2: เลยเดี๋ยวนี่ดึงนี่มา
1: เดี๋ยว
2: ไม่รู้
4: ติดได้ไหมอ่ะ
5: ติดได้
4: ไม่ก่อน
2: ใช่
0: น้อง
1: เอาหน่อยดิแล้วโทรแจ้งญาติเขาเลย
2: ขอพี่หนึ่งหน่อยไหมล่ะ
3: ผมมาแล้วครับพี่
1: ใช่คุณด่วนแล้วใช้ยาถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: คุณด่วน
3: ใช่ครับ
1: ไปส่งผู้หญิงครับเธอมานานรีบกลับบ้านไปหาเมียครับต้องนะก็มันถือกระเป๋าผู้หญิงเลย
3: พอแล้วยามาจากไหนฮะเอาไปเอาไปที่แบบนั่นมีการถามว่า มันไม่จริงแล้วมึงมาพูดทำไม
4: ก็ใช่แก้ตัวไม่จริงอะไรก็แก้ตัวไปที
3: ่ก็รู้อยู่แล้วครับ
1: ที่ไปที่ไหนพอมันหนาใช่ไหมอ
3: าจารย์ค่ะเฮ้ยอาจารย์คือแบบมันเป็นอย่างเงี้ยพวกเนี้ย
0: เฉยๆแป๊บเดี๋ยวจับทรงไว้เดี๋ยวก็ค่อยไปสระเดี๋ยวเข้ามาได้ตัดได้เลยเดี๋ยวแว็กกลับแล้วได้ปะเดี๋ยวเอาไปงานวับพี
1: ่โอ้โหบดไอ้จิ๊บที่คนไม่ใช่แมงกวาง บ้าหรือเปล่าก่อนตัดไปสระก่อน
0: สระก่อนดีกว่า
1: ไป
0: สระก่อน
1: เชิญครับ
4: ช่างสระคิวเอ้ยช่างสระคิวหก
1: เลยฮะ
4: ไม่เห็นหรอกนิดนึงโอเคพอแล้วกำลังดีคุมผ้าด้วยเดี๋ยวนวดเลยอันดับแรกเดี๋ยวนวดหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุมผ้าก่อน
1: คุมผ้าเลย
3: นวดก่อนให้คุมแรง
1: คุมเลยคุมเลย
4: เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ให้
1: แต่งูเลย
0: งูอะ
4: ไม่มี
0: พี่เทพไม่มี
4: อันดับแรกเราจะนวดหน้าหน้าตาฮะหน้าตาอันนี้เป็น
5: ระวัง
0: ครีม
5: ไม่มี
4: อันนี้เป็นครีมรกแกะ
0: ไวท์เจลไลเซอร
4: ์ครับผม
0: แพงจะใช้เยอะ
1: แล้วตรงกลางเขียนว่า Happy Birthday นะฮะ
4: ไงนะนี่นวดอะ
1: ไรเนี่ยเนื้ออื่นจะมางัดยังไงเนี่ย
0: ก่อนล้างหน้าก่อน
1: หูเท่าไหร่จะงัดยังไงนี่ก็ขยี้ได้คือต
4: ั
1: วโอ้ย
4: ขึ้นมาหายใจก่อนยังไม่ได้ประหมอไ
1: ปยายายพวกฉันมาหายายโอเคไหม
3: โอเคนะ
4: เนี่ยนวดหัวด้วยไหมฮะ
3: ไทยเป็นคนไทยอ
4: ะไรฮะ
3: ที่ร้านเนี่ยมีอย่างนี้ตลอดไหมเบิร์ด
0: ใช่แล้วดูแลลูกค้าอย่างดี
4: ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรให้ทำไม่ทำอ่ะ
5: ไอ้บอล
0: ไอ้บอล
5: เมื่อกี้กะปิกูจะแก้แค้นมันหน่อยเดียวมึงมาอะไรอ่ะกูละมอน
0: ไม่เร็วกูรออยู
4: ่
0: อะไร
3: ที่ร้านบริการแบบน
0: ี้แบบบริการแบบนี้ทุกคนคือ VIP หมด
5: โอ้โหยังจะหมักอีกเหรอ
4: โทษนี่มันน้ำล้างจาน
0: บอล
4: น้ำล้างจาน
1: เขาเหรอ
4: ไม่ใช่น้ำล้างจาน
5: ไม่ใช่
4: อันนี้ไม่ใช่ที่เตรียมไว้อย่างนี
1: ้เออถังนี้
4: เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าสำลีเขาเรียกว่าเป็นสำลีอันนี้สำลีอโรมาใช้แล้วจะผ่อนคลายฮะ
3: เออเสร็จเถอะ
4: แป๊บเดียว
3: ชื่อเสียงกูสร้างมา
0: เสร็จยังไอ้แจ๊สเสร็จยัง
4: เสร็จแล้ว
3: นี่แหละที่จุด
4: ที่จุดฮะแล้วพ่อช่วยผ่อนคลาย
0: แจ๊สเสร็จยัง
1: อ๋อดูเหงื่อเสียอะไรอย่างเงี้ย
4: ดูของเสีย
3: ที่จุดที่ร้านมันจะมีคนแบบให้แบบ
0: เฮ้ยตลอด
3: ไอ้จันเจ้าสบายดี
4: อันนี้ประมาณนี้
0: นี่เสร็จแล้วยัง
4: ไว้ผ่อนคลาย
0: นี่อะไรหมักให้ผิวหนังมันจะได้ชุ่มชื้น
1: ทริปแมนถูกต้องทริปแมนหน่อยใช่เลย
0: หลับตาเลย
4: ช่วยให้แบบ
0: แพงอันเนี้ยแพงอันเนี้ย
5: คอร์สนี้เท่าไหร่อ่ะ
0: คอร์สนี้ส่วนใหญ่จะ 2,500 แต่พอหมักนะ
4: ช่วยให้แบบว่า
0: ตรงหัวอีกหน่อยตรงหัวอีกหน่อย
4: นะเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวนี้วิธีสุดท้ายเลยนะอันนี้วิธีสุดท้ายเลย
5: กลัวกูอยู่ผิดที
4: ่คอร์สอ่ะล้างก่อนละ
5: อันนี้ลาด
4: ได้ลาดเลย
5: แล้วตัวเข้ามาเอง
4: มาแล้วก็ล้างน้ำฮะ
1: นี่มึงจะรอหัว
4: ล้างน้ำล้างอีก
5: ล้างหน้าก่อนนะเจ๊
4: อันนี้สุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวเราก็เป็นก็เรียกเป็นแป้งอันนี้เป็นแป้งสมุนไพร
5: อ๋อ
4: ครับผมสายหลับตาฮะสุดท้ายแล
5: ้
4: ว
5: เดี๋ยวไอ้แจ๊บไอ้บอล
4: ก็ไปเล่นพิเทพดี
0: พิเทพน่ารักนะ
1: เอ้ายืนทำไมบอกไปหัวตากระทะเลย
0: ตากระทะน้ำมัน

0: ธุรกิจของพวกเบานะครับของผู้ชายที่ชื่อสุเทพศรีสาย
1: ไป
2: เฮ้ยไอ้แจ๊สอย่าเข้ามาชุดเดียวแล้วก็ส่ง
3: ไม่ส่งส่ง
2: พี่
1: เบิร์ดใจเย็นพี
2: ่โอ้ดีเราไม่รู้ไงก็ถามไง
4: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากวานตัวนี้
10: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
11: พี่หลานวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
12: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
13: คิดถึงเขาสิ
11: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
13: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดีคือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
11: พี่สามไปแล้วครับ
14: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
15: กินเที่ยวอลาระเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเมียส่งตีตาย
16: ปลากรายแน่นมาก
15: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
17: ปลากรายเล่นกล้าม
15: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
18: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
19: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
5: คนผ่อนตร
2: งไม่พบอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
9: อาจารย์
16: อ้าวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอาชีพเสริมเอ้ยอาชีพหลักดีกว่า
0: พี่ไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขาพูดเราตัวเสริมเราไม่ได้ตัวละมันไม่ใช่เกม
16: เฮ้ย
0: เก่ามาก
16: โอ้โหเอาเงินส่วนตัวไปทำเสื้อเองด้วยนะ
0: ใช่
16: ต
0: ั
16: วนี้
0: พ
16: ี่
0: อยากดังขนาดนั้นเหรออ
16: ะไรนะ
0: พี่อยากดังพี่อดีตเคยดังพี่ต้องใช้คำนี้พี่อย่ามาเอาต่อช่วงนี้
16: เดี๋ยวพี่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่ลูกสองแล้วไง
0: ฮะ
16: ก็ต้องใช้เงิน
4: เร็วๆเขามีเวลาน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันบาคาร์ด้วย
16: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุย
4: เอ้าชนหน่อย
16: ชนหน่อย
4: ชนหน่อย
3: าจริงๆเราตั้งแต่เราเด็กๆนะคุณสุเทพสีใสอ่ะ
17: ใครเป็นคนไปขุดเจออ่ะใครเป็นคนไปขุดเจอ
20: ผมก็คือดูแกเล่นตลกมาก่อน
3: พี่เบิร์ดไอ้ยี่ไม่ใช่ฉากเลย
20: ใช่แต่ผมก็เคยดูทันผมมาทันใช่
0: ของผมนะในสมัยเด็กๆที่ผมเห็นพี่เทพแล้วผมรู้สึกชอบในตัวเขานะพี่เทพเขาเป็นคนแต่งตัววัยรุ่น
3: แต่งตัว
0: ชอบผมชอบพี่เทพแต่งตัววัยรุ่นสมัยก่อนเข็มขัด
3: แบรนด์เนม
0: เข็มขัดเอเลี่ยนกางเกงเอเลี่ยนยุคนั้นอ่ะที่แบบเป็นใหญ่ๆที่เป็นเข็มขัดแบบเข็มขัดยาวๆอ่ะสมัยจอนสมัยจอนนี่กับหลุยตอนนั้นกางเกงใหญ่ๆเข็มขัดยาวๆอ่ะ
3: ชุดซุปเปอร์โจ๊กอย่าไปตลกดิ
0: อย่าพอชมแล้วก็อย่างเง
3: ี้
0: ย
3: เค้าเรียกชุดซุปเปอร์โจ๊กเฟื่องฟูคุณผู้ชมพี่เทพจะใส่ทองแบบ
20: ทองเส้นใหญ่ๆ
3: แล้วโทรศัพท์เหน็บข้าง
17: แล้วตอนที่เราไปติดอยู่ในเข้าไปเนี่ยนานไหม
20: ไม่ใช่นอนดักแด
21: ้เขามีชื่อเสียงก็เป็นแ
17: ค่ไม่ได้มีชื่อเสียงเดียวงานเยอะด้วยงานเยอะมากกินเยื่อไผ่วันนึงเยอะเลย
20: เดี๋ยวคุยเรื่องมะม่วงเบาหน่อย
3: นี่นะฮะนี่คือธุรกิจของพี่ชายนะฮะพี่สุเทพ
21: กะป
3: ิ
21: โว
3: กะปิโวนี่คือหน้าของคุณเอ็ดดี้ผีน่ารัก
21: ดีนะพี่เอ็ดดี้ไปนานแล้ว
3: แต่พี่เทพยังอยู่คือจะบอกว่าผมเป็นลูกค้าเขานะ
21: กะปิผมนี่ไม่เค็มไม่คาวไม่เผ
3: ็
21: ด
3: แล้วไม่อร่อยด้วย
21: อร่อย
20: ปกติขายเป็นแพ็คอย่าง
21: น
20: ี้ใช่ไหมฮะ
21: เป็นแพ็คแบบนี้แพ็คละ100บาท
20: แพ็คละ100น
17: ี่ไม่แพงนะมะม่วงนี่จะมีเพราะภาคใต้เท่านั้น
20: หาดียาก
17: มะม่วงเบาแต่ราคาไม่เบาด้วย
20: ร้อยเดียวก็ไม่แพง
22: เดี๋ยวซื้อไป
23: เนียนมากเลย
17: จิ้มกับกะปิโวเนี่ยโอเคแต่ว่าจะให้อร่อยกินกับพริกกับเกลืออ
21: ร่อย
17: กินพริกกับเกลือโอเค
20: ไม่กะปิเขาดิ
17: น้อยใจไหมที่เราโดนเผากอไผ่
21: แหมงานใต้ขยำจังนะ
3: ทำไมถึงมาทำมะม่วงปากกะปิโวพี
21: ่ก็คือแฟนพี่เขาบอกว่าเฮ้ยเรามาหาอะไรทำเป็นอาชีพเสริม
17: จะป๊อป
21: พอวงการบันเทิงมันก็ตามเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่
20: คร
21: ับ
20: ผม
21: ลูกสาวก็โตแล้วก็มาทำอะไรให้มันเป็นหลักเป็นฐาน
3: สวยมากนะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะลูกสาวอะ
21: ไปเกาหลีเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่เดือน
3: ไปเรียนต่อ
21: ไปเที่ยวไปเขาชอบไปไงมีกันแล้วโอกาสดีของเขาปุ๊บได้ไปฝึกงานที่เกาหลี
3: ถูกไหม
21: ได้เรียนอยู่จุฬาเป็นนักเรียนทุนทุนกูเนี่ย
17: เอ้าจะรับทุนหลวงเมื่อไหร่โหไม่ทัน
0: หรือว่าทุนเขาอะครับเรียนเก่งเป็นทุนแล้วถูกไหม
20: จุฬาเข้าเรียนยากนะ
3: ตบมือนะนี่ตบมือให้เลยนะชื่นชมนะชื่นชม
20: จุฬาเข้าเรียนยากนะ
3: พี่ความอร่อยของมันคืออะไรบ้างพี่เทพ
21: ความอร่อยนี่คือพระเอกนะครับกะปิโวเน
0: ี่
21: ย
0: ไม่เคยเห็นเขาถ่ายละครเลย
3: อันนี้ก็พระเอกแล้วเราอะ
21: พระรอง
0: น
3: ี่โอ้โหได้พระโล
17: มึงนี่นะปาก
20: เนี่ย
17: พันลองพัน
20: ล
17: ู
20: อย่าไปใส่ใจพ
21: ี่
20: เท
21: พผมไม่ใส่แต่ว่าไอ้นี่อาการออก
17: มองฝั่งนี้เหมือนพับ
21: แล้วบางคน
3: เอาจริงจริงเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวคน
21: ดูอันนี้จริงๆเขามีแฟนคลับมีออนไลน์อยู
3: ่แล้วก็มีแฟนคลับนะผมก็ไปเห็นแบบเขาเดินมาซื้อเมื่อวานไปซื้อมาแล้ววันนี้มาซื้ออีก
21: นี่
3: นี่เรื่องจริง
21: คนไม่เคยกินเนี่ยส่วนมากจะเฮ้ยตลกนักแสดงเอาของมาขาย
0: มาหลอกขายเปล่าอะไรเง
3: ี้ยเพราะปกติเราหลอกอยู่แล้วไหม
21: มันหลอกไม่หลอกครับมันจะทำเองหรือเปล่าไปใช้เขาทำแล้วมาติดแบรนด์ตัวเองหรือเปล่
20: า
21: ของเรานี่ทำที่บ้านเลยทำที่บ้านผลิตเองเป็นสูตรของแฟนผมแล้วบางคนเนี่ยสู้ความเปรี้ยวของมะม่วงเบาไม่ไหวสามารถเอาไปจิ้มกับผลไม้ทุกชนิด
3: ได้หมดเลย
21: ได้หมด
3: ทุเรียนได้ไหม
21: แล้วแต่มึง
20: จะกินแป้งเลยเกินก็ได้เหรอ
21: ได
20: ้ก็ให้บอล
21: โตหรืออะไรไม่หมด
20: โอ้โห
21: นี่ไง
3: อ้าวเทพก็ได้นะเทพไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับ
21: อะไร
3: นอกจากจะขายมะม่วงกะปิโวแล้วจะทำอะไรอีกไหมพี
21: ่ก็เดี๋ยวแค่นี้ต่อยอดไปเรื่อยเดี๋ยวจะมียำกะปิโว
3: อ๋อเป็นยำ
20: ยังไงพี
24: ่เดี๋ยวป้าขอถามหน่อยเดี๋ยวพี่ช่องทางในการซื้อขายยังไงบ้างฮะอ
3: ยู่ช่องไหน
21: ไม่ได้อยู่ช่องไหนครับอยู่ GM 25ครับนี่
3: ทางสารา
21: สาราสาร4นะบ้าแอดไลน์แอดอ่ะ POPVERS 49
3: นะครับคุณผู้ชม
20: ได้เลย
3: คือจะบอกว่าอ่ะอร่อยจริงๆนะมันไม่ใช่มาว่าอาชีพเดียวกันแล้วเรามาอวย
20: ใช
3: ่อร่อยแล้วก็บอกอร่อยไม่อร่อยแล้วก็บอกไม่อร่อยแต่นี่คือของจริงๆอร่อยจริง
20: ๆแล้วจริงอร่อยมั้ยเนี่ยถามจริง
0: อร่อยตั้งชื่อมาเป็นกะปิโวพ่อเหตุผลอะไรรู้มั้ยพ่อลูกค้าแท้ๆที่ตั้งว่ากะปิโวเนี่ยพอกินเสร็จปั๊บโอ้นี่เลยมาเป็นชื่อกะปิโว
20: โอ้ต้องกินอีกครั้งนึง
0: ใช่

0: หมาะมากสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ชอบความแซ่บ
1: พี่เทพของตลกมีอ่ะเขามาพูดอร่อยมากเลยฮะมันอร่อยอยู่แล้วพี่มันพูดไปตั้งเท่านั้นนะใช่ป่ะมันขายได้ก็ขายได้อยู่แล้วหนุ่มเปี๊ยะป่าเทพเป็นไงอัมนู่นอัมนี่ตัวขายไม่ได้เลย
0: ก็นี่ไงมาพูดอย่างนี้ไง
1: พี่เทพอร่อย
2: พี่เทพแล้วสั่งจังหวัดสั่งก็ได
0: ้สั่งได้
2: อ๋อส่งได้เลย
1: ลาย
0: ชุดเดียวแล้วก็ส่ง
3: ไม่ส่ง
4: เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดใจเย็นพี
0: ่โอ้โหเราไม่รู้ไงก็ถามไง
3: ตั้งแต่เช้าแล้วมึง
2: นั่ง
0: ไม่ใช่เมื่อก่อนนะเว้ย
1: เดี๋ยวนี้เป็นไง
0: นี่งานเยอะๆคนรู้จักผมพี่ด่าพ่อผมออกทีวีได้ยังไงอ่ะ
2: สภาพสองคนนี้ไม่น่าทะเลาะกันเอาเ
0: อ
2: ๊ะบอลเดี๋ยวเราไปลองขายมะม่วงกันดีกว่าว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้จักมะม่วงเบาของพี่เทพไหม
0: ไปขายเฮ้ย
2: เอาไหม
0: ขายเลยเหรอ
2: ใช่อ
0: ร่อยบอกอร่อยพี่ต้อยอร่อยบอกอร่อยเอาจริงๆไม่มุกนะ
1: ไม่ใช
2: ่แจ๊ด
1: จะมีใครเคารพมึงเนี่ย
2: พี่บอกเลยนะแจ๊ดต่อไปนี้มึงจะโดนกูทุกเทปพี่บอกไว้เลย
1: ว่าจะโดนมึงยับเลย
2: ไปไหมไปไปขายมะม่วง
0: ไปแข่งกันขายมะม่วงเหรออ
2: ่า
3: เอ้ายังไงอ่ะมีกติกาพี่เข้าแม็กอะไร
0: ไม่บอก
2: ไม่ต้องมีกติกาอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันหน้างานเลย
1: ไป
3: โอ้แล้วสภาพอย่างนี้
2: ไปขายอย่างเงี้ย
3: ขายที่ไหน
2: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่คิด
3: โอ้รายการนี
4: ้รายการนี้เหรอพี
0: ่เคยไปขายที่ไหนที่แปลกที่สุดไหม
3: แปลก
0: ไปขายที่สถานที่แปลกที่สุด
3: ไม่มีนะส่วนมากก็จะออกบูธตามทั่วไปแปลกก็ครั้งแรกมันจะพากูไปไหน
0: จะหากินมะม่วงเบากะปิโวสุเทพสีสายซื้อได้ที่ไหนครับ
3: ซื้อได้ LINE แอด
0: ไม่ใช่สถานที่แล้วแต่บูธใช่ไหม
3: แล้วแต่ว่าจะไป
2: ออกงานอะไรเงี้ยเหรออ
3: ีเวนต์อีแรงอีเต็มอีกา
1: แล้วส่วนใหญ่พี่เจไปขายคุ้มไหนพี
3: ่คุ้มตั้งใจมานานแล้ว
2: ไอ้ที่ที่เราจะไปเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวไอ้แจงมันเลยต้องมาด้วยใช่เราจะไปขายในม่านรูดกัน
1: มึงก็พูดเขารู้หมด
3: เออ
5: ทำไมอ่ะตอนม
3: ึ
5: งทำมึงไม่กลัวกูรู้เลย
2: เออ
0: เขาจะมาคุยแล้วแขกรับเชิญ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไร
1: พี่ยังทียังไม่เป็นไรทียังไม่เป็นไรที่เมื่อกี้อยากพูดเรื่องตัวเองจังเลย
3: ไม่ใช่พี่ไอ้จันเจ้าสาลี่เนี่ยที่เชื่อที่พูดตามจริงเลยนะ
0: ไม่เลยเรื่องพมนาเรื่องจริง
2: พี่ก็บอกมันเลยไม่จริง
3: มันก็ไม่จริงไง
0: เพราะผมเอาได้เลยผมไม่มีเรื่องอะไร
3: แหมจะเป็นบุตรนักรักคนตางอนบอลเชิญยิ้ม
0: แต่ทุกทีรักเมียครับ
2: ไอ้เรื่องล่าสุดเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยดิน
5: ี่แฟนคลับแล้วน
2: ี่เรื่องล่าสุดที่มึงถว
1: าย
2: พี่
1: เคยสมัยก่อนตอนยังไม่คบแจงผมเคยไปจีบเด็กพี่เทพแล้วหมูกระทะปิ่งเก้าพ
0: ี่
1: เทพมาโทรหาผมเฮ้ยแจ๊ดอย่ายุ่งนะนี่เด็กพี่นะ
3: ตอนนั้นมีแจงแล้ว
1: ยัง
3: มีแล้ว
1: ย
3: ัง มีแล้ว
0: หมูกระทะปิ่งเก้ายังไม่มี
1: ยังไม่มีแจง
0: ยังไม่มี
3: สองปีแล้ว
1: สาขาไหนกันไม่มี
2: สาขาหนึ่งไม่มีสาขาสองมาลูกไปสาขาสอง
1: โทรมาขอเลยบอกว่าเฮ้ยแจ๊ดพี่คนนี้เด็กพี่นะอะไรผมก็เลยไม่ยุ่งอะไรเงี้ย
3: ไม่ใช่แล
1: ้
3: ว
1: ก่อนเรื่องมันไม่ใช่
3: มันยังไม่ใช่
1: หยอกเล
3: ่
1: น
0: ถ้าผมรู้ว่ารับเชิญเบจานแล้วหนักอย่างนี้นะผมไปเนี่ยเช้าแล้วคือมันฝากได้ไง
2: พี่เทพเรายอมไม่ได
0: ้พี่ผมถามหน่อยคำว่าไอ้งามไส้เนี่ยมันเป็นที่ไปที่มาเป็นของใคร
3: ที่ไปที่มาครับพี่ก็พูดมานานแล้ว
0: อ้าวจริงๆเขาบอกว่ามีคนไป
3: จับเอามาจากใครเอาตรง
2: ๆพี่จุ๋มจิ๋มเปล่า
0: ไม่ใช่ใครมันมี
1: ไม่อาจจะใช้คำว่านี้ดีกว่าคำว่างามไส้ที่มันมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครหยิบมาใช้เหมือนเฉียบขาดของพี่พูดเฉียบขาดก็ไม่มีใครหยิบมาใช้
0: เฉียบพี่เฉียบยอก
3: ไร้กาดนักอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ไร้กาดนักนะ
0: อันนี้มันคือเรื่องจริงผม
3: มัน
0: เป็นเรื่องอ้ำ
2: เรื่องจริง
3: แต่ไอ้สาลี่เนี่ยกูเชื่อ
1: แล้วเรื่องจริงว่าพี่เทพเวลาแบบ
3: ไม่ได้
1: ย
3: ัง
1: ไม่พูดเลยไม่ใช่แล้วอ่ะ
0: พี่เทพทุกวันนี้ยังรับจ็อบงานแสดงอยู่บ้าง
3: ก็ยังมีอยู่บ้างนู่นนี่นั่นยังพอมีอยู่
0: เป็นคณะเป็นอะไรอย่างงี
3: ้ยังมี
0: อ้ายก็ยังติดต่อได้
3: ยังติดต่อมา
0: ทีมงานก็ยังมีใครคุณสีหลอด
3: มีสีหลอดมีคุณต้องตามีคุณซับเปิ้ลมีคุณบอส LA
0: อันนี้อยู่เหรอน็อต
3: ไม่เจอหลายเดือนแล้ว
0: ก็ติดต่อเบอร์โทรเวลาแสดง
1: เก็บได้เลย
0: สุเทพสีสายนะแล้วก็ตลกอยู
3: ่0953535

0: 2939
1: นะฮะ
2: ไม่ใช
1: ่มึงเฮ้ยบอกไม่ใช่เออถ่ายไม่เสร็จ
3: ไม่ใช่มารับ
2: ไอ้นี่แม่งมาทุกวันอยู่แล้ว
3: ถ้ารถมารับพี่เทพจะเป็นรถปอติ๊กตึ๋ง
1: เดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้ครับรถมารับพี่เทพไปขายที่ไหน
3: มาเลย
4: ขอแล้วเทพร้อย
2: สองหนึ่งร้อย
4: thank you thank you
2: อ้าวไปซื้อเหรอเอาไปสามเลย
1: เร็วเร็วถอน
3: ไม่มีถอน
1: แล้วไงเร็วเร็วถอนเขาเดี๋ยวไฟเขียว
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
11: แค่คืนผมมาพ
10: อตอนนี้อะไร
11: เดี๋ยวเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
12: ไม่ได้รู้สึกรักแต่เว้ย
13: เทพของเลยของ
14: ก็ปกตินะสำหรับว่า
15: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เด็กส์พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: แล้วตกลงไงพี่ต้อยมาขายที่ไหน
2: ขายที่นี่แหละ
1: เฮ้ยซื้อไฟแดงมะม่วงไม่ใช่พวงมาลัยไอ้บ้า
2: พวงมาลัยยังขายได้เลยมะม่วงก็ต้องขายได้พวงมาลัยกินไม่ได้ด้วย
3: คนประเทศเขาถือมะม่วงเบาอ่ะคนเขาก็สับสนเนี่ยไม่รู้จะกินมะม่วงเบาหรือกินขนมไข่หงส์ดี
2: ร้อง
4: คู่แรกคู่แรกพี่อยู่เทพกับพี่เลย
2: ให้เป็นคู่กัน
4: เพราะว่าพี่ตอนนี้พี่พีคมากพี่ดังมาก
1: มาช่วยเดินมะม่วงครับพี
4: ่ได้ช่วยดึงพี่สุเทพขึ้นมาด้วย
2: ได้ผม
4: พูดกับพี่เทพ
2: โอเค
4: กล่องอร่อยนะ
2: กล่องอร่อย
4: เดี๋ยวผมจะจับเวลานะพี่คู่กัน
1: พี่เทพคู่สับเปลือ
2: กโอ้โหนี่ผู้ป่วยนอกกับศพไร้ญาติ
4: บ้าโชว์ตัก
2: โอเค
1: ได
4: ้นักคู่กับผม
2: เหมือนเดิมนะ5นาที
4: โน่นโน่นโน่สวยเลยสวยเลยนี
2: ่ไปเลยไปเลยซื้อได้แค่
1: จับเวลายัง
4: ยัง
2: ไปแดงแล้ว
4: พร้อมนะ
1: พร้อม
4: 1 2ไปดูรถด้วยนะดูคนด้วย
1: สวัสดีครับซื้อมะม่วงเบากับกะปิวอไปทานไหมครับ
5: โบราณคร
1: ับ ชุดละร้อยเองซอครับไม่ครับขอบคุณครับผมโชคดีครับสวัสดีครับขายกะปิวอกับมะม่วงครับ
5: กระจกเสีย
1: กระจกเสียคันนี้เอาแล้วสวัสดีครับ
5: คร
1: ับอุดหนุนกะปิวอกับมะม่วงไหมครับ
5: อร่อย
1: ชุดละร้อย
5: เอาไป3เอาไป3เลย
1: 600เอาเร็วๆถอน
5: ถอน700
4: ไม่มีถอน
1: เห็นแล้วไง
5: ถอนกันเอง
1: เร็วๆถอนเขาเดี๋ยวไฟเขียว
5: เร็วไม่ใช่มีตังค์ถอนแค่500
1: 3ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ไปรุ่น
1: นี่ไงตกใจสวัสดีครับช่วยอุดหนุนมะม่วงเบาไหมฮะกับกะปิโวชุดละ100เดียวครับแบนอยู่เทพสีใส
5: อร
1: ่
5: อย
1: ฮะขอบคุณครับ
4: สองนาทีครึ่ง
1: อีกชุดหนึ่ง
2: เหลือกี่กอง
1: อีกชุดหนึ่ง
5: เดียวพี่กองเดียว
2: ไปเขียวเร็ว
1: หาอุ่นหนุนมะม่วงเบาไหมครับชุดละร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีครับขอบคุณครับ
2: โอเค
1: หยุดเวลา
2: พี่สุเทพกับพี่เบิร์ดนะฮะ
4: แล้วตอนนี้ก็มาถึงคู่ของแม่เหล็กของวงการบันเทิงแล้วนะครับผม
1: เอาให้ชัวร
4: ์ได้เลย
1: เอาให้ชัวร์
4: ผมจะแควกเลยไม่ได้ขับนัดแน่ๆ
2: พี่เขาจะระวังรถด้วยนะ
4: โอเคจำได้ฮะกระปีโวนี่แหละแฝงขับนัดคอมเลย
2: ซื้อเลยครับผม
4: สักหนึ่งกล่องครับ100บาทครับผม
2: ไม่เปิดกระจกคุยด้วยเนี่ย
4: ไปต่อเลย
2: ไปดิ
4: แล้วคอมดิแล้วคอมหนาดิ100บาทเท่านั้นครับผม
2: มะม่วงเบา
4: ครับผมมะม่วงเบาครับ
2: เฮ้ยเอาเงินนะ
4: ขายได้แล้วรถตู้ฮะสนใจไหมครับพี่มะม่วงเบาครับพี
2: ่ได้แล้วหนึ่งกล่องพี่ได้อีกกล่องนึง
4: โอเคขอบพระคุณนะครับผม
2: ลูกพี่อร่อยมาก
4: โอเคครับขอบพระคุณนะครับ
2: มะม่วงเบาของใครของใครของสุเทพสีใส
4: ดีแล้วแฟนคลับเรียกร้อง
2: มาได้มะม่วงเบาครับผม
4: นี่
2: กะปิโบ
4: มะม่วงเบา
2: สองร้อย
4: มะม่วงเบาครับกับกะปิบูดฮะ
2: โบ
4: กะปิโบร้อยเดียวครับผมขอบคุณครับ
2: วางรถ
4: หนึ่งกล่องนะครับผม
2: ไปให้เขา
4: โอเค
2: กล่องละร้อยแม
4: ่ร้อยเดียวพอคร
5: ับ
4: ผม
2: เลยเอาไปสองกล่องเลยไหม
4: ร้อยเดียวครับผม
2: กล่องละร้อย
4: มา
2: พี่ก็ซื้อฮะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับหยิบตังค์มาจะพี่เฮ้ยพี่ก็ถ่ายรูปเลยเกินพี่เดี๋ยวฟันมันเขียวพี่โอ้ย
2: เฮ้ย
4: พ
2: ี่
4: จะซื้อไหมพี่ซื้อนะเอามาโอเคขอบคุณในความดี
2: สองสี่ห้า
4: สองกล่องไปเลย
2: ได้หมด
4: ไปสองกล่องเลยพี่ไป
2: สองร้อยพี
4: ่สองกล่องเลยพี่สองกล่องเลย
2: โอเค
4: ม
2: าขอบคุณมากขอบคุณ
4: เยี่ยมเลยพี่โอเคขอบคุณนะครับโอเค
2: หมดยัง
4: โอเค
2: หมดแล้ว
4: หมด
2: ยัง
4: หมดแล้วโอเค
2: เวลาเดินนะ
4: ใส่แล้วเด
6: ้อมะม่วงเบาขอร้อยครับสนใจไหมครับ
7: ไม่เอาไม่เอา
6: ไปมะม่วงเบาครับมะม่วงเบากะปิโวครับมะม่วงเบากะปิโวไหมครับ
7: ร้อยเดียวนะ
8: ไประวังรถนะระวังรถนะ
6: ร้องเพลงให้เขาฟังด้วยหนุ่มโต

0: พี่ครับ
1: ไทยได้ไหมคะ
0: ไม่ใช่คนไทย
2: ได้
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยไม่เกี่ยวแล้ว
3: ไม่เก
2: ี่
3: ยวแล้วมี900บาททอนๆๆ
2: ไม่มี
3: พันอ่ะ
2: มีมีทอนด้วยมีมีทอนป่ะ
4: ไม่มี
3: โอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
0: โอเคครับผมคร
5: ับโชคดีนะครับ
4: ครับ
3: เรียบร้อย
5: กล่องละ100
0: วันวันวันละ10บาท
4: Thank you guys
0: Thank you Thank you
5: อ้าวไม่ซื้อเหรอนี่
0: นี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: หมูเปรี้ยวกับปีโผล่ไหมฮะบอกละ100เดียวครับพี
5: ่อร่อยมากครับรับประกันเลย
0: ขอบพระคุณมากครับขอให้มีความสุขนะครับ
2: 2นาที
0: พี่หมูกับปีโผล่นะครับ
3: หมูกับปีโผล่ไม่มี
0: พี่หมูกับปีโผล่ไหมคร
5: ับ ไอ้แจ๊กก็นอนอยู
0: ่เอาเหรอ
2: โทษทีโทษที
5: เขานอนอยู
0: ่หมูกับปีโผล่ไหมครับกล่องละ100ครับพี่อร่อยมากฮะ
5: อันนี้แต่รายการจ้ากำลังแข่งเกมอยู่ครับ
0: อ๋อได้ได้นี่ให้พี่สาวทานด้วยอร่อยมากคุณแม่ฮะครับผมขอบคุณมากครับ
5: คุณแม่ยังสาวอยู่เลยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
5: น้องใจดีมากเลยอ่ะ
0: ใจดีมากเลยใจดีมากเลยขอบคุณครับ
5: สนใจมะม่วงไหมครับสวัสดีครับ
0: ปีโป้ไหมครับอร่อยมากกล่องละร้อยเดียวครับพี
5: ่กล่องร้อยฮะ
0: ฮะ
5: ชิมมะม่วงหรือชิมคนขายครับอร่อยจริงอร่อยจริง
0: ขอบคุณมากนะ
5: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: คร
5: ับ
0: ผม
5: แล้วอีกหนึ่งร้านนะที่ซื้อเราเหลืออีก2กล่องนะฮะจะทันเวลาหรือเปล่า
0: สบายนะครับ
5: มะม่วงไหมครับ
0: นี่ครับ
5: ขังกันซื้อวายครับ
0: มะม่วงเบาพี่อร่อยมาก
5: อร่อยมากครับกล่องร้อยเดียว
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับร้อยเดียวเองนะฮะอร่อยจริงนะไปทานที่บ้านพี่อร่อยจริง
5: ขอบคุณมากครับ
0: มะม่วงเบาไหมครับของพี่สุเทพสีใส
5: อร่อยมากครับ
0: ร้อยเดียวร้อยเดียวเองนะ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับ
5: จะหมดเวลาแล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับเอาหรือไม
2: ่กดเวลาก
6: ดใหม่กดไป1นาที
2: อะ
6: 1นาทีคือกดไป1นาทีคือ
2: กดใหม่ฮะ
0: เพราะเราไม่มีความไม่นี่อยู่แล้วตรงตรงอยู่แล้ว
2: เคลียร์นะ
0: เออ
2: จริงๆมึง4นาที21นะเคลียร์นะ
6: แต่1นาทีไปแล้วไปโชว์เค้า1นาทีคือ
0: ให้ไปรู้ตอนออนแอร์สัญญาได้มั้ยล่ะเก็บเป็นความลับได้มั้ยล่ะเราก็อยู่แค่นี้
2: เดี๋ยวมึงเล่นกูเยอะไงมึงเล่นกูไว้เยอะถ้าเดี๋ยวเป็นสัก1นาทีเราค่อยเดินไป
3: น้ำผิวปากให้เงินไปก่อน
2: เห็นไหม
0: เราคนเดียว5กล่องเฮ้ยกล่องนะ
3: 5
0: เหมาคนแกล้งพูดเลยนี่เหมาคนเดียว5กล่อง
2: แล้ว
0: ทีมงานแกล้งตกใจด้วยนะ
2: อ
0: ุ้ยยิ้มเหรอเห็นละ
2: และตอนนี้คู่ของบอลกับแจ๊สนะครับขายไป5กล่องทำเวลาไปเพียง1นาที
0: เฮ้ยจริงด้วยเหมา
5: 84ชุด84
2: ยืนยัน
0: เหมา5กล่อง
2: เหมาเลย
0: เช็คเทปดูได้
5: ใครย้อนสุดเวลา
3: ขอเชิญเกม
0: ครับเทปได้เลย
5: ดูได้เลย
0: เทปได้เลยจริง
2: ๆได้เลยได้เลย
0: เ
2: ขาเหมาเลย
5: เวลาให้น้อยสุดเยอะสุด
3: จอเดี๋ยวหยิบคอมพี่อะไรของการ์ดกล้อง
5: เลยไม่ได้เวลาใครเยอะสุด
3: เดี๋ยวขอไป
0: ไม่ได้ไม่ได้เลย
3: จอ
0: ไอ้จ
3: าง พ
0: ี
3: ่จางเยอะสุด
5: ไม่ใช่คุณเยอะสุดใช่ไหม
0: ใช่
5: เท่าไหร่กี่นาที
2: สามนาที
0: กูจะไปหยิบเสื้อ
5: ไม่ใช่ทำไมอ่ะผมแพ้ครับ
2: ไป
5: แจ๊คให้พูดกันนะผมแพ้ครับจะพูดกันนะ
0: ผมแพ้ครับบุยบุยแค่นี้ผมแพ้ครับ
5: ทำตัวอย่างเขาดูทำตัวอย่างเขาดูดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะ
3: แพ้คร
2: ับปุ้
3: ย
2: ปุ้ยไปขอยังแบบน
5: ี้ใช่ครับ
2: ตักนี่ตักมาโกนเลยระวังรถตักระวังรถ
3: แพ้ครับปุ้ยปุ้ยนี่คืออะไรครับ
5: เดินไปดิเดินไปดิถึงยากเลย
3: เขาถ่ายรูปกูเนี่ย
5: เดินไปถึงยากเลย
3: เน
5: ี่
3: ยเขาถ่ายวีดีโอกู
5: ไปเลย
3: กูบอกให้มันของตัวโกง
2: ระวังรถนะระวังรถนะ
3: ไป
2: สอง
3: ตรงตรงไปตรงตรงตรงตรงมันโกงกู
2: หลังรถเมย
3: ์ผมแพ้ครับบุ๋ย
2: กูบอกให้มันโกงกูกูรู้ไอ้ตัวทำเป็นตั้งกฎตั้งกติกา
3: ผมแพ้ครับบุ๋ยนี่กูถ่ายบ่อยเลย
0: เจ๊เนี่ย
2: ปิดเลยปิดรายการ
3: พอจะไปหยิบคอมมาตรวจการหน่อยเ
2: ฮ้ยตัวนี้มันแสบ
5: วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยพี่ชายที่น่ารักนะฮะอาจจะมีร่วมเกินบ้างต้องกราบขอประทานอภัยด้วย
2: ครับ
5: ความบันเทิงนะชมความบันเทิง
2: คร
5: ับ
2: ผม
5: ฝากหน่อยมะม่วงเบายังไงพี่
7: กะปิโวสูตรโบราณครับมะม่วงเบาสดลายแอดเ
5: บย์วันนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณร้านชิปเปอร์ช็อปบายสายควันนะฮะก็มาตัดผมก็ได้
2: ร้านอาหารต้นทองด้วย
5: ร้านอาหารต้นทองด้วยตามรายการอาจารย์สวัสดีครับ
2: ขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
8: ติดดู
9: หน้าไม่ได้แล้ว

0: ขึ้นประตูนะเอ้า
1: ตอนนั้นไม่ขึ้นประตูนะ
0: โอ้ยไม่เอารถตู้แข็งมาวิ่งวะ
2: ไปพบกับเราภรรยาของอาจารย์

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลอย่างแม่จิอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่30มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนได้แล้วทั้งสิ้น 640,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3ที่ขอมาคว้าทุนหวังต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัว
1: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลสวนต่อจากคุณพ่อ
2: ใช่ครับ
1: อยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
2: ใช่ครับ
1: ออฟรักสวนนี้
2: ใช่ครับ
1: สำหรับออฟมันคืออะไร
2: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
1: วันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
2: อยากได้เงินทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
1: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
2: 80,000 บาทครับ
1: 80,000 บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้

0: โอ้โหพลังเยอะมาก
1: วันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลย
2: ผู้ชอบเสียงพลังและก็ลูกคอ
3: ครับผมปรางพกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงโชนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวโนดข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพูทักษิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้ะ
3: เช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับที่ 100% ตราอร่อยดีพี่น้องชาวใต้เตรียมลุ้นโชคเป็นเศรษฐีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3เพราะวันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองลังมาจากภาคใต้จ้าสวัสดีคุณเบนครับวันนี้อยากถามคุณเบนฮะมีไอเดียในการรังสรรค์เมนูจากกะทิอร่อยดีแบบเก๋ๆมั้ยเด็ด
7: โอเคค่ะกะทิอร่อยดีก็ทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากบอกลูกค้าว่ากะทิอร่อยดียังสามารถทำไอติมซอฟต์เสิร์ฟก็ได้หรือทำเมนูเครื่องดื่มก็ได้ค่ะที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากได้สูตรเด็ดๆจากเรานะคะก็กดเข้าไปดูที่ LINE แอดค่ะตรงนี้จะมีสูตรเด็ดๆแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
3: ครับอร่อยและลุ้นโชคไปด้วยกันครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้ลุยไปจ้าลุยไป1ครับและ2ครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
8: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วย OK Herbal สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
16: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน554เหลี่ยม
1: โทรออก

0: บ่าย 2:45 ที่ TMM 25
1: ที่นี่บ้านเก่า
2: 2553
1: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
3: จิรพัฒน
4: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
5: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
6: ท่าอะไรอ่ะประธาน
5: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลยขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแ
4: ล้วไปนวดบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักที่เฟลม
6: ดวลเพลงชิงทุนวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับนักร้องสาวหมอลำเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงซึ่งวันนี้มาพร้อมกับนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์ฉายาแหบซ่าหน้าหล่อเวียงนฤมลมากับเน็กนฤพลในเพลงเธอโศกให้โลกฟ้า

0: เวียนรบลแดงรบพสวัสดีครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้ยแต่งตัวก็วัยรุ่นยุค90แต่มันมีความแบบเป็นป๊อปอาร์ตอะไรอย่างนี้อยู่นะ
1: อวกาศครับเหมือนลงมาจากอวกาศเลยครับพี่ป๊อป
0: แล้วผมชอบนะผมชอบมันคือมันเป็นการลงตัวระหว่างการฟ้อนกับการเต้นระบำอ่ะเอาท่าฟ้อนมาเป็นท่าเต
1: ้
0: นในโซโล่ของเพลงใครเป็นคนดีไซน์ให้มันออกมาเป็นอย่างไรอ
2: ันนี้ต้องเรียนถามคุณครูนะคะ
0: คุณครูครับมายังไงครับตรงนี้ครับ
3: ก็อยากให้หมอลำฟังกันได้ทั่วโลก
0: อันนี้
3: คือความฝันของเรานะ
0: ครับ
3: แต่จะไปถึงหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเบียงเขามาจากความเป็นหมอลำอยู่แล้วก็อยากให้ถึงพอสอนี้อยากให้หมอลำเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถไประดับโลกได้เนี
0: ่
3: ยแต่ไปในแบบหมอลำนะ
0: เอาท่วงทำนองหมอลำเดินทางไปด้วยดนตรีแบบสมัยใหม่หรือแบบไหนก็ว่าไป
3: ใช่ครับก็เลยกลายเป็นชื่ออัลบั้มนี่แหละอันนี้คือชื่ออัลบั้มเลยเต้ยโซให้โลกฟอน อยากให้โลกทั้งโลกลุกขึ้นมาฟอนใส่หมอลำน้ำกัน
0: ตอนนี้นะพอฟังครูพูดนะเหมือนนักบินอวกาศแล้วตอนนี้คือเหมือนต้องทำภารกิจระดับโลกแล้วแล้วผลงานมันออกมาอย่างนี้มีลงมีแรปด้วยร
1: ู้
0: สึกยังไงบ้าง
1: ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเป็นการแรปครั้งแรกของผม
0: นี่เป็นแรปแบบยุคใหม่หรือว่าแรปที่ใช้สังวาสเก่า
1: ตำนองกันคือปกติแล้วแรปมันจะประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ที่แตกต่างออกไปและพิเศษมากๆกับผลงานเพลงนี้คือมันเป็นแรปภาษาพูดไทยใช่ครับซึ่งยากมากคนเคยฟังผมอ่ะพูดภูไทยไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวครับใช่ครับเช่นคำว่าแบบ
2: หัวเจออะไรอย่างเง
1: ี้ยหัวเจอก็หัวใจภาษาไทยแปลเป็นไทยก็หัวใจอะไรประมาณนี้ครับคนบ้านเฮาถึงจะเศร้าซะเลยคนบ้านเราถึงจะเศร้ายังไงอะไรประมาณนี้ใช่เป็นแบบนั้นผมก็เซอร์ไพรส์มากเลยครับใช่แต่ว่าก็ทำได้แต่เป็นการเข้าอัดที่นานที่สุดในรอบหลายปีของผมใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงได้ครับอยู่น
0: ี่กับเฉพาะท่อนแรป
1: ใช่ครับ
0: กับความอีหยังหว่า
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ฝากผลงานนิดหน่อย
2: ขออนุญาตฝากผลงานเพลงนะคะเป็นผลงานเพลงเต้ยโศกให้โลกฟอนซึ่งอยู่ในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟอนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทีมงานทุกๆคนการถ่ายทำเอ็มวีคือหนักหน่วงมากๆแล้วก็พี่ๆผู้กำกับก็ถือว่าเป็นแบบเที่ยวเข็นมากๆอยากให้มันออกมาดีอะค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ
0: ครับเอาเราจำที่ได้เลยครับเด็กเลี้ยงจ้าเป็นจ้า
4: เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครับถ้าได้แบบโซล่าเซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
6: คนคอนโทรล
5: ผมว่าได้ค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: เข้าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
4: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: วันนี้กับการป้องกันแชมป์สมัยที่30ของน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3ที่ขอมาคว้าทุนหวังต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัว
7: แชมป์วันนี้แชมป์30สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 610,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดโย่สวัสดีค่ะไปเลยนี่กลับไปเสียงอีสานคราวนี้สงสัยเพื่อนๆต้องเรียกคุณหนูแล้วนะเป็นไงคุณหนูครับผมความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับ
8: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้มาร้องเพลงต่อหน้าพี่เวียงกับไอดอลของหนูเลย
7: ตื่นเต้นนะท่านตื่นเต้นนะ
8: ใช่ค่ะ
7: ธรรมดาเขาร้องเพลงให้เราฟัง
8: ใช่ค่ะ
7: วันนี้โอกาสดีจะร้องเพลงให้พี่เวียงฟังบ้างเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: ทำให้เต็มที่นะ
8: ค่ะ
7: ตอบแทนให้อย่างสะสมไปเลยเอาล่ะระดับนี้พบเกษตรกรหนุ่มทายาทรุ่นที่3หวังหาทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจากนครปฐมจ้าเฮ้

0: กากบาทนั่นเลยกากบาทนั่นเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายจักรพัฒน์เพิกเอี่ยมอายุ20ปีมาจากจังหวัดนครปฐมครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
1: ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ค้าขายผลไม้ครับ
0: หน้าอ๊อฟแบบคุ้นๆอ๊อฟเคยมาที่นี่ไหม
1: เคยมาครับ
0: กี่ปีมาแล้ว
1: ประมาณ5ปีได้ครับ
0: อ๋อเราเคยเจอกันทีนึงแล้วนะตะก้านี่พี่ต้องทักไหมตะก้านี่ต้องทักซะหน่อยไหม
1: ทักดีกว่าครับ
0: ทักดีกว่าเนาะโอเคเฮ้ยพ่อหนุ่มเอาอะไรมาน่ะ
1: เอาผลไม้มาฝากทุกคนครับ
0: เอาผลไม้มาฝากทุกคนมีอะไรกันบ้างในวันนี
1: ้มีฝรั่งกับชมพู่ครับเป็นของสวนผมเองครับ
0: รอปลูกเอง
1: ใช่ครับ
0: เก็บมาเอง
1: ใช
0: ่สดๆร้อนๆเลย
1: ครับ
0: อยากไปดูว่าสวนผลไม้เขาจะสวยงามขนาดไหนเอ้าไปดูกัน
2: ตอนนี้ทำอาชีพเป็นเกษตรกรสวนผลไม้แล้วก็ค้าขายผลไม้ครับผลไม้ที่ขายก็มีฝรั่งชมพู่มะนาวส้มโอครับที่ปลูกเองก็จะมีฝรั่งชมพู่แล้วก็มะนาวครับส้มโอนี่ผมจะรับมาจากสวนส้มโอที่อื่นครับก็จะรับมาขายทั้งเป็นลูกด้วยแล้วก็เอามาแกะขายเป็นแพ็คด้วยครับอุปสรรคของการทำสวนผลไม้ก็คือสภาพอากาศครับถ้าแดดร้อนจัดก็จะทำให้ผลไม้อาจจะไหม้เสียหายได้ครับปกติตอนห่อผลไม้ก็จะห่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดห่อไม่ทันผลไม้ก็จะมีแมลงมากัดต่อยเยอะครับผมแล้วก็แดดก็จะไหม้ลูกด้วยผิวก็จะไม่สวยครับเป็นสีน้ำตาลรสชาติก็ไม่ดีขายก็ไม่ได้ราคาครับอย่างหน้าฝนก็จะทำให้มดหนีฝนลงไปในถุงผลไม้ครับทำให้ผลไม้เสียหายแล้วก็จะมีน้ำขังอยู่ในถุงผลไม้ด้วยครับวิธีรับมือกับสภาพอากาศก็คือใช้ถุงห่อก่อนแล้วก็ใช้กระดาษแม็กตามทีหลังครับช่วยกันแดดแล้วก็แมลงครับส่วนผลไม้ของผมจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับแต่เราจะออกไปขายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลาดบางเอียนหน้าองค์การโทรศัพท์ครับที่ไปขายที่อยุธยาเพราะว่านครปฐมมีสวนผลไม้เยอะครับชาวสวนก็เอาผลไม้ออกมาขายกันเยอะครับพอดีมีคนแนะนำผมกับพ่อให้ไปขายที่อยุธยาก็เลยเปลี่ยนที่ขายดูครับตอนนี้ก็ขายที่นี่ได้ประมาณ5ปีแล้วครับสวนผลไม้นี้ทำมา20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วคุณพ่อก็มารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่2ครับแต่ว่าตอนผมเรียนม.3พ่อมีปัญหาเป็นโรคเบาหวานต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานครับผมเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนและมาสานต่ออาชีพนี้ครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวครับผมก็เลยอยากสานต่อตรงนี้แทนพ่อครับไม่อยากให้พ่อทำสวนทำงานตากแดดหนักๆคนเดียวอยากให้พ่อดูแลสุขภาพมากขึ้นครับครอบครัวของผมตอนนี้มีผมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวครับผมกับพ่อจะทำสวนผลไม้ครับส่วนแม่กับน้องสาวจะขายอาหารตามสั่งครับร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่ชื่อว่ากะเพรา108ครับเปิดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมหน้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยครับขายทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับรสชาติอาหารตามสั่งของคุณแม่ก็อร่อยครับผมทานตลอดเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้ครับรายได้ทุกวันนี้ที่ค้าขายผลไม้ก็พออยู่ได้ครับพอหมุนเวียนได้ครับแต่ก็จะมีอุปสรรคเป็นค่าน้ำมันครับที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปขายครับก็ยังโชคดีที่มีรายได้จากร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่เข้ามาหมุนเวียนด้วยครับปัญหาและอุปสรรคของตอนนี้ก็คือระยะทางแล้วก็สภาพอากาศครับผมกับพ่อต้องเดินทางกว่า100กิโลเพื่อไปขายผลไม้ครับถ้าวันไหนที่ผมกับพ่อเก็บผลไม้แล้วแล้วฝนตกระหว่างเดินทางก็จะขายผลไม้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่ตลาดไม่มีหลังคาครับก็ต้องขนของกลับครับผมก็นำมาขายแถวๆบ้านครับถ้าเกิดอันไหนที่มันเสียก็ต้องทิ้งครับไม่อยากขายของไม่มีคุณภาพให้ลูกค้าครับพอเราทิ้งก็เท่ากับต้นทุนหายกำไรไม่มีครับยิ่งถ้าช่วงไหนน้ำมันแพงกำไรก็จะลดลงครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนอยากได้ทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับผมอยากปลูกผลไม้เพิ่มเติมเพื่อให้มีผลไม้หลากหลายไปขายลูกค้าครับแล้วก็อยากได้ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ครับเพราะว่าตอนนี้ใช้แบบน้ำมันอยู่ค่าใช้จ่ายสูงครับถ้าได้แบบโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะครับผมมาสานต่อส่วนนี้เป็นรุ่นที่3ก็อยากพัฒนาส่วนนี้ให้ไปต่อได้อีกนานๆครับอยากจะขอกำลังใจจากคนนครปฐมช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ
0: ดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เพียง
3: ดีใจมากค่ะ
0: วันนี้มากับเพลงของใคร
3: เพลงพี่เพียงค่ะ
0: เอาเลย
4: ขอชมวันนี้แผลไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันเก่าๆที่เราเคยทักๆไว้มันตกสะเก็ดไปหมดละ
5: และเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับ

0: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคพอให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกพร้อมทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคขอคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคไทยปี3
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้เป็นคนชอบอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาเราไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
9: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
8: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
13: ดีขึ้นไหม
12: แต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
17: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจาหัสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันบ้างหลายหรอก
16: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
10: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
8: ่กับครูทิม
11: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
0: มือมันดี
1: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: ทั้งหมด
5: รู้จักคนชื่อเมธปะ
6: พี่เมธเจอมาแล้วเหรอ
5: เจอจังๆเลย
7: พี่เมธจะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
8: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
9: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
10: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
7: ี่เมาปะ
5: เมาอะไร
7: หึงเหร
11: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
13: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
14: คิดว่าแฟนเขาเด้
12: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
15: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
16: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
17: โอ้ยลูกแม่
18: จะคุยอะไรกับแม่อีก
16: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
18: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
11: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
19: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวาน
20: ๆขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
21: ใหม่รถเกี่ยวรถเข้าคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า is real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
22: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของออฟเกษตรกรหนุ่มที่หวังมาคว้าทุนต่อยอดสวนผลไม้ของครอบครัวออฟจะสานฝันสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
21: ออฟคราวที่แล้วเราเจอน้องจนตอนนั้นคือออฟเรียนม.3 อยู่ถูกต้องไหมครับ
23: ใช่คร
21: ับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว
23: หลังจากนั้นพ่อป่วยครับ
21: เป
23: ็นโรคเบาหวานครับต้องนอนโรงพยาบาลครับ
21: นอนอยู่นานไหมฮะ
23: ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับ
21: ประมาณเดือนหนึ่งได
23: ้
21: ในเดือนนั้นออฟเห็นอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นบ้าง
23: พ่อไม่อยู่ครับก็ขาดรายได้หลักครับผ
21: ม
23: ใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยพ่อครับ
21: ตัดสินใจไม่เรียนแล้ว
23: ใช่
21: ออกมาช่วยคุณพ่อเฮ้ยพ่อออฟรู้อยู่แล้วว่าในเมื่อถ้าออฟเรียนจบมาออฟก็จะกลับมาทำสิ่งนี้
23: ใช่ครับ
21: นี่คือความฝันที่ออฟอยากจะดูแลสวนต่อจากคุณพ
23: ่
21: อ
23: ใช่ครับ
21: เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการเรียนทำไมในเมื่อฝันมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำมันตั้งแต่วันนี้เลย
23: ครับผม
21: เดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวมากอยากจะเป็นรุ่นที่3ของที่บ้านให้ได้
23: ใช่ครับ
21: ออฟรักสวนนี้
23: ใช่ครับ
21: สำหรับออฟมันคืออะไร
23: มันคือวิถีชีวิตมันคือทุกอย่างครับผมเกิดมาก็อยู่ที่สวนแล้วครับ
21: แล้วหลังจากนี้ออฟพร้อมที่จะทำมันเอง
23: ใช่ครับ
21: ปรบมือให้นักธุรกิจรุ่นใหม่คนนี้หน่อยผมขออนุญาตเรียกว่านักธุรกิจเดี๋ยววันเวลาจะสอนออฟเองให้ออฟได้เติบโตแล้วก็มีหนทางของตัวเองถามคุณพ่อหน่อยคุณพ่อครับพ่อ
24: สวัสดีครับ
21: ผมเห็นรอยยิ้มพ่อนะพ่อดูมีความสุขมากเลยนะรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกแบบว่าใช้สิ่งนี้เป็นความฝันว่าต้องดูแลสวนต่อจากพ่อให้ได
24: ้ก็แบบภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมอะแบบเริ่มอายุแล้วมันมีโรคประจำตัวทีนี้แบบอาชีพทำสวนเนี่ยเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมันมีรายได้จากตรงนี้ก็สมมติเผื่อวันหนึ่งผมไม่อยู่เนี่ยเขาก็ยังแทนได้แม่กับน้องก็ยังอยู่ได้ครับ
21: บอกฝากสวนนี่ได้เลย
24: เขาเชื่อฟังก็เลยแบบแล้วเขาไม่เที่ยวไม่เตะอะไรอ่ะก็แบบก็ยังภูมิใจครับทุกวันนี้ก็แบบเหมือนแบบบางทีผมให้อย่างตัดพลังเก็บเป็นผู้เนี่ยผมให้เขาแทนได
21: ้
24: ก็ถือว่าใช้ได้แล้ววางใจได้แล้วครับ
21: ขอบคุณครับพ่อครับดีใจนะเนี่ยอยากบอกอะไรกับพ่อบ้าง
23: ก็ขอบคุณที่ช่วยทำเพื่อครอบครัวมาตลอดครับก็เวลาที่ลำบากอะไรก็จะมีพ่อเนี่ยนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆครับ
0: ขาดไปคำนึง
23: ผมรักพ่อครับ
0: รู้นะมันล้นลงมาถึงคอแล้วนะแต่แบบเกินอ่ะไม่กล้าพูดเป็นไงบ้างพี่เน็กเรื่องราวของอ๊อฟ
1: ครับตอนดู VTR เป็นคนที่ขึ้นกล้องมากๆเลยนะคร
0: ับ
1: นั่งคุยกับพี่เวียงแล้วนอกจากขึ้นกล้องแล้วแบบพูดจาฉะฉานยิ้มสวยมีรักยิ้มด้วยแล้วก็รอเรือชัดเจนทุกคำจริงๆนะผมนั่งฟังตั้งแต่แรกจนจบว่ะเป็นเด็กที่ออกเสียงชัดแล้วพูดจาเป็นก็ขออวยพรให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับน้องไปนานๆนะครับผมว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเท่าที่ผมฟังเรื่องราวแล้วก็พ่อกับลูกคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะลูกที่เป็นกำลังใจให้ครับ
23: ขอบคุณคร
0: ับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะ
23: อยากได้เงินทุนไปยกร่องสวนปลูกผลไม้เพิ่มครับ
0: ใช้ทุนสักกี่บาทครับ
23: 80,000 บาทครับ
0: 80,000 บาทเป็นไปได้แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ฮะขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
23: จดหมายจากแนวหน้าครับ
0: แรง

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบครับผมแต่ยังไงวะพี่นะครับ
2: ครับเสียงมี power ครับเสียงมี power เราร้องเต็มปากเต็มคำดีมากเลยนะครับอักขระรอเรือก็ยังเอามาใช้ในเพลงได้ดีนะครับในความรู้สึกของพี่เน็กนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เป็นกำลังใจให้ครับน้องอ๊อฟครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่ไทยครับ
3: พี่ไทยชอบอันดับแรกเลยคือพลังพลังเสียงดีมากแต่จริงอยากให้ปลดปล่อยมากกว่านี้อีกวันนี้มันมีวูบวาบหน่อยๆเพราะเราคอนโทรลเสียงอยากให้มันเพราะให้นะแต่เวลาท่อนที่มันระเบิดออกมาพลังดีมากวันนี้ร้องดีทุกอย่างดีหมดเลยเสียงนิดเดียวบางคำสั้นยาวอะตอนทำงานเนี่ยได้ฝึกร้องอะไรมั้งไหม
4: ร้องตอนเลิกงานครับ
3: เออพี่ไทยว่าถ้าเราร้องเพลงแล้วขายของไปด้วยหรือทำโซเชียลนะคนจะตามดูเราเยอะมากเลย
1: กลางดงส้มโ
3: อลูกใหญ่โตสดสีฟ้า
5: สีเขียว
3: สีเขียว
5: ไปสีฟ้ายังไงส้มโอใส่แล้ว
3: พี่ไทยว่าร้องเพลงได้ขนาดนี้ไม่อยากให้ทิ้งทำไงที่มันจะไปด้วยกันได้นะครับฝากไว้เดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับพี่ชมพู
5: ่ย้อนไป5ปีที่แล้วได้เจอใครบ้างหรือได้เจอกับ
1: กรรมการใครบ้าง
4: ผมจำครูสลาได้คนเดียวครับ
3: คนอื่นไม่อยู่ในสายตา
5: แปลกไม่แปลกเขาจำไม่ได้5ปีที่แล้วไม่ใช่หน้านี
3: ้อ๋อนี่จะพูดถึงตัวเอง
5: ครับก็เจอกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่หน้านี
3: ้
5: ครับเออการร้องเพลงวันนี้หนูพลังแบบโอ้โหพลังเยอะมากแต่ก็จะแอบเห็นความไม่แน่ใจทำไมมันถึงวูบวาบแบบมันจะไปมันเหมือนเสียงมันจะไม่เสถียรนะลูกเหมือนเวลาเราเปิดลำโพงแล้วมีคนไปเล่นวอลลุ่มมาลูกเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหนูคุมให้มันดีๆนะมันจะแบบบาลานซ์กันดีมากๆเลยซึ่งพลังดีลูกคงลูกคอทำได้เลยวันนี้ทำได้ดีหลายจุดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราฟังคะแนนครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครูสลาครับ
6: การร้องเพลงวันนี้แน่นอนลายเซ็นของออฟเนี่ยครูชอบเสียงพลังและก็ลูกคอมันมีลูกเอื้อนบางอย่างที่หนูดูพิเศษนะลูกเพลอก็ไม่ได้อะไรสักอย่างมันมีลายเซ็นอยู่ไหนลองร้องให้ฟังสิลูก
7: นั่งตอบจอมอเพลอก็ไม่ได้
6: เนี่ยเขาจะมีลูกคอแบบนี้มันเป็นยี่ห้อของหนูเลยลูกซึ่งต้นฉบับอาจารย์ยอดรักก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แต่เวลาออฟมันก็มาเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีส่วนจุดอ่อนมานี้ครูเห็นด้วยกับพี่ไทยตรงที่ว่ามันมีปัญหาที่คำสั้นยาวลูกพอหนูแบ่งคำสั้นยาวไม่ถูกมันทำให้มีบางคำที่ต้องออกเสียงแล้วยืดพอยืดนานๆมันเพี้ยนไปปรับวิธีการร้องใหม่แบ่งคำสั้นยาวใหม่ต้นทุนดีแล้วพอมันแบ่งไม่ถูกจุดอ่อนก็อยู่ตามแผลเหล่านี้เลยนะครับรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับ
8: ถึงคิวของแชมป์30สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านออฟเกษตรกรหนุ่มสวนผลไม้จากนครปฐมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
1: เฮ้ยมีคนทำตัวไม่ถูกเลยเขาดีใจไหมดีใจไหมได้เจอพี่เวียง
9: ดีใจมากค่ะ
1: ติดตามพี่เวียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
9: ก็ติดตามมาตั้งแต่โอ้โหหลายเพลงเลยค่ะ
1: หลายเพลงเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ชอบอะไรชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้
9: หนูชอบเสียงพี่เวียงค่ะแล้วก็สไตล์การร้องเพลงแล้วก็เก่งทั้งรำเก่งทั้งร้องค่ะ
1: เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เวียงไหมคะ
9: เคยไปดูค่ะวันนั้นพี่เวียงมาเล่นแถวใกล้ๆบ้านนะคะแถวอำเภอพัวชัยอะค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ได้ไปดูพี่เวียงหน้าเวทีด้วย
1: ได้ไงวันนั้นไปเจอคอนเสิร์ตพี่เวียงจริงๆ
9: ก็ได้นั่งดูเกือบร้องไห
1: ้เกือบครั้งนั้นเกือบร้องไห้
9: ใช่เพราะว่าเราชอบพี่เวียงอยู่แล้วเราเป็นอาการที่เราไปดูคนที่เราชอบใช่ค่ะ
1: คนลุกไม่มีการ
9: คนลุกค่ะ
1: คนลุกมากเลยเกือบร้องไห้ด้วย
9: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นคอนเสิร์ตพี่เวียงสนุกไหม
9: สนุกมากค่ะแล้วก็พี่เวียงเสียงเพราะมาก
1: เอาละวันนี้ถือเป็นการตอบแทนพี่เวียงดีไหมร้องเพลงให้พี่เวียงฟังเพราะ
9: ๆ
1: วันนี้มากับเพลงของใคร
9: เพลงพี่เวียงค่ะ
1: เอาแล้วเอาแล้วนั่นก็คือเพลง
9: ซอเขียนคิวลุดมือค่ะ

แล้วเป็นไงเฮ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากไอ้คนร้องก็ไม่กล้ามองคนดูไอ้คนดูก็ไม่กล้ามองคนร้องกลัวช็อตกันเองต่างคนต่างหลบตากันเอ้าถามพี่เวียงเป็นไงเป็น

0: นไง
1: โอ้ตบมือให้เลยค่ะพี่ฟ
0: ัง
1: คือหนูไม่กล้ามองหน้าน้องเพราะว่าคือกลัวน้องกดดัน
0: กลัวช็อตกลัวช็อต
1: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่กล้ามองจริงๆเพราะว่าน้องร้องดีมากร้องดีกว่าหนูเป็นบางวันอีกนะคะขออนุญาตใช้คำคุณครูนะคะว่าน้องแทบจะไม่มีแผลเลยคือแบบว่าตั้งใจฟังมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มีพี่เวียงเป็นต้นแบบแต่ว่าพี่อยากจะให้ฟังน้องชายพี่เขาพูดอะไรพี่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรลองฟังเองก็ได
0: ้ระหว่างระหว่างที่ร้องที่เขาพูด
1: ใช่ๆเขาคุยหนู
0: แต่เราไม่รู้เรื่อง
1: หนูให้เขาพูดเองดีกว่า
0: พี่เล็ก
2: ก็ไม่รู้ว่ารายการจะตัดออกอากาศหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมพูดกับพี่เวียงครับแบบว่าร
3: ู้ว่าพอน้องมีพี่เวียงเป็นไอดอลผมก็เลยบอกว่าเอ้ยในฐานะที่น้องมีพี่เวียงนฤมลเป็นไอดอลแล้วอยากมีพี่เนกนฤมลเป็นแฟนไหมแล้วอยากมีพี่เนกนฤมลเป็นแฟนไหมอย่างเงี้ย
2: ผมก็พูดแบบนี
4: ้
0: เนี่ย
4: พื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรใครมานั่งเจ้าชู้ทุกคน
0: ยังไงถามพี่เวียงคำหนึ่งถือว่าผ่านไหม
1: โอ้ผ่านเลยค่ะ
0: ควรได้รางวัลไหม
1: ควรได้รับรางวัลอย่างยิ่ง
0: ไปกอดกับพี่เวียง
2: เฮ้ยเอาละเว้ย
0: เฮ้ยไอ้นั่นไม่เกี่ยวนั่นไม่เกี่ยว
2: เออ
0: เ
2: นาะ
0: เ
1: ออขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
0: เออ
1: ดารา
0: ฟินฟินเฮ้ยมีคนฟินหนึ่งตำแหน่งไว้เดี๋ยวมีความสุขไหมวันนี้ได้ร้องเพลงแบบนั้น
5: มีความสุขมากเลยค่ะ
0: ค่ะยอดเยี่ยมมากน่ารักมากพี่ไทยครับ
6: น้ำพึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับเพลงนี้จริงยากนะเนื่องจากเนื้อเยอะสัดส่วนเยอะและมันเป็นสัดส่วนซึ่งมันต้องพอดีแล้ววันนี้ก็ได้ยินน้ำเสียงจริงๆพี่ไทยได้ยินน้ำเสียงจริงเต็มๆวันนี้ดีทั้งหมดเลยเพลงนี้ดีเพราะว่ามันเหมือนคู่ท้าชิงมาร้องดีมากใช้พลังเสียงเยอะมากเหมือนเรากลับมาฮึดสู
0: ้
6: แล้วเพลงเนื้อมันส่งด้วยเมโลดี้มันส่งด้วยทำได้ดีหมดเลยนะครับเพลงนี้ดีครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับพี่ผู้ขา
4: ฟินละจีวิบในเพลงนี้กับการแข่งรอบนี้ของน้ำผึ้งมันกดดันหลายอย่างนะหนึ่งเลยก็คือโอ้ยมีศิลปินที่เราชอบมานั่งดูอยู่ด้วยแล้วดันเป็นวันที่เลือกเพลงเขามาใช้ในการประกวดอีกแหมมันช่างเหมาะเจาะแหมแจ๋ซะเหลือเกินและขอชมวันนี้แผลไม่ค่อยเห็นน่าจะเป็นอันเก่าๆที่เราเคยทักๆไว้มันตกสะเก็ดไปหมดละแผลมันแห้งแล้วก็ไม่พร้อมมีแผลใหม่แล้ววันนี้ท่าจบเลิศสวยมากค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะ
0: ขอบคุณครับเป็นคุณสวัสดิ์ครับ
7: มองในด้านบวกก็คือมันเป็นความพิเศษนะถ้าหากว่าเราชอบใครสักคนแล้วเรามีโอกาสได้ร้องเพลงต่อหน้าเขาครูคิดถึงว่าในวันที่ครูชอบสายันสัญญามากๆแค่ได้เจอครูก็แบบสุดๆแล้วนะ แต่นี้วันนี้น้ำผึ้งทั้งเจอแล้วก็ได้ร้องเพลงแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือหนูก็กล้าหาญมากเพราะว่าเลือกเพลงของเจ้าของเพลงมาร้องต่อหน้าเขาเนี่ยมันเสี่ยงมากๆในพื้นที่การแข่งขันลูกแต่ภาพรวมหนูก็ทำได้ดีลูกร้องเก่งลูกและเป็นเพลงที่จบสวยที่สุดตั้งแต่ร้องมาครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเป็นน้องครับเอาละวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์30สมัยเดินทางมาไกลแต่วันนี้ได้โบนัสจากด่านนี้ไปในการได้ร้องเพลงต่อหน้าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบฮะแต่ได้กอดไปหนึ่งกอดด้วยถ้าทั้งคู่ท้าดวลก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าวันนี้พลังดีเหลือเกินดูสิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากธนาวุฒิสุดหล่อ
4: ตื่นเลย
0: ตื่นเลยอย่าเพิ่งเปิดมาดูกันว่าในแมตช์นี้ฮะใครจะออกน้ำไปก่อนและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมฉันจะออกน้ำฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอคือแชมป์สมัยที่31ทันทีฮะเลขดี31แต่ถ้าเป็นชื่อของออฟฮะเสมอกัน1-1ต้องดูคะแนนตัดสินจากชมพู่ จบตรงนี้หรือว่าคะแนนชมพู่จะต้องเป็นตัวตัดสินและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์31สมัยจ้าขอดูแลพี่ชมพู่ค่ะน้ำพึ่งค่ะเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
7: ้วันนี้ถ้าโดยเสียงเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ด้านเทคนิคเนี่ยป๊อปจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องไปปรับต่อนะลูกแต่ภาพรวมก็คือหนูเป็นคนเสียงดีและออกเสียงถูกแล้วล่ะแต่การเก็บรายละเอียดของเพลงเนี่ยยังไม่ค่อยดีเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณน้องครับ
5: ขอบคุณครับ
0: พอดีงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไรดีเลขดีเลขช่องวัน31ไปเฮ้ยดูมันแข็งแรงเลยวันนี้หนักๆนี้เป็นเงินแสนหรือเปล่านะ
8: 100,000

แม่ขออีกสักหนึ่งเอ้ยก็ไม่ได้สะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 640,000 บาทนี้ได้รับทุนใหม่จากเตาย่างลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 645,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนพี่เวียงนฤพลยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณนะเน็กนฤพลครับติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: ได้รับฉายาพระเอกยิ้มสวย
1: ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมล่ะหากเธอหัวใจยังว่าง
2: คือมันเป็นความโดดเด่นของการใช้ภาษาหลายๆคนก็ถ่ายทอดได้อย่างนี้ลูกคอช่วงนี้ดีมากเลยนะครับ
1: ตายน้องตัวนี้ยังไม่มีที่หมาย
3: สนับสนุนโดยที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุข

0: กุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าจะฟังก็ฟังได้นะครับถ้าจะชมก็ชมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการลูกทุ่งวันวานนะครับผมโอพันธวีครับ
2: แปรวาพัชรีค่ะ
1: ครับทาง GMM 25ครับเวลา 14:45 นาทีของวันเสาร์ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือทิพยประกันภัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ไปไหนล่ะคะ
1: ไม่อยากให้ไปล่ะ
2: มาพี่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะบางทีความเป็นคนที่ทำงานอยู่ประจำจ
2: ะ
1: อยู่ในหลายๆวงการคนก็จะจำได้โดยเฉพาะยิ่งนางเอกพระเอกนะครับยังแพรวาพัชรีเนี่ยแสดงหนังด้วยแสดงละครด้วยไหม
2: เล่นด้วยค่ะ
1: ว้าวมีโฆษณาไหมโฆษณา
2: โฆษณาตอนนี้ยังเลยค่ะแต่เข้าได้นะคะ
1: ครับผมเราจะโฆษณาอะไรถ้าเราชอบถ้ามันเป็นสินค้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยจะ
2: ถ้าหนูชอบเหรอคะส่วนเรื่องความสวยความงามมันคู่กับผู้หญิงอยู่แล้ว
1: ค่ะนะครับหมายถึงผิวพรรณอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ผิวพรรณด้วยเครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบซื้อเก็บไว้เยอะๆประมาณนี้เลยคือแต่งตัวพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะเพชรพลอยอะไรเงี้ยค่ะจะซื้อเก็บอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับเคยไปเป็นพิธีกรอยู่จังหวัดหนึ่งจำไม่ได้ไปเจอพี่หายอภพรนครสวรรค์แล้วก็ตกใจ
2: ทำไมคะ
1: เอ๊ทำไมพี่หายดูมีความมีน้ำมีนวลเยอะขึ้นพี่หายทำไมพี่หายมีน้ำมีนวลขนาดนี้พี่หายบอกว่าเองรู้ไหมฉันกำลังจะโฆษณายาลดความอ้วนตอนนี้กำลังถ่าย before อยู
2: ่เอาเตอร์ไว้ทีหลัง
1: เอาเตอร์ไว้ทีหลังพูดดีน่ารักมากนะครับแต่ความเป็นศิลปินก็อยู่ในหลายๆวงการเนาะอย่างพี่หายก็แสดงละครแสดงหนัง
2: หนูดูหลายเรื่องมาก
1: ออกแนวเป็นขำๆตลก
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไปแสดงอย่างนี้ได้ไหมตลกขำ
2: หนูเล่นได้หมดเลยค่ะเพราะจริงๆเป็นคนที่ชอบเล่นตลกได้เล่นบู๊ได้เนี่ยค่ะชอบ
1: เล่นพระเอกก็ได
2: ้พระเอกได้ด้วยเหรอคะ
1: เล่นพระเอก
2: เล่นเป็นพระเอกอ๋อ
1: เล่นกับพระเอก
2: แหมอันนี้เล่นหรือซะแล้ว
1: เอาละครับเรามีอย่างศิลปินที่เป็นลิเก
2: ค่ะ
1: นะครับลิเกก็คือเขามีความได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเขาลูกคอดี
2: เสียงดี
1: นะครับ
2: และที่สำคัญมีแม่ยก
1: นี่ลิเกเป็นไหม
2: พอได้ค่ะ
1: เอาลองให้ฟัง
2: ลองหัดสักนิดหนึ่งแล้วกัน
1: ได้ครับ
2: มันจงเดี๋ยว
1: เอาคีย์ไหน
2: ไม่ใช่
1: คีย์นี้
2: พี่บอกให้ร้องลิเกใช่ไหม
1: ใช่
2: เมื่อกี้หนูเกือบร้องอีเซล
1: เนาะสุพรรณก็เด่นเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: สิบนิ้วพนมก้มวันทา
1: ตึงโปะตึงปื้ใช่ไหม
2: กราบเรียนทั่วหน้าน้องพี่
1: ตึงจึมันไม่เข้า
2: ใครก็จ้างกองคนนี้
1: มา
2: ชมหน้าตะดนตรี
1: ตึงตึง
2: ให้สุขีสุขสันต
1: ์โอ้สุดยอดมาก
2: อันนึกว่าจะรับ
1: อ๋อยังต้องมันต้อง
2: ยังไม่จบ
1: มันต้องยัง
2: ตึงตึก
1: ต้องตึงตึง
2: โอเคลิเกรุ่นใหม่มาเจนจัด
1: โตตึงตึง
2: ยังไม่สันทัดทีท่า
1: โตตึงตึง
2: จงอภัยเถิดเหนื่อยนะ
1: โจตึงตึง
2: นึกว่าเมตตาตัวฉัน
1: โจตึงตึง

0: เล็งเล็งตะละละละละเล็งเตร็งตะละเล็งเตร็งตะละละละเล็งเตร็งเตร็งเตร็งเตร็งเตร็งเตร็งตีดีดีดีดีดีดีดีหากจะรักแม่มา
1: คนละเพลงค่ะโอ้ละนาดลางนี้ลิ้นหลัวน่าดูเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นความได้เปรียบของศิลปินที่เป็นลิเกเนา
1: ะ
0: เขาก็จะมีทุนเดิมอยู่แล้วเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ่ายทอดเป็นเพลงลูกทุ่งได้ดีมากเราไปติดตามกันสักผลงานเพลงหนึ่งได้ไหม
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากฟังอยากดูแล้ว
0: ผลงานเพลงนั้นคืออ
1: ยากบอกรักเธอของพี่เอชัยยามิชัยค่ะ
0: ไปติดตามได้เลยครับ
1: ได้ครับ

นับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซ็นซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวล็อกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
13: แค่คืนผมมาก็พอ
12: ตอนนี้อะไร

0: อย่าเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
1: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
2: เหตุผลเลยผม
3: ก็ปกตินะสำหรับว่า
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอตเตอรี่แอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
6: ผมอยากโชว์ครับผม
7: มาเก็บกาแฟได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
7: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
8: รอบครบควรนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
7: เครื่องเหม็นมาก
8: ใจเย็นๆนะคะ
5: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMN 25ครับ
9: ล้อกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
10: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
13: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
12: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์ประกันภัย
14: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
15: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพย์ประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
16: โอ้สุดยอดมากครับพระเอกชยามิตรชัยของเรา นอกจากเป็นพระเอกในลิเกแล้วยังแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง
17: หลายเรื่องเลย
16: ละครก็หลายเรื่องทุกวันนี้ก็แย่งอาชีพพิธีกรไปหมดแล้ว ทำเป็นพิธีกรด้วย นอกจากนั้นยังเอาลูกสาวมาทำด้วย
17: ครบเครื่องเลย
16: ใช่ไปทำบริษัทคนเดียวซะปะ เอชยาก็ต้องพูดมาได้อย่างไรรู้จักเอชยามิตรชัยเป็นการส่วนตัวไหม
17: รู้จักค่ะรู้จักเพราะล่าสุดก็ไปงานศพของพ่อพี่เอชยามิตรชัยมาก็ได้ไปร่วมแสดงความเสียใจกับพี่นะคะก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะคะล่าสุดเลยก็แล้วต้องบอกว่าเรื่องการทำงานหรืออะไรที่หนูเห็นหน้าเวทีบางทีเมื่อตอนเด็กๆคุณยายชอบพาไปดูลิเกเสื้อผืนหมอนใบก็คือเป็นไปนั่งดูพี่เอชยาหน้าเวทีแล้วคือภาพตรงนั้นคือคนเต็มไปหมดเลยค่ะ
16: แล้วเขาแสดงเป็นมืออาชีพมาก
17: เก่งมาก
16: ครับเวลาสัมภาษณ์รายการอะไรเนี่ยเขาก็จะง่ายต่อการที่จะ
17: ค
16: อนโทรลเวลาเขารู้แล้วก็ถามคำถามเดียวเขาตอบได้ค่อนข้างลึกแล้วก็ถ่ายทอดได้ค่อนข้างดี
17: แต่สิ่งที่หนูชอบมากที่สุดชอบพี่เอรำรำม้า
16: อะไรนะ
17: ลำขี่ม้าสวยมาก
16: พี่นึกว่ารำม้า
17: ลีลาอ่อน
16: ช้อยลำม้ามันเป็นยังไง
17: ม้าค่ะ
16: ม้าลำม้า
17: ใช่ค
16: ่
17: ะ
16: ครับหน้าเวทีก็ทำใช่ไหมครับ
17: ใช่ค่ะมันเป็นลำขี่ม้าหน้าเวทีแล้วพี่เออ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบลำสวยลำสวยมากค่ะ
16: ครับนี่คือพระเอกลิเก
17: ใช่
16: นะครับแล้วบ้านเขาก็เป็นถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของลิเกหมดเลย
17: ใช่ค่ะ
16: คณะชยามิตรชัยใช่ไหม
17: ใช่ครับ
16: นอกจากเอชยามิตรชัยแล้วเราก็ยังมีพระเอกในดวงใจอีกคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นพระเอกลิเกอีกหลายคน
17: เรียกว่าเป็นพระเอกลิเกรุ่นใหม่ยังวัยรุ่นอยู่นะคะก็คือพี่วัฒนาอนันต์นั่นเอง
16: อ๋อเหรอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยวัฒนาศรีอนันต์นะครับตั้งแต่แรกๆก็เป็นวัฒนาอนันต
17: ์
16: นะครับอันนี้ก็เป็นพระเอกลิเก
17: ใช่
16: นะครับแล้วที่สำคัญก็มีอีกคนหนึ่งที่เราสนิทสนมด้วยเคยขึ้นไปหลังเวทีกับ
17: พี่กุ้งสุทธิราช
16: กุ้งสุทธิราชวงเทวันอันนี้ก็เป็นทั้งครอบครัวเหมือนกันก็ขึ้นไปก็จะเจอมีหลายคนนะครับที่เป็นศิลปินของเขาด้วยแล้วก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะครับเห็นคุณพ่อคุณแม่เขานั้นหน้าตาอ่อนกว่าเขาอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นดูแลคุ้มภัยต่างๆด้วยนะครับเรื่องการขับรถขับราเรื่องบ้านช่องห้องหอได้หมดเลย
17: อุบัติเหตุต่างๆก็เช่นกันนะคะ
16: ต้องขอบคุณทิพย์ประกันภัยครับ
18: ทิพย์ PA Triple Plus ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
16: เพราะฉะนั้นเราลองมาติดตามกับผล

0: งาน2คนนี
1: ้
0: นะครับเป็นพระเอกทั้งคู่ใครจะร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งมากกว่ากันกับ2ผลงานเพลงนี้ครับคือ
1: ฟ้าผ่าที่บางแสนกับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอค่ะ
0: ติดตามได้เลยครับ

0: ดวงดีจริงๆเลยเนาะเนี่ยเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: มแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหน

0: ก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจึก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
0: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sun Silk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
6: กินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
7: ปลากรายแน่นมาก
6: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
8: ปลากรายเล่นกล้าม
6: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
9: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: นับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: อยากจะรำอยากจะไปด้วยกันกับริเกมาก
2: ในรำให้ดูสิคะ
1: โอ้มันน่าไม
2: ่เดี๋ยว
1: เขาไม่ด
2: ูริเกเขามีอย่างนี้ค่ะแต่ทางนี้เขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะ
1: ต้องยังไงต้อง
2: อันนี้หมอรำแล้วค่ะ
1: ต้องยังไงต้องขา
2: ค่ะถ้าเป็นไปเอ็นผู้ชายเขาจะแบบแค่นี
1: ้
2: ใช่
1: แล้วลองไปด้วยลองไปด้วยแล้วก็กึ่งด้วยลองดู
2: นั่งแรงไม่เลิกร่างร่
1: เอ้ยเหมือนสัตว์อะไรสักอย่าง
2: ไม่เขาเรียกว่าเอาเน้นลูกคอ
1: เอาเหรอมันมีเน้นลูกคอแบบไหนบ้างถ้าเป็นลิเก
2: อันนี้เพลงต้องบอกว่าเพลงนี้ของพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งเขาจะมีแบบลูกเอื้อนแล้วก็ลูกแหล่เข้ามา

0: ประมาณนี
1: ้แล้วมีลูกคอแบบอื่นไหม
0: เออก็เออก็คือกิ้งกากิ้งกือแต่กิ้งกากิ้งกือเอาไม่ได้หรอคะ
1: เออเนาะน่าสนใจมากคือมันเป็นความโดดเด่นของการใช้ภาษาหลายๆคนก็ถ่ายทอดได้อย่างนี้ลูกคอช่วงนี้ดีมากเลยนะครับแต่เห็นครูไวโพสพยายามจะทำแต่ก็ครูไวโพสก็บอกว่าก
0: ิ้งกากิ้งกือ
1: ไปนะครับช่วงนี้เราจะไปให้ติดตามผลงานเราจะเชิญไปติดตามผลงานของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับกับผลงานเพลงเลยนะครับ
0: กระต่ายอ้อนจันทร
1: ์เดี๋ยวก่อนไปติดตามกระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกคนสุดท้ายที่จะถ่ายทอดในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับที่พระยาประกันภัยดูแลทั้งสุขภาพดูแลทั้งอุบัติภัยต่างๆครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมติดตามรายการลูกทุ่งวานๆของเรานะครับทาง GMM 25เวลาบ่าย 2:45 นครับส่วนสายตรงลูกทุ่งนั้นก็ติดตามวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นแล้วก็อย่าลืมช่องทางต่างๆติดตามแพรวาพัชรีได้อย่างต่อเนื่องรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้วยติดต่องานก็ได้เลย
0: ค่ะก็ Facebook เป็นชื่อภาษาไทยแพรวาพัชรีค่ะ
1: ครับและที่ www.ben.com เอาไม่ใช่หรอบุยไปเ
0: ว็บจำนไมแบบ้างก็ได้ค่ะ
1: โอเคในช่องทางของเธอทาง Facebook นะครับเวลาจะหมดแล้วต้องให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังอิ่มเอมไปกับผลงานของลิเกลูกทุ่งคนนี้นะครับนั่นก็คือกระต่ายขาวดาวรุ่งกับผลงานเพลง
0: กระต่ายอ้อนจันจ้า
1: สองเราก็จะลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะไปทำอะไรกันที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ดาห์เอาแวะมาช่วงนี้หน่อยคุณผู้ชมครับกับช็อปคุ้มข้างทุกไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหจอแตกเลยทีเดียวเลยคุณผู้ชมอ่ะวันนี้คุณผู้ชมจะพูดนิดเดียวคุณผู้ชมรู้จักอันนี้ไหมฮะอันนี้นะครับผมเป็นครีมนวดหัวลูกกิ้งของสุกายะขายดิบขายดีแล้วคุณผู้ชมก็ดีนะไอ้ขวดเนี้ยไอ้ขวดไอ้เขาเรียกหลอดนะหลอดนี้นะถ้าเกิดวันนี้เพิ่มอีก9บาทได้อะไรลองคิดดูง่ายๆอ่ะผมไม่ตอบดีกว่าเจ้าของเลยแล้วกันสวัสดีครับคุณป้อง9บาทคุณป้องให้อะไรก่อน
1: คืออย่างนี้ปกติหลอดเนี้ยกดลึกเข้ากล้ามเนื้อน
0: ี
1: ่มันคือสุกายะแบบหัวนวดโดยที่ไม่ต้องเปื้อนมือไม่ต้องออกแรงในการนวดหลอดเนี้ยป้องขาย700วันนี้ป้องให้9บาทและเดี๋ยวป้องจะให้น้ำมันนวดสุกายะตัวดังที
0: ่
1: ขายอยู่หลายตังค์เนี่ยให้ไปใช้ฟรีอีก2ขวดเพราะฉะนั้นจ่ายเพิ่ม9บาทได้หลอดละ700 1หลอดสุกายะฟรีอีก2ขวดจ่ายแค่9บาทค่ะ
0: แปลว่าคุณผู้ชมโปรโมชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยให้เนี่ยของสุกายะเนี่ยให้เป็นทั้งหมด4หลอด
1: ถูก4หลอด
0: คัน990ใช่มั้ยแต่วันนี้คุณป้าบอกขอเพิ่มอีก9บาทแล้วเอาไปอีก1หลอดไปเลยอ่ะขึ้นโปรมาเลยฮะขึ้นโปรเลยจะได้เห็นกันเลยใครที่ดูอยู่รายการนี้อุ้ยแต่ไม่คำว่าเมื่อยไม่มีอีกแล้วนะ
1: ก็ปกติขาย4หลอดพันน่ะ
0: ลาก่อนคำว่าเมื่อย
1: วันนี้หลอดที่5นะคะจากหลอดละ700เหลือ9บาท
0: ครับ
1: 700เหลือ9บาทยังไม่พอน้ำมันนวดสุกายะให้ไปอีก2ขวดพี่จ๊อบ
0: ทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชม999บาทนะครับใครเป็นแฟนตัวยงของสุกายะคุณผู้ชมโทรก่อน028179999

0: 25 021-7-9925นะสแกน QR code ก็ได้นะครับผมทุกช่องทางราคานี้เน็ตไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอ้ออย่าลืมนะฮะส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ด้วยนะครับ
1: มันเลิศตรงนี้แล้วต้องจะให้ดูนะตัวเนี้ยทีเด็ดมันคืออะไรมันเป็นหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบนี
0: ้
1: พอบีบเสร็จปั๊บเนื้อครีมแตกตัวออกมาแล้วค่ะปวดกระดูกกล้ามเนื้อเหลือเกินนอนไม่ได้กลิ้งไปเลยจ้ะแม่มือไม่ต้องเปื้อนสังเกตไหมป้องไม่ได้สัมผัสเลยนะ
0: มือไม่เปื้อน
1: แล้วตัวหัวเหล็กเห็นไหมจ๊ะหัวเหล็กเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นหมอนวดห้างหัวกลิ้งโดนลึกเข้าเส้นตอนนี้ขุดเส้นดีมากครูจิ๊บบอกปวดเข่าสอนหนังสือนานเจ็บเข่าเข่าบวมเข่าชาขาเป็นตะคริวทาไปเลยค่ะปวดคอบ่าไหล่ไหล่ตึงไหล่แข็งเป็นก้อนเป็นลูกแล้วเครียดเหลือเกินทำยังไงดีนอนไม่ได้เอาสุกายะโหนี่ไอ้ตรงหลังนะบอกเลยจุดเนี้ยพีคต้นคอแบบเนี้ยพีค
0: หลายคนจะต้องเขาหลายคนเขาบอกว่าเป็นไอ้ตรงเขาเรียกนะมันเหมือนออฟฟิศซินโดม
1: ไหล่แข็งแข็งแบบเนี้ยเอาตัวเนี้ยทาไปเลยหรือบางคนเนี่ยนะคะเอาเชิญคุณเปิ้ลนิดนึง
0: มาน
1: ี่คุณเปิ้ลขับรถวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ตอนนี้
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอยู่ด้วยได้ไหม
1: เนี่ย
0: ผมอยากรู
1: ้เนี่ยจับไหลไปนะ
0: ขอโทษนะพี่แพ้คุณนางผมขอจับหน่อยนะ
1: เนี่ย
0: ปกติจะโอ้แข็งมากนะ
1: ปั๊กบอกเลยแข็งปั๊กนี่ต้องนวดอย่างนี
0: ้ส่วนใหญ่มันจะลามขึ้นมาที่ไปปวดหัวนะ
1: แล้วปวดหัวนี่เห็นไหมนี่ต้องกลิ้งนวดไปแบบนี้เลย
0: อันนี้เหรอคือเดี๋ยวก่อนนะไอ้ลูกกิ้งเหมือนกับขูดเส้นเขาเรียกไงขูดเส้นเหรอ
1: กลัวสางงัดเส้นแล้วมันลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเห็นไหมคะเนี่ยแต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่าไม่บอบช้ำไม่ระบมเห็นไหมคะตัวหัวเหล็กทำงานแล้วนะคะแล้วหัวเหล็กเนี่ยเขาจะผลักตัวเนื้อน้ำยาผลักตัวสมุนไพรเข้าเส้นเจอน้ำลูกยอเข้าไปเจอขมิ้นชันเจอขิงเจอไพรลดการอักเสบเข้าไปนะคะในขณะเดียวกันนะคะเจอน้ำมันมารุมนะคะเจอใบบัวบกเจอว่านหางจระเข้
0: เนี่ยนะมันอยู่ในตัวครีมเนี่ยนะ
1: มันอยู่ในตัวครีมตัวนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นกดลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเป็นการกลัวซางัดเส้นเลยนะคะตอนนี้เส้นเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้ผ่อนคลายนะเปิ้ลรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึก
2: เบามันเบามันโล่ง
0: เบาเลยใช่ไหม
2: นี่หอมเลยค่ะ
0: นี่ไงง่ายๆคุณผู้ชมไอ้ขวดนี้สามสเต็ปคืออะไรนะฮะ
1: สามสเต็ปเลย
0: หมุน
1: บิดเปิดมาปุ๊บนะคะหมุนปุ๊บนะคะบีบแล้วคลึงเลยค่ะ
0: หมุนบิด
1: แล้วก็คลึง
0: อ๋อเอาครีมออกปุ๊บแล้วผมก็คลึงผมลองคลึงบ้างแขนผมก็คลึง
1: นี่ใช่แบบนี้เลยไม่ต้องไปออกแรงด้วยอายุเยอะไม่มีแรงด้วย
0: ตายแล้วมันกึบกึบกึบเลย
1: มันลื้อเส้นเลยแหละ
0: ขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ
1: เพื่อน
0: ครับผมคุณผู้ชมโบกขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: คุณป้องบอกว่า1ขวดปกติไอ้บึงหลอดเนี่ยปกติเท่าไหร่ฮะ
1: คือป้องขายอยู่ร้านขายยา699บาทเอาเลขกลมๆมา700แล้วกันแต่วันนี้700ไม่ต้องวันนี้เหลือ9บาทหลอดละ700เหลือ9บาทแล้วหลายคนอยากได้น้ำมันนวดสุกายะสูตรนี้นะใครปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้
0: อ
1: เป็นสูตรไม่ต้องนวดทาปุ๊บซึมเข้าผิวปั๊บนอนไม่ได้ปวดหนักๆเหลือเกินเอายาบรรเทานวดสุกายะไปทาอันนี้ให้อีก2ขวดเป็นเสร็จจ่าย9บาทได้เพิ่มหลอดใหญ่หลอดละ700ได้น้ำมันนวดที่ขายอยู่หลายตังค์ไปอีก2ขวดจ่ายเพิ่ม9บาทได้เพิ่มอีกหลอดนึงทั้งหมดนี้นะคะเอาไปเลย5หลอดเดิมป้องขายอยู่4หลอด1,000วันนี้นะคะ999เอาไป5หลอดเอาน้ำมันนวดอีก2ขวดค่ะพี่จ๊อบ
0: ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะแคปไว้เลยนะ1 2 3อ่ะแคปนะจะได้ในราคา999บาทคุณผู้ชมครับผมมีจำกัดให้แค่80เซตเท่านั้นแล้วตอนนี
1: ้มากเลยอ่ะ
0: คุณไวนะเนี่ย
1: จะหมดแล้ว
0: คือขอบคุณจริงๆเพราะเอาจริงๆนะของทุกอย่างกว่าโอช้อปปิ้งจะหามาได้เนี่ยนะนอกจากจะคุยว่าของเป็นอะไรแล้วนะ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้ลาไปถึงเจ้าของด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ราชินีแห่งสมุนไพรไทยมาเนี่ยไม่ขายนะฮะ
1: แม่เชื่อป้องห
0: อเชื่อคุณป้องนะ
1: ดีมาให้ถ้าแม่เคยใช้สุกายะมาแล้วเห็นผลแม่ดูนะอย่างครูจิ๊บแบบเนี้ย
0: คร
1: ูจิ๊บแกสอนหนังสือวันหนึ่งยืน 8-9 ชั่วโมงเข่าบวมปุยเลยฮะแขนชาไปหมดเป็นตะคริวมือหงิกนิ้วติดนิ้วล็อกไปหมดค่ะเป็นยังไงคะข้อต่อข้อทรงข้อศอกแล้วไหล่แข็งปากปวดหัวบ่อยเลือดไม่เลี้ยงชาหลังเนี่ยชาไปครึ่งซีกเลยบอกว่าครูจิ๊บให้เอาตัวสุกายะนวดผ่อนคลาย1ครูจิ๊บไม่ต้องกลัวเปื้อนไม้เปื้อนมือ2ครูจิ๊บไม่ต้องไปออกแรงนวดกดเยอะเพราะตรงเข่ายิ่งไปกดมันยิ่งระบม
0: ใช
1: ่ให้เอาหัวเหล็กหัวนวดในตัวจากสุกายะที่เขามีแถมให้เนี่ย
0: คลึง
1: ไปคลึงไป
0: แต่ผมชอบอย่างนึงน
1: ะ
0: ไม่ว่าคุณจะนวดตรงไหนไม่ว่าจะปวดตรงไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ขอโทษนะกลิ่นของเขาทำดีอะ
1: นี่คือเสน่ห์ของเราจุด
0: ทำไมมันกลิ่นเหมือนน้ำหอมอ่ะคุณป้อง
1: นี่คือกลิ่นอโรมาผ่อนคลาย
0: มันกลิ่นหอมมาก
1: เหมือนเป็นโรชั่นตัวหอมนะฮะทีนี้หลายคนเดี๋ยวป้องจะให้ดูข่าวนิดนึง
0: หอมมาก
1: คนที่ปวดเข่านะคะน่องตึงเป็นเอ็นร้อยหวาย

0: กดเอ็นร้อยไหวอักเสบนะคะหรือว่ามีปัญหาพวกเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดนี่ๆๆดูนะให้เอาตัวนี้นะมันจะเป็นหัวเหล็กแบบนี้ใช่
1: หัวเหล็ก
0: แล้วก็นวด
1: ป
0: ิ
1: ้
0: ง
1: ปุ๊บขีมมันออกมา
0: พี่จ๊อบเอ้ย
1: สบาย
0: ไอ้ตรงเข่าเนี่ยนะ
1: ผมบอกเลยสบาย
0: พี่จ๊อบมันสบาย
1: เฮ้ยใครที่ดูอยู่นะปวดเมื่อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกถ้าเกิดคุณใช้ออกมาความรู้สึกแรกก็คือเย็น
0: จริง
1: มันเย็นแล้วก็ไอตัวหัวลูกกิ้งที่เป็นหัวเหล็กๆเนี่ยมันช่วยเพิ่มความเย็นน่ะไม่รู้ยังไงนะ
0: กดลึกถึงกล้ามเนื้อเลย
1: มันเย็นชื่นใจน่ะ
0: เข้าล่องเส้นพอดี
1: มันเย็นจริงๆทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ได้ไปหลอดเดียวนะฮะวันนี้สุกัญญาให้ไปทั้งหมดเนี่ย4หลอด990วันนี้คุณป้องบอกเพิ่มอีก9บาทแล้วกันเป็น999แล้วเอาไปอีก1หลอด
0: ใช่
1: โอ้โหนี่ไม่เคยมีใช่ไหม
0: ไม่เคยมีแม่ถ้าแม่วันนี้เคยซื้ออยู่หลอดละ700วันนี้แม่ซื้อหลอดที่5ไปเนี่ย9บาทปกติแม่ต้องจ่าย700ถึงจะได้หลอดหนึ่งแม่จ่ายแค่9บาทต้องบอกเลยเดี๋ยวนวดนัปเปิ้ลอีกสักรอบหนึ่งคือนัปเปิ้ลเนี่ยขับรถวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมงและนัปเปิ้ลคืออ
1: ีกข้างหนึ่งบ้างได้ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอเคโอเค
0: เนี่ย
1: เดี๋ยวจะแดงไปนะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูดูนะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้าไปใกล้นะค
1: ือ
0: ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอู้ยมันกรึดมันกรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: หลายคนที่จะรู้ดีนะว่าการที่เราไปนวดไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเส้นเลือดมันตึงอยู่เนี่ยถ้าเราขูดไปเนี่ยนะมันจะกึ๊บๆๆๆเลยนะ
0: เขากลัวซาเลยแหละกลัวซาตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันตอนมันกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ด
1: แล้วหลายคนบอกว่าต้องรอถ้าอยากจะได้ฟินแบบนี้ต้องไปหาหมอนวดนะแต่ว่าไอ้หลอดเนี่ยของคุณป้องที่ทำมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดียวกันครับ
0: เหมือนไปนวดร้านหมอนวดเลยค่ะ
1: แค่รูดนิดนึงอ่ะมันเหมือนกลัวซามันไล่เลือดอ่ะ
0: โอ้โหมันวิ่งไล่เลือด
1: กิ้งเนี่ยมันไล่เลือดจริงๆนะ
0: ตอนนี้เลือดนี่วิ่งพุ่งพาดเลยนะเนี่ยเจอหนุกยอขมิ้นชันขิงไผ่ใบบัวบกน้ำมันสารแหน่น้ำมันมะรุมดอกคำฝอยใบบัวบกข้างว่านหางจระเข้
1: สมุนไพรชัด
0: ๆใช
1: ่แล้วป้องผมขอคั้นนิดเดียว
0: ได้
1: ตอนนี้เหลือ20เซตนะฮะ20เซตคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยแคปไว้ก่อนนะฮะหน้าจอนะตอนนี้สายเข้าเยอะแล้วจริง
0: พร้อมกันเลยแบบมันต่อเนื่องหมดเลยพี่จ๊อบ
1: ผมชอบตรงนี้อย่างแรกเลยโปรวันนี้พิเศษสุดสองคือเมื่อกี้พี่เปิ้ลทำให้เห็นจริงว่าคุณป้องแค่รูดไปนิดเดียวอะ
0: คือ
1: มันขึ้นเห็นแดงเลือดออกมาเลยไปว่าอะไรไอ้ลูกกิ้งเนี่ยมันกลัวซาจริงมันไล่เลือดจริงๆ
0: คือปกติหลอดเนี้ย700ต้องขายอยู่ร้านขายยาหลอดละ700วันนี้เหลือ9บาทแล้วยังไม่พอเอาน้ำมันนวดสุกายะปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนาโนซึมเข้าผิวเส้นไม่ต้องนวดให้อีก2ขวด
1: ตายแล้ว
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้วันเดียวเท่านั้น30วิสุดท้ายเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้หยิบโทรศัพท์คว้าก่อนเลย028179925ค
1: ่
0: ะ
1: เซตนี้ผมใช้คำว่าซื้อความสบาย
0: ซื้อ
1: ความสบายกลับมาคุณผู้ชมครับใครที่ปวดเมื่อยมานานลองเซตนี้ดูนะครับผมย้ำนะฮะเทคนิคของคุณคืออะไรครับบิดแล้วก็ครึ่ง ชอบคำนี้คุณผู้ชมครับ028179925ได้ไปทั้งเซตแบบนี้นะรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณป้องด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะโอ้ความสบายจะมาถึงบ้านเราแล้วนะฮะโทรมาวันนี้หมดเวลาแล้วจ๊อบกับคุณป้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ไม่ต้องทนปวด
1: ชอบตรงที่มันต้องครึ่งอ่ะ
0: แล้วส่งฟรีด้วย

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือเ

0: าจะตายอยู่แล้วทำไมตู้ต้องมาติดอยู่ในนี้ด้วย
1: เฮ้ยพ่อแก้วพี่แก้วซอยลูกแม่ลูกยังพยายามตายลูกยังบ่ได้ผัว
2: เฮ้ยเอาหรือวะ
3: อะไรครับเนี่ยนะ
2: ก็เอาของที่แกสั่งมาส่งไงแกสั่งอะไร
3: ข้าวต้มกุ้ยครับ
4: แค่นี้กุ้ยพอป่ะ
3: กุ้ยมากๆเลยครับนะ
2: ขอบใจเฮ้ย20อย่าง
4: คุณนะไม่เคยจะฟังความเห็นผมเลยเอะอะไรก็ขัดตลอด
5: ก็คุณน่ะไม่เคยฟังเลยอ่ะ
4: นั่นอะไรครับสมมุตินะครับถ้ารายการข่าวนี้อย่างว่าของผมเนี่ยนำเสนอข่าวซีเรียสจริงจังมีแต่เรื่องเครียดๆเนี่ยนั่นอะไรจะดูอยู่ไหมครับ
6: ไม่อ่ะน้าไม่ชอบเรื่องเครียดๆนะลูก
4: เห็นไหมคุณ
6: หายแล้ว
5: แต่นั่นแหละ
6: หายอีกแล้ว
5: ข่าวนี้อย่างว่าแบบดูเป็นประจำอะไรก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างใช่ไหมคะ
6: ก็ใช่แหละถ้าว่างก็ดูถ้าไม่ว่างก็เปิดคลิปตลกดูแทนนะลูก
4: นั่นอะไรครับ
6: ถ่ายแล้วค่ะโอ้ขอบคุณแม่คุณเอ้ยขาใครนะนี่ขาแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรก็เล่ามาให้จบไปนะมันจะได้เคลียร์จบไปซะนะ
7: น้าอยากกินข้าวแล้วจ้า
5: ขอโทษทีนะคะคือหนูก็ไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรนะคะแต่ว่าอีตาเนียดื้อมาก
6: ไปดื้ออะไรเขา
5: ประเด็นคือทางช่องแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยเขาขอให้เราปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวให้มันจริงจังขึ้นซีเรียสขึ้นแต่ตาเนียก็ไม่ยอมฟัง
4: มันจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงคุณเขาถ้าให้นำเสนอข่าวอาชญากรรมบ้างแหละข่าวการเมืองบ้างแหละข่าวแบบนี้มันจะไปเข้ากับรายการข่าวนี้อย่างว่าได้ยังไง
8: อ๋อที่แท้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบรายการข่าวของน้องซันนี่เอง
4: ครับ
2: เออนี่นะว่าเปลี่ยนไปเถอะไม่เห็นเป็นไรเลยแค่เปลี่ยนวิธีพูดเปิดรายการหน่อยก็เป็นรายการข่าวเครียดแล้ว
8: อ๋อ
2: กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวนี้อย่างว่า
8: ลาเลยเนาะ
4: ยังไงผมก็ไม่ยอมผมคิดรายการข่าวนี้อย่างว่าขึ้นมาเพื่อคลายเครียดให้กับผู้ชมทุกคนผมจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น
5: คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ได้ไงเพราะว่ารายการนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวมันเป็นรายการของช่อง
4: ออ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยน
4: คุณก็ลองไปหาข่าวที่มันตลกแบบพีคสิเรตติ้งจะได้ขึ้น
5: แล้วไหนเรตติ้งนี่เราเปิดรายการตั้งหลายเดือนแล้วนะเรตติ้งอยู่ไหนล่ะคุณเห็นเรตติ้งไหมล่ะ
4: นี่คุณต้องคิดสิไม่ใช่อะไรก็ไม่ตามผู้บริหารเขาหมด
5: คิดเรานี่ไงว่าเราต้องเปลี่ยนตามผู้บริหาร
4: นี่คิดแล้วผมไม่เห็นคิดอะไรเลย
9: พี่บอลล่าพี่จะส่ง

0: สดุทำไมพี่ไม่ดูให้ดีก่อนแล้วพี่แยกไม่ออกว่าไหนกล่องปลาแซลมอนไหนกล่องฮาร์ดดิสผมอ่ะ
1: ก็กล่องมันหน้าตาคล้ายกันนะคะคนแรกก็ลืมสังเกตอ่ะ
0: แล้วฮาร์ดดิสผมจะไม่พังแล้วหรอ
1: โอ้ยไม่พังหรอกค่ะส่งแบบห้องเย็นยังไงก็ไม่บูด
0: พี่ฮาร์ดดิสผมไม่ใช่แกงขี้เหล็กไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เนี่ยยิ่งเจอความเย็นยิ่งพังพี่แล้วถ้าข้อมูลผมหายไปนะต้องถ่ายใหม่หมดอีกเป็นล้าน
1: พลล่าขอโทษก็พลล่าไม่ได้ตั้งใจนี่คะให้ทำไงอ่ะ
0: ขอโทษแล้วมันจะหายไหมพี
1: ่นี่คุณวินจะโวยวายอะไรนักหนาคะไม่ใช่คุณวินคนเดียวนะคะที่เซ็งพลล่าเองก็เซ็งส่งฮัตดิสไปแม่พลล่าจะกินได้ไหมอ่ะแทนที่จะได้กินปลาแซลมอนน่ะนักเห็ดทำ
0: เลยพี่ส่งไปนานยัง
1: ก็รถเขาเพิ่งมารับไปตะกี้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ภาวนาเลยว่าฮาร์ดดิสผมเนี่ยยังไม่ถูกส่งไปต่างจังหวัด
1: งั้นก็มาสวดมนต์กันค่ะนี่คุณบอกว่าไม่ต้องไปแล้วผู้บริหารเขาไม่เอาแล้วไอ้ข่าวตลกตลกเนี่ย
2: คอยดูนะคุณข่าวนี้ยังไงก็หาผมจะเอาเรตติ้งเนี่ยไปฟาดผู้บริหารแต่ถ้าคุณไม่อยากไปไม่เป็นไรอยู่เฉยๆไปเลยเพราะผมมีผู้ช่วยใหม่แล้ว
1: ใครอ่ะ
3: เขาเองท่านเฮ้อทำไมล่ะครับหนูดาวคนอย่างน้าเนี่ยนะครับจะเป็นคนช่วยน้องสันกอบกู้เรตติ้งของรายการเพราะข่าวที่น้องสันเนี่ยจะไปทำเนี่ยนะออกจะหาไม่เชื่อฟัง
2: สวัสดีครับผมสันอุตยันพบกับผมในรายการข่าวนี้อีกอย่างวะข่าวแรกของเราวันนี้นะครับเป็นข่าวที่เจ้าบ่าวนะครับแต่งงานกับเจ้าสาวแต่พอเปิดผ้าเจ้าสาวมาแล้วไม่เจอเจ้าสาวแต่กลับเป็นแม่เจ้าสาว
3: หนูดาไม่ขำเหรอ
2: ที่คุณไม่ขำนั่นเป็นเพราะว่าณเดชน์ขำนำไปก่อนไงลองคิดภาพนะถ้าเราได้ภาพข่าวนี้มานะตอนที่เจ้าบ่าวเนี่ยเปิดผ้าเจ้าสาวแล้วเจอแม่เจ้าสาวเอาฮาหมดแล้วนะคือเอาตอนที่ฟันปองของแม่เจ้าสาวเนี่ยหลุดต่อรถน้ำสังด้วยเลยแล้วบอกยังไงก็ฮา
3: โอ้โหรู้งี้นะไอ้เก็บที่ขำเมื่อกี้มาขำตอนนี้ดีกว่าฮาประกันเยอะเลย
2: พยายามอีกหน่อยครับนายครับผมว่าไม่เวิร์กเลิกอวยได้แล้วคุณไม่ขำไม่เป็นไรผมไปหาข่าวกันเองก็ได้ไปกัน2คนครับนะลุย
3: ไป
0: เอ้ยสันสันฉันติดรถไปด้วยจะไปเอาของ
2: ไปไหนพี
0: ่เออไปก่อนเลย
1: เร็วค่ะพาลาไปด้วยค่ะ
0: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: โอ้ยไปก็ได้เว้ย
4: มาติดทำปันตอบ
1: คุณวินตะกี้เราหน้านั่งแท็กซี่กันมาเองนะคะน้องซันกับน้องดาวทะเลาะกันดังชงเชงชงเชงเลยอ่ะ
0: แมนพูดสวยมั้ยล่ะนี
5: ่สว
0: ย
5: บนไหนคะ
1: ไหนบอกจะรีบไปหาข่าวไงคะแล้วตามมาทำไมเนี่ย
5: ไม่ได้ตามค่ะจะลงมาเข้าห้องน้ำเพราะแต่พี่วินกับพี่พล่ามาเอาของที่นี่ใช่ไหมคะมันแยกกันตรงนี้เลยนะ
0: โอเค
1: ไปไหนก็ไปเถอะค่ะเดี๋ยวขากับพวกพี่จ่ายค่าแท็กซี่กับเองค่ะน่าจะสบายดีกว่า
5: เชิญค่ะ
1: แล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยคะเนี่ย
0: นี่ไงสำนักงานทางนี
6: ้เฮ้ยเมื่อกี้มันเก็บตัวนี่ไว้ดีป่าววะ
7: กล่องไงพี
6: ่ประกอบที่ติดสติ๊กเกอร์สีแดงอ่ะที่เขียนว่า200ไง
7: สีแดง200
6: อ๋อผมเก็บไว้ในโกดัง1แล้วพี่เออเดี๋ยวตอนขนขึ้นรถอะระวังดีๆนะเว้ยแอบแอบอย่าให้เจ้านายเห็นเป็นขาด
7: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกถ้าเกิดโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยโดนไล่ออกเลยนะ
6: เฮ้ยถ้าเองไม่พูดข้าไม่พูดแล้วใครมันจะจับได้วะอ่ะเฮ้ย
5: รอบขนตัวนิ่มข่าวใหญ่เลยจ้ะเนี่ยห้องนี้นี่แหละที่ฉันได้ยินว่าเขาจะลักรอบขนตัวนิ่มกัน
2: ไอ้นี่หนูฝาดหรือเปล่าใครเขาจะมาขนส่งตัวนิ่มผ่านไปจากขนส่งแบบนี้มันเสี่ยงจะตายเขามีแต่ส่งกันแบบลับทั้งนั้นอะ
5: คุณไม่เคยได้ยินหรอว่าที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
8: ถูกของหนูดาวขนาดนั้นนะซ่อนเงินไว้ใต้หมอนเมียเมียยังไม่รู้ตัวเลย
5: รู้แหละเอาเป็นว่าฉันน่ะจะทำข่าวเรื่องนี้รับรองว่าเข้มข้นถูกใจผู้บริหารแน่นอน
2: ถ้าคุณจะทำทำไปคนเดียวเลยผมไม่ทำด้วยผมจะทำข่าวแม่เจ้าสาว

0: มันทำเองก็ได
1: ้เฮ้ยดาวยายดาวขอแค่นี้มันดื้อด้านจริงๆนะ
0: โอ้ย
1: ดาว
2: แหมถ้าเป็นบ่นเขาพอได้ยินเสียงโอ้ยกันนั้นแหละพุ่งซะเร็วเชียว
3: ต้องมาเอาของซื้อคือยากแท้เนาะต้องรอเอกสารต้องรอพนักงานฮาดิคอยเสียหมดแล้วเว
4: ้
3: ย
4: ในเมื่อเขาไม่ยอมเอาให้เราเราเอาเองก็ได้นี่คะคือตะเกียพอล่าแอบไปดูในแฟ้
3: ม
4: เห็นว่าของเราในบุกโกดังหนึ่งเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยโอ้โหสอนรู้สอนเก่งนะเนี่ยก็ไม่จะเก่งในสร้างปัญหา
4: ตะกี้นี่ชมหรือด่าคะ
3: ทั้งคู่แหละมาทำอะไรเนี่ย
4: เอ้าถามงงๆก็มาช่วยคุณวินหาของไงคะ
3: ไม่ได้หมายถึงพี่ผมหมายถึงพวกนั้น
4: เฮ้ยไม่ไปหาข่าวกันแล้วหรอคะเอ๊ะหรือว่าแม่เจ้าสาวถูกแจ้งแข็งไปแล้วอ่ะเลยมาหาในนี
1: ้กำลังจะออกไปหาอยู่เลยพี่ดาวเนี่ยจะมาหาข่าวตัวนี้ไหมในนี้แล้วก็มาดันลื่นล้มเนี่ยเลยมาดูอาการ
3: ดีดีเนาะดูเป็นห่วงเป็นใยกันดี
4: ดูอาการ
0: พี่วินเข้ามาทำอะไรในนี้คะ
3: ก็มาหาฮาร์ดดิสก์ไงถ้ารอพนักงานนะวันนี้ก็ไม่ได้หรอก
2: นะว่าจะทำอะไรก็รีบทำกันดีกว่านะว่าจะยืนคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกว่าเราแอบเข้ามาเฮ้ยอันนี้ปิดประตูไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: สติ๊กเกอร์สีแดงเลข200
6: ฮาร์ดดิสก์คอยอยู่ใส่เนาะฮาร์ดดิสก์คอย
7: ห้องไม่ได้ล็อกนี่หว่าเดี๋ยวของหาย
1: ขึ้นมาเดี๋ยวแย่เลยนายเด่นครับนายเด่นไม่ต้องช่วยหาหรอกครับนายเด่นไปรออยู่หน้าห้องดีกว่าแล้วก็ดูต้นทางเอาไว้เผื่อมีคนเข้ามาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบุกรุก
2: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะน้าปิดประตูไว้แล้วนี่ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงใครเคาะประตูจะเข้ามานะนี่เราก็หนีออกไปทางประตูฉุกเฉินนี
7: ่เฮ้ย
1: เยี่ยมเลยครับสมว่าเป็นคนเลวที่รอบคอบ
2: นี่ชมหรือด่าเนี่ย
1: ชมสิครับ
2: โอ้โหขนไม่ยอมนอนเลย
1: อะไรครับ
2: ขนลุก
7: ป้ายนี่ก็หล่นจังเลยเขาต้องเปลี่ยนเทปกาวแล้วมั้งเนี่ย

0: โอ้โหน้องเชอร์ทำไมเอาไอติมมาเยอะขนาดนี้ลูกกินหมดแล้วคะเนี่ย
1: เชอร์ไม่ได้เอามากินนะคะพี่เอิร์ธเชอร์เอามากอดไว้ค่ะว่าเธอร้องค่ะ
0: เอาความจริงค่ะ
1: ก็อาจจะกินสักถ้วยนึงค่ะจะได้ยินข้างในเลย
0: นั่นไงระวังลูกระวัง
1: ก็อากาศมันร้อนนี่ค่ะพี่เอิร์ธทำไงเชอร์ก็ไม่หายร้อนสักทีอะค่ะ
0: โอ้โหถ้าร้อนขนาดนี้นะจับเข้าห้องเย็นซะดีไหมเนี่ยฮะ
1: ห้องเย็นคืออะไรหรอคะ
0: ห้องเย็นก็คือห้องแช่แข็งขนาดใหญ่นะคะลูกเขาเอาไว้แช่พวกเนื้อพวกหมูพวกอาหารทะเลแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหข้างในนี่หนาวมากเลยนะคะลูกอุณหภูมินี่ติดลบเลยค่ะ
1: โอ้โหก็หนาวมากเหมือนขั้วโลกเหนือที่พวกเพนกวินอยู่ใช่ไหมคะแกล้ง
0: โอ้ยไม่ต้องทำท่าแล้วตัวก็ยิ่งเข้าเพนกวินเลยเนี่ย
1: เชอร์เห็นในสารคดีอ่ะมันหนาวไปไหมคะเชอร์จะอยู่ไหวหรอคะ
0: โอ้โหไม่มีทางเลยค่ะลูกคนเรานะคะอยู่ในที่แบบนั้นนานไม่ได้หรอกค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยแข็งตายพอดี
1: โ
0: อ
1: ้โ
0: ห
1: ตายเลย
0: ใช่
2: เจอแล้วค่ะ
3: เจอฮันนี่ของเราพี
2: ่เม้นมาถามคั่วน่ากินมากเลยอ่ะ
3: โอ้ย
2: หยอกเจอฮาร์ดดิสจริงๆนี่คะเจอที่อยู่แม่พอลล่า
3: ใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่
3: เฮ้ยเจอแล้วฮาร์ดดิสลูกพ่อโอ้ยสาธุข้อมูลอย่าหายเถอะ
4: เฮ้ยนี่นี่น้องวินเจอฮาร์ดดิสแล้ว
3: คร
4: ับแล้วหนูดาวอ่ะเจอตัวนี้ยังเราจะได้ออกไปจากที่นี่ทีน้าเริ่มหนาวจนไข่แข็งแล้วเนี่ย
3: ฮะ
4: หมายถึงไข่เนี่ยนี่นะที่กูอยากในกล่องนี้เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากอะ
5: เด่นครับเก็บไปเลยครับนี่เป็นพ่อค้าหรือเป็นโจรครับเนี่ยดูนี่ดูคุณดา
6: ครับ
5: ดาวว่าคุณหูฝาดป่ะเรื่องตัวนิ่มอะไรเนี่ยไม่มีหรอกหาไปก็ไม่เจอเอางี้ถ้ามีเนี่ยผมให้คุณทีมยอดหน้าผมเลย
1: เจอแล้ว
2: ร็อกเลยร็อกเลยมาสัน
4: ไปเลย
2: นี่มามามาให้น้องดาวถีบยอดหน้าเดี๋ยวนี้เลย
1: ไม่ต้องถีบหรอกค่ะแค่ดีก็พอ
5: คุณมาเดี๋ยวได้ไงเนี่ยคุณลูกข้างในเป็นตัวนิ่มจริงๆอ่ะ
1: ก็เนี่ยตรงตามสิ่งที่ฉันได้ยินเป๊ะๆเลยมีสติ๊กเกอร์สีแดงแล้วมีเลข200เขียนอยู
6: ่เปิดเลยเปิด
1: เลยนี่แหละโมเมนต
5: ์โฟมแพ้สีโฟม
1: โมเมนต์ของเราได้ข่าวใหญ่ก็ตอนนี้แหละ
2: เดี๋ยวนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาขนส่งตัวนิ่มแบบนี้แล้วหรอคะเนี่ยใส่กล่องไว้อ่ะ
4: ชัดเลยเค้กช็อกโกแลต
6: ไม่ใช่
4: ฮะช่วยด้วยช่วยช่วยช่วย
1: อุ้ยอันเนี้ยมันคล้ายๆกันแต่เป็นสติ๊กเกอร์สีเขียวมีเลข200อันนี้แน่นอน
2: อาจจะเป็นการสับขาหลอกค่ะน้องดาวมันไม่ได้อยู่ในกล่องนั้นแต่อยู่ในกล่องนี้แทน
1: เดี๋ยวรู้กันค่ะ
4: โอ้รีบเปิดเถอะหนาแล้วเร็ว
3: เค้กล็อตนี้ได้แค่400อันนะตัวนิ่ม200กับตัวแข็ง200เฮ้ย
7: ตัวนิ่มตัวแข็งสรุปมันก็คือเค้กช็อกหน้านิ่ม
1: แล้วทำไมจะขนเค้กช็อกโกแลตกันต้องไปแอบคุยกันล่ะลูกหรือว่าที่ไอ้สองคนนั้นมันมุกนิดมุกนิดกันนิดมันจะโกงค่าขนส่งบริษัทเหร
7: อคุณไม่ต้องมาทำเงินดิขอโดนผมบีบคืนอยู่นี่เลยขอเวลาไปง้างแป
3: ๊
7: บ
3: จะมาดีอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะจะมาดีก็ไปดีข้างนอกออกไปได้แล้วฉันจะหนาวตายอยู่แล้วเนี่ย
7: ออ
3: กกันเถอะ
4: เดี๋ยวน้องวินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ
3: ะไรครับ
4: นี่ออกทางประตูหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้ดีว่าเราแอบเข้ามานี่ออกทางประตูฉุกเฉินนี่นี่นี
3: ่ได้ครับ
4: ไง
3: เปิดไม่ออกครับ
4: เฮ้ย
5: วันๆเนี่ยนะเป็นผู้กำกับนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์กินแต่ขนมจะไปมีแรงได้ไงนี่ก็ให้พี่เชอรี่ผัดข้าวอย่างเดียวโอ้ให้เด็กหนุ่มอย่างผมเนี่ยเป็นคนเปิดเชิญครับขอพื้นที่ครับขอพื้นที่ครับ
3: ลองดูลองดู
4: แรง
5: เย็นเย็นเย็น
4: จะไปจับเลยตรงนั้นหรอ
8: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
9: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
9: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
14: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
16: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอ

0: ดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
2: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: หอม
11: อะไร
10: ถั่วอยาก
11: ขั่ว
12: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
0: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
2: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาสิ
3: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: น้องแจมรู้ไหม
5: ว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากวานตัวนี
9: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์อยู่คนเดียวก็ฝันฝัน
11: ฝันหลุดแล้ว
12: ประตูเหรอคะ
11: ไหลผมเนี่ยหลุดแล้ว
13: นี่ถึงขนาดนี้ยังไม่ขยับนะว่าเปิดไม่ได้แล้วล่ะ
14: ก็เปิดไม่ได้ก็ออกทางเดิมนี่แหละครับถ้าโดนจับได้เดี๋ยวผมวัวเองว่าพนักงานเนี่ยไม่เอาของให
15: ้ตรงไหนเลยทีนี
13: ้ไม่ปกติดันดันก็จะเด้งกลับมาแล้วนะยังไงอะ
14: เปิดไม่ได้ครับผม
12: แต่ว่าตอนที่เราเข้ามามันยังเปิดได้ปกติเลยนี่คะหรือว่าเอางี้ไหมเราลองตะโกนเรียกให้คนข้างนอกมาช่วยไหม
14: เออตะโกนเลยตะโกนเลย
12: ข้างนอกนะคะมีคนอยู่ข้างนอกไหมคะ
16: เปิดประตูหน่อยเลย
14: ประตูไหนครับช่วยเรียก
12: ใครมีคนจะอยู่ข้างใน
17: ปากที่ร้อนยางกับไฟเจ็บที่ร้อนยางกับไฟเป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็ตายเลยโอ้ย
12: ช่วยด้วยโอ้ยน้อง
11: เอางี้เอางี้เอางี้มือถือ
14: เออ
12: มือถือใช่ใช
11: ่เอ้ยไม่มีสัญญาณ
14: เฮ้ยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะ
12: ไม่มีเหมือนกันค่ะ
14: มีใครมีไหมครับ
16: ไม่มีเลยสัญญาณไม่มีเหมือนกันเลย
18: อ้อมจ๋า
19: ฮะ
18: ปรึกษาหน่อยจ้า
19: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
18: นี่นี่อ๋อ
19: วัดลืมค่ะ
18: 36.5
19: ค่ะ
18: อายุเหรอจ๊ะ
19: แหม
18: อายเล่นแล้วก็อาย
19: เกินเองเก
18: ิน
19: เอง
18: นี่จะมีเรื่องปรึกษานิดนึงคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี่นี่ดูนี่สายยางเครื่องกรองน้ำที่บ้านน้องนาจันมันแตกนะจ๊ะ
19: ค่ะ
18: เนี่ยนาจันส่งมาว่าที่นี่มีขายไหมแบบนี้เลยนะ
19: มีค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะอะไหล่ของเรามีมาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันด้วยค่ะแต่จริงๆให้นาจันเข้าไปถามที่สาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
18: ดีนะมีของครอบคลุมดีจังเฮ้ยดิถ้ามีผัวใหม่มาขายด้วยนะว่าน่าจะเวิร์กน่าดู
19: ถ้ามีขายจริงๆนะคะหนูซื้อก่อนอะไรอีกค่ะ
18: อะไรเนี่ยแรงก็เธอเนี่ยแรงกว่าฉันอีก
16: อารมณ์ดีมาจน
18: ไม่ได้สองพี่น้องจะไปไหนกันเนี่ย
20: เย็นนี้เนี่ยบ้านเรามีกินหมูกระทะกันถ้าอย่าลืมมานะคะ
18: ไม่ต้องเชิญนะเขาไปอยู่แล้วแจ๊ะแจ๊ะที่เชิญนะวิจารณ์ลูกค้ามาแป๊บนึงนะคะ
21: สบายครับ
18: จ้าอ๋อปกติก็ซักแยกอยู่แล้วค่ะฮะให้แยกทีละตัวสายทิ้งเลยยี่จุ๋มนะยี่จุ๋ม
21: นั่นอะไรครับมีอะไรครับ
18: ก็ยี่จุ๋มนะสิผ้าบ้าบออะไรก็ไม่รู้มันบอกให้น้านะแยกซักทีละตัวก็ดูสิมันขนผ้ามาให้น้าซักต้อง20ตัวเรียกบอกว่าจะเอาพรุ่งนี้ด้วยมันบอกว่าให้ซัก2น้ำร้อนซัก2น้ำเย็น
21: โอ้โห
18: ผ้ามันน่ะเป็นเสื้อผ้านำเข้านำเข้าจากดาวอังคารยังไงถึงต้องซักขนาดนี้เนี่ยเหรอโอ้ยมาพูดแล้วของมันขึ้นของมันขึ้นนี่นะถ้ารู้มันจุกจิกจู้จี้ขนาดนี้นะน้ำไปรับซักหรอกให้มันซักของมันเองดีกว่า
21: ใจเย็นนะ
20: เย็นค่ะนายเจนเย็นนะคะท่องไว้ค่ะหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่าง
18: จริงๆนะก็อยากกินหรอกลูกแต่ว่าต้องไปซักผ้าให้นางจุบไปสิคงจะมือหงิกมือง่อยขี้หมูกระทะไม่ได้แน่เลยคิดแล้วอารมณ์เสียโกรธเครียดเครียดจริงๆนะเนี่ยมันให้น้าซักแบบนี้ได้ยังไงอะฮะ
16: ระวังเส้นเลือดในสมองแตกนะ
5: มีประตูตรงเฉินทำไมเนี่ยมีแล้วก็เปิดไม่ได
14: ้โอ้ยไม่ต้องโทษประตูเลยพี่โทษพี่แหละพี่ไม่สงสารที่ผมมาผิดที่นะผมไม่ติดอยู่ในนี้หรอก
5: ถ้าเรารีบเอาของแล้วรีบออกไปก็ไม่ติดอยู่ในนี้เหมือนกันแหละค่ะต้องโทษแก๊งนี้เลยมัวถาของกันอยู่นั่นแหละ
15: หยุดโทษผมแบบนี้ไม่ได้ต้องโทษคนนี้ดื้อมัวแต่จะหาตัวนิ่มจนตัวจะแข็งตายอยู่แล้วเนี่ย
22: ก็คุณตามเข้ามาเองทำไมล่ะฉันไม่ได้ขอให้คุณเข้ามาซะหน่อยคุณมาเองอ่ะ
15: ก็คุณล้มอ่ะผมก็เลยเป็นห่วงผมว่าความผิดอยู่ที่ณเดชน์แหละปิดประตูทำไมอ่ะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยก็ออกไม่ได้แล้วเนี่ย
23: น้าจะไม่โทษใครน้าจะโทษตัวเองตามเข้ามาทำไมอยู่เฝ้าร้านเฉยๆก็สบายแล้ว
5: ใครก็ได้น้าจะตายอยู่แล้วเอารีโมทมาเบาแอร์ที
14: เขาบ้าเหรอพี่ฮะไม่ได้แอร์บ้านนะไม่มีหรอกรีโมทเขาควบคุมความเย็นจากข้างนอกด้วย
5: สบายล่ะกูตายในนี้แน่
15: ไม่ได้ทุกคนจะมาตายตรงนี้ไม่ได้พวกเราต้องสู
23: ้เดี๋ยวน้องซันน้องซันจะทำยังไงครับ
5: ซ
23: ัน เย็นทำอะไร
15: ช่วยด้วย
24: อะไร
14: เอาวะยังดีกว่าไม่ทำอะไรครับมาพร้อมกันทุกคนมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
15: ขอไปจังหวะขอไปจังหวะ
14: ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยไอ้ซันเก็บร้อนบ้างดิ
15: ช่วยไม่มีคนขอแล้ว
23: ไม่หนาขอเอง
20: ขอบคุณค่ะอย่าลืมมาแจกบ่อยๆนะคะเชียร์ชอบ
25: ยังไงอย่าลืมสะสมคะแนนจากใบเสร็จเพื่อมาแลกรับของรางวัลด้วยนะคะ
20: เรื่องนั้นเชียร์ไม่ลืมหรอกค่ะเรื่องของกินของฟรีเชียร์ไม่เคยพลาดค่ะ
24: ได้ยินนะคะของกินของฟรีไม่พลาด
26: ค
24: ่
26: ะ
24: ดูนะโกรธอะไรที่มาปะเนี่ย
26: ไม่ได้โกรธค่ะพี่เอิร์ธคือพอดีรี่โมโหลูกค้าที่เพิ่งสั่งข้าวรี่เนี่ยค่ะขอโทษนะคะพี่เอิร์ธ
24: ไม่เป็นไรค่ะดูนะสั่งข้าวอะไรทำไมถึงโมโหขนาดนี
26: ้โอ้ยก็กะเพราหมูสับ20กล่องค่ะ
24: สั่งแบบเดียวกันอย่างนี้ก็ดีสิจะได้ทำทีเดียวไปเลยง่ายจะตาย
26: ง่ายตรงไหนคะพี่เอิร์ธ20กล่องไม่เหมือนกันเลยสักกล่องค่ะพี่เอิร์ธกล่องนึงเอาถั่วฝักยาวกล่องนึงเอาหอมใหญ่กล่องนึงเอาไข่สุกอีกกล่องเอาไข่ดิบหรือหมูสับนะคะก็ใหญ่ต่างหาก
24: ยังไง
26: จะเอาสับละเอียดจะเอาสับหยาบจะเอาสับโอ๊ยดูแล้วก็อยากสับหัวกันจัง
24: โอ๊ยพี่ผมก็สั่งครับ
20: ฟังแล้วมันก็ยากจริงๆนะคะนี่ยากกว่าข้อสอบปลายภาคของเชยค
5: ่
20: ะ
5: นังเล่ทำลาดหน้าให้หน่อยฉันจะเอาไปลาดหัวนางจุ๋มมัน
27: ไม่ไหวเรื่องซักผ้าไปพอ
5: ยังจะมาเรื่องมากเรื่องรีดผ้าอีกตัวนู้นก็จะเอาความร้อนเท่านี้ตัวนี้ก็จะเอาความร้อนเท่านู้นโอ๊ยมันบ้าไปแล้ว
26: จุ๋มไหนให้จุ๋มข้อ16ป่ะ
5: อ๋อ
26: กันรีบฝากด้วยเดี๋ยวทำลาดหน้าให้2ถุงเลยนะถุงนึงนะฝากลาดหน้าด้วยนะ
20: พี่ลี่นารายใจเย็นก่อนแล้วทำไมพี่ลี่กับนารายไม่ปฏิเสธเข้าไปล่ะคะว่ามันยาก
5: ถ้าปฏิเสธไปอ่ะน่าจะเอาอะไรกินล่ะจ๊ะ
24: ผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับผมแนะนำนะถ้าเกิดเราต้องรับมือกับคนที่แบบว่าเรื่องมากแบบนี้เราต้องไม่หัวร้อน
26: ถ้าจะให้หายหัวร้อนนะคะตอนนี้มีทางเดียวเลยค่ะ
24: ยังไงครับ
26: ไปตบกัน
24: ไปใจเย็นก่อนจะคุณยังไม่ทันขาดคำเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามใครเลย
5: จะไปตบ
24: เลยใจเย็นๆก่อนนี่ไงตังเขาก็จะเอาตบเขาก็จะตบผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหม
5: โอ้ยหงุดหงิดนะเนี่ย
24: เอาอย่างนี้ผมมีวิธีที่จะทำให้เชอรี่กับนารายเนี่ยไม่ต้องหัวร้อน โดยที่ไม่ต้องไปตบเขาม
0: ีเหรอ
24: มี
0: ตบกันได้ไหม
24: ใจเย็นๆก็บอกว่าอย่าเพิ่งตบ
15: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8มาเร็วทุกคนทุกคนมาแรงหน่อยเร็วเอาแรงไป
14: โอ้ยสารจะเวิร์กเหรอวะ
15: เวิร์กสิพี่เราออกไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้ร่างกายเราอุ่นเข้าไว้เมื่อกี้ตะโกนแทบตายไม่มีใครมาช่วยอย่างน้อยเราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่นานที่สุดไป
22: แล้วนักเรียนทำอะไรอยู่อะ
23: นักเรียนจดหมายลาตายอยากไปแบบไม่มีห่วงวงเงินที่ซ่อนเมียไว
22: ้น้องซันคะพี่เหนื่อยมากค่ะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ว่าก่อนพี่จะหนาวตายพี่คงเป็นลมตายก่อนพอดี

0: พี่ชายฉันหนาว
1: เรากอดกันเองที่สุดแล้วเนาะอย่าไปกอดเลยพวกชอบสร้างปัญหา
2: ชอบฟังกันไม่ว่าบอกด้วยจะให้น้ากอดใครก็กอดตัวเองก็ได
1: ้มีอุ่นขึ้นเลยอย่ากอดแล้วโอ้ยจะติดผมที่เราโอ้ย
3: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี้
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่เราละ
14: คนคอนตร
13: งไม่พอเลยค่ะ
14: เขารู้กันว่าเราเก่ง
15: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
16: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
17: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
16: ์อะไรอะ
17: ผักทอดค่ะ
18: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
19: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
20: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
19: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
18: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
17: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
18: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
21: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมัน

0: ให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ทั้งหมด
2: รู้จักคนชื่อเมธปะ
3: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
2: เจอจังๆเลย
4: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
5: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
6: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
7: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
4: ี่เมาปะ
2: เมาอะไร
4: หึงเหร
8: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วย OK Herbal สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: OK Herbal
6: ไว
7: ้ครับท่องไว้ตลอดนะครับในใจพูดโทนะครับหายใจเข้าพูดนะครับหายใจออกโทนะครับแล้วจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยเราก็จะหายหัวร้อนนะครับท่องไว้ครับ
8: จริงๆแล้วกูจะเอาอยู่ไหมนี่ท่องเว้นครับพี่ครับ

0: ก็ไม่มีใครให้กอดนะมีพี่แบงค์อยู่เคียงข้างก็ยังดีนี่ใจคอจะไม่มีใครเรียกน้าเขาไปกอดด้วยเหรอ
1: น้าก็เลือกเอาสักข้างสิครับจะกอดกับพวกผ
2: ม
1: หรือจะกอดกับไอ้พวกชอบสร้างปัญหา
3: ณเดชน์มากอดฝั่งหนูก็ได้นะคะฝั่งหนูอ่ะใจกว้างไม่ใจแคบเหมือนคนละคนละค่ะ
1: ใจกว้างใจกว้างมากเลยใครทำอะไรกับรายการก็ยอมเขาหมดไม่รักรายการตัวเองเลย
3: ไม่รักยังไงที่ฉันจะปรับเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้รายการอยู่รอดเนี่ยรายการจะเจ๊งไปแล้วสิ
1: มันไม่เจ๊ง
3: เราจะรอให้มันเจ๊งไง
2: สาวสมุ
0: นนะที่แดงแดงด่างโอ้ยน้องๆนี่จะหนาวตายกันอยู่แล้วยังจะเจ้าคิดเจ้าแขนทะเลาะกันอีกอุ้ย
3: กอดกันสองคนก็หนาวจะไม่ไหวอยู่แล้ว
2: แต่ผมยัง
0: หนาวจนปากสั่นแล้วยังบูดว่าไหวอีกโอ้ยนี่นารู้นะว่าพวกเรามีเรื่องเจ็บแค้นเคืองโกรธกันนะแต่ยิ่งเถียงก็มันจะยิ่งหมดแรงนะแล้วมันจะยิ่งหนาวขึ้นนะว่าเรามากอดกันไว้ดีกว่านะเพื่อต่อเวลาของพวกเราอีกนะ

0: กอดกอดกอดกอดกอดกอดกอด
1: โอ้ยหนาวหนาวหนาวจะไม่สบาย
0: คุณคุณเยอะไป
1: จะตายตอนไหนก็ไม่รู้อย่ามาเสียเวลาโกรธกันเลยให้อภัยกันเถอะนะ
2: มันจะไปอุ่นอะไรล่ะ

0: ันขอโทษนะที่ทำให้คุณลำบาก
1: ผมก็มีที่เองอะ

0: จีบฉันจีบเลย
1: ดูย
2: บรรยากาศมันพาไป
3: เอาอย่างนี้ในเมื่อเข้าใจกันแล้วนะเรามาตั้งความสามัคคีเพื่อให้รอดจากที่นี่ไปให้ได
1: ้มันจะสร้างสรรค์ยังไงอะนะไม่ได
3: ้มาของพวกเรามาชุมนุมต่างอุ้มใจรักละหมัดสมาน
1: ใจเนื้อเพลงนุ้ย
3: ยังจะมาแซะกันอีกร้องเร็วๆร้องดังๆด้วย
4: รู้วันนี้จิตชื่นบานสมานอยู่
1: พออยู่อีกข้าวกล่องฉันน่ะเสร็จหรือยังฮะแล้วพริกน้ำปลานะเอาพริกสีแดงไม่เอาพริกสีเขียวเดี๋ยวคนกินเขาจะคิดว่ากินผัก
5: จะเขียวจะแดงมันก็อยู่ในน้ำปลาไหมใครจะแยกให้เจ๊ได้ฮะ
6: น
1: ี่ฉันสั่งตั้ง20กล่องอ่ะแยกให้หน่อยไม่ได้หรือไงเสื้อผ้าที่ฉันส่งไปซักรีดนะเดี๋ยวตอนส่งอ่ะทยอยมาส่งทีละตัวนะ
7: จะบ้าเหรอให้เดินส่งทีละตัวนะตะคิวจะได้กี่ขาจะตายนะเ
1: จ๊ก็ถูมาเยอะๆเสื้อมันก็สีกันมันก็ขึ้นขุยนะสิ
7: ก็ใส่พลาสติกคลุมลงไปสิมันก็ไม่สีกันแล้วอ
3: ะไรครับ
1: ผ้าฉันมาจากอิตาลีนะจะให้มาห่อหุ้มพลาสติกเป็นเสื้อยืดสำเพ็งได้ยังไง
6: ไม่ควรห้ามมันแล้วเข้าใจไหมฮะเอาอะไรเอามีดไหมมีดจะได้แทงให้มันจบๆไปเลยเอาไหมอะไรฟังนายฟังอยู่ฟังอยู
5: ่
6: ไม่พูดโทมันแล้วไม่พูดไม่โทมันแล้วเอาให้เลยเอาไหมเอาไหม
5: เอาใจเย็นๆนะ
8: เบิ่งส่งอายคอยสิหัวฮอดสุดแล้ว
9: เดี๋ยวนะ
10: เย็นๆได้ไหม
11: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
12: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
13: แม่จะทำอะไรอะคะ
12: ก็จะสอยมะม่วงสิ
13: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
12: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
14: มันไม่เหมือน

0: แพงจัง
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
2: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
1: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยลางร้าย
1: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
4: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065525ไทยประกันชีวิต
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
11: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
4: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
9: ที่เดียว
8: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
9: พิเศษลูกค้า AAS
8: เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
10: มือนี่อ้ายข่อยมีแต่ผูปวง
11: เธอไม่มาเข้าใจพวกพี่หรอกว่าการที่พวกพี่เนี่ยหลุดรอดเอาชีวิตออกมาจากห้องเย็นแล้วพอได้รับแสงตะวันอันอบอุ่นแบบนี้มันสุขหัวใจมากแค่ไหน
12: ไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เราร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเนี่ยมันจะทำให้มีคนมาช่วยเราได้โชคดีที่เขาได้ยิน
13: น
12: ่ะ
13: ก็น้าบอกแล้วไงความสามัคคีร่วมกันนะทำให้เรารอดมาได
14: ้งานก็ยังอยู่หัดดีดกับบ่เสียชีวิตกับบ่สิ้น
15: คุณน่ะ
14: มานี่ลีคอย
15: มานจังได้ค่าปรับก็เสียเวลาก็เสียเผลอๆเด้อบ่สบายอีกไปถือคลองเย็นแล้วมาถึงอากาศฮ้อนน่ะ
14: สิหัวฮ้อนให้หยังนี่ห่วย
15: บ่ได้หัวฮ้อน
14: นี่มันตายกันมาได้เนี่ยแกควรจะดีใจนะเว้ย
15: ก็ดีใจแล้วไง
14: นี่ดีใจเหรอ
15: เออ
10: เพื่อนเขาคงหัวร้อนค้างกับพี่ลี่กับนลัยอะค่ะพี่เอิร์ทร้องให้นาลัยกับพี่ลี่ไปอยู่ในห้องเย็นดูบ้างเผื่อจะได้หายหัวร้อนกันค่ะ
11: เธออย่าพูดถึงห้องเย็นเลยพี่หลอนร่างกายก็อบอุ่นแล้วเราก็ออกไปทำข่าวแม่เจ้าสาวต่อดีกว่าไปจ้า
12: เฮ้ยเดี๋ยวกันดิทำไมยังจะไปทำข่าวตลกอีกอะไหนคุณบอกว่าจะลดทิฐิแล้วก็มาทำข่าวซีเรียสแล้วไง
11: อะไรผมบอกคุณแบบนั้นเหรอผมแค่ยอมรับว่าผมมีทิฐิแต่ผมไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าผมจะทำข่าวจริงจังอ่ะเฮ้ยพูดอะไรก็นึกขึ้นได้ไอ้เรื่องตัวนิ่มเนี่ยคุณดีหน้าผาผมยังไม่ได้เอาคืนเลย
10: รอบ
13: เล่นอะไรกันเธอวันนี้เป็นไรอ่ะทำไมทำหน้ามุ้ยๆแบบนี้
10: เชื่อเขาโดนเพื่อนๆหลอกว่าอีดำ
13: ฮะเธอทำอะไรเนี่ย
10: ก็วิธีป้องกันแดดไงคะถ้าเธอไม่โดนแดดเธอก็ไม่ดำโอ้ยหายใจไม่ค่อยออก
16: มันมีคนมาขอสื่อทีพี่แม่เจ้านะนะ20ไร่ซื้อบัดเลย
11: จะขายได้สักกี่บาทกันเชียว
16: เขาให้10ล้าน
14: 10ล้าน
16: เคยปรึกษากัน

0: อ้าย
1: บักล้านป้าผู้ใดสร้างผู้ใดสอนมึงให้ทําตัวเป็นนักเลงฮะถ้าเขาเกิดเป็นอีหยังขึ้นมาน่ะมึงมีปัญญารับผิดชอบชีวิตเขาบ่ฮะกูเคยสูญแท้เนาะเดี๋ยวมันตายซะบ่
2: เอาเลยแม่เอาเลย
3: อย่า
2: เลย
4: เรื่องเขาบาดเนี่ยคันเขาเอิ้นค่าเสียหายเป็นแสนเป็นล้านมึงจะเอาไปย่าใส่ไปจ่ายเขา

0: เจ็บปะลูก
1: น่าครับนายอยากบอกพ่อกับแม่ได้ปะผมอยากเพิ่นเสียใจ
0: จ้ะน่าบ่บอกดอกแต่น่าน่ะนอนพักหลายๆเมื่ออื่นก็เศร้าแล้ว
1: ผมอยากนอนหลับตื่นมาพบว่าผมมีอีหยังเกิดขึ้นแค่ฝันไปตอนเป็นเด็กน้อยผมสะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืนพอคิดฮอดอีพ่ออีแม่ก็เลยเข้าไปนอนในมุงเดียวกันกับน้าน้าก็ร้องเพลงให้ผมฟังน้องลาจนห้องสองคนนอนหลับไปน้าร้องเพลงให้ฟังนะครับ
2: น้าชมพู่หลับตาลงย่ำใดอ่ะก็เห็นแต่พวกมันสิเขามาทำลายชมพู่จ้ะน่ะให้ชมพู่ฟังเพลงน้ำแน่เด้อจ้ะชมพู่อยากฟังเพลงตอนที่นาดาลาลองกองพวกเฮาตอนน้อยๆจ้ะ

0: หลานนั่นแหละที
1: ่อืมพ่อกันหลับเหมือนแล้ว
0: เจ้าก็อย่าคิดหลายแล้วกันคอยว่าเรื่องนี้เฮาสองคนต้องยุ่งไปอีกโดน
1: โอ้ยหวังว่าหลานพ่ออ่ะสิบ่เป็นอีหยังหลายคอยอย่าเป็นห่วงความรู้สึกนั่นค่ะซ้ำนี่หลานก็รู้สึกผิดหลายแล้วคันเกิดหลานเพิ่นตายขึ้นมาอีหลีอ่ะนายก็ต้องถือตำรวจจับแม
0: ่มันก็ต้องสู้คดีกันไปแต่เจ้าอ่ะอย่าคิดหลายอย่างนี้มั้ยล่ะขวัญมาเด้อมาอยู่กับเหนือเจ้าขี้อากาศมันเริ่มหนาวจะว่าบ่
2: ไอ้เที่ยว
0: เนี่ย
2: เจ้านี่ช่วยโอกาสอีกแล้วเด
0: ้ช่วยโอกาสมองใด
2: ข่อยกับเจ้าอ่ะเป็นได้แค่มู่กันล่ะมู่กับสนิทกันเกินไปล่ะเป็นนั่นหน้าอาอาของหลานอ่ะดีแล้วซอยกันเลี้ยงหลานสิบ่ได้มีปัญหากันอีกเข้าใจวะ
0: ครับคุณหน้าสุดสวยยิ้มให้บ้างแน่ยิ้มยิ้มโลกเฮ้สดใสยิ้ม
2: โอ้ย
0: ยิ้มงามปั๊บ

0: เมียเราไปใส่แต่เสาวะแม่บักน่านฟ้านไปตีหลานพ่ออาทอนน่ะเพิ่นเอิ้นค่าเสียให้ตั้งหลายแสนน่ะเขาจะเอาเงินจากใส่ใจ
1: กระป๋อยมันติดคุกไปโลด
0: เออสั่งวันเท่านั้นแม่เนาะแต่ว่าแม่เจ้าต้องซอยลูกไส้ที่แสนดียังคอยเด้ช่วงนี้คอยสิเอาเงินไปสอบบรรจุคู่แม่ทั้งค่ากินค่าบ้านค่าเดินทางหรือยังคอยต้องเอาเงินไปใส่หนี้เพิ่นพร้อม
2: มึงไปเป็นหนี้อีหยังบักหานฮะ
0: กะค่าไก่นี่เด้แม่ล่วงไปตั้งหลายบาทอยู่ดิ
2: จักร้อย
0: 50,000 แม่
2: มึงไปร้องเอียงกระรอกกันดิล่ะ
0: ไอ้แย่จะปากเอียงดูไอ้ดาราดีนสิด่าข่อยอีกแม่ข่อยเฮาขายที่หน้าเฮาเถอะข่อยได้ยินว่าเพิ่นสนใจที่หน้าเฮาสิไปเปิดโรงงานขยะได้แม่อีกอย่างนะเพิ่นให้ไร่ละ 300,000 เลยได้แม่แล้วอีกอย่างนะเฮามีตั้ง10ไร่เฮามีเงินได้ตั้ง3ล้านเลยได้แม
2: ่3ล้าน
0: เออโห3ล้าน
2: อีหลีบ
0: ่อีหลีขายเถอะแม่
3: ดาราเจ้าสอบถามประชาสัมพันธ์กันนะหลานพ่ออยู่ห้องไหน
2: จ้า
4: บอกขอโทษกันครับ
5: คุณหมอบอกว่าลูกชายของฉันจะต้องผ่าตัดแต่ว่าฉันไม่อยากจะเสี่ยงที่นี่ยังไงฉันก็จะเอาลูกของฉันไปโรงพยาบาลกรุงเทพที่ดีที่สุดแล้วพวกเธอจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6: แต่พวกเขาบ่ได้มีเงินหลายขนาดนั้นขอความเมตตาให้พวกเขาน้ำเนี่ยเด้อค่ะขั้นจำเป็นต้องผ่าตัดอีหลีให้ลูกชายของคุณเขาไปรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐของขอนแก่นได้บ่คะ
5: แต่ฉันไม่เอาชีวิตลูกชายของฉันมาเสี่ยงที่นี่ไงยังไงฉันก็จะพาลูกของฉันไปที่กรุงเทพ
3: เห็นใจซุ้มเฮาหน่อยครับเฮาบ่ได้มีเงินปานนั้น
7: พวกแกจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอ
3: บ่แม่นจังซั่นครับพ่อผมอยากให้พ่อเห็นใจเฮาแน่อย่างหน่อยชมพู่นุชก็เป็นลูกศิษย์ในโรงเรียนพ่อบ่แม่นบ่ครับ
7: ฉันไม่สนฉันจะแจ้งความเอามันเข้าคุก
8: คุณนลินอย่าโทษเลยด้วยค่ะ
9: ผมแค่ป้องกันตัวถ้าพอ

0: เรื่องผมผมไม่ยอมติดคุก
1: นานคือพ่อแบบนั้นเหรอลูกพ่อแบบนั้นที่ยัง
2: นานใจเย็นๆนะลูกนานไม่ได้ทำลายไปก่อนสารไปในความเป็นธรรมอยู่แล้วนานมีสิทธิ์ปกป้องเจ้าของกฎหมายมันไม่ได้มีไว้ปกป้องคนรวยหรอกครับ
3: ข้าขอสิทธิ์แจ้งความเฮา
0: จังได๋เฮาก็สู้เขาบ่ได้หรอก
1: ก็ได้ถ้าแกอยากจะติดคุกฉันก็จะแจ้งตำรวจให้มาจับแกที่นี่เลยพ่อคะโทรเลยค่ะโทรมาจับตัวมันที่นี่เลยค่ะคุณนลินคุณนลินข่อยกราบขอโทษแทนหลานข่อยเด้อค่ะแต่อย่าถึงขนาดแจ้งความมาจับหลานข่อยเลยเห็นแกอนาคตหลานข่อยเถอะค่ะ
0: ดา
4: ดา
1: เงินเธอก็กราบขอโทษฉันสิแล้วก็เอาหลานชายของเธอไปกราบขอโทษลูกของฉันด้วยไม่แน่นะบางทีฉันอาจจะเห็นใจไม่แจ้งความจับมันก็ได้สิให้ข่อยเฮ็ดอีหยังข่อยก็ยอมกราบ
0: ดาราน
4: ะฮะเดี๋ยวก่อน

0: ลุกก่อนนะ
1: คุณพูดตะวันชมพู
2: ่คุณพูดตะวันไปหานาดาราอยู่บ้านชมพู่เลยบอกเพื่อนว่านาดาราอยู่โรงพยาบาลเพื่อนก็เลยตามมาจ้ะ
3: ดาราคุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้นะครับ
4: คุณเป็นใครเกี่ยวอะไรด้วย
3: ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบเห็นใครใช้อำนาจข่มเหงคนอื่นไง
4: เขาไปทำร้ายหลานชายผมอาการสาหัสต้องผ่าตัดช่วยชีวิตผมปกป้องหลานผมผมใช้อำนาจตรงไหน
3: ก็ที่คุณทำอยู่นี่ไงคุณใช้อำนาจบังคับให้เขาคุกเข่ากราบขอโทษคุณแถมยังขู่จะแจ้งความเอาผิดหลานชายเขาอีกแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอครับนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคุณพวกเราที่ยืนอยู่ทุกคนเนี่ยคนเท่ากันหมดนะครับ
1: นี่คุณเป็นคนนอกคุณไม่ต้องมายุ่งแล้วยังไงเรื่องนี้ก็ต้องถึงตำรวจอยู่แล้วดาราเธอรู้ใช่ไหมว่าท่านหลานของเธอมีคดีติดตัวเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจจะไปทำงานไปทำอะไรมันก็ไม่ได้อีกแล้ว
3: นี่ก็ดีครับไปแจ้งความเลยให้ตำรวจมาจัดการเรื่องนี้จะได้ยุติธรรมใครถูกใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
1: ก็ได้ก็ถ้าอยากให้เด็กคนนี้มันเสียอนาคตอ่ะอยากเป็นนักเลงก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจเลยจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายคนอื่นเขา
3: ผมว่าคุณอย่าเพิ่งออกตัวแรงดีกว่านะครับคุณคงไม่รู้ว่าเด็กๆที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์กันหมดนะครับว่าลูกชายของคุณลวนลามหนูชมพูก่อน
2: นี่จ้าหน้ามีมูถ่ายคลิปไว้แล้วส่งมาให้จ้ะ
1: เหตุการณ์ขนาดนี้หรือเปล่า
5: เห็นป่ะครับนี
6: ่ปล่อยฉันนะ
7: ไม่ปล่อย
6: ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ
3: แล้วพอมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยลูกชายของคุณกับเพื่อนของเขาก็ไปดักทำร้ายน่านฟ้า
2: ใช่ค่ะพวกเขามารังแกหนูก่อนจริงๆนะคะพี่น่านฟ้าก็เลยต้องเข้ามาช่วยแต่พวกเขา3คนรุมทำร้ายพี่น่านฟ้าแค่คนเดียวอ่ะพี่น่านฟ้าก็เลยต้องป้องกันตัวค่ะ
3: อีกอย่างนะครับคนที่พาคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เป็นพยานยืนยันได้นะครับว่าลูกชายของคุณกับเพื่อนของเขาไปรุมทำร้ายน่านฟ้าแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเขาก็หนีไปกันหมดเลยถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องหนีด้วยล่ะครับ
1: ใคร
5: ผมเองครับมื้อนั้นผมเป็นคนมาส่งลูกชายของคุณอยู่โรงพยาบาลเองผมพร้อมสิเป็นพยานให้กับน้องสองคนนี้เองครับ

0: ไอ้นั่น
1: ไม่

0: คุณมากเลยนะครับพี่สมเด็จ
1: บ่เป็นยังดอกครับคุณผู้ตะวันถ้าจังสั้นผมขอตัวกลับก่อนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคุณผู้ตะวันที่มาซอยว่าวอะค่ะถ้าบ่จังสั้นข่อยก็บ่ฮู้ว่าสิหาเงินมาจากไสมาให้เขาพาลูกชายไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลที่กรุงเทพอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับผมไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกอยู่แล้วเรื่องนี้น่านฟ้าแค่ป้องกันตัวถ้าฟ้องร้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยยังไงเขาก็เสียเปรียบครับแม่ฝั่งนู้นเขาก็เป็นนักข่าวดังซะด้วยผมว่าเขาคงไม่ยอมให้เรื่องถึงตำรวจหรอกครับยังไงเขาจะมีแต่เสียหาย
3: ถามเบิ้งไปก่อนดีกว่าครับพอทอดแล้วกว้างขวางแถวนี้เราบ่ยอมยังไงแ
0: ต่ใหญ่โตมาจากไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะทิวผมว่าเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้ลองสู้ดีกว่า
3: คนรวยว่าอย่างกับเสียงดังครับแต่คนจนยังซุ่มผมเนี่ยเสียงมันบ่ดังถึงหูคนมีอำนาจหรอกครับ
2: แต่ข่อยเห็นน้ำคุณผู้ตะวันเด้ค่ะเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังผิดก็บ่เห็นต้องย่านคนมีอิทธิพลเลย
4: ขอบคุณหลายๆนะครับคุณครูตะวัน
0: ไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็ระมัดระวังตัวให้ดีนะอย่าไปมีเรื่องกับใครอีก
4: ครับ

0: ดาวันจดไว้แล้วมันบ่ว่าสิซื้อหยังฝากมาให้ลูกอ่ะ
1: โอ้ยจดไว้เบิดละอายฝากซื้อให้ลูกเพิ่นก็จะดีใจนะไปแสงชัย
2: สิไปใส่กันวันหยุดบ่แม่นติ
1: จ้ะพอดีวันกับไอ้ทวดสิไปซื้อของส่งไปให้ลูกจ้ะ
3: มีหยังล่ะแสงชัย
2: กูบ่มีดอกแต่นายกูมีเรื่องสำคัญสิว่ากับมึง

0: เธอสองคนคงรู้เรื่องที่ฉันกำลังจะถูกไล่ออกแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ฉันจะมาบอกโทษกับดาวันไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรถึงฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่เธอสองคนอยู่ต่อไปได้เพราะเธอสองคนเป็นคนดีขยันขันแข็งไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะ
1: แล้วคุณทีจะทำไงต่อนะครับ
0: ฉันไม่มีทางเลือกฉันถูกกล่าวหาว่าโกงเงินบริษัทซึ่งความจริงแล้วพี่ภูมิต้องการให้ภูตะวันลูกชายของเขาขึ้นเป็น CEO แทนฉันฉันไม่มีทางเลือกจริงๆจะให้ฉันทำยังไง
2: สักครู่ติดตามชมดั่งธรณีหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปะ

0: สินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยน
0: ี
1: ่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจ
0: ั
1: ดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะน
0: ั้
1: นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
0: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
1: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
0: ใช่แล้วคืออันนี้รีบตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
1: ใช
0: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
1: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
0: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
1: ไปแล้วเหรอ
0: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
1: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได
0: ้
1: นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
0: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
1: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
0: ะ
1: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่มั้ยฮะคุณ
0: ได
1: ้เล่น
0: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
1: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
0: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
1: ้
0: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
1: ก็บอก28
0: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
1: เ
0: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
1: ดูดีครับ
0: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
1: ใช่ๆ
0: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
1: น
0: ี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
0: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: อุ๊ยดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและลี่ย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
1: ๆ
0: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน028179925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์แต่ไม่ต้องห่วงเลยฉันจะหาทางพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้ววันหนึ่งฉันจะกลับมาใหญ่กว่าเดิม
2: ถ้ามีอะไรผมช่วยกูทีบอกได้เลยนะครับผมกับดาวันเนี่ยพร้อมที่จะช่วยนายเสมอ
3: ใช่ค่ะ
1: ขอบใจมากนะทนขอบใจมากนะดาวันฉันดีใจจริงๆที่ฉันรู้ว่าเธอสองคนยังอยู่ข้างๆฉันเนี่ยฉันไม่เคยลืมเลยว่าทนกับดาวันช่วยชีวิตฉันไว
4: ้ดาวันนายทนนายกูไว้ใจเจ้าสองคนหลายเด้อ
1: เรื่องที่ฉันอยากจะบอกทศกับดาวันก็มีแค่นี้แหละฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองกันดีๆนะ
4: ไปเด้อ

0: เข้ามา
1: ท่านมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อย่าลืมทำหนังสือปลดคุณธีริศไม้ผมเซ็นด้วย
1: ให้มีผลสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ

0: คุณภูมิพัฒน์ให้ร่างหนังสือปลดคุณแล้วนะคะให้มีผลสิ้นเดือนนี
1: ้มึงล้นหาที่เองนะ
2: นายคิดดีแล้วครับ
1: แล้วมึงจะยอมให้มันเด้งกูออกจากบริษัทเพื่อให้ลูกชายมันเหยียบหัวกูขึ้นไปอย่างนั้นเหรออ่ะ
2: ผมเป็นห่วงนายกูไม่โง่ทิ้งหลักฐานด้วยหรอกนะ

0: ยังดาวัน
1: เพบูโอ้นั่นคำว่าชื่อดาวันล้านหนึ่ง
2: ล้านหนึ่ง
1: ไอ้จังไหนอ่ะว่าเขาโอนผิดเฮ้ยคุณทีรีบโทรมา
3: สวัสดีค่ะคุณธีริศ
4: ไม่ต้องตกใจนะดาหวานเงินล้านหนึ่งฉันเป็นคนให้บริษัทโอนเข้าบัญชีของเธอเองมันเป็นเงินฉันเองดาหวานแต่บัญชีฉันถูกระงับฉันเคยให้บริษัทโอนเข้าบัญชีของดาหวานไว้ก่อนฉันเข้าใจดาหวานแต่เงินมันเยอะฉันไม่ไว้ใจใครดาวันช่วยฉันหน่อยนะฉันมองไม่เห็นใครจริงๆที่จะช่วยฉันได้นอกจากดาวันกับโทษเท่านั้นนะ
3: ค่ะ

0: ดีๆเขาก็ถูกโยงไปเกี่ยวของกับเรื่องของนาย
1: ค่อยๆคิดมันอาจจะไม่เพียงกัน
0: ลูกอาเขาจะไปแจ้งคุณณัฐาฝ่ายการเงิน
1: บ่ได้คุณณัฐาเพื่อนเป็นคนสนิทของคุณทีริศเพื่อนสองคนต้องหู้กันอยู่แล้ว
2: โอ้ยเฮ็ดบุญแล้วสบาย

0: เออไอ้ทิวเดี๋ยวเจ้าน้อยขอสีผ้านานฟ้าน่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยไปน้ำกันวะนี
1: ่ไปตัวข่อยสิได้ดูแลหัวใจของข่อยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาทำลายข่อยได้ปกป้องจะได้ชีวิตแล้วก็หัวใจของข่อยพี่หมอนะ
2: เฮ้ยเศร้าปักเที่ยวมึงเศร้าว่าเศร้าว่าเด้อมึงอย่าคิดว่าสิมาจีบลูกสาวกูอีดาลานมันคิดได้แต่โดนแล้วว่าบ่ควรเอาคนจังมึงน่ะมาเฮ็ดหัวแล้วมึงอย่าไปหาเว้าหาว่าว่ามึงเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันกับมันกูอายซะบ้านซะเมืองเขา
1: แม่เฒ่าเจ้าอย่าห่วงลูกสาวหลายนะข่อยว่าดาราสิบ่ได้ผัวน้ำบ้านเพิ่นนี่นี
2: ่บักทิวมึงจำสิกระโหลกหามึงไว้เด้อให้สมองอันน้อยๆมึงหันให้กูจักเอี่ยมสังขารจักของลูกสาวกูน่ะมันบ่เป็นคนมักง่ายถ้าได้บ่ดีมันบ่เอาดอกผัวหั่นนะพวกบ่เป็นตะสิแตกมึงก็กัดอีดารามึงเห็นบ่โตย่างเอื้อยมึงอีดาบันหั่นนะงามกระเดือกกระดอกค่าดองกระบ่ได้จักสลึงอันนี้คันบ่ท้องก้อนเนี่ยกระบักกดนะกูบ่เอาบักกดไปเป็นลูกเขยดอก
3: แค่ท้องก้อนบ่แม
2: ่บ้าละบ้าเราล้มเสียงมัดติดอีกตลอดกับกูเด้อเฮ้ย
1: ระวังลมเลยยาย
0: เฮ้ยเดี๋ยววันโทรมาตัวนี้ฮัลโหลเอ้ยว่าจังไหน
4: ดาราเอ้ยมีเรื่องร้อนใจอ
5: ยู่ดีๆก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเอ้ยมาล้านนึง
0: ฮะเงินล้านนึงเงินไผเงินมาจากไสนี
1: ่กดโฟนกันน่ะดาราฟังน้ําเด
5: ้ก็เงินบริษัทนั่นแหละ
4: คุณธีริศผู้บริหารบริษัทนั่นเพิ่นกําลังสิถูกไล่ออก
5: แล้วเพิ่นก็บอกว่าบัญชีมันถูกระงับเพิ่นก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีเอ้ย
0: เอ้ยข่อยว่ามันแปลกๆเด้นี่มันเป็นการยักยอกเงินจากบริษัทแน่นอนเลยขออยากให้เอื้อยฝ่าไปบอกเจ้าของบริษัท
6: ขันบ่จังซั่นเอื้อยสิไกลเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเกิดปัญหาขึ้นมาเอื้อยสิลำบากที่หลังนี่นี
0: ่เอื้อยก็ไปบอกเจ้าของบริษัทเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเฮาเนี่ยขั้นบริษัทหูที่หลังนะมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเฮาสิโดดดอนเอื้อย
5: จ้าจ้าสมีเด้อ
1: ข่อยว่าแปลกๆได้ดา
0: เยี่ยมเลยนี่

0: นั่น
1: ครับ
0: เฮาตั้งใจว่าเยี่ยมเขาเขาไปแสดงน้ำใจด้วยลูกขอบคุณที่เขาบอกเอาเรื่องเฮาอ่ะ
1: ครับนา
2: จังได๋ชมพู่กับบ่ยกโทษให้เขาดอกนาเขาน่ะมาเว้าบ่ดีกับชมพู่ก่อนแล้วก็ยังมาทำลายไอ้นานฟ้าอีกอ่ะ
0: เอานาเขาอาสิบ่ได้ตั้งใจก็ได้ลูกเขาเป็นคนเจ็บเด้ดีตัวเขาบ่เจ็บหนักกว่านี่อ่ะ
3: นั่นฟังกับเทวเด้อคนที่ยอมเนี่ยบ่เป็นคนที่แพ้ได้หรอกเขาเอาชนะใจตัวเขาเองได้ต่างหากอาที่อยากให้หน้าเนี่ยยอมแพ้เป็นคนเฮาทุกคนมันเห็นผิดพลาดกันได้ทุกคนน่ะ
1: ครับอาทิว
4: นานฟ้า

0: เขาไม่ยอมนายขอโทษทีได้นายเจ็บ
1: ไม่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปลูกชายของฉันจะพักผ่อน
2: นานฟ้าตั้งใจมาขอโทษลูกชายคุณย่างหน่อยก็เป็นลูกผู้ชายคือกันผู้ใดผิดก็ขอโทษขอโพ้ยกันไปเป็นคนในอำเภอเดียวกันแท้ๆจังไหนก็ต้องพอกันอยู่แล้ว
1: แล้วยังไงยังไงฉันก็ไม่ให้ลูกชายของฉันเนี่ยไปคบกับพวกนักเลงหัวไม้หรอกแล้วอีกไม่กี่เดือนลูกของฉันก็จะไปเรียนต่างประเทศฉันว่านะต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
3: ดีกันครับต่างคนต่างอยู่ก็ดีหลานผมไม่ได้ผิดเนี่ยทุกคนในโรงเรียนหูหมดมาลูกชายเจ้ามาทำลายหลานสาวข่อยจังได้เกิดเรื่องกันถ้าเจ้าอยากให้ลูกเจ้าอยู่ในความผิดแบบนี้ตลอดไปแล้วแต่เด้อผมสอนหลานผมให้เป็นลูกผู้ชายรู้จักผิดสอบสั่วดี

0: พิษกับมึงจะขอโทษคนอื่นแต่เจ้าอยากให้ลูกเจ้าเป็นลูกแง่แบบนี้ตลอดไปนี่ก็แล้วแต่เด้อครับไปลูกกลับบ้าน
1: เดี๋ยวกันครับนั่นฉันผิดเองที่ไปลวนลามน้องสาวนายก่อนแล้วก็ยังพาพวกไปรุมทำร้ายนายอีกฉันขอโทษนะ

0: เป็นหยังหรอกนี่พ่อมีของมาฝากนายนั่น
1: ไม่ต้องลูกชายของฉันไม่กินผลไม้พวกนี
2: ้ขอบใจนะชมพูตอนนั้นฉันอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ฉันไม่มีเจตนาจะทำอะไรไม่ดีเลยนะ
3: ค่ะต่อไปก็อย่าทำอีกแล้วกันนะคะผู้หญิงนะเขาไม่ชอบผู้ชายมือไวหรอกนะแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายปากเสียด้วย
4: ขั้นสั้นแล้วเรียบร้อยแล้วขออนุญาตพาหลานๆกลับด้วยค่ะ
1: ตามสบายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะ
5: ครับดีขึ้นกันผมกับหลานสิไม่ได้กลับมาอีกแต่ว่าบอกลูกเจ้าในละกันอย่าไปทำลายหลานผมอีก

0: ดเรื่องเบิดเล่าแล้วขึ้นไปพักผ่อนเด้ออย่าลืมพากันอ่านหนังสือบ่
1: จ้า
2: ครับหน้า
0: ไป
3: หลานของเราสองคนกับยายเป็นบ้าเป็นสาวเนาะดาราปวดเสียแห้งเลยเที่ยวสองคนซอยแข่งกันนะจะว่าปะ
0: ก็อีกดุนอยู่ล่ะกว่าทั้งสองคนสิเฮียนหนังสือจบอ่ะ
3: ดาราข่อยเฮ็ดงานหนักเฮ็ดงานหนักเพื่อเจ้าผู้เดียวนี่นะ
0: ได้
4: ความหักรุนแรงขนาดวะ
0: ใครหักเจ้าอะจะหาเหตุแบบนี้อีกเด้เอาอีกบ่

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์

0: ง่ายๆแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เล็กค่ะเทวดา

0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากวานตัวนี
10: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่คืนผมมาพอ
0: ตอนนี้อะไร
2: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
4: เทปของเลยผม
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
8: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
9: คิดว่าแฟนเขาเด่นนอกคน
7: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
10: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
11: ้คุณพูดตะวันมาเฮ็ดอีหยังคะ
12: ผมจะกลับกรุงเทพครับก็เลยแวะมาบอก
11: โอ้ย
13: สิกับเอาครับเดินทางปลอดภัยเลยครับแต่ว่าคุณผู้ตะวันกลับไปแล้วอย่ากลับมาอีกเด้อครับ
11: บอกเอียงเนี่ยโอ้ยมันดีเนี่ย
12: เสียใจด้วยนะทิวไม่ว่ายังไงเนี่ยโรงงานแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผมจะต้องเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนครับแล้วถ้าถึงวันนั้นทิวเปลี่ยนใจอยากทำงานกับผมผมก็ยินดีนะ
13: โอ้ยหมดแล้วครับเศร้าให้เศร้าหน้าคือผมคือที่พอสามารถไปเฮ็ดงานโรงงานคุณพูดตะวันได้หรอครับไปจ้างคนอื่นซะ
11: เอี่ยงของเจ้านี่เฝ้าดีๆได้เป็นยัง
13: ความจริง
11: เพิ่นอุตส่าห์ชวนแล้วแม่เปิดดิคุณพูดตะวันคุณพูดตะวันมากก็ดีแล้วดารามีเรื่องอยากบอกกับคุณพูดตะวันค่ะโ
14: หยจะไงดีบัดนี้
15: ขวัญมีหยังน่ะ
11: เอาผู้ชายเตรียมตัวอยู่ตี
15: เตรียมตัวไปใส
11: ่โอ้คอยลืมบอกเจ้าเมื่อนี้คุณที่รีดเพิ่นจ้างให้เฮาไปเฮ็ดความสะอาดให้บ้านเก่าพอเพิ่นเพิ่นให้พูดละ800เลยเด้ขอเห็นว่าเจ้ามีภาระหลายก็เลยสิส่วนไปเฮ็ดน้ำกันน้ำฝนกับไปนะ
16: แมนจ้ะไปน้ำกันนะเอ้ย
15: จ้ะไปก็ดีคือกัน
17: เดี๋ยวเราต้องหาขวดพลาสติกเพิ่ม50ตันเพื่อส่งจีนนะแล้วก็อีก30ตันเนี่ยส่งมาเลย
18: ได้ครับเจ้าแก
17: ่ไปก่อนไปเฮ้ยทีได้เก็บข้าวของออกจากห้องเรียบร้อยหรือยัง
19: ยังเหลืออีกราย1วันกว่าจะถึงสิ้นเดือนนะครับเฮีย
17: ดีละยังไงแกก็น้องเฮียเดี๋ยวไม่ทิ้งหรอก
19: ไหนๆเราก็จะทำงานด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมอยากจะกินข้าวกับเฮียหน่อยได้ไหมครับยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะเฮียผมมีเรื่องจะคุยกับเฮียเยอะแยะเลย
17: อ่ะก็ได
19: ้ขอบคุณครับเฮียผมจะไปรอเฮียที่บ้านสวนนะครับแล้วผมจะซื้อไข่เจียวปูของโปรดเฮียไปฝากเราเจอกันบ่าย 3 นะเฮีย

0: ไหนในทศ
1: ผมมีเรื่องจะปรึกษาเท่าแก่ครับ
0: มีอะไรปรึกษาคุณธีริศดีกว่าไหมไม่ต้องไปกวนใจเท่าแก่เขาหรอก
1: ผมแค่ไม่สบายใจนะครับมีเงินโอนเข้าบัญชีดาวัน1,000,000 บาทผมเลยอยากจะบอกเรื่องนี้ให้เท่าแก่ทราบครับ
0: ก็ถ้าฉันบอกว่าคุณภูมิพัฒน์เป็นคนเซ็นอนุมัติให้ฉันโอนเงินเองล่ะ

0: งินทุกบาทที่ออกจากบริษัทคุณภูมิพัฒน์ก็ต้องรู้อยู่แล้วแล้วพี่น้องกันเขาจะโอนเงินให้กันแบบไหนในทศจะไปยุ่งกับเขาเลยเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปทำแค่ลูกจ้างอย่าลืม
1: ที่หลิดให้คนโอนเงินเขามาในบัญชีของเอ๋ยดาวันข่อยก็เลยบอกพี่สาวข่อยให้ไปแจ้งเจ้าของบริษัทหรือบ่ซั่นก็ไปแจ้งตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจคันบ่จังซั่นสิกลายเป็นคนสมรู้ร่วมคิดยักยอกเงินบริษัท
2: ผมว่ามันแปลกๆเด้อครับเป็นหยังต้องโอนเงินมาบัญชีเอ๋ยดาวันแล้วเขาต้องการอีหยัง

0: ว่าไงลูก
1: บ้าครับอาเจกให้คนโอนเงินเข้าบัญชีพี่ดาหวัน1ล้านบาทครับ
0: แล้วตะวันรู้ได้ไงลูก
1: เอาเป็นว่าผมรู้ก็แล้วกันนะป๋าเรื่องมันยาวครับตอนนี้ดาหวันเขากังวลใจมากเลยนะครับป๋ากลัวว่าจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโกงเงินบริษัทนะครับป๋า
0: ป๋ามีธุระคุยกับธีริศที่บ้านสวนละกงบ่ายนี้มีเรื่องนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้คุยกันให้รู้เรื่อง
1: ป๋าต้องระวังตัวให้ดีนะครับผมเป็นห่วงนะครับป๋า
2: ดีดาวันแมนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอา
3: เอาขวัญ
2: ในเรื่องสวัสดีจ้า
3: สว
2: ั
3: สดีจ้าไม่เฮ็ดความสะอาดแมนบ
2: อแมนจ้า
3: ไปโหลด
2: จ้าจะมาแล้วจ้าเอาม
3: ีอย่างบ
2: อมีจ้า

0: วันเดี๋ยวดาวันไปเห็นห้องนอนไงเด้อเดี๋ยวมึงนี่ขอจัดการเอง
1: ค่ะจ้ะ

0: ดาหวันเดี๋ยวคอยไปซื้อแนวกินก่อนเด้อถ่ายยูนีลาบ่ต้องย่านในเรื่องคนเก่าคนแก่ของเฒ่าแก่กับยูนีเดี๋ยวคอยกลับมา
1: จ้ะ
0: อันนี้น้ำส้มคอยคั้นเองกับมือเลยกินเด้อถ้าเมื่อย
1: เข้าใจจ้ะ
0: ถ่ายยูนีลาเดี๋ยวหาซื้อแนวกินมาฝาก

0: สวัสดีครับคุณธีริศ
1: เป็นไงสบายดีนะเรือง
0: สบายดีครับ
1: พาไปซื้ออะไรกินป่ะแล้ววันนี้ไม่ต้องคอยอยู่ดูแลฉันกับเพียรภูมิหรอกนะเราอยากคุยกันตามภาษาพี่น้องอ่ะ
0: ครับคุณธีริศ
2: คุณธีริศคะ
3: มีอะไรดาวัน
2: คุณธีริศหวันไม่สบายใจเลยค่ะเรื่องที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีหวัน
3: ดาวันอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปหน่อยเลยนะฉันก็แค่ฝากเงินไว้ที่เธอชั่วคราวนะนี่ถ้าไม่สบายใจก็โอนกลับมาได้เลย
2: แต่มันก็มีหลักฐานว่ามีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทเข้าบัญชีหวันอยู่ดีนี่ถ้าคุณไม่ช่วยหวันก็คงต้องช่วยตัวเอง
3: เธอจะทำอะไร
2: หวันคงต้องบอกเท่าแก
3: เฮียภูมิก็รู้เรื่องนี้ดาหวานก็เขาเป็นคนเซ็นอนุมัติเองอ่ะนี่ถ้าเธอไม่เชื่อนะรอถามเขาเองได้เลยเขากำลังมา
4: ว่าทางเกิดลายเด้อ

0: สักครู่ติดตามชมดั่งธรณีหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: นี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะพ
1: ี่
2: แอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: ผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
2: พี่แอมป้องไปเจอแม่คนนึงอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
1: รับพอสอจีน
2: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม
1: ่
2: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
1: อุ้ยน่าจะอร่อย
2: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผ
1: ิ
2: วร้อนเผาไปหมดผัดกับ
1: ค
2: งกับข้าวโดนความร้อนอายุไปก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
1: เป็นไงคะ
2: เนียนกิบนี่ให้ดู
1: โอ้โหคนละคนเลย
2: พ
1: ี่
2: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
1: ดูไม่ถึง60
2: แม่ใช้ครีมอะไร
1: น่าสิดูผิวเหมือน40เลยอ่ะ
2: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่ๆดู
1: โอ้ทาแบบ
2: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
1: ผิวละเอียด
2: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะต้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
1: ่
2: ายตังค์หลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต
1: ้
2: องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
1: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มัน
2: ส
1: ุ
2: ดยอด
1: ไม่ใช่หรออ
2: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังค์มาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนทวงหมดไง
1: ใช้นิดป้องใช้ยังไงอะ
2: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
1: ค่ะ
2: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยน
1: ี่
2: นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
1: โอ้โหเข้มข้นความกระปุกแล้ว
2: เข้มข้น
1: จริง
2: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องถ่ายเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
1: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
1: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
2: ผิวเหมือนมาก
1: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
1: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะ
2: ว้าวนี่
1: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
2: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
1: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มคลั่งจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
2: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะค
1: ะ
2: ขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
1: า
2: ขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
1: แถมฟรี
2: นี่คือโปรครีม15เดือนนะ
1: โอ้โห
2: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือ น5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
1: โอ้โหใช้ยาวเลย
2: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
1: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาด
2: ู
1: กันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
2: ัน
1: น
2: ่
1: าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
2: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มัดนาวม
1: ั
2: ดนาววิตซีมันเยอะม
1: ัน
2: เลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
1: กระจ่างใส
2: แล้วตัวนี้ ี้เราใส่ตัวโบหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตตัวนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผิวมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้
3: น
2: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
3: หนึ่งสเต็ปทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
2: บัวหิมะเขาเป็น
3: ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็น
2: อุ้ย
3: ทาแล้ว
2: ค
3: ุณผู้ชมดูสิ
2: ผิวสวยมาก
3: นะปกติเนี่ยทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
2: ว
3: ยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลยแล้วก็
2: หอมเน
3: า
2: ะ
3: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
2: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต้องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
3: คุ้มสุดๆอะฮะ
2: โอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
3: ัน
2: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันน
3: ะ
2: ก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
3: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
2: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
3: ค่ะ
2: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกจ้ะ5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
3: ใช้ยังไง
2: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
3: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
2: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
3: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
2: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
3: ที่หน้าได้เลยเหรอ
2: ใต้ตามุมปาก
3: โอ้แสดงว่า
2: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วก็นวดตึงๆ
3: ได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
2: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
3: ขวดเล็ก
2: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
3: 100 ml เลยนะคะ
2: ขวดใหญ่นะ 1,290
3: ได้2ขวด
2: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
3: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
2: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน
3: ่
2: าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
3: เช้าก็ใช้
2: ไว้กลางคืน
3: กลางคืนก็ใช้
2: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
3: โดน
2: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มโหนกแก้มเต็ม
3: ต้องใช้
2: น้องคนนี้เป็นแคดดี
3: ้
2: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
3: อุ้ยตากแดด
2: แคดดี้แดดร้อนมากว
3: ่
2: าโหหน้าแกแบบ
3: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
2: ุ
3: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
2: 15เดือน
3: 15เดือนเลยเหรอชอบมากๆ
2: 15เดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
3: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตากแดด
2: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวน
3: พอ
2: ทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
3: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
2: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
3: ๆส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
2: พี่แยม
3: เรารักตัวเอง
2: เป็นยังไงอ
3: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
2: เนียน
3: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
2: เนี่ยพี่แยมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
3: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
2: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
3: เด้งมากเลยเนาะ
2: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
3: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
2: เนียนตื่นมาเน
3: ีย
2: นน้องเป็นแคดดี
3: ้ที่หลายชั่วโมง
2: แปดหลุม
3: ค่ะ
2: นะฮะปัญหาคือฝ้า
3: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
2: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้
3: อง
2: ถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
3: ไปปลอบประโลม
2: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหม
3: ค่ะ
2: หน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
3: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
2: ทำกับข้าว
3: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
2: เติมความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
3: ่
2: ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
3: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่ 143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
2: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
3: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
2: วันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้าให้ผิวแบบสวยมาก
3: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

ทีริศอยู่ไหนเนี่ยทีริศ

0: ื่องเงินที่โอนเข้าบัญชีเธอใช่ไหม
1: ค่ะเท่าแกหวั่นไม่รู้เรื่องจริงๆนะหวั่นไม่รู้เรื่องจริงๆหวั่นสาบานได
0: ้ไม่ต้องสาบานนะฉันรู้ว่าเธอไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ขอบคุณค่ะเท่าแกขอบคุณค่ะขอบคุณ
2: ดาวันดาวันดาวัน

0: ีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม
1: มีอะไรครับเฮีย
0: หาคนไปดูดาวหวานหน่อยทำงานจนไปลมไปละ
1: เฮียไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่แสงชัยไปช่วยดูให้เราไปคุยเรื่องของเรากันดีกว่าเฮีย

0: ื้อไข่เจียวปูของโปรดเฮียไว้ด้วยเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วคงจะหิวกันพอดี
1: เขาเรื่องเลยดีกว่าเฮียมีเวลาไม่มาก
0: มันก็น่าน้อยใจนะเป็นน้องชายเฮียแท้ๆที่ยังไม่อยากเสียเวลาคุยกับผมเลยผมถามเฮียจริงๆอะไอ้การเกิดเป็นลูกเมียน้อยของป้านี่มันน่ารังเกียจมากเลยเฮียฮะ
1: ดีเรื่องในอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกถึงยังไงแกก็เป็นน้องชายเฮียอยู่ดีหุ้นในบริษัทเนี่ยป้าเขาย้อยแกอยู่แล้ว
0: แต่มันแค่นิดเดียวไงเฮียแล้วเฮียยังปลดผมออกจากงานอีกอะฮะเฮียทำได้ไงอะถ้าเฮียเห็นว่าผมเป็นน้องชายเฮียจริงอะเฮียคงไม่ไล่ผมออกหรอก
1: เฮียให้โอกาสแกหลายครั้งแล้วนะถึงยังไงแกก็ต้องออก
2: เสียงไปทะเลาะกันวะ
0: พูดกันง่ายๆเลยเฮียผมต้องการตำแหน่งของผมคืนเฮียใช่ไอ้ภูตะวันลูกชายเฮียมันเป็นซีอีโอก็ได้ผมไม่สนใจแต่อย่ามาปลดผมมันหมูมันหมาแบบนี
1: ้เฮียบอกแล้วไงว่าเฮียตัดสินใจไปแล้วเมื่อไหร่ที่แกรู้ว่าแกทำผิดแล้วเราค่อยกลับมาคุยกัน

ันนวันนิสัยนวันไหนมาครับแล้วนวันนิสัยอ่ะนวันนวันนวันไหนมาครับแล้วนวันนิสัย

0: ันจะอะไรขึ้น
1: คุณทีคุณที
2: ผมไม่ได้ทำนะครับคุณที
1: ทำอะไรเฮียกูไอ้ทศมึงฆ่าเฮียกูเหรอ
2: ผมไม่ได้ทำนะครับจับมันไว้ไอ้ชัย
1: อย่าไปเยอะเสียทศเดี๋ยวนั้นคุณไอ้ทศมึงเฮียกูก็มีบุญคุณกับมึงทำเฮียกูทำไมฆ่าเฮียกูทำไมคนเดียวแล้วทศจับมันไว
3: ้ผมไม่ทำนะครับ
1: จ
3: ับ
1: ผม
2: ไอ้แสงชัยผมแจ้งตำรวจก่อน
4: ครับนาย
2: นาย
1: มึงอยู่

0: ปากกา
1: หัว
0: หัวทำไมยังเนี่ยฮะท่าทางคือว่าเห็นผีย
1: ิงกวยเห็นผีพอเมื่อกี้คอยยางไปเล่นสุรังบานเห็นคนทะเลาะกันคอยก็เลยไปแอบเบิ่งพอมึงบอกว่าคอยเห็นยังคอยเห็นคนที่ฆ่าเจ้าแก้วพออีนี้ก็เห็นกับตาเลย
0: มึงอย่าว่าไว้นะพี่กับน้องเขาจะฆ่าอะไรจังไหน
1: โอ้คนประโยชน์มันบอกเขาไปออกไปหรอกพอผมว่าเขาอยู่บนไหนหรอกพอหนีกันหรอกพอ
2: ในเรื่อง

0: ในเรือในเรือนี่เข้าไปที่บ้านหรือเปล่าฉันเห็นคุณวิ่งมาแถวนี
1: ้เปล่านะครับพอคุณธีริศให้เงินมาเนี่ยผมก็ไปซื้อของกลับมาเนี่ยนะครับมีอะไรเด็ดครับคุณธีริศ
0: ในเรือเฮียภูมิถูกยิงตายคุณภูมิถูกยิงตาย

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร

0: ากด้วยนะครับสารวัตร
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
2: คุณธีรศักดิ์ไปแล้ว
3: ไปแล้ว
2: คุณธีรศักดิ์คะช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: พอผมมาถึงเนี่ยผมก็เห็นในทศคนงานที่โรงงานของผมมันมีปืนอยู่ในมือแล้วผมก็เห็นพี่ชายของผมถูกยิงอยู่บนเตียงคนงานของผมช่วยกันจับในทศเอาไว้ไม่อย่างนั้นผมคงไม่รอดเหมือนกันนะครับ
3: แล้วคุณธีรศักดิ์รู้จักในทศไหมครับ
0: รู้จักครับรู้จักดีเลยแหละเขาเคยช่วยชีวิตผมไว้ผมก็เลยพาเขาเข้ามาทำงานที่โรงงานของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำงานดีมากเลยนะครับเขาเป็นคนดีมากเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงคิดฆ่าพี่ชายผมอ่ะ
2: พี่นารินคะหนูศิรดานะคะหนูยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะวันนี้มาโรงพักสนามวันแรกพี่มีอะไรให้หนูช่วยเนี่ยพี่บอกได้เลยนะคะ
4: อะไรที่มันเป็นข่าวอ่ะเธอก็ถ่ายได้หมดแหละบรรยากาศโดยรอบนี้เธอก็ถ่ายเอาไว้ได้เดี๋ยวฉันจะไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเอง
2: ได้ค่ะ
4: ขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณธีริศฉันเสียใจด้วยนะเรื่องพี่ชายคุณ
0: ขอบคุณมากนะธีริศคุณต้องช่วยให้ความเป็นธรรมกับเฮียด้วยนะ
4: เขาถูกฆ่าเพราะอะไรเหรอ
0: ผมไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องเสียหาย
4: คุณพูดมาขนาดนี้แล้วคุณก็บอกฉันมาเลยดีกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงฉันก็หาความจริงได้คุณรู้จักนิสัยของฉันดีอยู่แล้ว

0: ามของเสียภูมิพัฒน์เจ้าของโรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิลพลาสติกรายใหญ่ของประเทศจากคนใกล้ชิดของเสียภูมิพัฒน์ได้บอกว่าสาเหตุการตายมาจากเรื่องชู้สาวนายทศได้ทราบว่าเจ้านายของเขานัดภรรยามาพบที่บ้านหลังนี้จึงได้ตามมาและได้พบกับภาพบาดตาจึงบันดาลโทสะและยิงเจ้านายของเขาเสียชีวิตคาที่นรินทร์ภัทรธนวัฒน์ TTN News รายงาน
1: ปล่อยครับตำรวจ
2: พี่นรินทร์ครับ
1: ผมไม่ได้ทำนะครับปล่อยผมปล่อยผมผมไม่ได้ทำนะครับผมจะใช้ไม้ครับตำรวจครับผมไม่ได้ฆ่า
3: ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่า
1: ดาวันดาวัน
3: ไอ้เถิด
1: ดาวัน
3: ไอ้เถิดไอ้เถิดไอ้เถิ
4: ดดาวัน
1: ดาวัน
4: ดาวัน
1: ไอ้เถิดบ่ต้องใครได้ดาวันไอ้ฮู้ว่าดาวันเป็นคนดีแล้วก็ฮักไอ้เข้าประเทศยังบ่ดีอีกบ่โดนความจริงไม่ต้องปากกดเด้อดาวัน
3: นั่นไม่อยากให้ไอ้โทษติดคุกไอ้โทษบ่ได้ขาไผแม่ยังไงต้องไปรับโทษแทนเบิ่น
0: ทําไมคุณถึงฆ่าเสียภูมิพัฒน์คะ
1: ผมไม่ได้ฆ่าเขาอยากเป็นคนใจดีมีเมตตากับผมนะครับท่านถูกวางแผนฆาตกรรมโดยใช้ผมกับเมียนี่เป็นแพะผมไม่ได้ฆ่าท่านนะครับเจ้าผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้ฆ่าเชื่อผมนะครับ
0: เชื่อผมก็ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณพอจะรู้ไหมว่าใครคือคนที่วางแผนฆาตกรรมคุณทราบไหมถ้าคุณทราบคุณพูดออกมาได้เลยค่ะ
5: ไอ้ทศไอ้ทศไอ้คุณพลยศกูไม่น่าช่วยมึงกับเมียเลยมึงทำเมียกูทำไมเมียกูรักมึงนะช่วยมึงทุกอย่างเงินทองก็หยิบยื่นให้มึงฆ่าเมียกูทำไมไอ้ทศ
1: ผมไม่ได้ฆ่านะครับผมเป็นแพะผมเป็นแพะนะครับผมเป็นแพะเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะคุณตำรวจผมไม่ได้ฆ่าคุณทีนั่นแหละใส่ร้ายผม
5: ไอ้ทศเอาหมดไปเลย
1: ผมไม่ได้ฆ่าเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ฆ่าผม

0: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
6: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่เราแล้ว
14: คนผ่อนตรง
13: ไม่พบอะไรค่ะ
14: เขารู้กันว่าเราเก่ง
15: ทำเพื่อแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
16: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
18: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
5: เอา
6: ท่าอะไรอ่ะประธาน
4: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอลาระเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
2: ปลากรายแน่นมาก
1: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
3: ปลากรายเล่นกล้าม
1: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
4: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
7: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
6: ์อะไรอะ
7: ผักทอดค่ะ
8: เคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
9: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
10: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
9: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
8: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
11: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
8: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
0: วันจันทร์นี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับคุณแม
1: ่ตะวันตะวันลูกตะวันตะวัน
0: คุณแม่เป็นอะไรเปล่าครับทำไมเสียงดูไม่ค่อยดีเลยครับ
1: ป้าลูกป้าป้าตายแล้วลูก
0: คุณแพทย์นี่เรื่องจริงเหรอครับ
1: ป้าถูกในทศฆ่าตายที่บ้านสวนอากงคุณธีริศเพิ่งโทรมาบอกแม่เมื่อกี้นี้ตะวันแม่กำลังจะไปที่บ้านสวนเดี๋ยวต้องพันตามไปเจอกับแม่ที่นู่นนะ
0: ครับคุณแพทย์เดี๋ยวผมรีบตามไปนะครับ

0: โอ้แบบปวดตรงนี้ปวดตรงนี้แม่เน้นแน่เน้นแน่โอ
1: ้เขียนคือแข็งแท
0: ้ขับรถออมบาทรถแข็งธรรมดา
2: แม่โอ้ยใหญ่จนเป็นบ้าแล้วมันทำโตเป็นเล็กน้อยไปได
0: ้ก็คอยนี่ลูกลาของอีแม่เนาะแม่นว่าแม
1: ่แม่นลูกลา
2: เออลูกลาบ่เคยไปหน้าน้าแม่จักเทือเอาใจกันไปเลื่อยเลี่ยงกันไปโลดเฮียหนังสือจบแล้วยังบ่ไปหางานเฮ็ดอยู่เอาอีนี่แม่มึงสิมาบอกว่าบ้านยังให้น้องมันบักคานเนี่ยมันเรียนจบปริญญาตรีแล้วมันเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวเออเรื่องมันจะไปหาเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยมันพักสมองก่อนเดี๋ยวมันก็ไปหาเหตุเองมึงนี่มักยากนั่นชีวิตเขาเฮ้ยอีนี
3: ่มีรายงานด่วนเข้ามานะคะคุณผู้ชมตอนนี้ได้เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในบ้านสวนของเฒ่าแก่ทรงภูมิไปติดตามจากคุณนรินทร์ภัทรธนวัฒน์รายงานสดจากที่เกิดเหตุค่ะ
4: ผู้ก่อเหตุนะคะก็คือในโทษซึ่งเป็นลูกน้องของเจ้านายที่เสียชีวิตไปเขาได้ทราบว่าเจ้านายของเขาได้นัดพบภรรยาของเขาที่บ้านหลังนี้เขาได้ตามมาเอาเรื่องและในที่สุดก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้น
5: ผมไม่ได้กล้าเท่าแก่นะครับเท่าแก่เป็นคนใจดีมีเมตตากับผมท่านถูกวางแผนฆาตกรรมผมไม่ได้ฆ่าท่านท่านเป็นคนดี
4: ขณะที่ตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวนายทศไปที่สถานีตำรวจภรรยาของเขาได้ร้องไห้คร่ำครวญกอดสามีของเธอตลอดว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าและถูกใส่ร้าย
6: ไอ้วัน
7: อีพ่ออีแม่มันเกิดยังขึ้นในหน้า

0: วันรับสายนี
1: ่โอ้ยไอ้ดาวันเฮ็ดอีหยังอยู่นี่ก็บ่รับสายนี
2: ่ดาราดาราเจ้าได้ยินข่าวไอ้ทดก็ไปดาวันบ
1: ่ได้ยินจากข่าวหันนี่ล่ะยังตกใจอยู่เลยนี
2: ่ข่อยบ่เชื่อไว้ทดสิคนแบบ
1: แต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะข่อยห่วงที่สุดเลยก็คือหลาน2คนนี่

0: ชมพู่ชมพู่หักพ่อกับแม่บ่ลูก
1: หักจ้ะนะแต่ชมพู่ยันสิ่งที่สิตามมากมากกว่าพวกเฮาสิอยู่กันจังไดถ้าเกิดว่าชาวบ้านฮู้ว่าพ่อเป็นคนยิงเขาตายชมพู่กับไอ้นันฟ้าก็ต้องถือกล่าวหาว่าเป็นลูกของฆาตกรชมพู่บ่อยากเป็นลูกฆาตกรจ้ะนะ
2: ชมพู่อย่าบอกถึงอีพ่อของฉันมันสิบาปจังไดไอ้กับบ่เสือดอกเพราะพ่อเฮาสิฆ่าคนตาย
3: ชมพู่นันฟ้าฟังอธิวเด้อเจ้าสองคนอยู่กับพ่อตั้งแต่เกิดแม่นบ่ฮู้ดีว่าพ่อเป็นคนแบบใดตอนนี้พ่อแค่ถูกกล่าวหาศาลยังบ่ได้ตัดสินเลยพ่อซุ่มเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่เด้และที่สำคัญให้เสื้อมันในความดีของพ่อเจ้าเข้าใจบ่ลูก

0: ครับ
1: คุณตะวันถ่ายไว้ตามเรื่องตาม
2: ถ่ายเร็วคุณตะวันคะ
3: คุณแม
4: ่แม่ครับ
5: ตะวันตะวันตาไม่อยู่กับเราแล้วตะวันไม่อยู่กับเราแล้ว
3: แม่ตั้งสติก่อนนะครับพี่ขอดูหน้าป้าก่อน
5: พี่

Yeah.

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
10: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอเคเฮอร์เบอร
13: ์ทั้งหมด
14: รู้จักคนชื่อเมธปะ
15: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
14: เจอจังๆเลย
16: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
17: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
18: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งหนึ่งนะ
16: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
19: ี่เมาปะ
14: เมาอะไร
16: หึงเหรอ
20: ติดตามชม

0: Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
3: พลาดเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุร้ายของพ่อของคุณนะครับตอบด้วยครับ
4: ผมถามผมว่าผมรู้สึกยังไงพ่อผมถูกฆ่าตายทั้งคนผมควรต้องรู้สึกยังไงเหรอคุณลองถามตัวเองดูสิครับ
3: คุณพุทธวันครับ
5: ค
3: ุ
5: ณพ
3: ุ
5: ทธว
3: ัน
5: คะ
3: คุณพุทธวันครับ
6: เอาเป็นว่าผมขอโทษแทนหลานชายผมแล้วกันนะครับเขากำลังเสียใจถ้ามีอะไรคืบหน้าต่อจากนี้เนี่ยผมจะเป็นคนให้ข่าวเองโอเคนะครับ
5: แล้วคุณธีรินทร์ว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำไหมคะ
3: คุณธีริน
5: ทร์ตอบก่อนสิคะถือว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมคะแล้วคุณธีรินทร์คนที
3: ่บอกว่าคุณเป็นคนทำนะ
5: เขาบอกว่าคุณเป็นคนใส่ร้ายเขาอะค่ะ
7: อย่าไม่น่าทิ้งเราไปเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็เรื่องที่จะปลดคุณธีรินทร์ออก
6: เจ๊กไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเฮียภูมิเจ๊กเสียใจที่ช่วยอะไรเฮียไม่ได้เลย
4: แต่ผมว่ามันดูน่าแปลกนะครับเจ๊กทำไมป้าถึงมาอยู่กับดาวันทั้งที่ป้านั่งกับเจ๊กไว้แล้ว
6: เฮียภูมิก็จะนัดเจอกับใครเจ๊กจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเบี่ยงเบนประเด็นหน่อยด้วยนะยังไงหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเฮียถูกฆ่าตายเพราะว่าไปยุ่งกับเมียเขาอะ
4: แต่ผมว่าทุกอย่างมันดูง่ายเกินไปนะครับเจ
6: ๊กแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแล้วจะเป็นเรื่องอะไรอะฮะ
4: ก็มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไงครับมีอีกตั้งหลายเรื่องอะเจ๊กเรื่องส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจผมว่าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยครับให้ตำรวจเขาสืบสวนก่อนดีกว่า

0: ดีจันดีจันดีเรื่องมันเป็นจังไหนบ่อยฟังไง
1: โอ้ยอย่ามาสอนมาถามได้ยายคนปวดหัวเพราะที่ตายอยู่เนี่ยจักว่าเรื่องจริงคือเรื่องปลอม
2: แต่บักทดมันกับบ่นาไปหาคนตายเราคนที่ตายเนี่ยก็เป็นถึงเศรษฐีไงแล้วเศรษฐจังไหนล่ะบัดที่เนี่ยคอยเราสงสารแต่อีดาวันน่ะล่ะเห็นมันให้กับผัวมันล่ะสงสารสงสาร
3: คอยก็บอกแต่แรกแล้วว่าอย่าเอาไอ้ทดแล้วมันเป็นผัวทุกข์กับทุกข์เอากันมากก็ลำบากแถมยังหาเรื่องวุ่นวายกับครอบครัวอีกติดคุกหัวโตแน่ๆล่ะ
4: มึงลบปากไปเลยวะถ้ามึงโมโหความจริงมึงอย่าบอก
3: คอยก็บอกความจริงนี่ดิคันคนมันบ่ซวยอีหลีนะมันบ่ฆ่าคนได้ถึงขนาดนี้ดอกไอ้ดาวันบ่น่าไปเป็นสู้เลยไผบ่อายคอยอายสิมีอายเคยเป็นฆาตกร
4: ก่อนเ
0: นาะ
5: บักเกียวมึงอย่ามาทําตัวเป็นอันตรพันธ์เวลาเร่งแถวนี้นะมึงก็รู้ทั้งรู้ว่าอ้ายมึงน่ะนะเป็นฆาตกรฆ่าคนตายตำรวจเขาต้องจับสู้จะมาปกป้องกัน
4: ไอ้คนคนดีเจ้าบ่เห็นข่าวบ่เราบอกเราถือไส้ได้คอยสีพิสูจน์ทุกคนได้เห็นว่าไอ้คนบ่เป็นคนสัว
6: เดี๋ยวไอ้ทิวเจ้าสิไปไส
4: คอยจะไปกรุงเทพไปหาไอ้คอยเฮามีกันแค่2คนถึงผู้ใดสิว่าเขาสัวก็ตามคอยมีแค่ไอ้ทดคนเดียวคอยบ่ยอมให้ไอ้คอยสู้คนเดียวแท
6: ้ซั่นคอยไปนําเด้อคอยเป็นห่วงไอ้ดาวันคือกัน
5: ดีคือกันอีดาล่ะ

0: มึงน่ะไปแยกอีดาวันออกมาจากบักทดมันจังสิบ่ไปติดร่างแห่น้ำบักทด
1: เอาอีแม่คือสิใจดำแท้เขาเป็นผัวเมียกันเขาบ่ทิมกันดอกเวลาจังสิเขาเห็นใจกันเจ้ายังสิไปแยกเขาออกอยู่มันบ่ถูกได้นั่นน่ะ
2: ดีคันฮักกันหลายกับกอดค้อนเขาคุกไปเลยกันสิซั่วปานนั้น
1: คนที่มึงกำลังเว้าอยู่ว่าซั่วเนี่ยคือคนที่เลี้ยงมึงมาตั้งแต่น้อยย่อมออกจากโรงเรียนตั้งแต่ม.3ไปหาเงินมาส่งให้มึงเรียนเนี่ยจนมึงมีปัญญามาว่าเอื่อยซัวเนี่ยทั้งที่มึงบ่ทันได้ฟังจากปากเอื่อยเลย
3: ไผสิคือจังไดกันซั่นน่าสิไปหาพ่อแม่
4: ชมพู่ก็สิไปนำจ้ะ

0: ทิวเจ้าจำห้องไอ้โทษก็เวดาวันได้แน่บ่นี่
1: จำได้ข่อยมาหลายเทื่อแล้วเฮ้ยเวดาวันเฮ้ย
0: ทิวน่ารั

0: าลามันไม่ได้เป็นคือจังในข่าวเลยเนะเปลี่ยนบอกให้เป็นชูกับไผไอ้ทอดกับบอกให้ข่าไผเขาสองคนบ่หูเรื่องอีหลีอีหลี
1: ดาลาอยู่กับเอ่ยมาตั้งแต่น้อยเป็นอย่างสิบ่หูว่าเอ่ยเป็นคนจังไดอ่ะเอ่ยกับไอ้ทอดน่ะหักกันมาตลอดบ่มีทางเลยที่เอ่ยสิเฮ็ดแบบนั้นกับอ้ายอ่ะ
0: แต่ตอนนี้นั่นเอื่อยกลายเป็นคนซัวไปแล้วกันเป็นเอื่อยผู้เดียวเอื่อยก็อดทนได้อยู่เอื่อยสงสารแต่ลุง
2: แม่ถามมันบ่แม่นเรื่องจริงแล้วเป็นอย่างคนอื่นเขาคือหาว่าแม่มีชู้เฮ็ดให้พ่อขาเขาล่ะจ้า
0: แม่ก็แค่ไปทำความสะอาดบ้านเจ้านายแล้วแม่ก็หลับไปตื่นมาเจ้านายก็ตายแล้วแม่ซื้อว่าพ่อไม่ได้เป็นผู้ขามันมีผู้อื่นขาสมภูด่านฟ้าเสือแม่เด้อ
3: ผมเสือครับแม่ผมเสือแม่แม่บ่ต้องย่านเด้อว่าเฮาสิสร้างแม่บ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดของพวกเฮาเข้าใจบ่แม
4: ่ฮะแม่อย่าให้ครับแม
5: ่โอ้ยครับ

0: นายทศมีคนมาเยี่ยม
1: สวรรค์
2: คือวันเอาไม่อยากไปเด้อเขาทำงานพอดีดารากับพิวพาลูกเข้ามายามอายเด้อพ่อ
1: พ่อช่วยบ้านนี้เขามันคงจะออกไปทัวร์ประเทศแล้ววะพอเป็นฆาตกรขาดเจ้าหน้าที่ตายพ่อขอโทษที่ลูกต้องเสียใจแล้วยังอับอายขายยีหนาชาวบ้านเขา
3: แล้วถ้าพ่อบ่ได้เป็นคนฆ่าเขาเราเป็นยังตำรวจเพิ่นคือท้องจับพ่อล่ะจ้า
1: พ่อถึกหลอกให้ไปฮับแม่แต่พ่อไปฮอดเท่าแกมันก็ตายแล้วพ่อกับแม่นี่เป็นเหยื่อที่เขาจัดฉากเอาไว้แล้วพ่อหักเท่าแกบ่เคยคิดหลายอย่างกับเพิ่นเลย
4: เฮาเชื่อว่าพ่อบ่ได้ฆ่าเพิ่นพ่ออีกบ่ดกพ่อต้องรับความเป็นธรรม
1: มันคงจะเป็นวิบากกรรมของพ่อกับแม่เองแต่พ่อก็ยังเชื่อมั่นในความดีความถูกต้องสักมือหนึ่งความจริงมันสิปกป้องพ่อกับแม่เอง
4: แม่แม
1: ่ทิว
4: ครับ
1: ดารา
2: จ้า

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
3: ้ลูกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
7: โรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
8: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
15: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
17: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวๆมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
20: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
22: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
23: ผมอยากโชว์ครับผม
24: เติมกาแฟได้ไหมคะ
25: จัดการให้นะคะ
26: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
25: รอบครบควรนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
26: เ
25: ครื่อง
26: เหม็นมาก
25: ใจเย็นๆนะคะ
22: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
27: ดาราล็อกกันเล่น
22: อะไรครับเนี่ย
28: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
29: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิ

0: อย่าพึ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
1: โอ้ยลูกแม่
2: จะคุยอะไรกับแม่อีก
0: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
2: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะเ
6: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
14: ที่เดียว
13: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
13: พิเศษลูกค้า AAS
14: เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน5594
14: โทรออก
15: ฝากดูกับเมียเลยเด้อ
16: ไอ้ไม่ต้องห่วงนะเอ้ยดาวันคือไอ้ผมนานฝากก็จะพูดกับหลานผมฉีดดูแลพวกเขาเองไอ้พวกนู้น
17: จะถอนนี่เขาต้องหาทางประกันตัวไอ้ออกมาสู่คดี
15: เขาจะเอาเงินใส่มาค้ำประกันแล้วน้องล่ะคดีฆ่าคนตายนี่มันลายแรงดิอีกอย่างไม่รู้ว่าตำรวจเพิ่นจะให้ประกันตัวหรือบ่
17: จังได๋กะซังเขาสิสู้ให้ถึงที่สุดให้มันรู้ไปเลยว่าคุกเนี่ยคนที่มีไว้ขังคนจนเท่านั้น

0: ชมพู่นาดฟ้าลูกข้าของพ่อนาดเป็นลูกผู้ชายสัญญากับพ่อนะลูกว่าจะเข้มแข็งเป็นหลักให้แม่กับน้อง
1: ครับพ่อผมสัญญา
2: ชมพู่ก็สัญญาจ้ะพ่อ
0: ดาวันดาวันพาลูกกลับไปซะ

0: หมดเวลาเยี่ยมแล้วครับไปครับ
1: ภาพหลุดกับ

0: ข่อยซิมาขอประกันตัวนายโทษบุญคำคุ้นค่ะ
1: คดีนี้เป็นคดีของสารวัตรชานนท์ครับอ๋อท่านมาพอดีเชิญปรึกษาท่านได้เลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับมีอะไรครับ
2: พ่อสิมีทางซอยประกันตัวไอ้ทศออกมาสู่คดีได้ป่ะครับ
3: ขึ้นอยู่กับที่ศาลจะพิจารณานะครับบอกตรงๆเลยครับคดีเนี้ยมันเป็นคดีอุกชะกันคนให้ความสนใจมากเลยคงจะยากหน่อยแต่คุณทำเรื่องไว้ก่อนน่ะดีแล้วผมหวังว่าศาลท่านจะเมตตาครับ
4: เราบ้านมาแล้วเราขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
5: เหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
4: พี่ระหว่างคุณโทษได้ค่าเสียเวลาจริงหรือเปล่าคร
5: ับ คุณเป็นอะไรกับคุณภูมิพันธ์
4: แล้วคุณไปทำอะไรที่นั่นครับ
6: พี่ระหว่างน้อง
4: ช่วยเล่าหน่อยครับ
6: คุณช่วยตอบไม่สะดวกครับ
4: คุณช่วยตอบไม่สะดวกเกิดอะไรขึ้นครับ
6: คุณไม่สะดวก
4: คุณตอบไม่สะดวกตอบไหมครับ
0: เรื่องที่ตำรวจกล่าวหาว่าคุณมีชู้แล้วทำให้สามีของคุณเกิดบันดาลโทสะและฆ่าเสียภูมิพัฒน์เสียชีวิตมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ

0: ไม่จริงฉันไม่เคยมีชู้ไม่เคยคิดด้วยซ้ำไป
1: ค่ะแล้วที่มีคนเขาเห็นว่าคุณนอนกับเสี่ยภูมิพัฒน์ก่อนที่เขาจะถูกยิงคุณจะแก้ตัวเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ฉันไม่เคยนอนกับเท่าแก
1: จริงเหรอคะ
2: จริงไหมครับ
3: จริงไหมครับ
1: มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ
2: จริงไหมครับช่วยตอบหน่อยครับพี่ดาว
1: จริงไหมครับคุณดาวัน
2: แล้วคุณดาวัน
1: คุณดาวันสามารถพูดได้เลยนะคะ
2: เสี่ยภูมิพัฒน์อ
0: ย่ามายุ่งกับแม่หนูนะคะแม่หนูไม่ผิดค่ะ
1: หนูเป็นเด็กหนูจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วหนูเองก็อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาซะหน่อย
0: ใช่ค่ะพ่อแม่หนูต้องเข้ามาทำงานหาเงินส่งหนูเรียนแต่หนูก็รู้ว่าพ่อกับแม่รักกันมากไม่มีทางที่แม่จะนอกใจพ่อและเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าหากว่าคุณแม่ของหนูต้องส่งเงินให้หนูเรียนแล้วแลกกับการที่ต้องไปนอนกับนายจ้างของเขาล่ะคะ
4: คุณ
1: คะ
4: หยุดก้าวหาแม่ผมได้แล้วพ่อพ่อเราทำนะครับ
0: แม่
4: ผมเป็นแค่แม่บ้านทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวพวกคุณเหลือมีแม่กันถ้าแม่ของคุณถูกกาเหาไม่ถูกคนสิหูเสียงไหนเราทำเนี่ยพ่อเลิกทายแล้วไปเกย์อย่ามายุ่งพ่อได้แล้วไป
5: ไม่เป็นเรื่องจริง
4: แล้ว
5: ค่ะ
4: หยุดทายได้แล้วไม่ถูกไป
5: ทำค
4: ุ
5: ณ
4: ไปไป
0: ร
4: ถ
0: เร็ว
4: หย
0: ุ
4: ด
0: เ
4: ถอะรถไป
1: ถ่ายรถให้บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้พวกเจ้าเฮ็ดอีหยังกันเนี่ยเฮ็ดอีหยังว่าจะนึกถึงหัวใจของเขาเนี่ยเบิ่งดีๆเด้อค่ะเขาเป็นเพียงแค่เด็กกับเด็กน้อยผู้หญิงแต่นี่พวกคุณมาร่วมถ่ายรูปกันคือจังเขาเฮ็ดความผิดอีหยังหลายแรงมันนี่แหละนักโทษคดีอุกชะกันเขายังมีสิทธิ์ในนักโทษเลยแต่นี่เขาไม่ได้เฮ็ดอีหยังผิดแต่ว่าแม่ของเขาถูกกล่าวหาว่ามีชู้แล้วพ่อของเขาก็ทำให้คนอื่นเสียชีวิตพวกเราทุกคนเป็นนักข่าวก็มีหน้าที่ที่จะค้นหาความจริงนะคะคอยหู้ว่าพวกเจ้ากำลังเฮ็ดหน้าที่แต่หน้าที่มันก็ต้องบ่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นบ่อยู่พวกคุณอยากได้ข่าวจนลืมผลที่สิกระทบตามากับเด็กน้อยคันยังมีหัวใจกันอยู่คิดบ้างดีๆนะเด้อทั้งสังคมเขาหู้ว่าเด็กน้อย2คนนี้เป็นลูกของคนที่เจ้ากำลังกล่าวหากันว่าเป็นลูกฆาตกรใส่ซีเรกันยังไงแต่ฉันเขาแค่อยากจะให้เขามีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหาที่เขาว่ามีชู้ซึ่งมันไม่ดีหรอคะแล้วถ้าหากว่าเขายืนยันด้วยตัวเขาเองว่าไม่ใช่ทางสังคมก็จะได้รับข้อเท็จจริงข้อนี้ซึ่งก็แล้วแต่พวกคุณนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วไปพวกเรากลับ
6: เดี๋ยวก่อนเอากล่องขึ้นมาปล่อยพวกเจ้าปล่อยไปได้ลบออกเลย
1: ไม่ได้
6: ไ
1: ม่ได้
6: ออกมา
1: ไม
6: ่
1: ได
7: ้ออกมา
1: ไม่ได้อย่า
7: พูดครับพอครับหยุด
6: เอาหน่อยนะครับหยุดครับเอาเข้ามา
7: เฮ้ยพวกเราเชื่อเขาไปแล้วปล่อยไป

0: ล้านเป็นเลยนะ
1: เงยดาวันกับชมพู่อ่ะห้องหายจนหลับไปแล้วนานฝากเอาแต่นั่งซึมบ่เว้าผู้ชายอย่างเลยเฮ้ยทิวขั้นนักข่าวเปิดเผยหน้าตานานฝากับชมพู่หลานเฮาสิใส่ชีวิตจังได๋ขั้นไปโรงเรียนไปตลาดก็คือสิถูกเจ้าผ่านซุบซิบนินทาว่าแม่มีสู้พ่อเป็นฆาตกรค่ะคนขวัญเราเป็นห่วงหลานค่ะ
0: ดาราต่อไปในทุกอย่างมันบ่คือเก่าแล้วเด้เจ้าต้องเข้มแข็งคอยสิอยู่เคียงข้างเจ้าแบบนี้แล้วก็คอยจับมือเจ้าแบบนี้ตลอดไป

0: ทนก็สิออกจากคุกเมื่อใดก็บ่ฮู้เอ้ยดาวันก็คือสิบ่มีกำลังใจเฮ็ดอีหยังข้อยละเป็นห่วงหลานคักเหลือแต่เฮา2คนล่ะเด้ที่โอ้สิเบิ่งแย่งหลานซ้อยกันน่ะเจ้าอย่าถิ่มข้อยเด
1: ้อข้อยบ่ถิ่มเจ้าดอกดารา
0: ขอบคุณหลายๆเด้อที่โอ้
1: บ่เป็นหยัง

0: ัลโหลสวัสดีค่ะทีทีเอ็นนิวส์ค่ะมีเรื่องอะไรร้องเรียนคะ
1: อะไรนะคะถนนซุดเหรอคะอ๋อได้เลยค่ะแถวไหนคะ
2: 9ไปทำข่าวมาประท้วงอยู่หน้าสภาด่วนเลย
3: ครับเจ
4: ๊พี่ลีสวัสดีครับ
0: กาแฟค่ะพี่ลีส
5: ขอบใจจ้ะ
0: ตัดสัมภาษณ์ลูกดาวหวานเสร็จหรือยัง
6: เสร็จแล้วครับพี่
7: แม่ผมเป็นแค่แม่บ้านทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวมาตลอด
0: ไม่ต้องเบลอเปิดหน้าเด็กไปเลยไม่ต้องมากักข่าวนี้เราต้องชิงเรตติ้งมาให้ได
8: ้มันจะดีเหรอพี่โดนฟ้องเอานะ
0: ไม่ต้องเขาไม่มีปัญญามาฟ้องหรอกต่อให้มีคนมาว่าเราก็แค่ขอโทษมัวแต่เบอร์หน้าแบบนี้เราจะเรตติ้งจากไหน
8: ได้ครับพี่เดี๋ยวแก้ให้ครับ
0: เออพี่นาเทนคะเจนนี่โปรดิวเซอร์ฝากมาบอกค่ะว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้สแตนบายเตรียมอ่านข่าวใหญ่รายวันค่ะ
9: สแตนบาย5 4 3 2
10: สวัสดีค่ะข่าวใหญ่รายวันวันนี้เรายังคงติดตามคดีฆาตกรรมเสียภูมิพัฒน์เจ้าพ่อโรงงานคัดแยกขยะรายใหญ่วันนี้เราได้สัมภาษณ์นางดาวหวันภรรยาของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ามีชู้ทำให้สามีของเธอเกิดบันดาลโทสะฆ่าเจ้านายของตัวเอง
11: ไม่จริงฉันไม่เคยมีชู
12: ้แม่หนูไม่ผิดค่ะพ่อแม่หนูต้องเข้ามาทำงานหาเงินส่งหนูเรียนไม่มีทางที่แม่จะนอกใจพ
11: ่อแล้วถ้าหากว่าคุณแม่ของหนูต้องส่งเงินให้หนูเรียนแล้วแลกกับการที่ต้องไปนอนกับนายจ้างของเขาล่ะคะ
7: พ่อแม่ผมเป็นแค่แม่บ้านพวกคุณจะมีแม่ให้กันถ้าแม่ของคุณถูกกล่าวหาว่ามีชู้คนสิหูเสียงใด
11: โอ้ยคนอะไรทั่วทั้งเลยผัวก็ดีดียังไม่มีชู้ไม่น่าเหลือรอดมาเลย
13: เออก็เห็นมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันก็นึกว่าจะรักกันดีที่ไหนได้สวมเขาไอ้ผัวซะละ
11: สงสารลูกๆมันน
13: ะ
11: ที่พ่อแม่เป็นแบบเนี้ย
14: ดาราพาหลานกลับห้องกันไปเดี๋ยวคอยจะไปเยี่ยมไอ้ทนนะไปกลับห้องกันลูกไป ปากดีแบบนี้เดี๋ยวสิกินเขาก็ได
10: ้น่าสงสารเด็กจังเลยนะคะที่ต้องมารับผลกระทบไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนปมคดีฆาตกรรมตำรวจยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของชู้สาวล่าสุดตำรวจได้พบหลักฐานสำคัญก่อนเกิดเหตุนั่นก็คือเสียภูมิพัฒน์ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางดาวหวันถึง1ล้านบาท
15: ตะวันเจ๊กไปเช็คที่ฝ่ายบัญชีมาแล้วนะมีการโอนเงินให้ดาวหวันจริงๆหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเฮียจะไปยุ่งกับดาวหวันจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดาวหวันหน้าตาดีขนาดนั้นเนี่ยเฮียคงจะติดใจมากถึงได้ให้เงินไปทั้งล้านนึงอ่ะ
16: แต่ผมว่าเราคงต้องตรวจสอบก่อนนะครับแค่ปลอมลายเซ็นเนี่ยสมัยนี้ใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ

0: ดารา
1: คุณภูตะวัน
0: ผมมาหาพี่สาวคุณผมอยากรู้ความจริงจากปากของเขา
1: ตอนนี้เอ้ยดาวันเสียใจแห้งแล้วก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่คอยว่าคุณภูตะวันอย่าเพิ่งไปคุยอีหยังกับเอ้ยเลย
0: แล้วคุณจะให้ผมเดินหน้าต่อไปยังไงถ้าผมไม่รู้ความจริงจากปากเขาผมขอร้องนะเรื่องนี้สำคัญกับผมมากป้าผมตายทั้งคนนะครับคุณจะให้ผมอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยผมทำไม่ได้หรอก
1: คอยเข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ตะวันนี่เพราะความรู้สึกนี่พ่อคอยก็เจ็บปวดคือกันแล้วก็บ่เคยคิดเลยว่าเรื่องเลวร้ายแบบนี้สิเกิดขึ้นกับครอบครัวคอยอ่ะแต่ตอนนี้เอ้ยดาวันบ่พร้อมที่จะคุยกับผู้ใดทั้งนั้นอีหลี
0: ถ้าอย่างนั้นคุณให้ผมเชื่อว่าดาวันเป็นชู้กับป้าผมจริงๆจนทําให้นายทศไม่พอใจแล้วยิงป้าผมตายอย่างนั้นเหรอฮะคุณจะให้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอขอร้องนะให้ผมคุยกับพี่สาวคุณเถอะนะครับนะ
2: น่าล่ะมีหยังบ
1: ่เฮ้ย
0: ดาวันดาวันเดี๋ยวดาวันคุณบอกผมมาเถอะคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณบอกผมมาเถอะนะ
2: วันไม่รู้วันไม่รู้จริงๆวันนั้นวันแคบไปทำความสะอาดบ้านกับขวัญแล้วฝนก็ตกขวัญก็กลับบ้านไม่ได้เผลอหล
0: ับ
2: ไป
0: ดาวัน
2: แล้วมาตื่นขึ้นมาไอ้ทศเมื่อไหร่ก็ถือปืน

0: ไอ้ยอมรับว่าตอนที่ไอ้เห็นภาพตอนแรกไอ้เข้าใจผิดอีหลีไอ้หันไปเห็นปืนว่างอยู่ทั้งโต๊ะไอ้ก็เลยหยิบขึ้นมาไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะว่าท่อแก่เพิ่นตื่นขึ้นมานี่เพิ่นสิบ่พอใจแต่ว่าท่อแก่น่ะมันถึงยิงตายไปก่อนนั้นแล้วดาวันบ่ฮู้เรื่องอีหยังเลย
1: เกิดอะไรขึ้นมึงฆ่าเมียกูเหรอ
2: แสงชัย
1: อย่าไป
2: เงื่อนเสือ
1: บักที่ลิฟมันต้องบงการอยู่เบื้องหลังแท้ไอ้มันต้องการเอ้ยดาวมันก็ไปเป็นแพ้ระบาดแท้มันซาดหมาเอ้ย
0: ไอ้ก็บอกกับตำรวจไปจังสั้นแต่บ่รู้ว่ามันสิมีน้ำหนักน่าเชื่อถือบ
1: ่คิดข้อถามมันเอง
0: ทิวใจเย็นเขาบ่เป็นคนธรรมดาถ้าเขากล้าขาพี่ชายเขาได้เขาก็ซัวเกินมนุษย์แล้วถ้าเขาจะเอาผิดเนี่ยเขาได้เขาต้องมีหลักฐานเนี่ยพ
1: ่อไอ้ยอมติดคุกท่านนั่นอยู่ดิทหารตัดสินทหารจะไม่ได้เหรอไอ้ตายแค่นั้นอยู่บ
0: ่คนอย่างไอ้บ่ยอมแพ้ยังไงดอกทิวถ้าเขาสิสู้กับมันเนี่ยเขาต้องสู้ด้วยสติแล้วทิวถ้าเขาใส่กำลังนี่แห่งสิเสียเปรียบพวกมันไอ้บ่อยากเห็นน้องชายของไอ้มีชะตากรรมแบบเดียวกันกับไอ้ตั้งแต่พ่อแม่เขาตายเขาก็เหลือกันอยู่สองคนพี่น้องเด้อทิวชีวิตต่อจากนี้ไปไอ้ก็บ่รู้ว่าจะเป็นจังใดทิวทิวต้องอยู่เพื่อซอยเหลือไอ้เด้อซอยเบิ่งแง่หลาน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569
2: ค่ะ
3: ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาย
2: ังค่ะ
4: จะไปไหนล่ะพี่โจ
3: ต้องรายงานตัวไหมรายการนี
2: ้รายงานตัวก็ได
3: ้เริ่มจาก
2: จอย
3: จอย
2: โจและ
4: ยาย่าค่ะ
3: อะไรนะ
4: ยาย่า
3: แหมไม่เจอกันนานนะ
2: ค่ะอ
3: ยู่กันนะเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนเลยนะเรา
2: ตายแล้ว
4: พี่ชมพู
3: เรามาก็คือมาทักทายคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องเฝ้าระวัง
2: ค่ะ
3: ฝนพอพูดถึงฝนเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีแล้ว
2: ใช่
3: คุณหมอองค์แล้วหรอ
2: จะท่วมอีกมั้ย
3: ระลอก2มานะมาตามนัดด้วยนะครับก็คือในช่วงค่ำแบบนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนจะตกหนักเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องฝนเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
2: ค่ะ
3: มันห้ามไม่ได้บางทีมันก็ไม่บอกให้เรารู้อย
2: ่
3: างปานามาเนี่ยเมื่อช่วงกลางวันของที่โน่นเนี่ยปรากฏว่ามันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขนาดความรุนแรงเนี่ย 7.7 คุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่อยู่ตามบ้านหรือใครต่างๆเหล่านี้ไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาครับ

0: เนี่ยความแรง 7.7 นะครับถือว่าหนักนะเพราะว่าความแรงระดับนี้เนี่ยมันจะทำให้บ้านหรือว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวเนี่ยมันพังถล่มได้นะครับแล้วปานามานี่ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในอเมริกากลางนะครับมันเป็นภูมิภาคที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นณตอนนี้ยังไม่มีรายงานของคนที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับตอนแรกที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีการเตือนสึนามิด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือสึนามิไม่มีนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี after shock ตามมาก็คือว่าไอ้ตัวใหญ่มันปล่อยพลังตู้มมาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปล่อยตัวเล็กตัวน้อยมาย่อยๆนะครับไอ้ขนาดที่หนักสุดเนี่ยประมาณสัก6กว่านะครับทีนี้ปานามาเนี่ยมันก็จะมีโบสถ์เก่าแก่อยู่เขาเรียกว่าเป็นยอดหอระฆังโบราณของอาสนะวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบปติสต์นะครับอาสนะวิหารอาสนะที่แปลว่าที่นั่งใช่ไหม
1: ว้าวหมดเลย
0: นี่คิดดูนะ440ปีในเมืองที่ชื่อว่าเป็นโนโนเม่นะครับพังลงมานี่ดูนะ before ก็คือภาพทางด้านซ้ายกับ after หลังจากถล่มแล้ว440ปีนี่น่าเสียหายน่าเสียดายที่พังลงมานะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นโบสถ์ชื่อว่าโบสถ์ซานอาตานาซิโอนะครับนี่ก็พังก็คือเอาเป็นว่าคือไม่ต้องก่อสร้างมานานหรอกเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ถ้าว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเนี่ยก็พังเหมือนกันนะครับตอนนี้เอาเป็นว่า after shock ในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทางการปานามาเนี่ยบอกหยุดไปก่อนเลยคือที่โน่นเนี่ยก็เข้าสู่วันเสาร์แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์หยุดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ด้วยจนถึงวันจันทร์เนี่ยรอทุกอย่างมันกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับก็คงจะมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นตามมาอันเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ห่างไกลจากบ้านเราแต่ว่าคนไทยก็เคยมีประสบการณ์จากการเกิดแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้แล้ว
1: จะบอกอยู่ว่าพอเห็นคลิปอ่ะแล้วแบบความสั่นไหวของคนถ่ายคลิปอ่ะทำให้เรายังแบบย้อนแฟลชแบ็คไปถึงตอนที่เกิดของเมืองไทย
0: ที่เราวิ่งหนีแผ่นดินไหวกันประเทศไทยไม่เสี่ยงแผ่นดินไหวแต่สุดท้ายก็มีความเสี่ยงอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องฝนเนี่ยกรุงเทพเอาเดี๋ยวดูก่อนดูซิกรุงเทพหลายพื้นที่เนี่ยคือมันยังไม่มีฝนไง
1: ใช่
0: ไหมมันยังไม่มีฝนยังไม่มาแต่ว่าหลายคนเขาก็ตั้งรับดีแล้วนะครับเราอย่าประมาทนะเวลามันมาเนี่ยคืนนี้มันอาจจะมาหนักด้วยก็ได้เพราะว่ากรมอุตุบอกว่าประมาณสัก 80%

0: 80% แปลว่าอะไรก็เกือบทุกพื้นที่นั่นแหละก็จะมีฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็วันนี้จะหมดวันแล้ววันเสาร์เผื่อว่าพรุ่งนี้ใครจะเดินทางไปไหนเนาะจะได้วางแผนแล้วว่าระมัดระวังเรื่องของฝนตกไว้ด้วยนะครับหลายพื้นที่เลย
1: ใช่ค่ะก็เช็คสภาพอากาศดีๆนะคะแล้วก็ระวังรักษาตัวเองด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยคนป่วยเยอะมากเลยตอนนี้นะ
2: ค
1: ่ะไปดูอีกเรื่องที่ต้องตามกันนะคะเรื่องของการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์จริงๆก่อนหน้านี้เรากวาดล้างกันได้เยอะเหมือนกันเนาะที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทย
3: ทีๆเลย
1: โดยเฉพาะคอนโดหรูบ้านหรูมักจะใช้แหล่งพวกนี้แหละเป็นแหล่งฐานลับนะ
2: คะ
1: นี่เลยค่ะตำรวจยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องนะคะล่าสุดคุณผู้ชมจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะตามหมายแดงของตำรวจสากลจีนนะคะในบ้านหรูบ้านหรูประมาณ43ล้านบาทแถวแถวกรุงเทพกรีฑาโอ้โหย่านนี
0: ้
1: คนรวยทั้งนั้นนะคะเอามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะพลตำรวจเอกสำราญค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเฟส8นะคะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวคุณผู้ชมไปตรวจค้น17จุดใน4โครงการบ้านหรูมีย่านไหนบ้างไปดูกันย่านบางนาพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาเนี่ยพบว่ามี95บริษัทต้องสงสัยนะคะเขาใช้คนไทยค่ะเป็นนอมินีถือครองบ้านและที่ดิน94หลังด้วยกันมูลค่าพร้อมที่ดินรวมๆนะคุณผู้ชม6,000 ล้านบาท
0: โอ้โห
1: รวมๆนะคุณผู้ชมนะมีการออกหมายจับนะคะผู้ต้องหาต่างด้าว86หมายด้วยกันค่ะจับกุมได้ละ11คนเป็นชาวจีน10อเมริกันอีก1นะคะตำรวจพบแบบนี้ด้วยค่ะว่าบางคนที่จับได้เนี่ยนะคะเขาเป็นบุคคลที่ทางการจีนเนี่ยมีหมายแดงด้วยนะเขาเรียกว่ามีประกาศตำรวจสากลสีแดงค่ะในคดีฆาตกรรมและช่อโกงด้วยคุณผู้ช
2: ม
1: ในคดีช่อโกงออนไลน์นะมีหมายจับศาลอาญาพระโขนงในความผิดเกี่ยวกับศุลกากรด้วยโอ้โห
0: ความผิดนะหางว่าวไง
3: ไม่ธรรมดาแล้วคือผิดหลายประเทศอ่ะ
0: หลายที่เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ถูกจับนะครับหมายแดงก็คือตำรวจสากลก็ส่งไปว่าใครเจอตัวนายคนนี้จับส่ง
3: หน่อยนะหนึ่งในนั้นนะคะผู้ต้องหาที่น่าสนใจชื่อว่านายหลี่เฉานายหลี่เฉาคนนี้เข้ามาไทยครั้งแรกตอนปี60นี่คนนี้ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนปี61เขาไปก่อคดีฆาตกรร
2: ม
3: ฆาตกรรมคนเสียชีวิต3รายเลยนะ
1: ค่ะ
3: ไปก่อคดีนี้ที่จีนหลี่เฉาสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ที่เมืองเมียวดีและชเวกโกโกชื่อคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: นั่นเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไงที่ทำออนไลน์ไปแล้วอะ
3: เออนะคะแล้วหลังจากก่อคดีอะคือในหลี่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปประเทศไหนได้ไงเขาก็เลยตัดสินใจออกจากจีนไปกัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ต
0: ทำไมไปกัมพูชาล่ะ
3: ทำไมถึงไปกัมพูชาแล้วไปทำพาสปอร์ตได้ที่กัมพูชาล่ะ
0: ที่นู่นเขาต้อนรับพวกเป็นสแกมโบเดียไง
3: หรือเปล่า
0: ไม่ต้องหรือเปล่าใช
3: ่
0: เลย
3: ใช่เลย ใช่ไหมพอได้พาสปอร์ตปั๊บเขาก็เอาพาสปอร์ตเนี้ยมาเข้าไทย
1: ค่ะ
3: พอมาเข้าไทยปั๊บมาซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรผ่านบริษัทนายหน้
0: าน
3: ี่ๆตรงนี้ดอกจันไว้นะบริษัทนายหน้านี่ต้องน่าสนใจนะว่าแล้วคุณอ่ะไปช่วยเหลือ
0: กลุ่มไปซื้อให้เขาใช่ไหมล่ะ
3: ถูกต้องแล้วที่ไปซื้อให้มีอะไรบ้างโอ้บ้านหลายหลังเลยนะคะ 3-4 หลังอ่ะหลายย่านสะพานสูงบางพลีรามอินทาแล้วก็เอามาเปิดเช่าค่าเช่าเดือนละ 350,000
0: ฟอก
1: เปิดเช่าด้วย
0: มาฟอกเอามาฟอกเอาเงินสะอาดเอาเงินสกปรกมารวมกันแล้วตำรวจไม่ได้ตามไม่เจอไง
3: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจนะคะเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มก็สำหรับปฏิบัติการนี้นะคะเปิดไปแล้ว7เฟสตรวจสอบไปแล้ว297บริษัทมูลค่าที่ดินอะไรทั้งหมดรวม 3,000 กว่าล้านบาทได้ผู้ต้องหา118คนแล้วจะไม่จบแค่นี้แน่นอนนะ
0: น
1: ี่
0: ไงก็คือทำแบบนี้ได้เนี่ยบางทีมันมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือหลับตาข้างหนึ่งนะครับหลับตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็แบบนี
1: ้เออ
3: ไม่มีเลย
1: นะ
0: อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อีกเรื่องนึงที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือเรื่องของการสวมสิทธิ์คนต่างชาติเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนของคนไทยนะครับเพราะมันต้องออกบัตรโดยเจ้าหน้าที่รัฐจะบอกเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้ไม่ได้นะครับมีการตามจับอย่างเช่นคดีของนายอี้หลงคนนี้เป็นคนจีนที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายนะครับพอได้บัตรปุ๊บก็เอาไปพอคล้ายๆเป็นคนไทยอ่
1: ะ
0: ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาเหล่านี้นะครับเออทำธุรกิจได้เงินก็หมุนเวียนไปนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่ชาวเมียนมาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดนะครับแล้วก็ทำบัตรขึ้นต้นด้วยเลข0ก็คือบัตรของประชาชนคนที่ไม่มีสถานะ
1: ค่ะ
0: ของคุณชมพู่นี่บัตรเลขขึ้นต้นด้วยอะไร
1: ขึ้นต้นด้วย2
0: ขึ้นต้นด้วย2ก็แสดงว่าตอนที่แจ้งเกิดเนี่ยเกินกำหนดปะ
1: เกิน
0: อ่ะ
1: เฮ้ยทำไมรู้อ่ะ
0: ขึ้นต้นด้วยอะไร
3: เลข1
0: เลข1ก็คือแจ้งเกิดตามที่กำหนดไม่เกินเห็นมั้ย
3: ไม่ใช่หมอดูเมื่อกี้แซวเล่นนะ
1: ผู้รู้ข้อมูลดีนะพี่โจ
3: มันมีความหมายตัวเลขหลัก
1: ต่างจังหวัดแล้วไปคลอดต่างจังหวัดแล้วกลับมาแจ้งไม่ทัน

0: มันก็ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขึ้นด้วยเลข3ก็แสดงว่าเกิดก่อนปี2527เนี่ยฉันไม่ต้องเป็นหมอดูฉันก็ดูได
1: ้คุณเก่งมากก็เป็นความรู้ใหม่เลย
0: ก็จะเป็นคดีลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์บัตรคนไทยนะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทางผบ.ตร.บอกว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ให้มาเป็นนอมินีเนี่ยจับได้หลายคนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ารับงานพวกนี้แล้วจะรอดได้ไม่รอดนะครับ
2: ฝากทลายให้หมดนะไม่ว่าคนจะเป็นนายหน้าคนรับจ้างแบบใช้ชื่อรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
0: รับผิดไป
2: หนักจริงๆเรื่องนี้อ้าวคุณผู้ชมส่วนช่วงนี้ใครบอกว่าโอ๊ยรู้สึกว่าเจอหลายเรื่องแล้วมันรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดเป็นเหมือนกันไหมปวดเนาะบางทีแบบหลายคนบางคนแบบออฟฟิศซินโดรมก็มี
0: ต้องคลึง
2: ดูซีรีส์คลึงแล้วต้องมีตัวนี้ติดด้วยใครปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆจัดไปวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆมาบอกต่อกันไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยซึมง่ายซึมไวซึมเร็วไม่ทิ้งคราบมันทาครีมแก้ปวดเมื่อยทั้งทีต้องลองทาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ที่ใครๆก็ติดใจใครได้ลองใช้ก็ชอบทั้งศิลปินนักแสดงใช้กันทั้งตึกปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นแขนขาเข่าคอบ่าไหล่ก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้อยากแนะนำให้ได้ลองใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีที่ GMMO Shopping ร่วมคิดค้นและพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และพัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบทั้งดอกกาญจน์ครูเทาเอ็นออนไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆที่ผสมผสานกันไว้ใน1ขวดใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยมีวางจำหน่ายมากกว่า40สาขาทั่วประเทศใครที่มีอาการปวดเมื่อยต้องลองสิ่งนี้และคุณจะลืมอะไรเดิมๆจะใช้เองหรือเป็นของฝากให้คนที่คุณรักก็ได้กับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @gmm พยาพาลี
0: เอาไม่ได้อยากจะพูดให้ตระหนกแต่ให้เตรียมตัวไว้กับน้ำระลอกใหม่ฝนรอบที่2แล้วหลังจากนี้พอมันตกแล้วมันก็จะไปตกทางภาคใต้ละเพราะว่าในกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกหลายพื้นที่เลยนะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะต่อเนื่องสัปดาห์หน้าตกๆหยุดๆนะไม่ตกแช่เอาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับ

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: ลุกค่ะเทวดา
7: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
5: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
8: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
13: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบอร
5: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
18: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
19: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
20: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
21: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
20: ผิวดูใสฉ่ำ
21: ต้องโดน
20: ใหม่ซิตราม
22: ิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทับสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที่
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
24: น้ำผลไม้ดีด้อมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
23: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
24: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: อ่ะในช่วงพักโฆษณาเมื่อกี้ได้คุยกับพระพิรุณพอดีเลยพอดีโทรมาก็เลยถามว่าตกลงฝนนี่เอายังไงในพื้นที่กรุงเทพนะครับล่าสุดพระพิรุณก็ประสานคุยกับทางเรดาร์ฝนนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันพ้นกรุงเทพไปละมันพ้นไปละก็แสดงว่ากรุงเทพจะไม่ตกนะครับแล้วมันไปตกนู่นแถวบริเวณนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านตะวันตกของประเทศก็คือไปฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพไม่น่าจะมีฝนแล้วนะครับก็คือพระพิรุณเธอก็คอนเฟิร์มมาแบบนี้นะครับผ่านทางเรดาร์ฝนทีนี้เอาล่ะวันนี้มันอาจจะพ้นไปคืนนี้แล้วพรุ่งนี้มันอาจจะมาใหม่ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าฝนมันก็จะเมฆฝนมันก็จะลอยมาเรื่อยๆนะครับในมุมของอาจารย์ชวลิตจันทรัตน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจากทีมกรุ๊ปเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยที่บอกว่าฝนระลอก2มันจะมาเนี่ยนะครับหลายคนก็จะไปลือกันว่าเอ๊ฝนมันจะตกแช่120ชั่วโมง
1: ที่มีการแจ้งมาตอนแรก
0: แบบไม่ลืมหูลืมตาตกแบบฟ้ารั่วฝนเทกระหน่ำลงมานะครับเอาเป็นว่าอาจารย์บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็หลายคนก็บอกมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไปลือกันแบบนั้นเดี๋ยวคนตกใจเอาเป็นว่าฝนเนี่ยที่มันจะตกเนี่ยมันจะตกหนักแล้วมันจะหยุดแล้วมันก็อาจจะกลับมาตกนะครับแล้วก็จะหยุดเอาเป
1: ็
0: นว
1: ่
0: าไม่แช่นะครับไม่แช่หนึ่งไม่แช่สองก็คือปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันไม่ได้เยอะในเหมือนกับ25กันยาที่ฝนตกตั้งแต่คืนวันศุกร์ไปถึงเช้าวันเสาร์ทั้งวันแล้วมันน้ำท่วมมันจะไม่แบบนั้นนะครับฝนรอบนี้คิดว่าเต็มที่นะก็คือไม่ถึง100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยเอางี้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยท่อระบายน้ำที่ทำไว้เนี่ยความยาวประมาณ 7-8,000 กิโลเมตรเนี่ยรับน้ำได้กรณีฝนตกตัวเลขอยู่ที่60
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินกว่านี้มันจะขังนะครับรอบนี้คาดว่าฝนประมาณ65เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีขังเล็กน้อยแล้วก็ระบายได้
1: ก็ลุยๆได้หน่อย
0: ให้เราได้แบบอุ๊ยๆท่วมไหมไม่ท่วม
1: ให้เราสบายใจ
0: นะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าน่าห่วงคือ

0: ยู่ตรงประจันตคามบ้านสร้างเปลี่ยนนายอำเภอแล้วดูซิว่าน้ำท่วมเกี่ยวข้องกับนายอำเภอเปล่านะหรือยังไงมีนายอำเภอคนใหม่ไปแล้วไง
1: เปลี่ยนไรแล้ว
0: บ้านสร้างใช่ไหมนายอำเภอคนเก่าก็เราให้กำลังใจนะครับนายอำเภอคนใหม่เราก็ให้กำลังใจเหมือนกันอ่ะสีมหาโพธิ์สีมโหสถพวกนี้เป็นพื้นที่รับน้ำต่อกันส่วนฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวตอนนี้คือถ้ามันท่วมนานมันจะเป็นบางน้ำเน่าแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านบอกเหม็นแล้วนะครับแต่ว่าบางน้ำเปรี้ยวก็หนักอยู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนอยุธยาต้องพูดเลยนะครับอยุธยาเนี่ยก็คือน้ำเขื่อนที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้น้ำล้อไม่หมดตั้งแต่ผักไห่ไล่ลงมาผักไห่เสนาบางบานเหล่านี้นะครับชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ยังสูงอยู่นะครับส่วนสุพรรณบุรีสุพรรณเนี่ยก็คือที่อำเภอบางประม้าสองพี่น้องแล้วก็ติดกับบางเลนของนครปฐมก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็คือว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับอาจจะต้องมันลุ้นอะว่าฝนที่มันจะมารอบนี้เนี่ยมันจะลงมาเติมมากน้อยแค่ไหนน
1: ะคร ับ
0: เพราะว่าเอาจริงน้ำเหนือมันไม่มีแล้วไงน้ำเหนือที่มันลงมาจากนครสวรรค์เน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้เบาใจได้หน่อยก็คือน้ำเหน
0: ือ มันไม่พีคแล้ว
1: ลุ้น
0: มันผ่านจุดพีคแล้วเพราะฉะนั้นพอระดับเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็คือระบายออกระบายออกเนี่ยพอปรับลงมาจาก 2,500 หรือ 2,300 หรือ 2,200 เหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมันค่อยๆลดลงทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยดูตัวเลข700นะครับปกติเขื่อนปล่อยน้ำ700เมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยเป็น 1,500 เฮ้ยเริ่มเยอะ 2,000 เฮ้ยปกติ700ไม่ใช่หร
1: อ
0: ก็แสดงว่าเนี่ยถ้ามันเกิน700ก็แสดงว่าน้ำเยอะแต่ตอนนี้มันค่อยๆตั้งหลักกลับมาจนจะกลับไปสู่ระดับปกติได้นะครับทีนี้พื้นที่อื่นๆอย่างภาคฝั่งตะวันตกที่เมื่อกี้บอกว่าเมฆฝนไปทางนั้นแล้วเนี่ยเมืองกาญราชบุรีก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเพราะว่าเขื่อนของจังหวัดกาญเนี่ยต้นน้ำมันจะมีเขื่อนใหญ่ๆที่กาญจะมี2เขื่อนเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ปล่อยน้ำน้ำจะลงมาที่เขื่อนแม่กลองนะครับแล้วเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำต่อลงแม่น้ำแม่กลองผ่านราชบุรีเพราะฉะนั้นตอนนี้สองเขื่อนนี้เขาพร่องน้ำไปหมดแล้วเพื่อจะรองรับฝนระลอกที่สองซึ่งการลดการปล่อยน้ำของสองเขื่อนก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ราชบุรีมันจะไปออกสมุทรสงครามเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้บางคนเอาอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วกลัวแต่ตอนนี้ยังไม่ตกน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยเอาเป็นว่าเขื่อนเขาบอกว่าเขาพร่องน้ำรอไว้แล้วนะครับถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ทำสัญญาใจกับพระพิรุณไว้ว่าอย่าตกหนักน
1: ะ
0: รอบนี้ชาวบ้านก็อาจจะเบาใจได้นะครับแต่เห็นว่ามีข้อมูลเตือนว่าที่อาจจะต้องระวังก็คืออ่ะเพชรบุรีเพราะว่าแก่งกระจานเนี่ยน้ำเต็มอยู่จริงๆก่อนหน้านี้น้ำล้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการระบายน้ำออกนะครับลองไปฟังข้อมูลชัดๆอีกทีจากอาจารย์ชวริตหน่อยครับ
2: ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี่ก็เกิดความแปรปรวนเพราะว่าลมหนาวมันพัดมาแล้วมันชนปะทะกับลมอุ่นนะครับมันก็เป็นฝนสั่งฟ้าขึ้นมาคราวนี้ในแนวปะทะมันก็จะเรียกว่าฝนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนที่มีความแปรปรวนมีเรียกว่าลมกันโชกแรงนะครับลมกันโชกแรงหลังคาบ้านอาจจะปลิวนะแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังคนกลัวแต่ปริมาณฝนน้อยครับแล้วกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยครับกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยต้องไปพูดถึงคนที่เขาแช่น้ำอยู่แล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตั้งแต่ประจันตคามนะครับบ้านสร้างอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถทาง8ริ้วบางน้ำเปรี้ยวก็ซ้ำเติมพื้นที่ตอนที่แช่น้ำอยู่แล้วก็พื้นที่ที่ระแวดระวังเพิ่มเติมก็คือบ้านลาดกับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: อาจารย์ก็ฉายภาพพื้นที่เสี่ยงหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งของปราจีนฉะเชิงเทรานั้นในช่วงที่ฝนมันหายไป 2-3 วันก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเรามีทีมข่าวอยู่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำมันค่อยๆลดไงก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
1: นะคะนอกจากจังหวัดที่ว่าไปแล้วทีเนี้ยที่ต้องระวังต่อภาคอะไรภาคใต
3: ้
1: ภาคใต้เนี่ยทำไมต้องระวังฟังอาจารย์เสรีสุภราทิตย์หน่อยก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับภูมิอากาศที่มรังสิตนะอาจารย์บอกแบบนี้ว่าฝนหนักรอบนี้เดี๋ยวรอเลยจันทร์อังคาร
0: ครับ
1: กลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนไปลงที่ภาคใต้ค่ะนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนประจวบไล่ลงไปต่อเนื่องจนถึงชุมพรนี่แหละจะเจอฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอันนี้เนี่ยต้องติดตามประกาศการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเลยขณะที่ทางปอพอเองค่ะก็ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดนะสำหรับปอพอเนี่ยเขาล็อก3จุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังจุดแรกก็คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งฉะเชิงเทราตอนนี้อ่วมหนักมากไม่รู้จะระบายไปทางไหนเนาะ รับมวลน้ำมาจากแม่น้ำปลาจีนอีก

0: แม่น้ำนครนายกอีกตอนนี้ระดับน้ำสูงมากจุดที่2ก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนคือต้องติดตามว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะหนุนสูงขนาดไหนเพราะถ้ามันหนุนสูงก็จะทำให้น้ำระบายได้ช้า
1: เพราะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายของแม่น้ำทุกสายมันต้องลงทะเลไง
2: ถูกต้อง
0: เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามคือพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะไม่ว่าจะสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงฝั่งอันดามันอันนี้ต้องดูว่าฝนที่ตกลงมาจะตกลงมาเยอะขนาดไหนคือต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะอ้าวเตือนนอกจากฝนแล้วที่ภาคใต้จะต้องรอรับมือมีอีกฝอฝาหนึ่งนั่นคือฝุ่น
2: ฝุ่นก็มา
0: ฝุ่นก็มาฝุ่นก็มานะคือเจอศึกหนัก2ด้านเลยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรนะคะเตือนเลยว่าตอนนี้ค่าฝุ่นพุ่งสูงมากขึ้นนุ้ยมันมาอีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ฝุ่นข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากฝั่งของสิงคโปร์มันลอยเข้ามาทาง
0: ลอยเข้ามาภาคใต้
1: สิงคโปร์มันก็มาจากอินโดเพราะนั้นเขาเผาไงเผาปุ๊บมันก็ลอย
2: มาเรื่อยๆ
0: มาภาคใต้บ้านเราอย่างตอนนี้นะอาจารย์บอกว่าบางจุดอะค่าฝุ่นสูงถึง421ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: โอ้ก็ถือว่าสูงมากนะคะอันนี้ก็คืออยากให้เรามาระวังทั้งฝนระวังทั้งฝุ่น
1: ครับ
0: และที่ต้องเตรียมรับมือคืออะไรอีกอันนี้ทั้งประเทศนะกลับมาทั้งประเทศแล้วเรื่องของเอลนินโญเธอ
2: ขึ้นความร้อน
1: ภัยแล้งก็คือตอนนี้น้ำเยอะคนก็จะเอ๊ะเอลนินโญกี่โมง
0: เมื่อไหร่จะแล้งอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: จริงๆก็คือที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ฝนตกแบบมันแบบอากาศสุดขั้วเนี่ยมันเป็นผลส่วนหนึ่งก็คือซูเปอร์เอลนินโญนะครับเราใช้คำว่าซูเปอร์คือเฮ้ยมันจัดใหญ่ให้เยอะมาเป็นซูเปอร์เลยเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยพอสิ้นปีมันก็เริ่มเขาที่จะคือตอนนี้เดี๋ยวพอภาคเหนือภาคกลางเนี่ยฝนลดใช่ไหมลองฝนมันจะลงไปภาคใต้เป็นหน้ามรสุมภาคใต้แล้วพอเข้าปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการทดสอบระบบความแรงที่มาพร้อมกับซูเปอร์เอลนิโญ
0: ชอบขับดิฉัน
2: ทดสอบระบบ
0: ช่วงทดสอบระบบแล้วระบบประเทศไทยเราซะด้วยละสิเนี่ยซูเปอร์เอลนิโญจะมาแน่นอนนะอย่างอาจารย์ธรก็บอกว่าเตรียมเลยเตรียมรับมือนะคะแต่ว่าพูดถึงเอลนิโญแล้วอ่ะอาจารย์ธรบอกว่ามันไม่อยากให้ตกใจเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะแล้งเหมือนกันหมด
2: ค่ะ
0: คือบางพื้นที่ก็มีฝนบางพื้นที่ฝนน้อยลักษณะนี้สิ่งที่น่ากังวลอาจารย์ทอนฝากมาเลยการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะภาคอีสาน
1: ครับ
0: เพราะพี่น้องภาคอีสานทำเกษตรกรรมเยอะเนี่ยแหละต้องเรามาระวังนะคะหากเอลนิโญยืดเยื้อหรือว่าฝนฤดูกาลถัดไปของมาช้าคำถามคือเราเตรียมพร้อมรับมือหรือยังกระทบกับการเพาะปลูกอย่างแน่นอนเอาลองฟังอาจารย์ดูหน่อยค่ะ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลสูงมากเนี่ยมันระเหยเยอะมันก็เลยเกิดฝนตกหนักเป็นแปลกๆนะฮะเหมือนกับที่กรุงเทพเคยโดนตอนนี้เนี่ยฝนมันกำลังเลื่อนลงไปทางภาคใต้เนี่ยก็อยากให้คนภาคใต้ระมัดระวังกันไว้นะฮะเพราะว่าการที่ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรนบอมฉับพลันได้ส่วนเรื่องของปีหน้าเนี่ยเราก็เตรียมรับมือกับภัยแล้งยาวนานแล้วกันก็ได้แต่หวังว่าฝนปีหน้านะฮะจะมาแบบถูกต้องตามฤดูกาลถ้าเกิดมันมาช้าเนี่ยหมายความว่าเราต้องโดนตั้งแต่มกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาอย่างเงี้ยโอ้โหฝนไม่มาหรือมาน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรรวมทั้งทะเลเดือดปะการังฟอกขาวต่างๆอีกมากมายเอาไว้เดี๋ยวรอ
0: โอ้อะฝนมาทีก็มาเยอะพอจะไม่มาทีก็เป็นแล้งเลยคนหลายคนฟังก็ถอนหายใจโอ้ยแต่เราต้องสู้เราก็เตรียมพร้อมรับมือคือถ้าเราเตรียมพร้อมนะคุณผู้ชมผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นน้อยไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดนะคะแต่ให้มันน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสำรองน้ำได้สำรองจ
2: ั
0: ดสรรน้ำอุปโภคบริโภคกันนะคะเอาส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาดูปภ.เขาสรุปยอดหน่อยตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมท่วมไปแล้วตอนนี้ทั่วประเทศ21จังหวัดนะคะตามหน้าจอเลย104อำเภอนะคะ800กว่าตำบลแล้วก็บางจุดเนี่ยหลายพื้นที่เลยแหละเอาจริงหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วขณะที่ฉะเชิงเซานี่สวนทางน้ำเพิ่มขึ้นค่ะส่วนปราจีนบุรีอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังหนัก แล้วก็พบความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว23รายนะคะ
2: นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะมาดูภาพรวมกันหน่อยดีกว่าสรุปทั่วประเทศให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้เขาบอกน้ำเริ่มทรงตัวแล้วนะคะก็มีส่วนของนครสวรรค์ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วด้วยนะคะลงมาที่ภาคกลางนะคะระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงทั้งอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็นครปฐมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้สุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีเนี่ยยังคงทรงตัวน้ำยังไม่ลดลงนะ
0: คะ
2: ไปที่ภาคตะวันตกกันบ้างราชบุรีค่ะตอนนี้ยังมีน้ำทรงตัวอยู่นะคะขณะที่สมุทรสงครามเนี่ยแล้วก็เพชรบุรีระดับน้ำลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทราต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างที่บอกตอนนี้ฉะเชิงเทราน่าเป็นห่วงต้องดูพื้นที่น้ำกันเยอะๆเลยนะคะส่วนกรุงเทพนะคะปภก็รายงานว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะภาพรวมตอนนี้ผลกระทบนะคะรวมกว่า3,100,000 คนโดยปภเขามีการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยส่งกำลังใจให้กับทุกจังหวัดทุกภาคในตอนนี้เลยนะคะกลับมาที่กรุงเทพกันดีกว่านะคะหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาเว้นช่วงไป2วันให้เราแบบว่าหายใจคล่องหน่อย
0: ได้ซักผ้าตากผ้าหน่อย
2: จริงโอ้ได้เจอแดดบ้างนะได้ตากผ้าบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงนี่ขยะเพียบเลยเอามากองกันหน้าบ้านเต็มเลยตอนนี้ใช้ไม่ได้ก็หลายส่วนเลยนะคะน้ำยังคงท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกค่ะมีอะไรบ้างเขตมีนบุรีค่ะหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มนะคะก็รวมประมาณ97ชุมชนนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นชุมชนริมคลอง
1: น้ำในคลองมันสูง
2: เ
1: น
2: ี่ยนี่คนรู้จักดิฉันยังเข้าบ้านไม่ได้เลย
1: ติดคลองไหม
2: น้ำหนุนติดคลองเนี่ยน้ำหนุนเข้ามาก็ยังเคลียร์ของไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขารอลุ้นว่าจะมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวนะคะอาศัยเหตุหลักๆเกิดจากที่กทมเนี่ยนะคะเขาถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านเลยคุณผู้ชมทั้งจากปทุมธานีนครนายกทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกนะคะแล้วก็สมุทรปราการทางใต้โดนล้อมหมดเลยการระบายน้ำก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการนิดนึงซึ่งนายชัชชาติเนี่ยเขาก็ระบุว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือนะคะเตรียมพร้อมรับมือเขาบอกว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นในช่วง4โมงเย็นวันนี้นะถึงตีสี่
1: ครับ
2: มายังข้างนอกยังไม่ค่อยเห็นนะ
1: เมื่อกี้พี่ยุนบอกไม่มาแล้วไปแล้ว
2: ยังไม่มานะยังไม่มาอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาไหมแต่ว่าถ้ามาเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่หนักเท่าสัปดาห์ก่อนละนะคะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำและเตือนประชาชนนะคะให้หมั่นคอยสังเกตระดับน้ำในท่อระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอุปสรรคสำคัญเลยในการระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของระดับน้ำในคลองแนวเหนือใต้เพราะว่าตอนนี้ยังเต็มอยู่จ้ะเวลาจะระบายก็ต้องรอดูน้ำทะเลอีกทีดึงด้วยนะคะว่าเขาหนุนมาแล้วก็ระบายไม่ได้น้ำลดเมื่อไหร่ก็ค่อยระบายออกไปก็จะเร็วขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ทาง8ริ้วเนี่ยมีปริมาณน้ำมากทำให้สูบออกยากในช่วงนี้นะคะต้องมีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำลงคลองประเวศแล้วก็มีการประสานกรมชลประทานช่วยดึงน้ำลงคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยนะคะเอาไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะ
4: ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังก็ประชาชนที่บ้านน้ำเคยท่วมอยู่เราสังเกตน้ำในท่อระบายน้ำหรือน้ำที่อยู่รอบตัวเองนั้นถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นหรือลดเร็วก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่โดยตอนนี้สภาพคลองก็ดีขึ้นในหลายคลองนะก็จะมีคลองประเวศที่ยังค่อนข้างล้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกแต่ด้านไหนก็ดีขึ้นนั้นโดยภาพรวมก็ต้องเฝ้าระวังต่อแล้วก็ฝนที่มาก็เท่าที่ฟังเมื่อเช้าก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่จะมีบางส่วนที่อาจจะตกหนักตีวงเย็นถึงตีสี่พรุ่งนี้เช้า
2: อย่าไม่ต้องตระหนกตกใจนะคะฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังคงรับได้รับการระบายได้นะคะก็เพียงพออยู่นะคะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าน้ำค่อนข้างเต็มอยู่ถ้าเกิดว่ามีการระบายออกมาก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนนะคะท่านชาชาจะบอกต่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะทำให้เห็นอีกหนึ่งอย่างน้ำท่วมก็มีปัญหาแหละแต่ทำให้มองเห็นจุดอ่อนของพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะก็มีการมอบแนวคิดว่าการอนุมัติโครงการหมู่บ้านจัดสรรในอนาคตเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องนี้นะพื้นที่บางที่เนี่ยมันโดนถมทำหมู่บ้านหมด
0: แล้วเวลาน้ำมาแก้มลิง
2: อ่ะมันก็ไม่มีน้ำรองรับมันก็ไหลไปไหนไม่ได้ทีนี้ท่านผู้ว่าชาชาบอกว่าหลังจากนี้ถ้ามีการยื่นขออนุมัติการจัดสรรโครงการหมู่บ้านต่างๆต้องดูแล้วล่ะว่าเป็นทางน้ำหรือเปล่าอนุญาตให้ก่อสร้างได้ไหมทันไหมล่ะ
1: จำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกแก้มลิง
2: ใช่
1: ไรรับน้ำใช่ไหมรับน้ำเสร็จก็ระบายออกนะครับก็อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายผังเมืองด้วยนะครับก็ทางอาจารย์ชาชาบอกว่ามันก็จำเป็นต้องมีนะครับทีนี้เนี่ยคือมันบางทีเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะหรือคืออย่างนี้เรื่องการมีแก้มลิงรอบกรุงเทพเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่ในแผนในการพัฒนาผังเมืองอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นสีอะไรมีแก้มลิงมากน้อยแค่ไหนปรากฏ เขาเมาส์กันอย่างนี้ว่าพอมีการประกาศพื้นที่แบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคือภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมองเห็นเลยว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแก้มลิงใช่ไหมสุดท้ายมันต้องมีการมาซื้อที
0: ่
1: ทีนี้มีการไปกว้านซื้อที่ไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการพัฒนาไว้ก่อนรอแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วนะมีหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะเออไอสมมติของเดิมที่บอกว่าถ้าเกิดใช้เงินไปซื้อพื้นที่นะตอนที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแต่พอมีการไปลงทุนปุ๊บถ้าจะซื้อคืนเป็นหลักหมื่นล้าน
0: มูลค่าที่มันขึ้น
1: ถูกต้องมันไม่รู้นะไม่รู้เขาเมาส์กันว่าอันนี้มันเป็นแบบแท็กติกมันเป็นกลมันเป็นวิชาของภาคเอกชนหรือไม่นะครับแต่เรามองในแง่ดีว่าทุกคนก็อยากช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละนะ
0: ก็
1: ว่ากันไปขอให้ทุกที่อยู่รอดปลอดภัยจากฝนระลอก2น
0: ะ
1: ส่วนเรื่องของทนายตั้มเมื่อวันก่อนคุยทางออนไลน์ของช่องวันทนายตั้มเนี่ยบอกเรียกผมได้เลยผมเป็นทนายซาตานหรือทนายปีศาจ
0: โอ้ย
1: ล่าสุดออกมานะครับพยายามที่จะเปิดเผยอย่างต่อเนื่องมีคลิปที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับคนที่เคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งครับ
5: โอ้ยทรงยุทธทรัพย์อะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าพี่จะไปขู่อย่างนั้นดิพี่จะสร้างพยานเท็จแล้วพี่ใช้ผมไปเป็นเครื่องมือเนี่ยพี่มันไม่ถูกครับพี่ก็ผมให้แม่มอบอำนาจไปไงว่าผมไม่ได้เซ็นพี่เปิดโฟนให้ตำรวจฟังดิพี่เปิดโฟนอ่ะกล้าเปิดโฟนให้ตำรวจฟังบ้างล่ะพี่เอาผมไปเป็นพยานเท็จอ่ะไปแอบอ้างไปร้องเรียนพี่หมอนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยจะสร้างให้ผมไปเป็นพยานผมไม่เคยไปมอบตรงให้มอบตังอะไรให้ใครเมื่อไหร่ยังไงแล้วผมอยู่ปาจีนไหมวันที่พี่ไปเซ็นอ่ะผมก็ไม่อยู่ผมอยู่ลาว
1: อ่ะอันนี้เป็นคลิปที่ทนายตั้มอ้างว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เป็นเจ้าของเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายรายเดือนให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งนะครับ
0: แต่ปลายสายเหรอ
1: ให้ความเป็นธรรมก็คือว่าคือเราก็ไม่ได้ยินไงปลายสายคือใครพูดอะไร
2: คุยกับใคร
1: บทสนทนาเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมก็อาจจะบอกว่าเป็นไงพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะได้สิ
0: เหมือนเชียวจริงคุย
2: อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้คุยกับใครไง
1: ก็เลยกำลังจะบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเพราะเราก็ไม่รู้เขาคุยกับใครแล้วก็บทสนทนาเป็นแบบไหนแต่เอางี้ทนายตั้มอ้างว่าอันเนี้ยเป็นเจ้าของเว็บที่คุยกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งนะครับหลังจากถูกบังคับให้เป็นการให้การเท็จใส่ร้ายตำรวจคู่กรณีให้เขาเนี่ยต้องเดือดร้อนกันไปนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเห็นว่านักเคลื่อนไหวคนเนี้ยกำลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วตำรวจสน.นางเลิ้งเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าถูกจับขังอยู่เนี่ยเวลามีความผิดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถส่ง SMS ไปบอกได้เพราะในเรือนจำไม่มีมือถือให้ใช้ก็ต้องไปบอกว่ามีข่าวดีมาเพิ่มนะแจ้งรับเพิ่มอีก1ข้อหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งทนายตั้มเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่พูดนะแล้วก็ยังคงมีอีกหลายคดีที่คาดว่าน่าจะต้องไปให้กับคนที่เคลื่อนไหวทางสังคมคนนี
0: ้
1: คือรับไปอีกจุกๆนะครับแล้วก็เข้าโครงการที่ทนายตั้มขึ้นมาก็คือคุณล้มเราซ้ำนะครับคุณล้มเราซ้ำอยากเข้าโครงการนี้ไหมล่ะอะไรที่ยอมได้ก็อย่าไปยอมกันอะไรเงี้ยนะครับโครงการนี้เดี๋ยวจะเพิ่มคดีอีกว่าอย่างนั้น
2: ค่ะต้องไม่ยอมเนาะ
0: แล้วทนายตั้มนี่คือตั้งแต่ออกมานี่แกเล่นฟาดหลายคนเหมือนกันนะเอาจริง
2: จริง
0: เนาะมีอีกคือทนายตั้มบอกยังไม่หมดนะคะกรณีของอินฟลูนักบุญทุนชายแดนทนายตั้มบอกเกียมเลยนะเดี๋ยวจะแฉเพิ่มอีกคือแกเอามาแฉแล้วรอบนึง
1: แฉแล้วแฉอีก
0: แล้วเดี๋ยวจะแฉเพิ่มอีกคืออย่างนี้ทนายตั้มแอบกระซิบกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเลยนะคะบอกว่านี่เดี๋ยวจะแฉอินฟูนักบุญทุนชายแดนนะที่เปิดบริจาคว่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือชายแดนช่วยเหลือทหารชายแดนช่วงชายแดนไทยกัมพูชาค่ะคือทนายตั้มอ้างนะอ้างว่าจริงๆแล้วเงินเหล่านี้ที่ได้ไปถึง200ล้านบาทความจริงไม่ได้ไปลงชายแดนทั้งหมดกลายเป็นว่าความจริงอ่ะกลายเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพียงแค่50ตู
1: ้แค่ตู
0: ้ซึ่งทนายตั้มมองว่ามันไม่น่าจะถึง200ล้านนะคะนอกจากนี้เนี่ยอินฟลูคนนี้ยังใช้อิทธิพลโยกย้ายทหาร
2: ได้ด้วยเหรอ
0: ตอนแรกอ่านก็ตกใจเฮ้ย
2: อ
0: ินฟูจะไปมีอำนาจสั่งอะไรโยกย้ายทหาร
1: ใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใหญ่โตขนาดนั้นหรือเปล่าคือทนายตั้มบอกแบบนี้นะอันนี้มันมีมูลตรงที่ว่าเขาบอกว่าคืออินฟูคนนี้เขาตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วแล้วเขาก็พยายามแบบไลฟ์อะไรทางออนไลน์ของเขาจะเทปูนใส่ตู้คอนเทนเนอร์นี้ปรากฏมีทหารรายนึงเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ทำไม่ได้นะมันขัดข้อตกลงระหว่างประเทศนะเป็นที่มาที่อินฟูไม่พอใจทหารรายนี้เลยไปบอกผู้บังคับบัญชาของทหารทหารรายนี้ก็เลยถูกสั่งย้ายก่อนเกษียณ
1: ทำไมหัวหน้าเขาหูเบาจังเลยอ่ะ
2: ไม่ฟังเหตุผลหน่อยเหรอว่า
0: ฟังอินฟูอย่างนี้เน
1: าะนั่นสินะแต่ต้องบอกว่านี่มันคือเป็นการพูดฝ่ายเดียวนะ
0: ใช่เป็นความจากฝั่งทนายตั้มที่พูดออกมาฝ่ายเดียวแต่ทนายตั้มก็บอกว่าผมไม่ได้พูดลอยๆนะจ๊ะผมไม่พูดลอยๆอยู่แล้วเรื่องนี้มีนายทหารมีคนทำงานในพื้นที่พร้อมเป็นพยานค่ะ
6: เขาบอกว่าเขาช่วยทหารไป200ล้านแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยไอเดียเขามีปัญหาคนหนึ่งกับทหารคนหนึ่งแล้วกันแล้วเขาสามารถโยกย้ายได้เอาจะเอาปูนเนี่ยไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่ามันไม่ได้มันผิดข้อตกลงเขาเบรกไปก็เลยไปทำเป็นดราม่าโพสต์แล้วก็ไปบอกกับผู้บังคับบัญชาเขาทำให้เขาเนี่ยถูกย้ายก่อนเกษียณ
1: สำคัญเดี๋ยวรอฟังเพราะว่าทนายตั้มเขาเดี๋ยวมีนี่ไงรายการออนไลน์ของเขาอ่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเขาจะเปิดอะไรเพิ่ม
1: ค
0: ื
1: นนี้แหละคืนนี้แหละ
2: มีอีกหลายเรื่องแน่นอนเพราะตั้งแต่เขากลับมาเขาฟาดหลายเรื่องบุคลิกการแต่งตัวเขาก็จัดเต็มตลอดนะคะ
1: เขา
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ดีๆมีชาวบ้านจำนวนมากเลยถือป้ายเขียนบอกออกไปไม่ต้อนรับผู้บริหารชุดนี้ไล่ออกเรื่องอะไรเขาบอกมีพนักงานนะโดนกดดันจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับติดตามกันค่ะ
7: และใน

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์จิ้มพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติน
3: มแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
11: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
12: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
11: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
13: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พออ
3: ย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
4: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
7: ใช่
6: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
11: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: คุณผู้ชมคะกลับมากับข่าวแหกโค้งนะคะที่บอกเอาไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ดีๆมีชาวบ้านมารวมตัวกันจำนวนมากเลยค่ะถือป้ายแล้วก็เขียนแบบชัดเจนเลยว่าออกไปออกไปไล่ผู้บริหารเขาบอกว่าไม่ต้องการผู้บริหารชุดนี้แล้วค่ะก็คือเขามีการถือป้ายนะคะเพราะว่ามีคนที่จะโดนฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็บีบให้ใช้หนี้แทนโรงพยาบาลนี่คือบรรยากาศเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
15: ออกไป
14: ชัดเจนเลยนะคะรวมตัวกันชูป้ายตะโกนบอกออกไปออกไปมีการเรียกร้องนะคะให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันค่ะออกไปตามที่ป้ายเขียนเลยบอกว่าเราไม่เอาผู้บริหารโรงพยาบาลที่ไม่โปร่งใสยุติธรรมบริหารงานผิดพลาดแล้วไม่รับผิดชอบโยนความผิดให้กับลูกน้องรับโทษโอ้โหเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมนะแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดเลยจนตำรวจและฝ่ายปกครองของอำเภอเนี่ยนะคะต้องส่งกำลังมาควบคุมความสงบเลยนะคะเรื่องเป็นอย่างนี้หญิงวัย34ปีผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยสอบติดเป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุต่อมาโครงการเขาจะมีการทำหลังคาโซลารูฟไปติดต่อช่างก็ไปเซ็นโครงการนะติดต่อช่างให้มาติดตั้งหลังคาเนี่ยนะคะเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บพอช่างทำงานเสร็จพบว่ามีราคาส่วนต่างจากงบที่โรงพยาบาลตั้งไว้สมมติตั้งงบไว้100บาทมีส่วนเกินมา150ไอ้50เนี่ยเกินมาเอายังไงดีแทนที่ผู้บริหารจะมีการประชุมกันและรับผิดชอบไม่เรียกเธอเนี่ยไปรับผิดชอบส่วนต่างให้จ่ายส่วนต่างเองอ้างบอกว่าก็ช่างไม่ยอมลดราคาให้นี่แล้วงานมันเสร็จไปแล้วอ่ะโรงพยาบาลจะรับผิดชอบได้ยังไงเธอเป็นคนเซ็นอนุมัติเป็นคนทำโครงการนี้รับผิดชอบไปเลยแล้วทำยังไงรู้ไหมบังคับให้เธอเนี่ยไปกู้เงินค่ะไปกู้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลมาจ่ายแทนจำนวนเงิน 35,000 บาทเธอก็ต้องผ่อนใช้หนี้คืนค่ะโดยการหักเงินเดือนของเธอทุกเดือนเลยมันน่าเจ็บช้ำน้ำใจไหมล่ะและที่น่าตกใจเธอบอกว่าผู้บริหารเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแถมยังเป็นคนลงนามอนุมัติการเบิกเงินด้วย แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือเธอเลยทำไมให้ลูกน้องต้องมาแบกรับภาระหนี้แทนแบบนี้พอเธอใช้หนี้หมดโดนหักทุกเดือนเนาะเดือนสุดท้ายเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วกดดันมากตัดสินใจลาออกค่ะเพราะว่าสะสมความเครียดไว้นะคะเธอเนี่ยเป็นความหวังของครอบครัวที่สอบติดข้าราชการด้วยแต่ทำไมทำงานอยู่ดีๆต้องมาแบกรับภาระหนี้แบบนี้เคยเครียดจนจะจบชีวิตตัวเองด้วยนะโชคดีมีคนช่วยไปได้ค่ะ
7: เงินเดือนของหนูทุกเดือนเดือนละ 5,000
16: หนูต้องมารับผิดชอบส่วนต
7: ัวใช่ค่ะซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมกับหนูเลยถูกบีบถูกกดดันทุกอย่างเพื่อให้ออกจากราชการ
14: เนี่ยค่ะเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองเครียดเนาะคนเราบางทีเงินเดือนก็ไม่ได้มากเนาะเงินเดือน
17: ไม่รับภาระแทนคนอื่นนะ
14: 30,000 กว่าบาทสำหรับบางคนนี่คือเยอะมากนะ
17: เ
14: นี่ยเขาชดใช้ไป 35,000 บาทเนี่ยค่ะหลังเธอจะจบชีวิตตัวเองแล้วรอดมาได้เธอก็เลยตัดสินใจต้องลุกขึ้นมาสู้ละเข้า

0: องเรียนไปที่มูลนิธิดาวเหนือนะคะประธานมูลนิธิก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะจึงพาไปยื่นหนังสือต่อปปช.และ DSI เอาไว้นะคะต้องบอกว่าเธอไม่ใช่เคสเดียวที่โดนนะจ๊ะยังมีพนักงานคนอื่นโดนด้วยค่ะ
1: อ
0: ีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเธอมาบอกอย่างนี้โรงพยาบาลเนี่ยค้างจ่ายค่าตรวจคัดกรองเลือดให้กับสภากาชาดไทยเกือบ2ล้านบาทเธอบอกว่าโรงพยาบาลมีงบจ่ายได้นะแต่มาบอกว่าเอ้าเธอเป็นคนทำเรื่องนี่ทำเรื่องไม่ถูกต้องนะตั้งกรรมการมาสอบเธอ
2: เออง
0: เลย
3: ยังไงสุดท้ายเอางี้เรื่องนี้เหมือนกับว่าใครเซ็นคนนั้นซวย
0: ใช่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่2คนนี้เขาบอกบุคลากรหลายคนในโรงพยาบาลบอกเป็นเสียงด้วยกันว่าเนี่ยทำงานภายใต้ผู้บริหารชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าอึดอัดกดดันมากๆเลยครับข้องใจมากๆตอนนี้ทนไม่ไหวก็เลยมีการรวมตัวออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบผู้บริหารชุดนี้ให้หน่อย มันยังไงกันทีนี้ฟัง2ฝ่ายเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวเราต้องรอฟังทางฝั่งโรงพยาบาลด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะเรื่องการเซ็นเอกสารเนี่ยต้องระวังนะ
1: เนาะลายเซ็นเราอ่ะ
3: คนไหนเซ็นคนนั้นต้องรับผิดชอบไงแต่ว่างานนี้ผู้บริหารเองก็ต้องพูดไม่งั้นคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะบริหารยังไงทำไมให้ลูกน้องในระดับที่รองลงมาเนี่ยกลายเป็นคนต้องมารับ
1: ภา
3: ระ รับผิดใดๆ
1: งั้นเราก็คนทำงานจะไม่กล้าเซ็นอะไรแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่กล้าสิ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะตรวจสอบเนาะค
3: ่ะส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคือน้ำท่วมเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือน้ำท่วมตัดไฟมันใช้ไฟไม่ได้หรือต่อให้มันไม่ตัดเนี่ยก็ไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อยู่แล้วเป็นประเด็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามีคนที่ได้รับบิลค่าไฟน้ำท่วม12วันแต่ค่าไฟเท่ากับตอนที่น้ำไม่ท่วมบ้าหรือเปล่าคนเจ้าของบ้านบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงน้ำท่วมเป็น10กว่าวันเนี่ยการใช้ไฟมันน้อยลงอยู่แล้วแล้วก็เลยถามกลับไปที่กฟน.การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงก็คือว่าก็ไปเทียบเอากับสถิติการใช้ไฟเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าลุยน้ำไปไม่ได้
1: เดือนที่แล้วน้ำไม่ท่วม
3: สมมติเดือนที่แล้วคุณใช้ไฟ500ก็เนี่ยเดือนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละ480 490
0: มันจะใช้ได้ยังไงล่ะ
3: ถูกไหมอันนี้คือเป็นคำอธิบายที่เฮ้ยมันยังไงนะเอาใหม่ซิคือถ้าเกิดสมมติฐานเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีหรอกเจ้าหน้าที่ที่ไปเดินดูมิเตอร์ไฟอ่ะ
1: นั่นสิคะ
3: ก็เดือนที่แล้วใช้เท่านี้ทั้งป
1: ีก็เฉลี่ยไป
3: ประมาณนี้แหละ
0: คิดเอาอันหน้าร้อนใช้มากหน่อยเพิ่มขึ้นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ตามใจฉันหร
1: อ
3: ซึ่งกฟน.ก็เขาชี้แจงมาแบบนี้นะครับบอกว่าต้องขออภัยจริงๆต้องขออภัยอย่างสูงเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาก็เข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้การคิดแบบค่าเฉลี่ยย้อนหลังเงินมันก็เลยไม่ตรงกับการใช้ไฟจริงๆนะครับต้องมีคนแล้วแหละนะครับทีนี้เอาเป็นว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก
1: ค่ะ
3: นะครับอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคือมันไม่ใช่แค่ใช้อันนี้เนาะมันใช้อันนี้ด้วยนะครับ
1: จริง
3: คือใช้อันเนี้ยมันคือมันไม่ผ่านอยู่แล้วเคสเนี้ยใช้อันนี้ได้ยังไงถูกป่ะน้ำมันท่วมแต่นี้ต้องใจเขาใจเราว่าคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วพอมันเจอบินค่าไฟแบบนี้มันซ้ำเติมมันทำให้แบบว่าโหทำไมชีวิตเอาจริงพูดทำไมเกิดแต่กับกูนะ
0: เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าไฟอีก
3: เอาเป็นว่าค่าไฟนั้นก็คือเดี๋ยวไปดูกันใหม่ไปดูตามมิเตอร์นะครับใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นน
1: ะ
3: ทีเนี้ยชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อกับชีวิตที่อยู่กลางน้ำอย่างแม่ค้าท่านนี้นะครับคุณป้าบุญเรือนอยู่ที่บางปะอินน้ำท่วมเป็นเมตรอันนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ว่าเอาเรือมาใช้เพื่อขายของในการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนี้8ชีวิต
1: ค่ะ
3: คิดดู
1: สู้มากเลย
3: 8ชีวิตใช่ต้องสู้มากๆเพราะว่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าอย่างน้อยนะทำอะไรได้ก็ทำไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและที่สำคัญฉันจะต้องไม่แพ้น้องน้ำรอบนี้ครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ที่บ้านแค่นี้แหละ
5: ใต้ถุนบ้านหรือในบ้าน
4: ใต้ถุน
5: ใต้ถุนแค่หน้าอก
4: เออท่วมหมดแล้วต้องเก็บของยกไว
5: ้
4: หนูว่าขายอยู่บ้านประจำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรก็อะไรนะมีทุกอย่างน้ำท่วมหนูก็พายมีหนูอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเขาพายแล้วใช่ป่ะ
5: ทีนี้เราก็เลยขายในบ้านไม่ได้ไม่มีรายได้
4: จ้ะแล้วก็พายไปน้ำท่วมหนูก็ไม่ได้หยุดหรอกหนูก็ทำโน้นนี้มั่งมาขายจ้ะ
6: จะหยุดก็ไม่มีรายได้ขาดรายได
4: ้ต้องกินนะเราอยู่เฉยๆใช่ป่ะ
3: จะหยุดก็ลำบากจะขายเอาจริงลูกค้าเองก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้การใช้เงินมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทีนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับไปที่หมู่บ้านมารีวันซอยรังสิตนครนายก27ที่ปทุมธานีเพราะว่าน้ำท่วมมา2อาทิตย์แล้วนะครับนี่น้องเติ้ลเนี่ยก็เอาถุงวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านชาวบ้านดีใจมากเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่เหมือนกับโลกลืมอะลืมฉันหรือเปล่าพวกฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้น
1: ะ
3: ยังไม่มีหน่วยงานไหนนี่คือเป็นถุงความช่วยเหลือถุงแรกที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการวันสร้างสุขของ

0: ทางสำนักข่าววันนิวส์ที่เราร่วมกับกลุ่ม The One Enterprise นะครับคุณผู้ชมเราดูภาพแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าก็สงสารน่
1: ะ
0: แล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อความช่วยเหลือแบบนี้ได้เราขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะครับกับโครงการวันสร้างสุขเดี๋ยวขึ้นมาเลยเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ QR code คุณผู้ชมเนี่ยเอางี้ง่ายๆนะดู QR code นะครับเพราะว่าสแกน QR code แล้วก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เลยมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราส่งกำลังใจให้ได้นะครับยอดบริจาคล่าสุดวันนี้ตอน 4:00 น.นะครับยอดบริจาคนี่แหละทุกบาททุกสตางค์มาจากคุณผู้ชมทางบ้าน 3,582,650 บาทขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อ่ะส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะส่งกำลังใจให
0: ้
1: พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อค้าที่เชียงใหม่ค่ะคือมีกาดดอกไม้ที่เชียงใหม่ที่เขาเปิดมานานถึง27ปีกำลังจะถูกรื้อถอนแล้วพ่อค้าแม่ค้า50ชีวิตอ่ะเขาจะไปไหนต่อจะทำมาหากินยังไงต่อคุณผู้ชมคือแบบนี้ด้วยความที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อะค่ะเขามีโครงการจัดระเบียบคืนทางเท้านะคะก็เริ่มรื้อถอนแผงค้าตลอดแนวริมแม่น้ำปิงจุดนี้ที่เห็นนะเพื่อคืนทางเท้าสาธารณะให้กับประชาชนหลังจากที่เอกชนที่เขามาเช่าพื้นที่ตรงนี้หมดสัญญาก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องร้องไปจนถึงที่สุดศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนนะคะเดิมตรงนี้เป็นกาดดอกไม้เปิดขายมา27ปีแล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบอยู่กับใครกลุ่มนี้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกแบบนี้เอาจริงเข้าใจทุกกระบวนการทุกอย่างจะรื้อถอนจะคืนทางเท้าแต่ประเด็นคือที่มาแจ้งว่าให้เราย้ายร้านน่ะมันกระชั้นไปไหมแจ้งวันที่5บอกให้ย้ายแล้ววันที่8จะมารื้อถอนเท่ากับมีเวลาเก็บของ3วัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มันไม่ทันตั้งตัวยืดเวลาให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ทางผู้ค้าก็ฝากไปถึงหน่วยงานเลยนะคะช่วยยืดเวลาหน่อยหรือว่าหาที่ขายจุดใหม่ให้หน่อยได้ไห
0: ม
1: ตรงนี้นะคะก็สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไม่รุกรำทางเท้าโดยสำหรับกาดดอกไม้ตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลารื้อถอนประมาณ 7-10 วันแล้วก็จะส่งคืนพื้นที่ให้กับเทศบาลนครต่อไปค่ะ
0: ก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่นะคุณผู้ชมคือเรื่องน้ำมันเยอะจริงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงอยู่กับเรื่องน้ำเพราะว่าส่งกำลังใจไปให้นะคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคือน้ำมันเน่าแล้วคุณป้าเองท่านก็ป่วยนะครับเป็นมะเร็งตอนเนี้ยจะออกไปก็ลุยน้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวความเน่าของน้ำมันจะกระทบกับโรคที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับก็เลยวอนขอความช่วยเหลือว่าทำยังไงให้น้ำมันลดหน่อยเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
3: และใน

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
15: ่แบ๊ก
16: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
15: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: To handle new Isuzu X Series
18: 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรา
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
8: น้องมอส
9: รู้จักคนชื่อเมธปะ
10: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
9: เจอจังๆเลย
11: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
12: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
13: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
11: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
14: ี่เมาปะ
9: เมาอะไร
14: หึงเหร
15: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
17: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
18: อ้าวทุ่มหนึ่ง50แล้วทุ่ม50แล้วพาไปดูจุดหนึ่งที่น้ำยังหนักแล้วก็หนักมาหลายวันแล้วก็คือบ้านสร้าง
19: ค่ะ
18: บ้านสร้างที่ประจีนนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเมื่อเช้าทีมข่าวเราไปเห็นไหมนึกว่าทะเลอ่ะ
19: น้ำแต่น้ำ
20: ที่เลย
18: ชาวบ้านเขาก็นั่งดูน้ำเขาบอกเช้าๆมันพอมีลมมีคลื่นเหมือนทะเลสาบ
19: เหมือนมีบ้านอยู่ริมทะเล
18: ถูกชาวบ้านบอกเนี่ยยิ่ง
20: แบบนี้ไม่เอา
18: พอตอนเย็นน่ะคลื่นมันจะแรงนี่ไหมน
19: ี่
18: ม
19: ีคลื่นมี
18: คลื่นแบบนี้ระวังนะชาวบ้านที่ใช้เรือเนี่ยบางทีบอกคลื่นมันแรงมันเรือมันล่มได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คือหมู่ที่7ของตำบลบางแตนในบ้านสร้างเนี่ยบางแตนเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะครับบางจุดนี้2เมตร3เมตรเข้าไปเลยแหละนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอยู่กับน้ำหลายวันเข้าน้ำมันก็เน่านะครับมันก็คือน้ำกัดเท้าเป็นผงเป็นแผลอยากได้ยารักษาโรคนะครับทีเนี้ยทีมข่าวเราเนี่ยไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่ง

0: ชื่อว่าป้าอรุณป้าอรุณบอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่22กันยาโอ้โห22เลยเหรอของกรุงเทพ25จำได้ไหม
1: โอ้นานเลย
0: เออ25วันศุกร์ไงของเขาเนี่ยท่วมก่อนแล้วก็แสดงว่าน้ำมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้หนักกว่าปี56ปี56ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นท่วมหนักนะครับของกรุงเทพเราปี54ไงมหาอุทกภัยของที่นู่นปี56นะครับพอปี56ท่วมหนักแล้วมาปี69ท่วมหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือทำใจทำใจยิ้มสู้เพราะต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ครับ
2: โอ้โห
3: หน
2: ัก
3: กว
2: ่
3: า
2: พ.ศ. 56อีก
3: ห
2: ้
3: าส
2: ิ
3: บหก
2: กว่าสูงแล้วยังหัวเราะเลยที่ไหนได้อ่ะขึ้นมามากกว่าเยอะเลย69มากกว่าป้าแหมโหตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเพิ่งจะเจอ67จะ68แล้ว
0: เนี่ยบ้านป้ารุนตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ2เมตร
1: ค่ะ
0: นี่ครับไปไหนแทบจะไม่ได้ถ้าไม่มีเรือนี่คุณป้าบอกไม่ไปไหนเลยนะครับภาพรวมสำหรับน้ำท่วมที่ปราจีนนะครับตอนนี้เนี่ยท่วม7อำเภอมีชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ 60,000 ครัวเรือนแล้วก็ที่บ้านสร้างนะครับตอนนี้ท่วมหมดเลย9ตำบลของบ้านสร้างนะครับน้ำค่อยๆลงวันละ5เซน6เซนแล้วคิดดูเมื่อไหร่มันจะหมดใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าต้องกังวลอีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ฝนระลอกใหม่เนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีฝนตกหนักด้วย
1: อ๋อก็เรามาระวังกันนะคะส่วนจุดนี้สวนมะพร้าวคุณผู้ชมจะพาไปดูพื้นที่8ไร่แล้วยังไงรู้ไหมแต่ละต้นอายุ4ปีเขากำลังออกผลผลิตนี่มุมสูงที่เห็นเป็นแถวๆเป็นแนว
4: เยอะเลยอ่ะ
1: นี่คือสวนมะพร้าว
4: ค่ะ
1: แล้วเขาปลูกเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะคะ400ต้นตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเท่ากับผลผลิตเสียหายนะคะเนี่ยเห็นแต่แบบยอดมันที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้มีภาพเปรียบเทียบด้วยระหว่างก่อนเปรียบเทียบหลังกับก่อนน้ำท่วม
4: อันนี้ไง
1: เนี่ยปกติแล้วมันจะต้องเป็นแบบฝั่งซ้าย
4: ค่ะ
1: นะก็จะเห็นแบบร่องสวนไปแบบนี้ค่ะ
0: น้ำล้อมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ล้อมแล้วน้ำท่วมแล้ว
1: ท่วมเลยแหละแล้วเห็นแค่ยอดเลยล่ะไม่เห็นลำต้นแล้วนะคะเนี่ยภาพ9ตุลาคมน้ำท่วมมิดแบบนี้จมไปเลยเจ้าของสวนบอกว่าลงทุนลงแรงดูแลมาตั้งหลายปีสุดท้ายต้องมาเห็นผลผลิตจมอยู่ใต้น้ำแล้วถามพี่ได้ทำแนวป้องกันอะไรไหมทำแต่เอาไม่อยู
4: ่ทำแล้วด้วยหรอ
1: ทำแนวป้องกันน้ำแล้วยังเอาไม่อยู่อ่ะยังพังเลยค่ะก็เลยทำได้เพียงแค่มองดูสวนมะพร้าวตัวเองจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วน้ำจะลดเมื่อไหร่ด้วยนะส่งกำลังใจให้นะคะเอาพาขยับมาที่โซนภาคกลางบ้างค่ะมาที่บ้านปรังกสีทองผาภูมิกาญจนบุรีนี่ก็เจอน้ำจากแหล่งต้นน้ำมาไหลลงมาแบบรุนแรงมากเลยนะคะจากพื้นที่ต้นน้ำตัวนี้เขาบอกว่าด้วยความที่ด้านบนเนี่ยมันมีฝนระลอกใหม่มาเติมเมื่อวานค่ะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำสะสมข้างบนมันเยอะน้ำก็ไหลจากที่สูงลงมาข้างล่างข้างล่างคืออะไรล่ะหมู่บ้านเนี่ย
4: ค่ะ
1: ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปกันและอย่างที่เห็นนี่คือพระกับชาวบ้านพยายามช่วยกันเคลียร์เส้นทางในหมู่บ้านนะคะในจุดที่น้ำมันลดลงแล้ว
0: นี่คุณพระช่วย
1: โดนไหมนั่นหรอ
4: พระมาช่วยจริง
1: ๆต้องช่วยหมดทุกแรงเลยคุณผู้ชมเพราะมุมจุดมันแบบพอน้ำมาจากที่สูงแล้วมันเป็นป่าภูเขามันโคลนเอยเศษไม้เอยนะก็ต้องเคลียร์กันเพื่อจะได้คนใช้ทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมส่วนร้านอาหารพวกแพที่พักริมน้ำการโอ้ยนี่จุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวเดือดร้อนเหมือนกัน
4: ค่ะ
1: เดือดร้อนเพราะว่าอะไรระดับน้ำอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือมันทะลักเข้ามาท่วมจุดที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดนะอย่างแพร้านอาหารเนี้ยค่ะก็ถูกน้ำท่วมแต่บางจุดถ้าเขาไม่สูงมากเขาก็ยังเปิดนะเปิดให้เข้ามาได้บางโซนนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกล้ามาพอเป็นแบบนี้นะคะรายได้หายหมดผู้ประกอบการบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากเชิญคือเชิญไปเที่ยวกันไปเที่ยวได้
0: คือในมุมคนในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้มันลงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ว่าในมุมของนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะต้องเช็คสภาพอากาศด้วยใช่ไหมเพราะว่ารอบใหม่เดี๋ยวพื้นที่การเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับฝนเหมือนกันไง
1: ใช่ในช่วงนี้พอดี
0: แต่ภาพรวมคือถ้าเกิดไม่มีฝนน่าเที่ยวนะที่กาญจนบุรี
1: นี่อากาศดี
0: แล้วจากกรุงเทพอ่ะขึ้นมอเตอร์เวย
1: ์
0: ชั่วโมงกว่าเอง
1: แป๊บเดียว
0: เร็วมาก
1: เนาะเอาเป็นว่านะเขอในพื้นที่จะไปกันก็มีแบบไปกินปลาลิ้มแม่น้ำอะไรแบบนี้ผู้ว่าท่านก็บอกว่าไปได
4: ้ค่ะ
1: ส่วนที่นครสวรรค์นครสวรรค์อันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยคุณผู้ชมมันมีคันกั้นน้ำนะคะแต่แทบมองไม่เห็นละเพราะมันพัง
0: ไง
1: พังเลยตรงนี้คือตำบลหนองกระโดนในอำเภอเมืองทะลักท่วมเลยค่ะ
5: แล้วตอนนี้ถ้าไม่เอารถแมคโครมาปิดตรงนี้นะครับหรืออะไรก็ตามถ้าไม่กันตรงนี้ไม่ปิดตรงนี้ น้ำยังจะไหลไปสู่ตำบลบ้านแก่งฝั่งขวามือถ้าท่านไม่ปิดนะถ้าท่านไม่ปิดน้ำจะไหลจากตรงนี้ไปตลอดเลยครับ
1: นั่นไงจะท่วมอีกหลายชุมชนเลยนะคะน้ำมันทะลักไปหมดแล้วนะล่าสุดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูระดับน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ว่าชาวบ้านก็ยังกังวลนะคะว่าจะมีน้ำเนี่ยไหลเข้ามาเติมเพิ่มคือเบื้องต้นตอนนี้วิธีแก้ทำยังไงเอารถแมคโครเอาเครื่องจักรอะค่ะเข้ามาปิดจุดผนังที่มันเสียหายเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วตอนนี้ก็ต้องฝากไปถึงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งตำบลหนองกรดแล้วว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
4: นะคะอันน่าเห็นใจหลายจุดเลยนะคะกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังแล้วน้ำยังไม่ไปไหนเลยบางจุดเริ่มเน่าแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะเขตหนองจอกคุณผู้ชมดูน้ำสิเห็นไหมมีแต่ขยะมีแต่ความแบบดำเปื้อนปี๋เลยนะ
1: คะ
4: โดยเฉพาะนางมะลิค่ะอายุ66ปีเนี่ยถึงกับร่างไห้เลยนะคะน้ำทะลักเข้าบ้านกลางดึกมากลางดึกอ่ะแม่เขาบอกเก็บไม่ทันเก็บอะไรไม่ทันเลยลูกทรัพย์สินเสียหายแถมตัวเองเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งด้วยมีแผลที่ขาด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็ไม่สามารถลุยน้ำท่วมไปได้นะคะจริงๆเนี่ยคุณแม่บอกว่ามีนัดหมอนะนัดหมอวันที่22ตุลาคมเนี้ยค่ะเนี่ยมีการเลื่อนไปหนึ่งรอบแล้ว22นี้มีนัดใหม่ไม่รู้ว่าน้ำจะลดหรือยังแล้วจะออกไปหาหมอได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนเลยนะคุณผู้ชมในจุดนี้นะที่ยังเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะน้ำมันขังนานแน่นอนแหละจุดที่น้ำขังนานน้ำมันไม่ไหลไปไหนอ่ะมันก็เริ่มเหม็นเริ่มเน่าเริ่มมีเชื้อโรคบางคนก็เริ่มกลัวที่จะลงน้ำแล้วนะนะคะก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งเข้ามาช่วยหน่อยนะคะช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้หน่อยเพราะว่าไม่อยากให้คนที่อยู่พื้นที่ต่ำเนี่ยจะต้องจมทุกข์เพราะว่าน้ำท่วมก่อนใครแต่ว่าแห้งช้ากว่าคนอื่นค่ะ
3: มาคราวนี้ไม่ทันหมดนี่ก็พัดลมก็ไปยืมเข้ามาออกไม่ได้
6: ไม่ได้ไปไหนเลย
3: ไม่ได้
6: กี่วันแล้วนะ
3: 10กว่าวันนะ
6: 2อาทิตย์แล้วนะ
3: จ้ะเพราะออกไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อเขาพยายามให้หลานดูดให้หลานช่วยวิทย์มันเหม็นเหม็นมากเลยมั้ยตู้ก็พังล้มทีละใบทีละใบ
4: เข้าใจคุณป้ามะลิเลยอ่ะป่วยด้วยไงตัวเองเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วก็มีแผลที่ขาด้วยแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลย10วันแล้วเนี่ยคุณผู้ช
1: ม
4: นะอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำอ่ะพื้นที่ต่ำรับน้ำอ่ะทำไมต้องรับตลอดเลย
0: ส่งกำลังใจไปให้คุณป้านะครับ
4: นะคะอ่ะไปที่ภาคใต้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะไปกันดูชาวบ้านที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะเขาออกมาอัดคลิปเตือนคุณผู้ชมดูน้ำสิดูสีสิเขาบอกว่าน้ำมาอีกแล้วไหลรุนแรงด้วยนะคะฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยคุณผู้ชมน้ำก็ไหลทะลักลงมารวดเร็วแบบนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้กระทบบ้านเรือนพื้นที่เกษตรนะคะที่อยู่ตามแนวทางน้ำไหลนะคะก็อยากให้ประชาชนเนี่ยดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากพบน้ำที่เปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วนะคะให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเลยค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็คืออย่างมีสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีฝนตกหนักลงมาแล้วนะคะภาพรวมกันดีกว่าคุณผู้ชมภาพรวมสภาพอากาศนะคะตอนนี้ก็ทั่วทุกภาคนะคะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนคุณผู้ชมก็มีพื้นที่ที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะคะก็คือมีเรื่องของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะภาคกลางเนี่ยจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือกาญจนบุรีนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักมากๆเลยนะคะส่วนพรุ่งนี้11ตุลาคมนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักนี่ดูตามกราฟิกหน้าจอได้เลยนะคะ
0: รับมือเตรียมพร้อมดีกว่านะครับไม่ต้องรอให้น้ำมาแล้วค่อยพร้อมนะคร
4: ับ
0: ใช่ค่ะพร้อมไว้ก่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องพร้อมเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพาเด็กๆขึ้นมอเตอร์ไซค์มันจะมีคันเร่งบิดใช่ไหมปรากฏเนี่ยดูนะ
1: อุ้ย
0: เด็กก็คือเด็กขึ้นปุ๊บบิดปั๊บนี
1: ่เอาน
0: ี่ fast
4: the fast
0: มันเรื่องหนัง fast เลยเอานี้เตือนจริงนะเพราะเคยเจอมากับตัวเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มีเคล็ดลับบำรุงเส้นผมมาฝากอ่ะไปติดตามพร้อมกับคุณมิ้นสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: มาแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาดูแลกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของเส้นผมนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาหัวล้านผมร่วงผมบางไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงอยากให้ฟังสิ่งที่มิ้นกำลังจะบอกเพราะถ้าคุณได้ลองคุณผู้ชมจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะว่าพี่มิ้นน่ะคนเคยผมร่วงหนักมากมาก่อนน้องจอยตื่นนอนมาต้อง องเจอเศษผมตัวเองติดปลอกหมอน4 5เส้นต้องมีทุกวันเดินตามพื้นผมร่วงตามพื้นค่ะเอาไม้กวาดรูดออกมาเป็นกำหนักสุดคือตอนสระผมใช่มั้ยผู้หญิงเราผมยาวผมมันจะร่วงเป็นกระจุกไปอุดท่อระบายน้ำท่อตันน่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนั้นมิ้นบอกเลยนะ2นิ้วมือคือปิดแสกกลางไม่มิดคุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนแหวกตรงกลางมิ้นจะเห็น2นิ้วมืออย่างนี้เลยแล้วขวัญเล็กๆคุณผู้ชมค่ะมันล้านมากลางกระหม่อมนี้เลยค่ะก้มไม่ได้เงยไม่ได้เลยนะเนี่ยมันล้านขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: เสียความมั่นใจนะพี่มิ้น
8: สุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมิ้นแก้ปัญหาโดยการไปกินวิตามินปลูกผมกินจนขนขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแต่หัวมันไม่ขึ้น
1: ค
8: ุณผู้ชมมันไม่ขึ้นก็เลยคิดจะไปปลูกผมตอนนั้นเขาตีราคาหัวมิ้นล้านขนาดนั้นนะคุณผู้ชมประมาณแสนหนึ่งคุณผู้ชมแพงมาก
1: ได้ย
8: ิน
1: เป็นลมละ
8: ใช่แพงมากแล้วไม่มีตังค์ขนาดนั้นเนาะจนในที่สุดค่ะได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมท่านหนึ่งค่ะท่านเคยมีปัญหาผมร่วงหัวล้านเหมือนกันแล้วท่านเคยเสียตังค์เป็นแสนก็ไม่เห็นผลท่านก็เลยคิดทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะเพื่อหยุดผมร่วงเร่งผมยาวแล้วสร้างผมขึ้นมาใหม่แล้วเขาทดลองสูตรกับตัวเองจนได้สูตรที่เห็นผลค่ะว่าผมอ่ะกลับมาขึ้นแล้วก็ดกดำได้จริงๆแล้วดีมากจริงๆน้องจอยคุณผู้ชมนี่ค่ะกู๊ดดีแฮร์โทนิกจะบอกว่าตัวนี้เขาเป็นสเปรย
1: ์
8: ที่ดูแลทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศเลยคุณผู้ชมค่ะมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยแล้วเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นต้องบอกว่า1ขวดเทียบเท่ากับ2ขวดใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป
1: จิ๋วแต่แจ๋ว
8: จริงๆเพราะเขาเข้มข้นมากแล้ววิธีการใช้ง่ายมากๆคุณผู้ชมเวลาได้ไปเนาะเปิดขวดนี้คุณผู้ชมตรงนี้นะว้าวแหวงโวตรงไหนคุณผู้ชมฉีดเนี่ยเสร็จแล้ว
1: เ
8: สร็จแล้วคือเขาทั่วแล้วหัวละอองเขาจะฟูมากท
1: ั่
8: วหัวมากแต่ตรงไหนที่คุณมีปัญหาอย่างเมื่อก่อนไม่มีปัญหาตรงนี้คุณผู้ชมย้ำตรงนี้แฟดแฟดแฟดตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมย้ำแฟดแฟดแฟดแฟดแฟดเสร็จแล้วคุณผู้ชมขยี้แบบนี้นะแล้วปล่อยเซอร์ไปเลยเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวเขาซึมเข้าสู่หัวเราเองตัวนี้เป็นสูตรไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะคุณผู้ชมคะหลังใช้โอ้โหพี่มิ้นชอบมาก
1: เป็นยังไง
8: ตื่นนอนมาเราไม่เจอเศษผมตัวเองติดปลอกหมอนเดินตามพื้นเราไม่เจอเศษผมร่วงตามพื้นคุณผู้ชมใจมันชื้นนะว่าเขาหยุดผมร่วงได้จริงๆทีเนี้ยตอนสระผมชอบสุดตรงไหนน้ำโฟลว์เลยค่ะไม่มีผมไปอุดท่อระบายน้ำท่อไม่ตันพอเราจับผมคุณผู้ชมผมก็จะสุขภาพดีขึ้นด้วยคุณผู้ชมลองใช้สัก2สัปดาห์อย่างต่อเนื่
1: อง
8: แล้วสังเกตผมตัวเองเวลาผมมันขึ้นมันจะขึ้นอย่างนี้คุณผู้ชมมันจะขึ้นกันเป็นตอๆๆๆๆอย่างนี้เลยและให้คุณผู้ชมลองแหวกดูน
1: ะ
8: บางที1รูมันขึ้น4 5เส้นแล้วเวลามันขึ้นคุณผู้ชมค่ะมันขึ้นอย่างนี้แม้กระทั่งกรอบหน้าไหล่ผมอย่าง
1: น
8: ี
1: ้นี่ผมเบียดเลยนะ
8: เนี่ยผมเบียดเลยคุณผู้ชมดิผมเบียดลูกผมไหล่ผมก็ขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมใช้ต่อเนื่องเรื่อยไอ้ลูกผมเนี่ยมันจะยาวๆๆๆจนกลายเป็นเส้นผมของเราแบบนี้แล้วเมื่อก่อน2นิ้วมือปิดแสกกลางไม่มิดคุณผู้ชมดูนะตอนเนี้ยสั่นนิ้วก้อยคือปิดมิดหมดเลยเห็นมั้ยมิดทุกแสกอ่ะแล้วแหวกให้ดูทุกอนูแหวกให้ดูว่าไม่ได้เหลาหัวมาพูดแค่แสกกลางในผัวมิ้นแน่นทุกแสกเห็นมั้ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยแน่นหมดแล้วเมื่อก่อนรวบผมน้อยแล้วก็หางหมูแต่ตอนนี้อยากโชว์นี่ผมจริงผมจริงไม่มีแฮร์พีทใดๆคุณผู้ชมเนี่ยคือหนาแบบนี้เลยนี่ค่ะได้แบบนี
1: ้
8: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเนาะผมร่วงผมบางหัวล้านอยากให้คุณผู้ชมได้ลองและคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้จริงๆแล้วคุณผู้ชายใช้ได้คุณชายเขาชอบมากเพราะสูตรนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะนี่เดี๋ยวมิ้นจัดโปรคุ้มๆให้คุณผู้ชมแบบนี้น
1: ะ
8: ให้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะกู๊ดดี2ขวดตรงนี้นะปกติแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเกือบ 2,000 บาทคุณผู้ชมวันนี้พิเศษลดเหลือเพียง 1,399 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมกดทัน99ท่านแรกอยากให้ทันจริงๆคุณผู้ชมฟังค่ะคุณผู้ชมจะได้ฟรีไปเลยขวดที่1ขวดที่2ดูนะคะขวดที่3ขวดที่4แบบนี้ค่ะ
1: เ
8: นี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมว่าคุณผู้ชมได้ขนาดนี้แต่มิ้นเข้าใจดีว่าช่วงนี้เราจะซื้ออะไรเนาะเราต้องเลือกคุ้มๆเอาดีๆเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมเฉพาะวันนี้เลยเด
1: ี๋
8: ยวขออนุญาตทีมงานเพจโปลงให้มิ้นหน่อยได้มั้ยคะเพจโปลงก่อนเพราะมิ้นจะลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก500บาทเท่ากับคุณผู้ชมจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่899บาทเป็นไงคะคุ้มไหมคะบอกเลยว่าโปรนี้คุ้มมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าได้ทั้งหมด
1: คะ
8: อุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยวันนี้เจ้าของแบรนด์เข้ามาสดๆกลางรายการให้เพิ่มนะคะคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวนะพี่มิ้นลด500แล้วให้เพิ่มอีก2ขวด
8: ใช่เท่ากับคุณได้ฟรีบิ๊กขวดที่5และขวดที่6นะลูกค้าราคาเดียวราคาเดิมอุ๊ยคุณผู้ชมตกใจนิดนึงคุณผู้ชมรีบกดก่อนดีกว่าเพราะว่าซื้อ2แล้วแถม6 899บาทโอ้โหแล้วเซตเนี้ยใช้เป็นปีๆอ่ะ
1: โอ้
8: เอาเบอร์มาแล้วคุณผู้ชมกดด่วนๆก่อนค่ะ
1: ด่วนเลยนะ
8: 02-113-0199 02-113-0199แอดไลน์ก่อนค่ะ @bg46 นะเซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางโอ้โหโปรวันนี้ตกใจกลางรายการคือทั้งลดทั้งแถมแล้วให้แค่รายการนี้รายการเดียวรีบโทรนะถูกและดีกว่านี้ไม่มีค่ะมีที่นี่แ
1: ค่
8: เดียวหลังจากจบรายการ การนี้มาขอโปรนี้ไม่ได้แน่นอนโหนี่เจ้าของเขามาเองเซอร์ไพรส์สดๆกลางรายการผู้ชมดูนะวันนี้ได้อะไรบ้างกู๊ดดี2ขวดปกติราคาเกือบ 2,000 แต่เฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาตอนนี้นะลดเหลือ899บาทโอ้โหถ่ายไปเร็วเหลือ14สายสุดท้ายอ่ะ14สายสุดท้ายรีบโทรมาค่ะเพราะคุณซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก6เท่ากับซื้อ2แถม6แ

899บาทนะคุณผู้ชมกดด่วนๆได้เลยค่ะนะคะ02-1130199 02-1130199แอดไลน์ได้เลย @bg46 เพราะเซตเนี้ยใช้ยาวๆเป็นปีๆคุ้มจริงๆนะแล้วคุณผู้ชมใช้เซตเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลย

0: ช้แล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี่คุณผู้ชมดูสิเรียกงานสายหมดแล้วเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเลยย
1: ัง ไงขอเพิ่ม
0: น้องพี่ขอเพิ่มไม่ใช่สิต้องขอผู้บริ
1: หาร
0: ขอเพิ่มได้ไหมคะ
1: ขอโปรนี้ด้วยได้ไหมคะ
0: ขอโปรนี้30เซต
1: โอเค
0: ได้
1: 30เซตคุณผู้ชมด่วน
0: โปรนี้ใครเพิ่มแล้วซื้อ2แถม6คุณผู้ชมรีบกดก่อนแค่899บาทนะคุณผู้ชมแล้วเซตเนี้ยใช้เป็นปีมินพูดเลย02113199 02113199แอดไลน์ได้เลย @bg46 คุณผู้ชมใช้เลยแล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแบบที่มินได้แน่นอนซื้อ2แถม6น้องจอย899ข้าวบาท
1: พอดีมากคุ้มมาก
0: คุ้มมากคุ้มมากแล้วได้หมดเนี้ยซื้อ2แถม6นะย้ำว่าแค่899บาทเซตนี้ใช้เป็นปีเลยค่ะ02113199 02113199แอดไลน์ได้เลย @bg46 นะมินย้ำเลยว่าซื้อ2แถม6คุณผู้ชมค่ะ899บาทวันนี้วันเดียวใช้ไปเลยเป็นปีค่
1: ะ
0: 02113199 02113199แอดไลน์ได้เลย @bg46 นะย้ำว่าวันนี้ยังทันใช่ไหมคะทันเน
1: า
0: ะซื้อ2แถม6คุณผู้ชมสายรัวๆรันๆแชทแทบแตกแล้วเอาจริงอ่ะซื้อ2แถม6 899บาทค่ะเซตนี้ใช้เป็นปีมินบอกเลย02113199 02113199แอดไลน์ได้เลย @bg46 แล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงย้ำว่าซื้อแค่2นะแล้วได้อีก6ค่ะน้องจ้อย899บาทกดด่วนๆได้เลยค่ะ02113199 02113199แอดไลน์ได้เลย @bg46 แล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยนี
1: ่ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงและต้องโปรวันนี้นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลรีบโทรมารับสิทธิ์กันก่อนนะวันนี้ขอบคุณพี่มินมากเลยค่ะผมสวยจริง
2: ๆขอบคุณนะคะโอ้โหนี่ให้เยอะจริง
0: ใช่แม่
1: คุ้มมาก
3: เอามารีบยังไงเรื่องนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรีบไปส่งลูกน้อยที่โรงเรียนปรากฏว่าเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมือไปบิดคันเร่งเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับถ้าหนูไม่อยากไปโรงเรียนก็บอกแม่ดีๆ
1: หรือจะไปทางลัด
3: ไม่ได้แล้วอันน
1: ี้ไม่ใช่หรอ
3: ต้องเตือนนะเพราะว่าอันเนี้ยยังดีที่มันเข้ารกเข้าพงหน้าบ้านถ
1: ้
3: าเกิดว่าหน้าบ้านเป็นถนนใหญ่อันนี้ก็จะอันตรายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับหนูน้อยขึ้นมอเตอร์ไซค์เด็กอ่ะพอจับฉวยอะไรได้ก่อนนี่ไง
1: ปืน
3: เ
1: อง
3: ปืนแบบนี้เลยนะครับคุณแม่ก็ไม่ทันระวังรถก็เลยพุ่งกระชากออกตัวไปข้างหน้าอย่างดีนะก็คือว่าทั้งคู่ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรนะครับเอาเป็นว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจเอามาเตือนผู้ชมนะเวลาจะพาเด็กเล็กหรือใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งผู้ใหญ่บางทีก็พลาดกันได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่กำลังอินกับเรื่องของความสัมพันธ์ของโตเกียวและบรูในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตต้องบอกว่าคืนนี
3: ้
1: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะเข้มข้นมากเลยหลังจากความลับเรื่องความสัมพันธ์ของโตเกียวกับบรูถูกเปิดเผยต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเรียกว่าบ้านแทบแตกเลยนะคะเพราะอะไรทั้งสองครอบครัวเขารู้เรื่องแล้วแล้วสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่คบกันอีกคือพยายามวางแผน
3: ความรัก
1: ใช่ทั้งที่ทั้งคู่วางแผนแล้วนะ
3: ว่
1: าเธอเราหนีไปสอบกรุงเทพไหมแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางออกค่ะเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเดินต่อไม่ได้ทั้งคู่ก็เลยต้องกลับไปหาคำตอบให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตทั้งสองครอบครัวเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความรักของโตเกียวและบลูไปต่อไม่ได้คืนนี้ห้ามพลาดนะคะหาคำตอบในจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 6เรื่องราวกำลังพาไปสู่ความจริงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่ะแล้วมาลุ้นกันความรักจะแพ้ความแค้นของสองตระกูลหรือไม่คุณผู้ชมสามารถรับชมจูเลียตแอนด์จูเลียตย้อนหลังได้นะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นโปรแรงตุลาคมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149เหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
3: รักแท้จะเอาชนะทุกอย่างได
1: ้
3: เดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองล้าอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569มีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาวซีฮามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์อายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อสักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงการจัดงานนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายตวนมูไฮยามีนนิยามาจากจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการ

เนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวม787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิในโอกาสวันฟิจิของสาธารณรัฐฟิจิซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพานท่านราตรูไนกามาทวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิกรุงซูวาในโอกาสวันฟิจิของสาธารณรัฐฟิจิข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจิประเทศไทยและฟิจิมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสอง
จะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและ

การเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารT1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของT1 Entertainment and Sportพร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวด้วยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sportองค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังทรงเยี่ยมราษฎรบ้านผาหมอนดอยอินทนนท์เมื่อปี2514ทรงทราบถึงปัญหาการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นปี2522จัดตั้งโครงการหลวงอินทนนท์และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในปี2550ปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราวต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตอย่างครบวงจรจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับขยายพันธุ์พืชและจัดเตรียมต้นพันธุ์คุณภาพเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรอาทิ แปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89เป็นพื้นที่แสดงแนวทางการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามงานก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์เฟิร์นเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นหลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ติดตามการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่สวนอื่นๆการตรวจติดตามครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการสร้างอาชีพและรายได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทันนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางยากลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ผู้ประสบภัยต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตนจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านละอางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาลคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารามวัดวภูแก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมถวายพระศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และส่งผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: หมอปันครับผมคุณมองเซอร์ครับ
3: เหมือนเผยตัวจริงกันแล้วหลังจากนี้เรามาลองคบกันดูไหมครับ
4: เราวางไว้นะไอความไม่ชัดเจนของแกเนี่ยมันจะทำให้เขาหลุดมือไปหาคนอื่น
2: มอสเรามาลองคบกันไหม

0: ว่าไงนะ
1: ป๊อปคิดซะว่าไม่ได้ยินเลยน้องมอส

0: เมธ
1: เป็นไงบ้างสบายดีนะ
2: สบายดีครับ
1: ไม่ได้เจอกันนานเลย

0: อ๋อนั่นตีนครับเพื่อนมอดเองครับ
1: อ๋อสวัสดีครับพี่ชิเมศนะ
0: พี่ถึงบ้านไล่บอกไว้นะ
1: เราขึ้นไปเลยไหม
0: ครับ

0: นี่ครับเก็บไว้นานจนคิดว่าพี่จะไม่เอาแล้ว
1: จะไม่เอาได้ไงตอนสมัยเรียนเนี่ยพี่เก็บตังค์ซื้อเป็นเดือนเลยนะแล้วตอนที่พี่ฝากไว้มอได้ลองอ่านบ้างหรือเปล่า
0: ไม่ค่อยอะครับส่วนใหญ่เลยมันคนละทางครับรถนี่พี่มีมายังไงครับเอารถมาหรือเปล่า
1: พี่นั่งแท็กซี่มาทำไมเหรอให้ของพี่คืนเสร็จแล้วจะไล่พี่กลับเลยไง
0: ป้าพี่เมธใครจะไปกล้าไล่พี่ตามสบายได้เลยครับ
1: น้องมอนี่เหมือนเดิมเลยนะเป็นไงบ้างเห็นลงรูปงานเอจีเยอะเลยมีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่า
0: ช่วงนี้งานเร่งนะครับรีบปิดรีบรับเงิน
1: หาเวลาไปพักผ่อนบ้างไว้ไปนิวยอร์กเมื่อไหร่ก็บอกพี่เดี๋ยวพี่พาเที่ยวเอง
0: แล้วกลับมารอบนี้นี่พี่ไม่อยู่นานเลยหรอครับ
1: ก็คงสักระยะนะมีแกลเลอรี่ดีให้พี่เอางานไปโชว์อ่ะแล้วก็ปล่อยประมูลการกุศลด้วยงานเริ่มมาลืมพอดีเลยน้องมอสไปสิพี่อยากให้น้องมอสไปนะ

0: มาเร็วจังเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรานัดกัน10 โมง
1: ผมมาตั้งแต่8 โมงแล้วครับมารีบจองคิวไว้ก่อน
0: ไม่เช้าไปหรอครับ
1: คือหมอปันก็ว่างแค่ช่วงเช้าไงครับเพราะว่าหมอปันต้องไปคลินิกต่อตอนเที่ยงใช่ไหมครับทีเนี้ยอาหารเช้าดีๆแถวเนี้ยก็หายากผมก็โชคดีนะไปเจอรีวิวร้านหนึ่งมาก็คือร้านนี้นี่แหละเขาบอกว่าแบบอร่อยมากเนี่ยคนเยอะมากเลยผมก็เลยต้องรีบมาก่อนเรื่องหมอปันไม่ชอบเหรอครับ
0: เปล่าลำบากเพนแย่เลยดิ
1: โอ้ยไม่ลำบากหรอกครับคือหมอปันก็เป็นแฟนคนแรกของผมและครั้งนี้เราก็มาเจอกันครั้งแรกในฐานะแฟนนะครับผมก็เลยอยากทำให้หมอปันประทับใจอ่ะ

0: เอ้ยนี่ผมพูดคำว่าแฟนเยอะไปหรือเปล่าผมขอโทษนะครับ
1: จะพูดอีกครั้งก็ได้ครับก็เราเป็นแฟนกันแล้วจริงๆนี่คุณนะครับที่ทำให้ผมประทับใจแต่ว่าถ้าพอเป็นไปได้ทีหลังเรามาพร้อมกันดีกว่านะ
0: งั้น 4:05 ก็จะมาใช่ไหมครับโอ้ยผมล้อเล่นเนี่ยถ้า 4:05 มานะเปลี่ยนร้านดีกว่าอุ๊ยสั่งกันดีกว่า

0: หมอโทรมาขอรับสายได้ไหม
1: อ่ะได้สิทำไมอ่ะ
0: อ๋อไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับยังไงมอสกับปันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ฮัลโหลว่าไง
2: ก่อนเที่ยงมาเจอกันได้ไหมเดี๋ยวกูไปหา
0: ไว้วันหลังได้ไหมอ่ะตอนนี้กูอยู่กับ
2: พี่เมย์กลับมา

0: กลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาก็ต้องไปหามาในห้องเลยเนี่ยนะ
1: ก็ไม่เชิงหรอกเขากลับมาหลายวันแล้วเขาแค่แวะมาเอาหนังสือที่ห้องกูเฉย
0: แล้วทำไมมึงไม่ส่งแมทไปวะ
1: ก็ตอนแรกกูคิดว่ากูไม่ได้อะไรกับเขาแล้วพอได้เจอหน้าจริงๆแม่งเดินเหมือนเดิมเลยวะกูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไง
0: เป็นกูไม่ให้มาเจอตั้งแต่แรกหรอกนะ

0: มึงกูคบกับเทนแล้วนะฮะกูกว่าจะบอกมึงวันนี้นี่แหละแต่มึงมาบอกกูเรื่องพี่เมธก่อนอะ
1: งั้นกูก็ยินดีด้วยแล้วนี่มึงไปตัดสินใจตอนไหนอะทำไมกูไม่เห็นรู้เลย
0: เมื่อวานอะแต่กูคุยกับเขามาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้กูอยากลองออกจากอะไรเดิมๆดูอะส่วนมึงอะก็คิดดูแล้วกันว่าจะยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้อะกูไม่อยากได้ยินมึงพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะ

0: พงษ์ณปันพอดีมีเรื่องนิดหน่อย
1: ขอโทษเรื่องอะไรเหรอ
2: เฮ้ยวันนี้ขอเป็นโบกหนึ่งเลยนะ
3: นอนสบายเลยครับ
2: ปันรู้จักคนชื่อเมธปะ
3: ตีไม่เจอมาแล้วเหรอ
2: เจอจังๆเลยที่คอนโด
3: ที่เมธเป็นรุ่นพี่มหาลัยของมอสอะแล้วก็เป็นรักแรกของมอสด้วยที่เมธเป็นคนที่มอสชื่นชอบอยากจะเป็นให้ได้แบบเขาแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ยืนข้างๆเขาด้วยอะ

0: ุณนะครับพี่เมธ
1: ต้องคอยพี่ช่วยอยู่เรื่อยเลย
2: อีกเดียวมอสก็เก่งกว่าพี่แล้วสักวันจะเป็นมอสนี่แหละต้องมาคอยช่วยพี
1: ่เอออย่างมอสเนี่ยนะจะเก่งกว่าพี่อะ
2: มอสอะอย่าคิดว่าตัวเองธรรมดาสิรู้ไหมว่าทำไมเพราะมอสวาดมันด้วยความรู้สึกไงไม่สนว่ามันจะผิดหรือถูกจะทักษะหรือความแม่นยำเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้แต่ความรู้สึกต่างหากที่มันเป็นของเราจริง
3: ๆการที่มอสปล่อยให้ความรู้สึกไปทำงานแล้วก็ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของมอสก็จะถูกแผ่ทอดผ่านงานสัญญากับพี่นะมอสอย่าให้สิ่งนี้หายไปจากตัวมอสขอให้พี่ได้เห็นไปเรื่อย
1: ๆก็ถ้าพี่ไม่หนีหายไปจากชีวิตมอสก่อนก็คงได้เห็นแหละครับ
4: ศิลปะทำให้สองคนนั้นสนิทกันอะเราไม่ได้เรียนคณะเดียวกับมอสเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆพี่เมธเขาแค่สนใจผลงานของมอสหรือว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรมากกว่านั้นแต่จากที่มอสเล่าถึงพี่เมธให้ฟังทุกวันเราก็มั่นใจได้เลยว่ามอสอะตกหลุมรักพี่เมธจริงๆแล้ววันหนึ่งมอสมันก็ตาสว่างอะ
1: แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับพี่เมธ
5: พี่ไม่อินกับอะไรแบบเนี้ย
2: มอสอินเหรอ
1: ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
4: พี่ตลกคืออะไรรู้ป่ะปีต่อมาพี่เมฆไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วเขามีแฟนแล้วเขาก็มีคอนเทนต์ลงกับแฟนเขาในทุกวันวาเลนไทน์ส่วนมอสก็เสือกกลายเป็นคนที่เกลียดวันวาเลนไทน์แทนอ่ะแถมแฟนพี่เมฆก็โปรไฟล์โคตรดีมอสมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองคงไม่ดีพอ
6: มันมีคนที่ทำให้มอสรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอด้วย
4: คนเราอ่ะยังไงลึกๆก็ชอบเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งเป็นมอสอ่ะนะเวลามันคิดอะไรอ่ะมันพูดออกมาตรงๆที่ไหนล่ะ
6: มอสโดนข้อหาอกขนาดนั้นทำไมต้องญาติดีด้วยวะ
4: ที่ผ่านมาที่มันทำตัวใจร้ายกับทุกคนที่มันจีบมันอะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแผลในใจแต่อีกส่วนหนึ่งอะมันยังคงลืมพี่เมย์ไม่ได้เลยต่างหาก

0: เดี๋ยวหมอปันนั่งรอตัวนี้ก่อนได้เลยครับ
1: ทำไมเมื่อกี้สายไม่ว่างอ่ะ
2: คุยกับใคร
3: รุ่นพี่บอกไปเธอก็ไม่รู้จักหรอก
1: แค่รุ่นพี่จริงเหรอ

0: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหน
2: ใหม่สวิสเซ่เรจูพลัสสามส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจสวิสเซ่เรจูพลัส
3: ไลค์เดอะไซส์300มิลลิลิตรBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
4: GMM TV Star Olympics 2026. Saturday, 28 November 2026. Impact Arena. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com. See more information on all GMM TV social media platforms.
5: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจมูกเพราะเจมเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: EMS Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย
3: โฟร์เลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
5: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
6: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
7: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: ฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่า
1: เราอยู่ข้างล่างคอนโดอะลงมาหาหน่อยดิ
0: ทำไมเมื่อกี้สายไม่ว่างอะ
2: ก็ติดสายไง
0: เพื่อนใคร
2: รุ่นพี่บอกไปเธอก็ไม่รู้จักหรอก
0: แค่รุ่นพี่จริงเหรอคุยนานเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนะ
2: ถ้าจะเป็นแบบนี้เราไม่อยากคุยนะ
0: เดี๋ยวก็ได้พรุ่งนี้จะไปไหน
2: ไปข้างนอกมีธุระ
0: ธุระโอเค
2: เอาเช็คไปเข้า
0: แล้วไงต่อเอาเช็คเข้าทั้งวันเลย
2: นี่เป็นไรเนี่ย
0: อยากพูดอะไรก็พูดมาจะพูดได้ด้วยเหรอง
2: ั้นก็ไปตกตะกอนมาก่อนแล้วกันว่าอยากพูดเรื่องอะไรกันแน่
0: เดี๋ยวเออพูดก็ได้ฉันขอถามหน่อยตกลงเราเป็นอะไรกัน
2: ไม่รู้เหมือนกัน

0: เชิญเลยครับห้องรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวหมอปันนั่งรอตัวนี้ก่อนได้เลยครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยม
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ว้าว
2: กินขนมดีกว่า
0: วิมีหนมหนมด้วยนะ
2: หนมหนม
0: ลองอุ้มดูไหมครับ
2: โอ้โหแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย

0: หมอปันครับเดี๋ยวหมอปันเล่นกับน้องม่าโมซาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาต้องไปอัปโหลดไฟล์ส่งงานแป๊บนึงแป๊บเดียวจริงๆครับ
1: ได้สิครับตามสบายเลยเดี๋ยวผมรอกับน้องตรงนี้นี่แหละ
0: ได้เลยครับ
1: ครับพาเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าหมอมาทำอะไรที่บ้านอ่ะ
0: เชี่ยสงสัยข้างนอกหม้อแปลงระเบิดแน่เลยเขายังไม่มาซ่อมเลยครับมันน่าจะอีกนานเลยอ่ะหมอปันกลับก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับผมอยู่รอเป็นเพื่อนก่อนดีกว่า
0: เอางั้นเหรอครับ

0: ขอบคุณนะครับที่มากล่อมน้องมั่นหมดเซลให้ด้วยอ่ะ
1: แต่มันยังไม่ดึกเลยนะครับ
0: ก็ปันขับรถกลับเองไงครับผมมันเป็นห่วงกลับไปดีนะครับ

0: ปันครับเมื่อกี
1: ้ช่างมันเลยครับ
0: ไม่ครับคือผมหมายถึงว่าผมไม่คิดว่าปันจะพร้อมทำเรื่องนี
1: ้แล้วเทนคิดว่าผมตามเทนกลับบ้านมาทำไมอ่ะ

0: เดี๋ยวมอสเดินดูรอบๆก่อนนะพี่ต้องถ่ายรูปเสือเดี๋ยวพี่กลับมา
1: เนี่ยปามา
2: เหรอเออตามมา
3: หิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: ไม่ได้นะ
1: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
2: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
1: นะ
4: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
5: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: ยูซารีนไทอะมิดอลบอดี้โลชั่นตัวจริงดูผิวไบรท์ขนาดใหม่ต้องลอง
3: นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นเวอร์มิกซ์สนุกได้ทุกวัน
4: โอ้ย
5: เฮ้ยเอ็กทางนี่นิน
4: เอ้ามาเลยตอนนี้เนี่ยเขาจะกลับกันหมดแล้ว
5: มึงยังไม่กลับใช่ไหมล่ะ
4: เออใช่
5: โอ

0: เป็นไรใครทำอะไรวะ
1: ฉันมาตาจ้า
2: โอ้ยเฮียเลยกูทำอะไรไปวะเนี่ยอาการหนักแล้วกู

0: อ้าวน้องมอสทำไมมาแล้วไม่ถวายพี่เป็นไงบ้างดูร้านพี่แล้วไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรออยากด่าก็ได้นะ
1: ป้าพี่เมธมอสจะไปด่าพี่ได้ไงทำเหมือนกับว่ามอสมีปัญญาไปว่าอะไรอย่างนี้ได
0: ้ก็ว่าดิอย่างมอสว่าได้อยู่แล้ว
1: พี่เมธยังลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับไม่สิแม่นกว่าเดิมอีกตอนนั้นพี่เก่งแล้วตอนนี้พี่เก่งกว่าเดิมอีกนี่แหละมั้งครับเหตุผลที่พี่ได้เป็นศิลปิน
0: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละเหมือนกับมอสไง
1: ตอนทำงานอะมอสเดินถึงแต่เดดไลน์จะว่าเสร็จทันไหมว่าแบบนี้ลูกค้าจะสั่งแก้หรือเปล่าคนดูจะอินกับลายเส้นไหมเทรนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
0: แต่สุดท้ายมันก็กลับมาที่ความรู้สึกของมอสอยู่ดีไม่ใช่เหรอ
1: ไม่นะครับเวลาทำงานอะมอสไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมานานแล้ว
0: งั้นก็น่าเสียดายนะทั้งที่นั่นแหละมันโคตรจะคือเสน่ห์ของมอสเลยแต่พี่ว่าพี่ยังเห็นมันในตัวมอสนะ
1: เห็นอะไรพี่อย่าพูดไปเรื่อยเลย
0: เฮ้ๆมอสมอสยังชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาอยู่สินะแต่สำหรับพี่มอสพิเศษที่สุดเลยเดี๋ยวมอสเดินดูรอบๆก่อนนะพี่ต้องถ่ายรูปเสือให้พี่กลับมา

0: อย่าคิดว่าตัวเองธรรมดาสิ
1: สัญญากับพี่นะมอสอย่าให้สิ่งนี้หายไปจากตัวมอสขอให้พี่ได้เห็นมันไปเรื่อยๆ

0: เนี่ยตามมา
1: เหรอเออตามมา
0: ไม่อยากรู้ไงว่าคนเรามันจะกินอาหารหมาได้สักกี่รอบ
1: แปลกเนาะโดนหักอกมาไม่รู้ตั้งกี่ปีอะ
0: พอเขากลับมาคุยดีด้วยหน่อยก็ทำมันเป็นยิ้มน้อยยิ่งใหญ่มีความสุขมากเลยเหรอ
2: นี่เมาปะ
0: เมาอะไร
2: แล้วถ้าไม่ได้เมาอ่ะจะเป็นไรหึงเหรอ
0: หึงอะไรฮะจะหึงทำไมคนเป็นเพื่อนกันเนี่ย

0: ถึงได้ด้วย
1: อ้าวนี่เพื่อนที่เจอวันป่ะ
2: ต้องใช่แหละครับเห็นที่มอสเขาว่าเลย
1: เป็นเพื่อนกันดีใจนะครับที่เรามาดูงานพี่วันนี
2: ้เอิร์ดนี่พี่จบนอกมาใช่ไหมครับผมต้องยกมือไหว้พี่หรือว่าเรามาเช็คแฮนด์กันดีไหมผมขอเซลฟี่ด้วยหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอยากรู้จักคนดัง

0: ผมฟ้องพี่แล้วนะครับพี่ก็มีเงินฟ้องกลับบ้านนะ
1: พี่เบนครับผมขอเพื่อนกลับก่อนนะครับไอ้มอส
2: พอดีคืนนี้มีปาร์ตี้ต่อพี่มีคนที่อยากจะแนะนำให้มอสรู้จักจะชวนเพื่อนมอสมาด้วยก็ได้นะ
1: มอสจะไม่ได้ใจนะครับมอสจะอยู่ต่อได้ไหม
0: ผมอยู่ได้ครับเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันนะครับเมย
1: ์มานี่
0: เลิกบ้าแล้วกลับไปได้ล่ะทำไมต้องด่าด้วย
1: นี่รู้ตัวปะว่าทำอะไรอยู่อ่ะ
0: รู้ก็ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ไงเขาเป็นคนดังไม่ใช่หรอเราอยากรู้จักศิลปินเก่งๆบ้างอ่ะเพื่อจะดูฉลาดขึ้น
1: ไปนอนให้หายเมาสักคืนสองคืนนะได้สิเราค่อยมาคุยกัน
0: โอเคเดี๋ยวกลับเลยแต่เดี๋ยวยังไงอ่ะคืนนี้ก็กลับมาเจอกันอยู่แล้วดิ
1: ไม่เธอห้ามมา
0: ทำไมเธอไม่ได้ยินเหรอว่าเขาก็ชวนนี่อ่ะ
1: ถ้ามึงมานะกูจะเกลียดมึงไปตลอดชีวิตเลย

0: ลับมาว่าลูกได้ไหม
1: ให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งนึงนะ
2: ปาร์ตี้ศิลปินไม่สนุก
3: คนพวกนั้นน่ะรู้จักเขาว่าสนุกซะที่ไหน
4: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
5: ีภัยไม่มีเพลีย
4: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
6: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้
4: รสชาติเข้มข้น
3: DIY ได้หลายเมนู
5: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: Lichen Reflection Concert.
1: เขาว่ากันว่าลออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
2: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไบท์เจนใหม
1: ่รวมพลัง HA
3: และวิตซีเข้มข้น
1: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
3: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
1: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
3: นิเวียอีสปอร์ตสกิน
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
5: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
6: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
7: โอ้ยลูกแม่
8: จะคุยอะไรกับแม่อีก
6: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
8: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
9: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชัน
11: เดี๋ยวพี่พาไปรู้จักพี่แซม
12: ไม่อยากจะคุยนะผมนี่ตามงานน้องมาตั้งแต่ยังเรียนมหาลัยด้วยซ้ำ
11: สวัสดีครับพี่แซม
12: สวัสดีครับเมธเป็นไงยินดีด้วยนะงานจัดดีมากคนเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่อิจฉาเลย
11: ขอบคุณครับพี่แซมครับนี่มอนครับรุ่นน้องที่คณะผมเองตอนนี้เขาก็ทำงานศิลปะเหมือนกันนะครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับแล้ว
12: ทำงานด้านไหนอะ drawing painting หรือว่างานปั้น
13: อ๋อผมวาดภาพการ์ตูนอยู่นะครับบางทีก็รับงานพวกออกแบบกราฟิกครับ
12: ก็น่าสนใจดีครับ
11: ผมเคยเห็นงานของน้องเขานะครับพี่น้องเขาเนี่ยมีของจริงครับ
12: เออพี่เห็นพี่ชัดกับเพื่อนก็ถามหาเมธอยู่อะเผื่อก็จะมีโปรเจกต์ดีๆคุยด้วยไปคุยกับเขากัน
11: นะได้ครับ
15: ฮอตเดี๋ยวพี่มานะ
13: ครับ
12: ผมพาเมธมาหาเห็นว่ามีโปรเจกต์ดีๆจะคุยกับน้อง
13: สวัสดีครับพี่ชัด
12: เมธวันนี้

0: ไปนอนให้ไห่เมาสักคืน2คืนนะได้สิเราค่อยมาคุยกัน
1: มึงกูว่านะมึงไปบอกเขาตรงๆมั้ยจะได้จบบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาเรื่องมึงทนเห็นเขาไปไม่ได้อ่ะ
2: เดี๋ยวผมมานะครับมอสพี่ว่าจะไปต่อเฮาส์ปาร์ตี้ของพี่ชัดไปด้วยกันสิ
0: ไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ไปต่อเถอะเดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่าร
2: ีบกลับจังอ่ะมีนัดกับใครเหรอ
0: ผมต้องกลับไปวาดงานต่อนะครับเลทเขามา2วันแล้วพี่ไปปาร์ตี้ต่อเถอะผมขอตัวกลับไปทำมาหากินก่อน
2: มอสกลับมาวาดรูปได้ไหม

0: มอยก็วาดอยู่ไงพี
1: ่ไม่สิพี่ไม่ได้หมายถึงไอ้พวกผู้วาดการ์ตูนพวกนั้นน่ะพี่หมายถึงพี่ว่ามอสรู้ว่าพี่หมายถึงอะไร

กลับมาว่านะมอสให้โอกาสพี่ได้เห็นผลงานของมอสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าถ้ามอสว่าเราจะไม่มีใครซื้อพอพี่จะซื้อเองแพงแค่ไหนพี่ก็จ่าย

0: ขอโทษที่ล้ำเส้นนะ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำตัวแบบนั้นนะโคตรถ้าเราเป็นเธอเราคงกระโดดถีบไปละ
0: ขอโทษเรา
1: ไม่เกลียดกันได้ไหม
0: อย่าเกลียดเราเลยนะ

0: เออแล้วที่ปาร์ตี้ศิลปินไม่สนุกอ่ะเลยออกมานั่งเคว้งแบบเนี้ย
1: เอาอะไรไปสนุกคนพวกนั้นน่ะรู้จักคำว่าสนุกซะที่ไหน
0: แล้วเธอไม่ใช่คนพวกนั้นเหรอ
1: นั่นดิไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่า

0: เรารู้แล้วกันว่าความสนุกคืออะไรอะแล้วการอยู่กับคนพวกนั้นอะไม่สนุก
1: ไปผับไหมล่ะจะได้สนุกสุดเบี่ยงไปเลยไง
0: ไม่อะอยู่ที่นี่แหละ
1: แล้วเธอหายโกรธเราเรื่องที่แต่เรื่องยังไง
0: อย่าพูดไม่อยากขุด

0: อยากเป็นแมวอ่ะ
1: ฮะ
0: อยากเป็นแมวเผื่ออะไรอะไรมันจะง่ายขึ้น
1: เป็นไรไหมเนี่ยเฮ้บอก
0: คือตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราเป็นใครกันแน่
1: แล้วพอมีอะไรแล้วช่วยได้ไหม
0: นึกไม่ออกอ่ะ
1: คิดออกแล้วค่อยบอกก็ได้
0: งั้นขอหนุนตักได้ปะ

0: มีอะไรเปล่าอยากได
1: ้ลองเพลงให้ฟังหน่อยดิ
0: ฮะเราโค้ชเธอจะเครียดกว่าเดิมนะ
1: เร็วทำไม่ทำหรอก
0: อยู่ด้วยกันนะช้าเธอไม่มีใครให้กอด
1: อยู่ด้วยกันจน

0: ไม่ต้องยืนหยัดทุกเรื่องหรอกมันเมื่อย
1: อะไรของเธออ
0: ยากเป็นแมวไม่ใช่หรอก็ลองคิดแบบแมวดู

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: แล้วเธออยากให้เราช่วยอะไรล่ะ
1: คิดถึง
4: คิดถึงเหมือนกันครับ
3: รูปเธอสวยมากเลยนะโคตรสวยเลย

0: นี่คุณคุณแน่ใจนะว่าครั้งนี้คุณจะไม่ใช่นางแบบว่ะแล้วก็จะมาถ่ายแบบแพ็คช็อตแทนอ่ะ
1: ทำไมพอไม่มีนางแบบสาวๆสวยๆแล้วเนี่ยนายไม่มีกำลังใจในการทำงานหรือไง
0: กำลังใจในการทำงานของผมเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่นางแบบเลยคุณ
2: แต่ว่าอยู่ที่คุณ
1: แวะ
3: โอ้ยแต่คุณเอ๋ยครับกำลังใจในการทำงานของเป็ดเนี่ยอยู่ที่นางแบบเลยนะครับคุณเอ๋ยจ้างนางแบบนะครับ
4: เดี๋ยวนะกำลังใจของมึงเนี่ยนะไม่อยู่ที่นิ่มๆหรอวะ
5: แรงไอ้เหี้ยแรงนะเ
0: นี่ยนี่ตกลงไม่เอานางแบบจริงอ่ะคุณ
1: ถ้าถามขนาดนี้เนี่ยฉันจ้างนางแบบก็ได้แต่ว่าฉันขอเป็นน้องดาวเมียนายนะโอเคป่ะ
0: โอ้พี่คนรู้ไหมว่าทุกวันนี้ชาติยังล้อผมไม่เลิกนะมันคิดว่าผมเนี่ยได้เสียน้องดาวไปจริง
1: ๆหรือว่าจริงๆแล้วนายได้เสียกับน้องดาวแล้วแต่นายทำเนียนโกหกพวกเราหรือเปล่า
0: น้องดาวนะคุณน้องดาว
1: น้องดาว
0: แค่เขาทำเสียงโอ้แค่นี้ผมก็ไปไม่ถึงดวงดาวแล้ว
1: น่าเกลียด
6: ไอ้จ้ำมึงทำอย่างนี้ได้ไงอะฮะมึงมีน้องดาวเป็นเมียแล้วนะเว้ยมึงจะไปนั่งจู่ๆกับนางชนีน้อยแบบนี้ไม่ได้เธอก็เหมือนกันนะหน้าไม่อายรู้ตั้งว่าผู้ชายก็มีเมียอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปนั่งจู่ๆเขาอีกชอบนั่นหรือไงฮะการตอบเป็นเมียน้องคนอื่นนะฮะ
0: มึงจะด่าอะไรเนี่ยมึงแหกตาดูก่อนไหมคุณเอ๋ยเขาไม่นั่งคุณไงกับกูเนี่ย
6: แล้วไปก็ดูว่ามานั่งจู่ๆกันกูจะได้โทรไปฟ้องน้องดาวเมียมึงเดี๋ยวนี้เลยตั้มจะว่าไปนะเว้ยน้องชายของมึงนี่มันสุดยอดมากเลยอ่ะนี่ขนาดโดนกุมมอมยานอนหลับไปนะเว้ยน้องสาวมึงนี่ยังตื่นมาดูน้องสาวของน้องดาวได้อยู่เลยอ่ะ
7: แข็งแรงมากเลยครับ
0: แข็งแรงอะไรแข็งแรงอะไร
6: โอ้ตั้มแต่กูถามมึงจริงๆเหรอเว้ยการโดนลักหลับเนี่ยมันรู้สึกไงอยู่หวา
4: อยากรู้ใช่ไหมอ่
6: ะฮะ
4: มึงก็ลองดิเดี๋ยวกูให้เป็ดช่วยเอาเปล่า
6: เอา
8: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียนี่จะให้เป็ดช่วยเนี่ยถามไปสักคำไหมเป็ดไม่เอาหรอกเดี๋ยวคัน
6: กูเป็ดกระเทยด้วยไม่ใช่หมามุ้ยนะนี่แต่ถ้ามึงอยากให้กูรู้ว่าการโดนลักหลับมันเป็นยังไงนั่นนะเว้ยมึงรอให้กูกับดีเอาเร็วๆๆๆรอให้กูกับดีก่อนเร็ว
4: ๆมีเด้งด้วยมีเด้งด้วยโอ้ไปเถอะคุณลำคาญมันว่ะเราไปคุยงานต่อให้ไลน์เจ๊ดีกว่า
6: เด้อเด้อละสิที่ตกเป็นผัวของน้องดาวอ่ะผู้จัดใจจริงเลยว้ายแหมการเป็นผู้ชนะแล้วได้เหยียบย่ำความรู้สึกของคนแพ้อย่างมันมันดีอย่างนี้นี่เองต้องขอบคุณน้องดาวนะคะที่ทำให้พี่เนี่ยเป็นผู้ชนะในส

0: าจากงานเพื่อมาย่อยๆมึงว่ามึงเป็นผัวน้องดาวเนี่ยนะ
1: เออดิวะนี่กูไม่อยากคิดเลยนะเว้ยว่าถ้ามันรู้ว่ากูหลอกมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันโง่แค่ไหนวะ
0: เล่นดิวะนี่ถ้าเป็นกูนะเว้ยกูต้องรู้สึกว่าโง่จนพูดภาษาคนไม่ได้ต้องพูดว่าม
1: ัว
0: คนนี้มีเข่าแล้วว่าบอลแหมสองคนนี้เนี่ยเวลาแกล้งพี่ชิต้าดูมีความสุขจังเลยนะคะ
2: ไม่สุขเท่าไรที่ผมอยู่ใกล้คุณหรอก
0: โอ๊ยพี่จะอ้วกนี่พูดอะไรอ่ะหัดแกล้งใจคนไม่มีผัวบ้างค่ะ
1: เอ้าไม่อยากมีผัวใช่ไหมมึงโทรหาไอ้บอมสิวะเข้ามาเนี่ยนะสแตนบายเราเป็นผัวมึงตลอดเวลาเลยเว้ย
0: เวลามันแลบลิ้นทีนะเว้ยกูเห็นหน้ามันเป็นตัวเงินตัวทองทีเลยอ่ะ
3: มึง
0: พี่ตั้มมึงขึ้นไปนั่งข้างบนกับกูหน่อยดิกูอยากเห็นอิชิต้าเวลามันขี้ความโง่มันอ่ะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง
1: กูเพิ่งลงมาเพราะรำคาญมันมึงจะหิ้วกลับขึ้นไปเพื่อ
0: ความสุขของกูไงมึงทำแค่นี้ไม่ได้ไง
1: เราอยากให้มึงขึ้นไปเองเลยเพราะความสุขของกูเนี่ยอยู่ตรงน
4: ี้ยังอีกนาน
0: ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมได้คุณพนังไปค่ะ
4: ไปไหนคะนี่เพิ่งลงมาคุยงานกับนายตั้มเองนะคะ
0: โซแล้วไงคะนี่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องดูเวลาสิคะว่าเวลาไหนควรทำงานหรือเวลาไหนควรจะขึ้นไปเป็นเธอกับความโง่อิชิต้ามัน
4: แต่เวลานี้เนี่ยควรทำงานค่ะ
0: เพ็กเวลานี้เนี่ยแหละเหมาะสมกับการขึ้นไปเป็นเธอกับความโง่อิชิต้าที่สุดละคิดแบบนี้ไงร้านรองเท้ามันถึงไม่จะเริน
5: ทำอย่างร้านกาแฟหมาดำนี่เจริญมากนะครับทุกวันนี้ยอดขายตกลงทุกเดือนเจริญหัวพวบแล้วครับ
0: โอ้จริงว่ะร้านกูยอดตกกูต้องไล่คนงานออกสักคน2คนแล้วล่ะ
6: อุ้ยหมาดำจ๋าถ้างั้นเนี่ยไล่มาเต็มออกเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนิ่มๆอยู่ดูแลร้านให
5: ้ไอ้เอ็งก็สิข้าตกงานแล้วลูกเมียข้าจะกินอะไรวันนี้มันก็จะแทะฝาบ้านกินอยู่แล้ว
6: ถ้าไม่อยากจะแทะฝาบ้านกินเนี่ยก็อยู่เฉยๆสิจะไปยุ่งกับเขาทำไมร้านของเขาจะเจ๊งไม่เจ๊งก็เรื่องของเขา
2: หมาดำลืมไปเถอะนะครับคิดจะว่าเจ๊งเป็นเนื้อคู่ศัตรูคือความสำเร็จ
0: จะเลิศละร้านกูเนี่ยว่าไงจะขึ้นไม่ขึ้นถ้ามึงไม่ขึ้นกูจะขึ้นไปฟ้องอิชิต้าว่ามึงกับน้องดาวร่วมหัวกันโกหกมัน
1: เออขึ้นก็ขึ้นวะไปเหรอคุณมันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะต้องไปแล้วล่ะ
0: เราต้องให้กูขู่ก็เรามีตามกูมาง
4: านฉันจะเสร็จไหมเนี่ย
5: ถ้าเจ้าของร้านเป็นแบบนี้จองคิวเจ๊งได้เลยพวกเราเตรียมตัวรับบัตรคิว
7: ครับคือว่าวันนี้เนี่ยพี่อารมณ์ดีมากๆเลยอะค่ะเป็ดช่วยอะไรพี่อย่างได้ไหมคะ
8: ให้เป็ดช่วยอะไรครับ
7: ตำพิธีตรงนี้เลยเร็วตำหน่อยแล้ว
9: พี่อะไรของพี่เนี่ยอารมณ์ดีใกล้ตั้มอารมณ์เสียใกล้ตั้มยังไงกันแน่เนี่ยเราอะ
7: เป็ดแกไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่าเซ็กซ์นี่มันสามารถบำบัดได้ทุกอย่างอะฮะแต่เป็นว่าถ้าเกิดว่าวันนี้แกไม่อยากจะตั้มพี่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตั้มแกเอง
9: อย่าเข้ามาอะอย่าเข้ามานะพี่ไปต่อยนุ้ย
7: ต่อยเหรอต่อยนะจ๊ะ
9: เฮ
7: ้
9: ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
0: ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ามายอยอีตามเรื่องน้องดาวอีกแล้วหร
7: อโอ้ยนี่ไอ้ตันเขาจะไปฟ้องอีเจอะไรหรอเนี่ยเหมือนกับไปฟ้องแม่มึงเลยเนาะนี่ตกลงแล้วมึงเป็นลูกมันหรือไงกับไอ้ตาม
0: ใช่ๆๆๆตั้งเพิ่งหย่าน้องได้3วันเองอ่ะ
9: โอ้ยแม่ครับแม่ครับเป็นหิวนมครับ
0: จบแล้วคุณแม
7: ่นี่เจ๊เมื่อกี้นะเว้ยกูถามมันว่าโดนน้องดาวรักหลับแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันไม่ยอมตอบกูอ่ะเฮ้ยมึงช่วยถามพี่กูดีดี
0: มึงก็รู้ทั้งรู้มันเป็นปมเพื่อนยังจะขยี้อีกมึงนี่มันเป็นเพื่อนที่เลวๆน้
7: องน้องรับคำชมจากสุสีไทเฮาค่ะแหมก็ได้นาทีก็ได้ชนะมันบ้างไหมแล้วกูบอกเลยนะเว้ยว่าเรื่องนี้เนี่ยกูจะรอจนกว่ามึงจะมีลูกและจนกว่าลูกมึงจะโตและจนกว่าลูกมึงจะบวชเนี่ยค่ะกูจะไม่หยุด แล้วตกลงเนี่ยมึงจะรับผิดชอบน้องดาวเขายังไงหรอคะ
9: น้อน้อง
3: ก็กูคงต้องทำใจแล้วก็ยอมรับน้องเขาให้ได้อะ
7: ดีแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมมึงอย่าลืมนะเว้ยเพราะว่าแม่ของน้องดาวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแม่ของมึงแล้วถ้าเกิดว่ามึงได้เสียกับลูกสาวเขาแล้วอะไม่รับผิดชอบเนี่ยแม่มึงอะเสียเพื่อนนะเว้ย
9: น้อน้อน้อน้อง
0: มึงก็ความหวังดีของมึงเนี่ยบางทีก็น่าตบเน
7: าะส่วนเธอนะชินีน้อยไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะจ๊ะเพราะว่าโอกาสที่เธอจะได้กลับไปคืนดีกับไอ้ตั้มเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วโอ้ยแกมีความสุขเว้อเนาะมีความสุขเอ้ยเอ้ย
0: กูนี่หมั่นไส้ความสุขมันจริงหมั่นไส้จนกูอยากจะบอกความจริงไปเลยว่ามึงกำลังโดนหลอกอยู่อีควาย
3: ฟินยัง
0: ฟินแล้ว
3: ฟินแล้วใช่ไหมงั้นกูไปคุยงานคุณเอ๋เขาต่อนะคุณไปคุยงานห้องคุณกันไป
4: เดี๋ยวทำไมต้องไปห้องฉันด้วยอ่ะ
3: เอ้าหรือว่าคุณอยากคุยที่นี่ล่ะถ้าคุยที่นี่นะพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จหรอกเพราะเดี๋ยวชาตีออกมาเนี่ยมันก็ออกมาเยอะๆผมต่อยกัน
4: ไปห้องฉันก็ได
3: ้ฉันครับ
0: แม่เทกูเหมือนน้ำเซาข้าวเลยนะไปกันหมดเลยกูไปดูหนังที่ห้องกูดีกว่าไปดูเรื่องใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้เพื่อออกลง How to Train Your Buffalo
9: เป็นภาคต่อแล้วพี่ยักษ์ก็แล้ว
4: อีชิตาเล่นนำ
7: โอ้ยอู้ดูดูอ๋อลงดูตา
1: พี่โลทันพี่ชิต้า
7: ฮะ
1: นี่พี่ไปปลดทุกหนักทุกเบาเนี่ย
7: เอ้าก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าของพี่เนี่ยมันหอมมากทุกบ้านเลยก็ไม่รู้ว่าสวยก็สวยแถมพี่ยังหอมอีกแหมถ้าปวดบ้าขนาดนั้นไม่ขอเรียกกูเราแหมเฮ้หรือว่าจะโทรตามน้องดาวให้มาแกล้งอีกตั้มดีวะดีน้องดาวนี่ตายยาแล้วเกินแม่บ่นถึงปุ๊บก็ไลน์มาปั๊บเลยพี่ชีต้าคะดาวขอโทษด้วยนะคะที่ดาวไม่ได้ทำตามที่พี่ชีต้าสั่งเพราะดาวรักพี่ตั้มด้วยใจจริงๆค่ะอย่าบอกนะเว้ยตามกับน้องดาวเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันจริงๆ
1: เป็ดไม่รู้เรื่องเป็ดไม่รู้เรื่อง
7: มึงไม่ได้ถามเลยรีบตอบแบบนี้แสดงว่ามึงรู้เรื่องใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงไม่บอกเนี่ยกูจะจับมึงทำเมียอยู่นี่แหละ
1: เฮียกับน้องดาวรูบัวกันหลอกพี่ว่าเขามีอะไรกันแล้วครับ
7: ไม่จริงนี่เข่ากูงอกเพิ่มไปอีกอันนึงแล้วเนี่ยไหนร้องมอสิมอไอ้แบบกูเครียดอยู่นะเนี่ย
10: ครับ
11: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้งหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิว่าครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพล่านเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,090 บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป็นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่วๆรุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เ
1: ตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: เธอก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่ง
1: อย่าพึ่ง
0: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090 บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับกินไหม
1: ห
0: ิ
1: ว
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอป 1G คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้เอากาแฟอย่างเดียวเองละจ๊ะรับข้าวเพิ่มไหมจ๊ะกระเพาะหมูร้านนี้อร่อยมากเลยจ๊ะ
5: ไม่ครับ
4: ลองกระเพาะไก่ดูไหมจ๊ะ
5: ไม่ครับ
4: แล้วกระเพาะเป็ดล่ะจ๊ะ
5: ไม่ครับ
4: งั้นเนี่ยต้องลองเมนูพิเศษของทางร้านเลยจ้ะกระเพรามังกรสักจานเลยจ้ะ
6: โอ้โหนี่ก็เชียร์ไม่คิดถ้าเกิดลูกค้าเขาจริงๆเองจะไปหามังกรที่ไหนมาผัดกับเขาให้เขา
4: เออคุณล่ะไม่รู้อ่ะก็มาดามบอกว่ายอดตกอ่ะจ้ะฉันก็เลยเชียร์ไว้ก่อนเผื่อเขาเอาหรือว่าจะรอให้ฉันกับน้าโดนไล่ออก
6: จริงด้วยไม่น่าทักเลยเกิดมาดามบาร์จี้ไล่ออกขึ้นมาจริงสวยเลยรับกระเพรามังกรไหมครับถ้าเปลี่ยนใจรีบบอกเนิ่นๆนะครับเพราะว่าต้องมาไล่จับมังกรอีก
7: เอเด็ด
4: โหมาถึงก็เรียกอีขนาดนี้ท่าไม่ดีแน่เลยเล่นจ้าพี่ชิต้าจ๋ามีอะไรให้นิ่มๆรับใช้เหรอจ๋าไม่มีละจ๋านิ่มๆขอทำงานก่อนนะ
8: เดี๋ยววันก่อนที่ฉันได้แกวางยาในกาแฟตั้มเนี่ยเพื่อให้มันได้นอนกับน้องดาวแกได้ทำไหม
4: ทำจ้ะ
8: ฉันขอถามใจอีกครั้งหนึ่งแกได้วางยาตามที่ฉันสั่งให้แกวางไหม
4: ไปด้วยว่าอยากกินน่ะ
8: หูกูสั่นเลยเนี่ย
4: จับเถิดจับเถิด
8: โอเคพี่แต้ม
9: ครับว่า
8: พี่แต้มรู้ไหมว่าไอ้นิ่มๆเนี่ยมันไปแก้ผ้านอนกับไอ้เป็ดมา
4: สวยแล้วกันใจตายตอนนี้ทันไหมวันนี้
9: เมื่อไหร
8: ่ก็คืนที่อีเจมันบอกว่ามันมาขอให้นิ่มๆไปนอนกับมันไงคะ
9: จริงเหรอนิ่ม
4: ถ้าฉันตอบว่าไม่จริงนาจะเชื่อฉันไหมจ๊ะตาแข็งขนาดนี้งั้นตอบจริงก็ได้จ้ะ
8: เพื่อโอ้ก็เพื่อให้เป็ดมันเข้าใจผิดนะคะว่ามันกับอีนิ่มๆเนี่ยมันได้เสียกันไปแล้ว
4: อู้แค่นั้นละจ้ะแต่ไม่ได้เสียผีเลยนะจ้ะผีฉันยังอยู่ครบเลย
8: นี่พี่เต็มแล้วพี่เต็มรู้ไหมว่าแผนทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนคิดอีเจเป็นคนคิดและอีตั้มเนี่ยก็รู้แล้วมันก็เห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างเลยค่ะ
9: ฝากไปบอกป้าดำว่าผมขอคุยด้วยหน่อยครับ
8: ได้
9: ส่วนเองตามเข้ามาข้างในนี
8: ้เดี๋ยว

0: แกห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไม่ว่าจะไปยิงตั้มหรือเจนแกรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าแกไปบอกมันว่าฉันบอกเรื่องนี้กับเจนแกจะโดนหนักกว่านี้เป็นร้อยเท่าเข้าใจ
1: ไหมต้องห่วงว่าฉันจะบอกหรอกจ้ะห่วงว่าฉันจะมีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าดีกว่า
0: พวกมึงสนุกกับความโง่ของกูมากใช่ไหมได้แต่อีโง่คนนี้แหละค่ะจะทำให้พวกมึงทุกคนเนี่ยพังไปกับกูด้วยมองอะไร
2: ดูซีรีส์ก็ไม่สนุกเลยอ่ะแถมยอดขายก็ตกลงไปไล่พนักงานออกสักคนดีไหมแก้เบื่อไม่เอาอ่ะปีใหม่แล้วกูต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีแล้วมันน่าเบื่อจังเลยอ่ะไปต่อเขาอิชิต้าต่อดีกว่าสนุก
0: พี่เจ๊
2: เฮ้ย
0: พี่เจ๊
2: เฮ้ยควายน้อยของแม่พอคิดถึงปุ๊บหนูก็บินมาหาเลยจ้ะ
0: แล้วมึงคิดถึงกูทำไมอ่ะ
2: ก็ไม่มีอะไรกูก็แค่คิดว่าแล้วมึงจะแกล้งอีตั้มต่อเรื่องน้องดาวยังไงเอางี้ไหมมึงก็ไม่บอกอีตั้มว่าน้องดาวเนี่ยเขาท้องรับรองว่าอีตั้มมันต้องช็อกแล้วมึงก็จะได้มีความสุขไง
0: แล้วมึงก็จะได้สนุกกับความโง่ของกูไงมึงอยากให้กูโง่นักใช่ไหมได้แต่กูจะตามนามึงไปก็ได้เฮ้ยความคิดเลิศมากเลยค่ะคุณแม่สมละที่เป็นซูสีไทเฮาอะค่ะนี่อุ้ยนอกเรื่องเกินนี่เกือบลืมเลยเมื่อกี้เจอพี่เต็มเว้ยพี่เต็มบอกว่าให้มึงลงไปหาเขาหน่อยอะ
2: โอ้พนักงานร้านกูเลิศมะโอ้อยากคุยกับเจ้านายเรียกให้เจ้านายลงไปหากูคงลงไปหรอก
0: มึงต้องลงค่ะ
2: ไม่กูไม่ลงกูจ้างมาเนี่ยไม่ได้ให้เขามาสั่งกูกูจ้างมาให้กูสั่งเขา
0: แต่พี่เต้เขาเป็นผู้ใหญ่นะเว้ยมึงอ่ะควรจะให้ความเคารพเขาบ้างแล้วก็ลงไปหน่อย
2: ไม่กูไม่เคารพผู้ใหญ
0: ่คนจริง
2: กูว่าแกงตั้มสนุกกว่าเยอะ
0: มึงลงไปหาพี่เต้ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวกูติดธุระก่อนนิดหน่อยแล้วค่อยมาแกงมันก็ได
2: ้โอ้ยโซ่น้อยเองมึงอ่ะรู้แหละมึงห้ามบอกไอ้ตั้มด้วยเพราะว่ากูอ่ะอยากจะมาเอนจอยด้วย
0: เออกูไม่บอกมึงก่อนหรอกนะ
2: เฮ้ยพี่เต็มนี่ก็อะไรนักหนาวะไล่ออกเลยดีมั้ยเนี่ยเรื่องเยอะ
0: โอ้โหมึงไม่ต้องไล่เขาออกหรอกค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาด่ามึงเสร็จเนี่ยเขาก็จะลาออกเองต่อไปข่าวมึงเลยตั้มมึงเสร็จกูแน่

0: แปดไอ้ตั้มยังไม่กลับมาจากคุยงานที่ห้องนันชนีน้อยอีกเหรอ
1: โอ้กลับมาแล้วแต่ตอนเนี้ยเฮียซ่อนอยู่ในรูตูดเป็ดจะดูไหม
0: มึงแหกกูก็ดูอ่ะแต่ถ้ามึงไม่แหกนะเดี๋ยวกูแหกตูดมึงเองเอา
1: ไหมโอ้โหวันนี้มันมาโอ้ยมึงมีอะไรขนาดนี้โอ้โหเหี้ยมเหี้ยมโอ้ยมึงเหี้ยม
0: มึงเหี้ย
2: มพอแล้วมั้ง
0: พอก็ได้นี่เห็นว่ามึงหอมแก้วกูหรอกนะกูถึงจะยอมบอกความจริงกับมึงอะ
2: ความจริงเรื่องอะไรกันพี
0: ่อยากรู้ปะล่ะถ้าอยากรู้เนี่ยตั้มฉันสิแล้วฉันจะบอก
2: ฉันเป็ดไม่อยากรู้อะ
0: น้องเป็ดจ้าน้องเป็ดรู้ตัวหรือเปล่าว่าน้องเป็ดเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดเลยค่ะโง่ยิ่งกว่าควายอีกค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาด่าพี่ว่าอีควายนะมึงก็คืออีแหบควายนั่นแหละค่ะ
2: เดี๋ยว
1: แล้วเห็บควายเนี่ยมันง่วงควายตรงไหนครับ
0: มันก็มีเลือดสัตว์อื่นให้กินตั้งอยู่ตั้งแยะแต่ดันมากินเลือดควายไงเนี่ยมันง่วงควายจะสักเห็บควาย
1: แล้วทำไมเป็ดถึงได้ง่วงกว่าพี่ชีต้าล่ะครับ
0: โอ้โหพ่อหนุ่มนี่จำได้หรือเปล่าคืนนั้น

0: ที่มึงอ่ะได้กับอีนิ่มไงได้เสียกันน่ะจำได้ไหมคะ
1: ใครไปลืมลงอ่ะพี่โอ้โหเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเป็ดเลยนะเว้ย
0: แล้วถ้าเกิดว่ากูจะบอกว่าเรื่องที่มึงได้เสียกับอีนิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริง

0: เลยสิงแสดงว่ามึงอาบุจะมากับอีกนิดนึงเดี๋ยวใช่ไหมฮะไอ้เป็ดลูกผู้ชายนะเว้ยจะรักหรือไม่รักก็ต้องคบหรือไงหรือมึงอยากให้กูเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่เต็มฮะ
1: เฮ้ยไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องนี้ไปฟ้องนะเต็มนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยมินนี่ลูกตีตายแน่เลยจ้ะโคตรขาดมาเสียผีก่อนแต่งอะจ๊ะถ้าพี่เต็มรู้เรื่องนี้กูบอกเลยนะว่าพี่เต็มจับมึงแต่งงานกับนิ่มๆแน่มึงอยากจะคบไปก่อนหรือมึงอยากจะแต่งงานวันนี้เลย
2: เราบางตัวเป็นเองยังเอาไม่รอดเลยอ่ะ
1: เอาเป็นว่ามึงกับยิ้มเน้นคบกันเรื่องเนี้ยเรารู้กันแค่สี่คนโอเคนะ
0: กูกับไอ้เจ๊แต่ว่ามันเป็นแผนที่ตั้งมันคิดให้พวกกูทำเว้ยจริงจริง
3: เฮียทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่ะ
0: โอ้โหก็เพื่อให้มึงดูง้อไงเพื่อให้มึงง้ออีง้ออีเห็บควายทำหน้างอจากกูอีกละถ้าไม่เชื่อนี่นะมึงลงไปเลยค่ะที่ร้านกาแฟตอนนี้ค่ะเพราะว่าพี่เต็มเนี่ยกำลังด่าอีนิ่มๆกับอีเจ๊อยู่ไปแหกตาดูเอาเองเซ่ไปเร็วไปอุ้ยเสร็จไปอีกหนึ่งชัยชนะของคนโง่ก็มันกลับมาแล้วค่ะพา

0: ผิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: พี่ลัง
12: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
13: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
14: คิดถึงเขาสิ
15: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
16: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
17: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
12: พี่สามไปแล้วครับ
18: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25

0: 11
1: เริ่มตอนแรก26
0: ตุลา
1: คมนี้
0: ทุกวันจันทร์และอังคาร
1: เวลา 20:30
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: นี่ไอ้เนี่ยเป็นแฟนไอ้เป็ดมากถึงขนาดยอมไปนอนแก้ผ้ากับมันเลยล่ะ
8: ฮะน้าถามฉันมา3รอบแล้วนะจ๊ะฉันก็ตอบนะว่าจ๊ะจ๊ะจ๊ะน้าไม่รู้เรื่องเหรอ
7: ก็ข้าไม่อยากจะเชื่อไงว่าลูกหลานข้ามันจะทำได้ขนาดนี้ถามด้วยเถอะเองเอาอะไรคิด
8: ก็ถ้าฉันบอกว่าฉันเอาหัวใจคิดเนี่ยน้าจะว่าฉันน้ำเน่าไหมล่ะจ๊ะ
7: ไม่ตลก
9: พี่แต้มบังอาจมากนะเรียกฉันลงมาหาเนี่ยฉันเป็นเจ้าของร้านนะ
7: รู้ครับว่าเป็นเจ้าของร้านแต่ถ้าเจ้าของร้านทำตัวไม่น่านับถือมันก็ต้องเรียกมาว่ามาตักเตือน
9: ทำอะไรฉันทำตัวไม่น่านับถือตรงไหน
7: การที่เอาไอ้นี่ไปนอนแก้ผ้ากับไอ้เป็ดเนี่ยคนดีๆเขาทำกันเหรอครับ
9: ใครบอกพี่แต้มอ่ะเนี่ยแกบอกพี่แต้มเหรอ
8: เปล่าจ้า
9: แล้วใครบอก
7: ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าใครบอกรู้แต่ว่าหมาดำโตแล้วทำไมถึงทำขนาดนี้ถ้าพ่อแม่ที่เขารู้เขาจะรู้สึกยังไงโตเป็นควายแล้วทำอะไรให้รู้แต่คิดบ้าง
9: แรงอ่ะพี่แต
7: ้
9: ม
7: รู้ว่าแรงก็ดีแล้ววันหลังจะได้ไม่ทำอีกถ้าหมาดำจะโกรธจะไล่ผมออกผมก็ไม่ว่านะครับ
9: ข้ามดาวก่อนพี่แต้มฉันรู้แล้วนะว่าฉันเหตุฉันไม่เอาพี่แต้มออกหรอกแต้มใจเย็นๆหน่อยได้ไหมล่ะเอาเป็นว่าฉันขอโทษละกันนะนะพี่แต้มนะ
8: นี่นะเต็มจ๋าถ้านะเต็มรู้แล้วเนี่ยนะเต็มจะบอกพี่แปดได้ไหมจ๋านะจ๋าเขื่อนพี่แปดรู้ว่าฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆอ่ะนี่หวังพี่แปดเกลียดฉันตายเลยจ๋านะจ๋าจ๋าขอร้องสงสาร
10: เฮียที่ทำอย่างนี้จะเป็นได้ไงวะ
9: พี่แต้มว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยอีชิต้ามันเป็นคนคาบข่าวมาบอกพี่เต็มใช่ไหม
7: ใครบอกแล้วไม่สำคัญหรอกครับรู้แต่ว่าวันหลังอย่าทำก็พอ
9: จ้า
11: อีชิต้าฝีมือมึงแน่แน
12: ่งั้นฉันตกลงเอาตามนี้แหละ
13: ครับ
12: ครับแล้วทำไมไม่กลับไปอีกอะนั่งอยู่ทำไมเนี่ย
13: คุณก็ไล่ผมอย่างกับหมูอย่างกับหมา
12: ฉันไม่ได้ไล่อย่างกับหมูอย่างกับหมาถ้าไล่อย่างกับหมูอย่างกับหมาเนี่ยนะต้องไล่อย่างนี้อย่านะอย่าเยี่ยมนะอย่าเยี่ยมนะนี่ต้องไล่อย่างนี
13: ้ตลกอย่างนี้ไงไม่รักได้ไง
12: กลับไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำ
13: ให้ผมเข้าไปช่วยปลดกระดุมไหมกระดุมข้างหลังไงเผื่อเอื้อมไม่ถึง
12: เอาไปตองไปเลย
13: เฮียเฮ้ยไอ้เป็ดไม่มีมารยาทอะเนี่ยเข้าห้องคนอื่นไม่รู้จักเข้าประตู
7: ขอโทษพอใจยัง
13: เฮ้ยอุตีนกูแล้วเนี่ย
7: เฮียไปถามหน่อยดิถ้าเป็ดจะไม่รับผิดชอบนิ่มๆเนี่ยได้ปะ
13: เฮ้ยไม่ได้ดิวะมึงได้เขาแล้วมึงต้องรับผิดชอบเขาดิ
7: โอเคงั้นมึงกับกูจบกัน
13: เฮ้ยโกรธอะไรกูวะ
12: นาหรือว่าในเป็ดจะรู้แล้วว่าเขากับนิ่มๆไม่ได้มีอะไรกัน
13: เฮ้ยโวยแล้วกู
7: เฮ้ยไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดเดี๋ยวก่อนกูเปล่ากูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนไอ้เป็ด
13: ลงที่ไปแล้วคุณ
4: เสร็จกูไปอีกหนึ่งเฮ้ยตั้มโวยวายเสียงดังมีอะไรป่าวะ
13: ก็ไอ้เป็ดนะดิอยู่ก็มาถามกูว่าถ้ามันจะไม่ได้ไปชอบนิ่มๆแล้วได้หรือเปล่ากูเลยตอบว่าไม่ได้เว้ยแล้วมันก็บอกว่าเออมันกูกับมึงอะจบกันมันก็ออกไปเลยเว้ย
14: โ
13: หกูว่านะเว้ยมันต้องรู้แล้วว่ามันอะไม่ได้มีอะไรกับนิ่มจริงๆอะ
4: หนูวะแกโง่ได้เนียนมากเลยกู
13: เฮ้ย
4: เฮ้ย
13: ไอ้ชาเต้มึงบอกมันไหมเนี่ย
4: ไอ้ตั้มมึงจะบ้าหรือเปล่าฮะก็กูเป็นคนแกล้งมันเองอะกูจะบอกมันเพื่ออะไรเล่าน
15: ั่นน่ะสินายพรนี้ก็เป็นแผนของพี่ชิต้ากับคุณเพื่อนออยนะ
13: เออว่ะ
15: ฉันว่านะนายรีบไปเคลียร์กับไอ้เป็ดก่อนดีกว่า

0: แหมโกหกได้เนียนขนาดนี้กูว่านะเว้ยปีหน้าเนี่ยรางวัลออสการ์เนี่ยก็ต้องเป็นของกูสิคะจะสาขาดีนะสาขาดารานำชายไม่ใช่สาขาดารานำหญิงก็ไม่ใช่สาขาดารานำกระเทยบ้าบ
1: อพี่เอกครับเทเป็ดปะครับ
2: ประทานโทษถ้าตอบว่าเห็นเนี่ยจะได้อะไรไหมครับแล้วถ้าเกิดตอบว่าไม่เห็นจะได้อะไรไหมครับ
1: ประทานโทษครับถ้าเกิดพี่เอกไม่หยุดเล่นนะครับแทนที่พี่เอกจะได้ติ๊บนะครับพี่เอกจะได้ตื้บครับตัวเห็นไหมครับ
2: เห็นครับ
1: มันออกไปไหนแล้วครับ
2: เห็นขึ้นมอเตอร์ไซค์วินออกไปไหนก็ไม่รู้ครับ
3: นายฉันว่านายเป็ดโกรธขนาดนี้เนี่ยต้องรู้ความจริงแล้วแน่ๆเลยอ่ะ
4: น่าสิคุณแต่รู้มาจากใครวะ
5: อีชีตา
4: เฮ้ยเจ๊นี่มึงรู้เลยเหรอว่าไอ้เป็ดรู้ความจริงแล้วอ่ะ
5: ก็มันเล่นวางบอมพี่นิ่มๆโดนพี่เต็มด่าขนาดนั้นอ่ะกูว่านะป่านนี้มันคงบอกพี่เป็ดไปแล้วแน่เลยว่ะ
4: พี่เต็มก็รู้แล้วเหรอวะ
5: เออเสียหน้าที่ความเป็นเจ้าของร้านเลยจากว่านะโตเป็นควายแล้วไม่รู้จักคิดเนี่ยโคกที่โตควายกันเยอะตอนกูยืนนะตัวมันแค่นี้เอง
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมจัดจุดจำหน่ายสินค้า20จุดทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาลดราคาสูงสุด 62% และเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2569

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันนี้รู้สึกสบายใจจังเลยค่ะที่ได้ชนะอีก2ตัวนั้น
2: คือผมอร่อยจังเลยอยากกินในขณะที่เรื่องเป็นพูดมาอ่ะ

0: แต่ตั้มมึงเจอไอ้เป็ดปะวะ
1: มึงเจอ
0: เฮ้ยมึงแค่รอให้มันใจเย็นก่อนแล้วมันจะเข้ามาหามึงเองแหละเอ้ยเจ๊แล้วพี่เต็มอ่ะเขาเรียกมึงลงไปคุยเรื่องอะไรวะ
2: อย่าเรียกว่าคุยเลยเรียกว่าลองไปด่าดีกว่า
0: เอ้าแล้วพี่เต็มเขาด่ามึงเรื่องอะไรอ่ะ
2: โอ๊ยมึงไม่ต้องมาแสแซงได้ไหมฮะอิชิตะมึงเองนี่แหละเป็นคนบอกพี่เต็มใช่ไหมเรื่องที่อินยูนี่มันแกล้งแก้ผ้านอนกับอีเป็ดอ่ะฮะ
0: แล้วกูจะบอกพี่เต็มเพื่ออะไรคะ
2: กูจะไปรู้มึงเหรอ
0: นี่เจ๊มึงลองใช้สมองอัญชันฉลาดที่มึงคิดว่ามึงฉลาดมากๆเนี่ยลองคิดดูนะเว้ยกูกับมึงเป็นคนวางแผนเรื่องนี้เพื่อจะสั่งสอนไอ้เป็ดมันแล้วกูจะไปบอกพี่เต็มเพื่ออะไรฮะมึงคิดว่ากูโง่มากเหรอฮะ
2: ไม่รู้อ่ะมึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เรื่องของมึงแต่กูมั่นใจว่ามึงเป็นคนบอกแน่นอน
0: ก็กูไม่ต้องถามบอก
2: กูไม่ใจ
1: เล่เป็ดเนี่ยมึงบอกมันใช่ไหมว่ากูเป็นคนทำอ่ะมันเลยโกรธกูขนาดเนี้ย
0: นาซีน้อยเธอดูเพื่อนพี่ดิทั้งสองตัวเลยมองพี่ในแง่ร้ายตลอดอ่ะ
3: ไม่ใช่แค่สองคนนี้ที่คิดนะคะเออก็คิดค่ะ
0: เอาดิ
3: คุณตั้มดูสิคะนายตั้มไม่ได้เป็นคนบอกคุณพุ่นอ่อยไม่ได้เป็นคนบอกแล้วเอิ้งก็ไม่ได้เป็นคนบอกเรารู้กันอยู่แค่นี้จะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่พี่ฉีตาน
0: ี่อยากจะให้กูผิดมากใช่ไหมอยากให้กูเป็นคนบอกมากใช่ไหมกูเป็นคนบอกเองวันหลังไม่ต้องเรียกกูว่าฉีตานะให้เรียกกูว่าอีส้วม

0: นายหรือว่าที่พี่ชิต้าเขาโกรธขนาดเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนบอก
1: เออว่ะปกตินะเว้ยถ้ามันโกรธมันไม่วิ่งเข้าห้องแบบนี้หรอกปกติถ้ามันถูกจับได้อ่ะมันต้องถ่มถุยที่เราโดนด่าดิวะ
2: สุดท้ายสู้สีไทยเฮาก็โง่กับควายอย่างกู
3: ถ้าฉันรู้นะว่าอีแค่แกล้งถอดเสื้อผ้าแล้วจัดฉากว่ามีอะไรกันโดนด่าเยอะขนาดเนี้ยรู้งี้นะเสียผีจริงๆให้รู้แล้วรู้รอดดีกว่าคุ้มกว่ากันเยอะเลยว่าไงพี่โซดาเห็นด้วยไหม
4: เรื่องเนี้ยพี่ขอโนโหวตแล้วกันนะจ๊ะ
5: ทำไมอ่ะ
4: ก็ดูข้างหลังแล้วสิ
5: เมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะคงได้ยินแหละ
6: เออมาเต็มตั้มมาก็ดีแล้วน้ำผิดหวังในตัวน้องตั้มมากเลยนะครับไม่คิดว่าคนดีๆอย่างน้องตั้มจะปล่อยให้คุณจีต้ากับหมาดำจับไอ้นิ่มแยกผ้านอนกับไอ้เผ็ด
7: คือผมเนี่ยพยายามขัดขวางมาแล้วนะครับแต่ว่าชาตรีโปรยาสลบผมอะครับ
6: อ้าวไหนคุณจิต้าบอกว่าแผนทั้งหมดเนี่ยเป็นของน้องตั้มกับหมาดำไงครับ
7: นี่ไงคุณผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นคนบอกแล้วเต็ม
6: เอ้านายงงไปหมดแล้วตกลงเป็นแผนใครแน่ครับเนี่ย
7: คือเรื่องนี้นะครับเป็นแผนของไอ้ชาตรีแล้วก็ไอ้เจครับแต่ว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มัดมือชกให้ผมเอออไปกับมันด้วยแต่ผมก็เห็นว่านิ่มๆก็ช่อยเป็ดจริงๆอะครับ
5: สุดหัวใจเลยจ้ะ
7: ผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายถ้าจะให้เป็ดเข้าใจผิดว่ามันมีอะไรกับนิ่มๆไปแล้วอะครับ
6: ใช่ไอ้เป็ดไม่เสียหายหรอกแต่นิ่มมันเป็นผู้หญิงมันเสียหาย
5: ไม่เสียหายจ้ะฉันโอเคอ
6: ยากโดนอีกรอบเลย
5: มาเอาละจ้ะหูยังช้าอยู่เลยเนี่ยเหลือไว้ให้มันเป็นกาแฟบ้าง
6: ตลกเรื่องนี้เป็ดรู้หรือยังเนี่ยถ้ามันรู้มันโกรธตายเลยนะเนี่ย
7: รู้แล้วครับแล้วตอนนี้มันก็โกรธผมมากด้วย
3: สวยแล้วพี่เป็ดรู้แล้วเขาจะโกรธจะเกลียดฉันขนาดไหนวะเนี่ย
6: ตนนะทำอะไรไม่คิด
3: ด่าฉันหรือด่าคุณตั้ม
6: ใครเกี่ยวข้องเรื่องนี้ขาด่าหมดละ
5: งั้นแปลว่าด่าคุณตั้มมาแหละ
0: แล้วอย่างนี้เราจะเอายังไงกันต่อดี
6: จะเอาไงล่ะคุณก็ตามไปเฉ่งไอ้ตัวกลางสิไป
2: อีนี่ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยโอ้โหยังนั่งกินขนมกูสบายใจเลยนะได้กูต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อสินะสวมบทค่ะ
1: จะคอกได้อ่ะ
8: ผมใช่ม้าน่ะ
1: ก็หมายถึงควายอ่ะ
8: เจ๊มึงอยากให้กูโกรธอีกไหมเนี่ย
1: งัน
8: ไม่ต้องเข้ามา
1: ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก
8: ู
1: เชื่อมึงก็ได้หายงันกูนะน่ารักจังเลยอ่ะเป็นควายที่น่ารักที่สุดเลย
8: ตบหัวทำไมเนี่ย
7: ฉันเต็งเขาบอกกูแล้วว่ามึงเป็นคนไปบอกเขา
1: โอ้อีซิตบอกหัว
8: เอ้าก็เมื่อกี้มึงบอกมึงเชื่อกูแล้วไง
1: กูแกงโง่ทำไมเชื่อมึงไปงั้นแหละอีควาย
7: นี่แล้วมึงบอกเป็ดทำไมวะว่าเรื่องที่มันนอนกับนิ่มๆเนี่ยเป็นแผลของกูฮะ
8: ก็กูเนี่ยอยากให้พวกมึงเนี่ยรู้ไงว่าคนที่โง่อย่างกูนี่นะก็ฉลาดเป็นเหมือนกันเว้ย
7: ฉลาดไงวะ
8: อ
7: ่
8: ะก็ฉลาดที่ปั่นหัวพวกมึงได้ไงไม่ใช่ว่าปล่อยให้พวกมึงปั่นหัวกูอย่างเดียว
7: ก็กูปั่นหัวอะไรมึง
8: ยังจะตอแหลอีกตอแหลอีกไม่พูดความจริงกูก็ได้งั้นกูจะบอกให้นะว่ากูรู้ทั้งหมดแล้วแหละว่ามึงกับน้องดาวเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันจริง
1: มึงรู้ได้ไง
9: ชิต้าคะดาวขอโทษด้วยนะคะที่ดาวไม่ได้ทำตามที่พี่ชิต้าสั่งเพราะดาวรักพี่ตั้มด้วยใจจริงๆค่ะ
7: โอ้ย
1: นี่พี่ตั้มผู้หญิงของมึงแต่ละคนเนี่ยไม่โง่ก็บ้าเนาะกูสั่งกำชับแล้วใช่ไหมว่าอย่าบอกดูดิบอกจนได
8: ้ดูก็ไม่ไหวน้องดาวมาหรอกค่ะอีรุ่นได้ไปเป็นคนดีเนี่ยมันก็ดีแล้วนี่ไม่ต้องชั่วเหมือนพวกมึง
9: คนอย่างมึงอะนะไม่น่าจะไปด่าคนอื่นว่าชั่วได้เลยแต่เรื่องที่มึงทำเนี่ยนี่ขโมยนาฬิกาเจ๊ไปจำนำพอกูจับได้ดันนิสัยมึงเอามึงขังคุกเนี่ยมึงก็โกรธแล้วก็เอาน้องดาวมาแก้แค้นกูแต่พอน้องดาวเขาไม่ทำตามแผนมึงแล้วมึงรู้ว่าเขาไม่ได้หนอนกูจริงๆเนี่ยมึงก็แฉเรื่องนิ่มๆใครชั่วกันแน่ฮะ
8: เออกูชั่วแต่ว่าพวกมึงก็ชั่วเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราชั่วเหมือนกันจบนะคะกูไปนะคะไอ้พวกงอก
1: จริงอย่างคำพระท่านว่าเนาะบัวเนี่ยมันมีหลายเหล่าแต่อีเนี่ยไม่ใช่บัวใต้ตมหรอกอีเนี่ยนะมันเป็นบัวที่แบบอยู่ใต้แกนโลกที่โดนลาวาทับลงมาอีกทีนึง
9: เป็นไรคุณ
0: ขนลุกอะที่คุณพันออยพูดเรื่องพระ
1: คิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะไม่มีเรื่องพระเรื่องเจ้าจะปากเลยหรือไงเนี่ยจะบอกให้นะทุกครั้งที่พี่เต็มเขาสอนเนี่ยถึงจะไม่ตั้งใจฟังแต่ฉันก็เก็บมาคิดเพราะฉันมีสมองไม่เหมือนชิตังหรอกฟังก็ไม่ฟังคิดก็ไม่คิดว้าย
9: จบเรื่องแล้วที
0: จบอะไรล่ะนายต้องโทรไปเคลียร์กับไอ้เป็ดก่อนนะ
9: หมดแรงแล้วคุณหอมเติมพลังหน่อยดิ
0: ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปตามพี่ชิต้ามาหอมแทนแป๊บนะ
9: โอ้ไม่ต้องเลยอยู่นี่แหละอยู่ใกล้ก็พอ
8: ชัดไปหน่อยนะ
1: ทางนั้นก็คันใช้ได้นะผู้ชายจับมือก็ไม่ปล่อยเลยเนาะ
0: ขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอดีกว่าไหม
9: หาหมอไม่หายแล้วคุณไอแบบเนี้ยต้องหาคุณมากกว่าเพราะว่าไอที่ผมเป็นอยู่นี่นะมันไม่ใช่ไอธรรมดานะคุณมันคือไอเลิฟยู
8: โอ้ยจัตตี
9: เฮ้ย
8: คุณเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งเมือง12นักษัตริย์จังหวัดนครศรีธรรมราชความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุเจดีย์ที่กำเนิดวัตถุมงคลชื่อดังจตุคามรามเทพเปิดบ้านอดีตในตำรวจมือปราบแห่งเมืองนครขุนพันธรัตน์ราชเดช
1: นี่ก็คือไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็ดครับ
0: คู่หูเพื่อนชี้ต่างสายพันธุ์ไปไหนไปกันทุกที่สุดทึ่งลุงติ๊กสเกลนับย่อส่วนโมเดลขั้นเทพแท็กซี่ใจดีมีขนมให้ทานรับส่งคนป่วยฟรีใจดีที่สุดในโลก
2: ทานได้เลยครับ
3: ทานได้นะ
2: ทานฟรีทานฟรีครับ
3: อ่ะ
2: หมดรถนี่ทานฟรีเลย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ประเทศไทยครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและในอดีตจังหวัดแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรตามพรลิงที่ยิ่งใหญ่ครับแน่นอนครับว่าที่นี่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองทางภาคใต้ที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่7เดิมชื่อว่าอาณาจักรตามพรลิงศูนย์กลางของหัวเมืองสำคัญต่างๆในภูมิภาคนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เรียกว่าเมือง12นักษัตรที่ปรากฏในสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดอย่างปีชวดหมายถึงเมืองสายบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดปัตตานีหรือปีขานที่หมายถึงรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชปฐมกษัตริย์ผู้ครองเมืองในอดีตซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นสง่าของพระราชาผู้ทรงธรรมนั่นเองครับ

0: ีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองที่นี่นั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองครับสถานที่แห่งนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญนั่นก็คือพระทันตธาตุหรือว่าพระเขี้ยวแก้วนั่นเองครับและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในมุมที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปรียบเสมือนเป็นหลักเมืองและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าผู้ครองนครและวัดโดยรอบทั้ง4ทิศทำหน้าที่ดูแลและปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่อดีตเป็นสถานที่สำคัญที่ประดิษฐานพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าภายในพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบลังการายล้อมด้วยเจดีย์รายจำนวนมากซึ่งคาดว่าพระธาตุเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชราวปีพุทธศักราช1093หรือเกือบ 1,500 ปีมาแล้วครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจะมาเล่าเรื่องราวในมุมที่คุณผู้ชมและผมอาจไม่เคยรู้มาก่อนให้เราได้ฟังกันครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประดิษฐานเอาไว้เนี่ยหรือว่าได้บรรจุเอาไว้เนี่ยอยู่บริเวณส่วนไหนของขององค์เจดีย์ครับ
1: ครับเป็นของซึ่งมีค่ายิ่งหายาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนโบราณเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนะครับก็อัญเชิญไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก็คืออยู่ใต้ดิน
0: ครับ
1: การอยู่ใต้ดินก็แปลว่าขุดลงไปในพื้นทรายประมาณ10วาแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีการนำเอาพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้ในพระโอษฐ์
0: ครับบนยอดนี่คือเป็นส่วนของทองคำอันนี้เป็นทองคำแท้หรือเปล่าฮะ
1: เป็นทองคำแท้ทองคำที่ได้มาเนี้ยเป็นทองคำที่มาจากคนในท้องถิ่นคนในประเทศและคนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเช่นต่างหูปิ่นปักผม
0: ก็คือ
1: สร้อยคอสร้อยข้อมือ
0: เป็นทองคำส่วนตัวของส่วนบุคคลของแต่ละคนเลย
1: แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชา
0: ครับ
1: ทางวัดก็เก็บรวบรวมไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็เอามาหลอมแล้วก็รีดแล้วก็ตีเป็นแผ่นบางๆขึ้นไปหุ้มเอาไว้บนยอดพระธาตุทองคำรวมทั้งสิ้นเนี่ย197กิโลกรัมแล้วนะครับขณะนี
0: ้ทองคำ197กิโล

0: หรออาจารย
1: ์ทองคำที่ว่านี้เป็นทองคำเนื้อก้าวหรือเรียกว่าทองนพคุณ
0: ครับ
1: เจตนาก็คือนำสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้บนยอดเจดีย์อันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ

าทึ่งอีกมากมายภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาชมความน่าทึ่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกันครับปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปโรงเรียนไปกันยังไงครับอย่างผมนี่ก็นั่งรถเมย์บางคนก็มีพ่อแม่ไปส่งส่วนบางคนก็นั่งรถโรงเรียนโอ้โหหลากหลายพาหนะใช่ไหมล่ะครับแต่ของน้องใบบัวคนนี้รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนครับสำหรับผมแล้วผมขอใช้คำว่าอย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันกับน้องใบบัวที่จังหวัดสงขลาครับ

0: เดี๋ยวเรามาถามเด็กๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขามาโรงเรียนกันยังไง
1: มากับมอเตอร์ไซค์กับพ่อครับ
2: มามอเตอร์ไซค์กับแม่ครับ
3: ขี่จักรยานมาครับ
4: เดินมาเอง
0: เดินมาเองและเราลูก
5: แม
6: ่แม่มาดูมากับม้าม
0: ากับม้ามากับม้าก็ไม่เห็นแปลกเลยมาม้าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแปลก
6: ไม่ใช่ม้าตัวเป็น
0: ม้าตัวเป็นเฮ้ยเฮ้ย

0: ม้าครับแหมผมก็เข้าใจผิดคิดว่ามากับหมาม้าหรือชื่อเรียกแทนแม่นั่นเองครับแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นม้าจริงครับโอ้โหม้าที่มี4ขาด้วยแหละครับในขณะที่เพื่อนคนอื่นให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งครับแต่เด็กคนนี้ครับอุ้ยมาโรงเรียนแบบไม่ธรรมดาที่ขี่ม้ามาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวเรามาถึงยุคที่เด็กขี่ม้ามาโรงเรียนกันได้ไงเนี่ยแต่สำหรับเรื่องนี้ครับกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลที่เห็นน้องใบบัวนะครับขวบม้าอยู่ริมถนนในชุดนักเรียนแบบนี
1: ้เด็กหญิงใบบัวนี่เองตอนนี้หนูปออะไรลูก
2: ป.2
1: ป.2และตัวนี้เนี่ยเขาชื่ออะไร
2: สีทอง
1: สีทอง
0: น้องใบบัวหรือเด็กหญิงกรกัญญาทับนาคาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวัยเพียงแค่7ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่2โรงเรียนเทศบาล2อ่อนอุทิศจังหวัดสงขลาครับ
1: คุณจินตนาได้เห็นน้องใบบัวเนี่ยขี่ม้ามาโรงเรียนแล้วครูรู้สึกยังไงฮะ
3: ก็ตกใจเลยค่ะว่านั่นมันลูกศิษย์เรานี่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเก่งแบบนี้และเป็นเด็กขนาดนี้แล้วขี่ได้ขนาดนี้แล้วเขามีความมั่นใจมากสุดยอดเลยค่ะ
0: เรื่องราวของน้องใบบัวสวมชุดนักเรียนควบม้าคู่ใจอยู่ริมถนนกลางเมืองจังหวัดสงขลาที่เส้นทางการจราจรบนถนนไว้สำหรับให้รถวิ่งแต่น้องใบบัวกลับขี่ม้าหน้าตาเฉยเลยล่ะครับแหมขี่ด้วยความมั่นใจแต่ถ้าเจอไฟแดงก็หยุดรอเหมือนกับรถทั่วไปครับพอไฟเขียวก็ควบม้าต่อไปตามกฎจราจรเป๊ะทุกอย่างครับแต่บางวันถ้าเจอด่านตรวจก็ยอมให้คุณตำรวจตรวจแต่โดยดีนะครับแต่ผมว่าเอ๊ะพี่เขาจะงงกันซะมากกว่าครับเด็กนี่นะมาขี่ม้าแบบนี้แต่ใครๆเห็นน้องใบบัวควบม้าอยู่ริมถนนครับใครก็คงจะทึ่งในความสามารถมองกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับเผลอๆจะคิดไปว่านี่สุดสาครหลุดออกมานอกจอหรือเปล่าเนี่ยแต่ความสามารถนี้มาจากเพราะน้องใบบัวเขาเติบโตมากับม้าตั้งแต่ยังเด็กๆครับเพราะครอบครัวประกอบอาชีพจูงม้าให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาทำให้น้องใบบัวเริ่มขี่ม้าเป็นตั้งแต่ยังเล็กๆพออายุ3ขวบคุณพ่อก็ลองให้ควบม้าครับนับตั้งแต่วันนั้นจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็กลายเป็นคาวเกิลตัวน้อยๆที่มีเจ้าสีทองเป็นพาหนะคู่ใจขี่เล่นทุกวันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ที่น่าทึ่งจริงๆครับทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับหรือวันหยุดน้องใบบัวก็จะแปลงโฉมเป็นคาวเกิลตัวน้อยๆคอยช่วยคุณพ่อทำงานจูงม้าให้บริการนักท่องเที่ยวที่ขี่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาซึ่งที่นี่ก็จะมีแต่ผู้ใหญ่ที่ทำอาชีพนี้นะครับมีเพียงน้องใบบัวเพียงคนเดียวครับที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเท่านั้นทำให้บางคนอาจจะไม่เชื่อใจหรือไม่ก็ไม่อยากให้จูงครับแต่เมื่อเห็นน้องใบบัวควบม้าเห็นแล้วก็

0: โอ้โหต้องทึ่งแล้วครับแต่ก็ยอมรับในความสามารถซึ่งวันนี้นายแชมป์ก็เลยขอลองขี่ม้าโดยมีน้องใบบัวคอยควบคุมเดินจูงชมวิวริมทะเลซะหน่อยแม่มันช่างฟินจริงๆเลยนะครับพี่แชมป์
1: สอนน้องใบบัวขี่ม้าเนี่ยมานานหรือยังฮะ
2: ก็ตั้งแต่เขาอนุบาลหนึ่งครับถ้าเกิดมาเที่ยวทะเลเงี้ยไม่ให้เขานั่งม้าขี่เขาจะร้องไห
1: ้
2: เลยเราเลยสอนให้เขาขึ้นตั้งแต่นั้นมา
1: น้องกว่าจะเป็นเนี่ยนานไหมพ
2: ่
1: อ
2: ไม่นานครับประมาณอาทิตย์กว่าได
1: ้ขี่ได้เลยเหรอคือสามารถแบบฉายเดียวได้เลย
3: ก็เห็นมาตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบครับที่เขามาขี่อยู่ฮะบางทีพ่อให้นั่งข้างหน้าแล้วก็ฝึกบังคับมาตั้งแต่ตัวเล็กๆด้วยนะครับผม7ขวบยังไม่กล้าเข้าใกล้ม้าเลยชอบแต่ไม่เข้าใกล
4: ้ประทับใจและมีความทึ่งครับทึ่งในตัวเด็กตัวเล็กๆที่กล้าแสดงออกและก็กล้าที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวทึ่งจริงๆครับผม
0: ทุกๆเย็นหลังเลิกงานที่หาดสมิหลาน้องใบบัวก็จะต้องมีหน้าที่ขี่ม้ากลับบ้านด้วยระยะทางประมาณ7กิโลเมตรแต่น้องก็บอกว่าใกล้นิดเดียวเพราะสนุกและไม่เคยเบื่อครับแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอันตรายแต่เรื่องนี้หายห่วงครับเพราะคุณพ่อจะขับรถมอเตอร์ไซค์ตามประกบดูอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่แค่จะควบและจะขี่เจ้าสีทองอย่างเดียวครับแต่ยังให้ความรักต่อเจ้าสีทองต้องอาบน้ำแปรงขนให้อาหารดูแลเป็นอย่างดีราวกับเจ้าสีทองนี่คือเพื่อนรักและก็เป็นสมาชิกในครอบครัวนี่แหละครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับม้าเป็นความรักต่างสายพันธุ์เป็นความรักที่ไม่ต้องมีเหตุผลครับชมแล้วก็ประทับใจจริงๆกับความน่ารักระหว่างน้องใบบัวกับเจ้าสีทอง
5: น้องบัวรักสีทองอ่ะ

0: ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุเจดีย์ที่กำเนิดวัตถุมงคลชื่อดังจตุคามรามเทพสุดทึ่งลุงติ๊กสเกลนักย่อส่วนโมเดลขั้นเทพไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่คืนผมมาก็พ
0: อตอนนี้อะไร
1: เดี๋ยวเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
2: ไม่ได้รู้สึกรักแต่เว้ย
3: เหตุผลเลยผม
4: ก็ปกตินะสำหรับว่า
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอสเกเล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
7: ผมอยากกินโจ๊กครับผม
8: เติมกาแฟได้ไหมครับ
9: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
10: กินเหม็นมากเลย
9: กินแบบรบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
10: ใ
9: จเย็นๆนะคะ
6: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
11: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
12: ที่นี่บ้านเก่า
13: 2553
12: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
13: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
14: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
15: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
16: เอา
9: ท่าอะไรอ่ะประธาน
15: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับและตอนนี้นะฮะผมกับอาจารย์ได้เข้ามาภายในวิหารพระทรงม้าแล้วนะครับพอเราเข้ามานะฮะเราจะเห็นทางขึ้นไปสักการะนะฮะพระบรมธาตุเจดีย์นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะฮะอาจารย์ครับทำไมผมถึงไม่เห็นมีม้าสักตัวเลยฮะอาจารย
1: ์พระทรงม้านี่ก็แปลความว่ามีประติมากรรมปูนปั้นซึ่งสวยที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยเลยนะครับ
0: อยู่ในวิหารหลังนี้อ่ะฮะ
1: วิหารหลังเนี้ยครับถือว่าเป็นวิหารเอกที่มีความสำคัญที่สุดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
0: เชิญเลยครับอาจารย์อยู่ตรงไหนฮะโหนี่ก็คือพระทรงม้าของจริง
1: ของจริงก็คือเป็นประติมากรรมปูนปั้นตอนที่พระสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อที่จะไปแสวงหาโมกขธรรมสำหรับที่จะมาสอนพี่น้องประชาชนชาวโลกเนี่ยนะครับให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการออกไปครั้งนี้ได้ทรงม้าชื่อกันทกะบรรดาเทวดาทั้งหลายก็เห็นว่าเป็นการตัดสินพระทัยที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษยโลกในอนาคต
0: ครับ
1: ก็เลยแสดงความยินดีเช่นมาดีดพินมาถือฉัตรบังศูนย์บังแทรกแล้วก็บรรดาเทวดาอีกส่วนหนึ่งก็มาถือเท้าม้าหรือมารับเท้าม้าเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุให้พระนางพิมพาและบรรดาสนมที่อยู่ในวังได้ยินประติมากรรมนี้จึงเป็นประติมากรรมที่ถือว่าเป็นการถ่ายทอดพุทธประวัติ
0: เล่าเรื่องราว
1: ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทของพระสิทธัตถะซึ่งในที่สุด6ปีภายหลังจากการเสด็จออกไปแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่เราทราบกันอยู่นะครับ

0: อีกจุดหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประติมากรรมพระทรงมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือบันไดทางขึ้นองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแต่ว่าทางขึ้นไปเนี้ยจะประกอบด้วยประติมากรรมที่ถือว่าสร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนสมัยโบราณแต่ว่าสิ่งที่อยู่ชั้นบนสุดที่เป็นสวรรค์เนี่ยนะครับก่อนจะไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเทวดารักษาอยู่อีก4ทิศเป็น4ตนนะครับ ตนที่1เรียกว่าขัตตุคาม
1: ขัตตุคาม
0: ครับทางขวาก็คือรามเทพแล้วก็อีก2ตนเนี่ยที่ยืนอยู่ที่บานประตูคือสุมนเทพลัคนาเทพถ้าหากว่ารวมกันทั้ง4ตนนี้เราก็เรียกว่าจตุคามรามเทพ
1: นั่นแสดงว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคำว่าจตุคามรามเทพจริงๆแล้วไม่ใช่องค์เดียว
0: ไม่ใช่องค์เดียว
1: และไม่ใช่2องค์
0: ไม่ใช่2องค
1: ์แต่เป็น4องค์เหรอฮะ
0: 4องค์เพียงแต่ว่าคนในชั้นหลังเนี่ยนะครับมาเข้าใจเอาว่าที่นั่งอยู่ที่ชั้นเข่าอยู่เนี่ยนะครับคือ2องค์เท่านั้นแล้วก็เรียกรวมว่าจตุคามรามเทพนี่ก็คือต้นฉบับของความเชื่อที่กระจายกันอยู่ทั่วนครศรีธรรมราชนั้นในพื้นที่ภาคใต้นั้น
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าจุดต้นกำเนิดจตุคามรามเทพที่โด่งดังไปทั้งประเทศไทยคือต้นกำเนิดมาจาก
0: ที่นี่
1: วิหารพระทรงม้า
0: ใช่

0: และตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าองค์จตุคามรามเทพนะครับประกอบด้วยเทพทั้งหมด4องค์ด้วยกันและจุดต้นกำเนิดเรื่องราวความโด่งดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพก็กำเนิดที่วัดแห่งนี้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวัตถุมงคลจตุคามรามเทพเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาหลายรุ่นหลายวาระด้วยกันครับแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งที่มีความโด่งดังมากที่สุดคนต้องการมากที่สุดและมีราคาแพงที่สุดนั่นก็คือรุ่นหลักเมืองปี30นั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้มีจุดต้นกำเนิดมาจากนายตำรวจมือปราบชื่อดังท่านหนึ่งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชนั่นเองครับจตุคามรามเทพหรือพระผงสุริยันจันทราวัตถุมงคลที่เคยเป็นกระแสโด่งดังที่สุดนับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นยุคเฟื่องฟูของวัตถุมงคลชนิดนี้ที่มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้จัดสร้างจะออกแบบวัตถุมงคลชนิดนี้ตามความเชื่อคือครอบคลุมพุทธคุณทุกรูปแบบทั้งเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีค้าขายร่ำรวยแต่ในระยะแรกที่จัดสร้างไม่เป็นที่นิยมเพราะมีขนาดใหญ่วาระในการจัดสร้างครั้งนั้นเพื่อระดมทุนในการสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อราวปีพุทธศักราช2530ในตอนนั้นเปิดให้เช่าบูชาเพียงองค์ละ59บาทโดยเรียกกันว่าจตุคามรามเทพรุ่นหลักเมืองปี30ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไป20ปีจากจตุคามรามเทพราคาแค่องค์ละไม่ถึงร้อยกลายมาเป็นทะลุหลักล้านบาทและในช่วงนั้นถือเป็นยุคทองของวัตถุมงคลชนิดนี้แต่ก็เฟื่องฟูอยู่ได้ไม่นานกระแสก็ค่อยๆเงียบหายไปซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นหลักเมืองปี30รุ่นที่มีราคาสูงที่สุดก็คืออดีตนายตำรวจมือปราบแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชตอนนี้ครับเรามาชมเรื่องราวของงานศิลปะขนาดจิ๋วกันบ้างนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ความน่าทึ่งก็คือศิลปินคนนี้ครับเขาสามารถหยิบจับของใกล้ตัวนำมาสร้างสรรค์เป็นงานโมเดลขนาดจิ๋วนะฮะซึ่งสวยงามและละเอียดมากจริงๆครับจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: คุณผู้ชมลองทายนะครับว่าอุปกรณ์ที่นิกกี้ถืออยู่เนี่ยผมจะเอามาทำอะไรไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำคัตตันบัตสายไฟแคปซูลยา
2: ลวด
1: ฝาขวดน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยังไม่หมดลูกแม็กด้วยวันนี้ทุกคนจะได้รู้กันว่าอุปกรณ์พวกนี้ทำอะไรได้บ้าง
3: วัสดุอุปกรณ์ของเรือใช้ที่เห็นกันทั่วไปครับใครจะคิดว่าจะนำมาสร้างเป็นโมเดลจิ๋วกลายเป็นงานศิลปะได้อย่างน่าทึ่งซึ่งในยุคนี้ครับในวงการการสร้างโมเดลจิ๋วไม่มีใครไม่รู้จักลุงติ๊กสเกลครับสิบโทพงศการโกมลกนกโมเดลจิ๋วขั้นเทพผลงานทุกชิ้นทุกแบบที่แกสร้างเรียกว่าย่อส่วนลงมาได้เหมือนเป๊ะๆเก็บทุกรายละเอียดใครเห็นเป็นต้องทึ่งแน่นอน
4: สเกลคืออัตราส่วนคือถ้าอัตราส่วนถูกต้องเนี่ยคือจะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปงานจะไม่เพี้ยนก็เลยเอาคำว่าสเกลมาเป็นชื่อด้วยคือแนวลุงอ่ะจะเป็นแนวแบบวิถีไทยนะแนวบ้านเก่าบ้านโบราณอย่างเนี้ย
3: โมเดลฝีมือลุงติ๊กสเกลทุกชิ้นครับมีเรื่องราวมีรายละเอียดที่สมจริงอย่างกับโมเดลการจราจรที่มีแม้กระทั่งไฟเขียวไฟแดงรถชนกันมีตำรวจและก็คู่กรณีทำได้เหมือนจริง
5: ขายที่ดินแปลงนี้คุณมียันเบอร์โทรศัพท์ไ
4: หมคือรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันต้องเก็บหมดนะ
5: ครับจริงไหมครับบอกว่าได้7 8 หมื่นได้มากี่บาทเอาเงินไปลงกับซักที่แขน
4: ชอบ
5: ผมหยอกเล่นนะครับลุงติ๊กครับแต่ผลงานที่สร้างชื่อของลุงติ๊กก็คืออ
4: นุสาวรีย์บางแสน
5: อนุสาวรีย์บางแสนไม่ได้แรงบันดาลใจมายังไงครับอันนี
4: ้ชลบุรีบางแสน

0: มันเป็นถิ่นรถซิ่งนะคนที่เขาสั่งงานมาเนี่ยคือเขาเป็นนักแข่งรถเขาอยากได้สัญลักษณ์ของบางแสนเราก็ดูจากรูปพอทำไปคราวนี้ขอไปส่งที่หน้างานเลยตัวเราเองเป็นคนทำเรายังทึ่งเลยเฮ้ยมันเหมือนมากตั้งแต่นั้นมาเรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยงานโมเดลเนี่ยเราไม่กลัวอะไรแล้วความรู้ที่เราร่ำเรียนมาทิ้งไป 3-40 ปีมันกลับมาเราก็พยายามสร้างสรรผลงานให้ดีขึ้น
1: จากอดีตรปภ.แบงค์ชาติเป็นหนี้หลักล้านเหลือเงินติดบ้านแค่หลักพันชีวิตพลิกผันครับลุงติ๊กแกหันมารื้อฟื้นวิชาความรู้ด้านศิลปะที่ร่ำเรียนมาจากวิทยาลัยเพาะช่างนำมาสร้างโมเดลจำลองในช่วงแรกๆครับทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่แกไม่ท้อจนได้ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ลุงติ๊กเป็นที่รู้จักก็คือโมเดลบางแสนที่ทำได้เหมือนมากๆครับลุงติ๊กนี่ฝีมือเจ๋งขนาดนี้นายนิกกี้ก็ไม่รอช้าก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับแม่ก็เพื่อให้ลุงติ๊กสร้างโมเดลบ้านในฝันสักหลังมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไง
2: ปลูกบ้านไว้ที่ไหนฮะ
0: นี่บนเนินเลย
2: นี่นะนี่คือเนินของผมเพราะว่าอยู่สูงน้ำจะได้ไม่ท่วมมาดูนะครับวิธีการทำหญ้าเทียมนะครับโรยหญ้านะครับ
0: เวลาโรยเนี่ยมันจะตั้งนี่สังเกตไหมหญ้ามาตั้งนะ
2: ตั้งแล้วก็ตั้งแล้ว
0: มันเป็นระบบไฟพลาสติก
2: ควายอันนี้ชื่ออะไรตอนนี
0: ้
2: บุญเลิศ
0: บุญเลิศ
2: เป็นแบบวิถีชีวิตที่แบบตอนแก่ว่าสามารถแบบทำนาปลูกข้าวกินเองได
0: ้ประมาณนั้น
2: ตะปู
0: ใช่
2: จอบอ๋อจอบ
0: จริงๆแล้วงานลุงเนี่ยจะเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดสมมติว่าเราไปบ้านลูกค้าเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักเราต้องเอาตรงนั้นอ่ะมาทำอยู่ในงานด้วยเขาจะประทับใจนะเขารู้สึกดีว่าเราใส่ใจรายละเอียดเขา
1: ผลงานโมเดลของลุงติ๊กที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นลายเซ็นก็คือวิถีไทยแท้ครับทุ่งนาป่าเขาบ้านเรือนไทยในอดีตซึ่งเป็นผลงานที่ลุงติ๊กแกทำเล่นๆนะครับโอ้โหครับเล่นๆยังขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยยังสวยเลยและโดยเฉพาะโมเดลบาร์เบอร์ร้านตัดผมโบราณที่ใส่รายละเอียดไปถึงขั้นเก้าอี้ตัดผมยังหมุนได้ครับโอ้โหหรือจะห้องเรียนต่างจังหวัดร้านขายขนมคกไทยหรือจะครัวไทยในสมัยโบราณมีเตาถ่านมีแม้กระทั่งไม้ขีดไฟกล่องเล็กๆครับซึ่งในปัจจุบันครับลุงติ๊กแกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มาเรียนวิชาการทำโมเดลนี้นะครับ
3: ถ้าพวกนี้ถ้าเราสามารถทำเองได้ผลงานมันค่อนข้างยูนิคอะเป็นชิ้นเดียวเลยไม่มีใครเหมือน
4: ลุงสอนแบบไม่มีกั๊กของเราเป็นหลักสูตรแบบสำเร็จรูปอะค่ะพร้อมใช้งานทำงานได้เลยทุกคนทำงานออกมาได้สวยในสไตล์ของตัวเองแน่นอน
5: บางทีลูกค้ามาน้ำตาคอเลยว่าเราทำออกมาได้เหมือนมากเขามีรูปถ่ายแค่ใบเดียวเป็นบ้านหลังเก่าของเขาที่แบบว่ามันรื้อไปแล้วพ่อไม่ใช่แค่นักสร้างโมเดลแต่เขาเป็นนักสร้างความทรงจำครับ
2: สุดท้ายนะครับขอกระบะไว้สักคันนะครับลุงติ๊กครับเผื่อไว้ขนของนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือบ้านของนิกกี้หลังจากเกษียณการทำงานเป็นพิธีกร
1: นี่ครับเป็นไงครับโมเดลบ้านในฝันของนายนิกกี้ครับที่ลุงติ๊กบอกว่าถึงแม้จะเป็นโมเดลที่ดูจะเรียบง่ายแบบบ้านเรือนไทยเก่าๆแต่แกก็ใส่ใจทุกรายละเอียดครับหลังคานี่มุงด้วยสังกะสีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยศาลเจ้าแม่ตะเคียนหรือจะศาลพระภูมิที่ต้องมีคู่กับคนไทยก็ยังมีครับผมว่านายนิกกี้อยู่คงจะมีความสุขนะครับเนี่ย
2: วันนี้สำหรับผมเนี่ยถือว่าทึ่งแล้วก็ดีใจที่เป็นลูกศิษย์ของลุงติ๊กเล็กๆ1วันแล้วก็รู้สึกว่าลุงติ๊กจะเป็นผู้ใหญ่ที่เท่อยู่เฟี้ยวอยู่เจอข้างหน้าขอรอยสักเพิ่มนะ
0: กล้าน
2: ี่คือเรื่องทึ่งของเราในวันนี้นะครับศิลปินผู้สร้างโมเดลจิ๋วขั้นเทพลุงติ๊กสเกลขอบคุณครับ
1: ช่วงหน้าเปิดบ้านอดีตในตำรวจมือปราบแห่งเมืองนครขุนพันธรักษ์ราชเดช
6: จริงๆแล้วพ่อบอกว่าแกที่ไว้หนวดก็เพราะเสือกลับนั่นแหละคือแกไปพูดว่าถ้ากูจับไปได้กูจะไม่โกนหนวด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขิเน

0: ด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาอ่ะสิ
3: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
2: น้องแจมรู้ไหม
4: ว่าเมียที่ดี
5: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
6: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่สามของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา16:30ทางช่อง GMM 25
8: มาหลอนไปกับแม่ที่ไม่ใช่แม่และมาเอาใจช่วยการเอาชีวิตรอดจากวานตัวนี
9: ้คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชเดิมชื่อบุตรพันธรักษ์เกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอท่าศาลาท่านขุนพันธ์เป็นคนรูปร่างเล็กจึงหมั่นศึกษาวิชาป้องกันตัวเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งปีพุทธศักราช2468ได้สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมปัจจุบันคือโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานหลังจากนั้นเข้ารับราชการเป็นตำรวจย้ายไปหลายพื้นที่ฝีมือดีได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาซึ่งเป็นที่รู้กันว่าท่านขุนพันธ์เป็นตำรวจมือปราบที่มีวิชาอาคมแก่กล้าร่ำเรียนคาถาทางไสยเวทกับครูอาจารย์พระเกจิหลายสำนักโดยเฉพาะที่สำนักเขาอ้อสายวัดดอนศาลาตักศิลาแห่งไสยศาสตร์จนได้รับฉายาว่ามือปราบจอมขมังเวทปราบโจรผู้ร้ายดังๆมาหลายคนและท่านยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้มากมายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้โดยในวันพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550คลื่นมหาชนนับแสนต่างมาร่วมในงานพิธีสำคัญในวันนั้นครับ

0: และตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บ้านของขุนพันธรักษ์ราชเดชนายตำรวจมือปราบชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนครับว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองไว้มากมายครับและนอกจากนั้นครับด้านหลังผมนี้นะครับเป็นบ้านไม้ซึ่งท่านอยู่อาศัยจริงๆครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่านายตำรวจชื่อดังระดับประเทศจะอยู่บ้านไม้หลังเล็กๆหลังนี้นะครับและบ้านไม้ด้านหลังผมนี้เป็นบ้านที่ท่านอยู่อาศัยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับ
1: ซึ่งวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสมาถึงบ้านของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชและได้พูดคุยกับคุณเล็กชั้นทิพย์พันธรักษ์ราชเดชลูกชายโดยสายเลือดของท่านขุนพันธ์พี่เล็กเล่าประวัติของท่านให้เราฟังยิ่งฟังก็ยิ่งสนุกครับบางเรื่องเราก็พอจะทราบมาบ้างแต่บางเรื่องก็ไม่เคยทราบมาก่อนโดยเฉพาะที่มาของการไว้หนวดของท่านขุนพันธ์ไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากการที่ปราบโจรไม่ได้ครับ
2: แต่คนที่เก่งที่สุดคือเสือกลับ
0: เป็นยังไงฮะเสือกลับ
2: ยิงตีลังกาลงมาแล้วตะครุบหายไปเลยจับไม่ได้ครับ
3: จับไม่ได้
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ก็คือหายไปเลยตอนนั้น
2: จนแก่ตายกันทั้งคู่แก่ตายก่อนพ่ออ๋อ
3: นี่คือเก่งที่สุดเลย
2: เก่งที่สุดครับจริงๆแล้วพ่อบอกว่าแกที่ไว้หนวดก็เพราะเสือกลับนั่นแหละ
3: ทำไมครับ
2: แกโบกหนวดแกไม่ใช่หนวดชนะคือแกไปพูดว่าถ้ากูจับไม่ได้กูจะไม่โกนหนวด
3: อ๋อนี่คือที่มาของร
2: ู
3: ปลักษณะของท่านขุนพันธ์ว่าทำไมท่านถึงไว้หนวดเลยนะนี่ผมเองก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะเนี่ย

0: พอสืบรู้ทีหลังว่าเสือกลับเนี่ยเป็นเพื่อนกับอาจารย์นำอาจารย์ของพ่อ
1: ของท่านอีก
0: ใช่อ๋อ
1: มีหน้าถึงได้มีวิชา
0: เป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ก็พ่อบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้แกเก่งขึ้นเนี่ยเนื่องจากเสือกลับ
1: ครับ
0: แกเดินเอาเขาเรียกใบชิงมันคล้ายๆร่มอ่ะนะเดินมาแบบเนี้ยผ่านหน้าตำรวจทุกคนที่แล้วมาไม่มีใครเคยเห็น
1: มันเป็นอำพรางตัวเป็นคาถาอำพรางตัวอย่างนี้เหรอฮะ
0: ไม่เคยเห็นแต่พ่อได้เรียนจากอาจารย์เนี่ยตามจนได้ยิง
1: ครับ
0: อันที่จริงแล้ววิชาเนี่ยมันเป็นแกนกลางของวิชาเกือบทั้งหมดคือวิชาที่ฤกษ์ผานาทีครับมันก็คือพิชัยสงครามไกลๆนี่แหละครับมันจะมีทิศผีหลวงทิศเทวดาแล้วก็มีเกณฑ์ของคนในแต่ละวัน
1: ครับ
0: เพราะเวลาเขาเอาลูกน้องไปเนี่ยถามว่าใครจะไปกับผมมั่งเนี่ยมันก้าวมาทุกคนแหละ
1: ครับ
0: แต่แกบอกไปไม่ได้ก็วันเดือนปีเกิดเอามาดูใครที่มันตายใครที่มันเจ็บไม่เอาไป
1: อ๋อท่านดูลึกขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะ
0: ทุกคนครับแล้วก็ต้องออกไปนอนนอกบ้านก่อนและถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เคยกลับบ้าน6เดือน7เดือนก็ไม่กลับ
1: อันนี้เป็นหนึ่งในวิชาเรื่องของเขาใช่ไหม
0: เพราะมันเป็นเรื่องออกไปแล้วครับพ่อเรียนรู้แล้วก็พาตำรวจทุกคนให้รอดจากการบาดเจ็บลูกน้องไม่มีใครเคยตาย
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับถือว่าน่าทึ่งจริงๆนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านขุนพันธ์เป็นผู้เล่าสืบทอดมาสู่คุณอาเล็กเท่านั้นเลยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่เราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเล่านะครับเรายังมีเครื่องรางของขลังของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ช่วงหน้าน
1: ี่ก็คือไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็ด
2: แท็กซี่ใจดีมีขนมให้ทานรับส่งคนป่วยฟรีใจดีที่สุดในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
4: อะไรอ่ะประธาน
5: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: กินเที่ยวอลาดเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
3: ปลากรายแน่นมาก
2: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
4: ปลากรายเล่นกล้าม
2: ปลากรายเขาเล่นกล้ามนะ
5: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับ
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง

0: ก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกEveryone who's gonna keep us all
1: from sinking into chaos. รายการต่อไป Movie Guru.
2: ไททึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์เรายังคงอยู่กันที่บ้านของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับมือปราบตำรวจชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้สร้างคุณงามความดีต่างๆให้กับบ้านเมืองนี้ไว้เยอะแยะมากมายเลยครับข้างหน้าของผมครับเป็นสิ่งของมงคลนะครับซึ่งท่านขุนพันธ์เนี่ยจะมีไม้เท้าครับอยู่ข้างกายตลอดครับจะมีอยู่หนึ่งคำครับที่เราจะเรียกไม้เท้าเหล่านี้ว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นครับคุณผู้ชมคุณอาเล็กครับที่มาของคำนี้คืออะไรครับ
3: ให้ชี้กับปลายถ้าเอาหัวชี้เสื่อมตีก็ไม่ได้ครับใช้ตีคนก็ไม่ได้มันเสื่อมถอย
1: หมายถึงใครเสื่อมถอยครับผู้ตีหรือว่าผู้ที่ถ
3: ู
1: กต
3: ีผู้ที่ถูกตีครับมันอับโชคอับลาบมันเสื่อมถอยในชีวิต
1: อ๋อนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนั่นเองแต่ละอันท่านขุนพันธ์เนี่ยใช้ในโอกาสไหนบ้างครับ
3: ถ้าไปงานบ่อยๆนะครับคนเยอะๆก็อันนี
1: ้นี่ครับโอ้อันนี้คือเป็นไม้อะไรนะฮะ
3: เป็นไม้มะพร้าวครับ
1: เป็นไม้มะพร้าวนะฮะ
3: อายุเป็นร้อยปีนะครับซึ่งบรรจุในท่อนหัวครับ
1: บรรจุ
3: บรรจ
1: ุ
3: ทุกอันครับมันเป็นแผ่นยันครับ
1: อ๋อนี่อ๋อคือมีอาคมด้วยในแต่ละอันนะฮะ
3: มีอาคมครับ
1: ซึ่งหัวก็มีลวดลายเหมือนลักษณะเป็นลายไทยนะฮะสวยงามมากต่อมาฝั่งนั้น
3: อันนี้เป็นไม้ถือแต่บรรจุเหมือนกันครับ
1: บรรจุผ้ายัน
3: ครับ
1: ด้านใน
3: เหมือนกันครับอันนี้ใช้บ่อยที่สุด
1: อันนี้ใช้บ่อยที่สุดเลยเหรอฮะ
3: นี่ใช้บ่อยที่สุดครับ
1: ซึ่งรูปร่างลักษณะหน้าตาคือผมขออนุญาตนะฮะ
3: ครับ
1: นี่ฮะเหมือนเป็นกิ่งไม้เลย
3: เป็นกัลยาณมหาครับกัลยาณมหานี่เวลาใครเอามาเลือกใช้เนี่ยเขาต้องให้มีช่อง
1: ครับ
3: เขาเรียกคือผี
1: คือผีอะฮะ
3: ครับ
1: ร
3: ู
1: แบบนี้ช่อง
3: มันต้องเป็นของมันเองไม่ว่าไม้อะไรครับถ้าเป็นคือผีเนี่ยมันป้องกันด้านวิญญาณไม่ต้องบรรจุผีก็กลัว
1: ก็คือมีพลังของเขาอยู่แล้วนะฮะตามความเชื่ออ่ะนี่ก็คือของมงคลนะฮะส่วนแรกดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นชนิดแรกนะนั่นก็คือไม้เท้าไม้ถือนั่นเองแต่มีอีกชนิดนึงครับนั่นก็คืออยู่บนมือของคุณอาเล็กอยู่แล้ว
3: เป็นแหวนพิโรธครับการเอามาทําแหวนนี่มันก็มียันของมันต่างหากแล้วอาจารย์เนี่ยพยายามทํามาตลอด
1: ครับ
3: ซึ่งทําครั้งแรกเนี่ยของเขาอ้อเนี่ยผูกกับกระดาษสาแล้วก็เข้าเตาแล้วก็เอาเหล็กใส่เอาไว
1: ้
3: เป็นนาฬิกาแล้วก็สูบไฟพอเหล็กละลายเนี่ยเขาก็ลื้อแหวนทั้งหมดออกมาว่าไอ้วงไหนมันเหลือมั่งไอ้ที่มันไม่ไหม้ไฟอะคร
1: ับ
3: ก็เอาวงนั้นแหละมาลงลักปิดทองซึ่งพอลงลักปิดทองแล้วมันไม่เห็น
1: ครับ
3: มันจะไม่เห็นลาย
1: ครับ
3: มันจะเป็นหัวโป่ง
1: ๆแหวนพิรอดพุทธคุณนี่เขาคืออะไรฮะ
3: คุณเคยเห็นตาข่ายไหม
1: ตาข่ายฮะที่เป็นตารางตาข่ายฮะ
3: ตาข่ายเขาเอาไว้ป้องกันแต่คนเนี่ยเข้าใจผิดกันเสียส่วนใหญ
1: ่
3: คือผมจะบอกทุกคนแหละที่เอาแหวนไปใช้ว่าคุณต้องป้องกันใจคุณก่อนคุณต้องเป็นคนดีก่อนคุณต้องป้องกันก่อนสิ่งชั่วอย่าให้เข้ามาในใจมันเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณอยู่ในตารางอันนี้คุณก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคุณก็ใช้แหวน
1: ใช่ใช่
3: เมื่อไรที่เวรกรรมมันท่วมบุญเครื่องรางอะไรก็ช่วยไม่ได้
1: แน่นอนอยู่แล้วครับ

ับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาเล็กมากนะครับที่เปิดบ้านแล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาเล็กจริงๆครับขอบคุณมากครับตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยประสบปัญหาหงุดหงิดจากการเรียกนะฮะเพราะว่าหลากหลายเหตุผลจากคนขับนะครับแต่รถแท็กซี่คันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ขึ้นไป

0: ล้วนะฮะจากอารมณ์เสียก็จะกลายเป็นอารมณ์ดีจากหิวก็จะกลายเป็นอิ่มครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับกับแท็กซี่ใจดีครับตอนนี้ผมอยู่ย่านพระราม9นะครับเป็นย่านใจกลางกรุงเทพที่รถติดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโบกแท็กซี่นะลองไปที่ไกลๆที่รถติดดูลองดูซิว่าแท็กซี่เขาจะรับผมหรือว่าจะปฏิเสธผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะพี่ไปเมืองโบราณป่ะ
1: ไม่ไปครับ
0: ไม่ไปนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: พี่ไปลาดพร้าวป่ะ
1: ส
0: ่
1: งรถไม่ท
0: ัน แล้วครับส่งรถไม่ทันโอเคครับพี่ขอบคุณครับ
2: คันแรกผ่านไปครับแม่ไม่รับผู้โดยสารคันที่สองนี่ก็ไม่รับครับผมว่าคุณผู้ชมนี่คงจะเคยเจอปัญหาแบบนี้แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เสมอไปครับเพราะแท็กซี่ดีๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะคันนี้ครับของพี่สุสาครเคนดีเพราะพี่เขาไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารสักรายจะใกล้จะไกลไปหมด
0: ลุงครับ
3: ครับ
0: ไปลาดพร้าวไหมครับ
3: ไปครับ
0: ไปบางกะปิไหมครับ
3: ไปครับ
0: ไปเมืองโบราณไม่ให้ไกลๆแล้วเนี่ย
3: ไปครับ
0: ไปหมด
3: ที่เลยไปหมดเลย
0: ไปทุกกรณี
3: ใช่ครับ
0: โอ้คุณลุงครับขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยโหเดี๋ยวนะขนมขนมนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือผมขอกินหน่อยได้ไหมผมหิวมากเลยอ่ะ
3: ทานได้เลย
0: ทานได้นะ
3: ทานฟรีทานฟรีครับ
0: ฮะ
3: หมดรถนี่ทานฟรีเลย
0: ทานฟรีด้วย
3: ใช่ครับ
2: แต่มันยังมีเรื่องดีๆที่น่าทึ่งกว่านั้นดิครับเพราะแท็กซี่คันนี้มีขนมนมเนยของขบเคี้ยวเต็มไปหมดซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่มีไว้ให้ผู้โดยสารกินฟรีครับขึ้นมานี่ถ้าหิวๆจะกินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับทุกปอทุกชิ้นกินฟรีครับโอ้โหไม่ครับเอ๊ะทำไมใจดีขนาดนี้ครับพี
0: ่คุณลุงครับคุณลุงมีแรงบันดาลใจอะไรครับที่โอ้โหเอาขนมมาให้ผู้โดยสารทานฟรีขนาดนี้ฮะ
3: แรงบันดาลใจก็คือนายหลวงร.9
0: ครับ
3: ท่านบอกว่าทุกอาชีพนี่ดีหมดเลย
0: ครับผม
3: จะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่เราต้องมีสำนึกต่อหน้าที
0: ่ครับ
3: ครับลุงขับแท็กซี่ลุงมีหน้าที่ลุงก็รับส่งผู้โดยสาร
0: ครับผม
3: อันที่2ก็คือผู้โดยสารได้ทานขน
0: ม
3: แล้วก็เงินที่ผู้โดยสารเขาให้คุณลุงทอน
0: ครับ
3: ตัวนี้แหละตัวที่แรงใจที่ให้ลุงทำซื้อของใส่ขนมไว้ให้ผู้โดยสารทานต่อไป
0: ครับคุณลุงก็เก็บไว้เหรอ
3: คุณลุงก็เก็บไว
0: ้
3: เดือนหนึ่งก็ต้อง 4-5,000 บาทแล้วครับ
0: โอ้เยอะเลย
3: เดือนใช่
2: ซึ่งของจุกจิกทั้งหมดนี้ครับในแต่ละวันคุณลุงสุสาครจะนำมาเติมในรถตลอดไม่ให้ขาดครับซึ่งผู้โดยสารที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่คนไทยหรือต่างชาติทุกคนต่างชื่นชมในบริการสุดแสนจะประทับใจของแท็กซี่ใจดีคันนี้ครับ
0: เป็นไงครับขึ้นรถลุงไปเจอขนมตอนแรกตกใจไหม
4: ตกใจครับตอนแรก
5: ยังคุยกันอยู่เลยว่าลุงเขาขายหรืออะไรแต่พอดีเห็นป้ายแล้วก็เลยถามลุงอีกทีนึงครับ
0: แท็กซี่แบบนี้ถือว่าหายากไหมในกรุงเทพ
4: โอ้แค่จะโบกแค่ไปก็ยากนะครับอันนี้มีแล้วก็ยังมีของให้กินมีน้ำให้ก็ดีมาก
5: ก็เพิ่งเจอเคยเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบน่าจะหายากครับแบบคนแบบนี้ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในกรุงเทพด้วยครับที่มีจิตใจงามแบบนี้ครับ
2: ยังนะครับยังมีความใจดีของลุงสุดสาครโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ครับมีอีกหนึ่งบริการที่ประทับใจก็คือบริการรับส่งผู้ป่วยให้ฟรีๆจะใกล้หรือไกลแกไปส่งให้ถึงที่แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทซึ่งวันนี้ครับมีเคสผู้ป่วยที่ลุงจะมารับลูกค้ามาที่โรงพยาบาลย่านพระราม9มาดูกันว่าถ้ามีบริการส่งให้ฟรีแบบนี้ผู้โดยสารจะรู้สึกยังไงครับ
6: พาน้องมาหาหมอค
0: ่
6: ะ
0: น้อง
6: ไม่สบายค
0: ่
6: ะ
0: นะครับมีขนมในนี้แล้วก็มีเขียนว่าฟรีหยิบทานได้เลยเชื่อไหมว่าทานได้ฟรีจริง
6: ก็ตอนแรกคิดว่าไม่เชื่อเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นนะ
0: ไม่เคยเห็นใช่ไหม
6: ใช
0: ่และที่สำคัญค่ามิเตอร์ไม่ต้องจ่ายครับฟรีเหมือนกัน
6: ค่ามิเตอร์ก็ฟรีนะคะ
2: ลุงสุดสาครบอกว่าที่รับส่งผู้ป่วยฟรีก็เพราะว่าเห็นว่าผู้ป่วยนี่ก็มีความทุกข์อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วแล้วไหนจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลอีกแค่นี้ก็เดือดร้อนมากแล้วครับลุงแกไม่อยากเพิ่มความทุกข์ไม่อยากเบียดเบียนผู้โดยสารให้มีภาระมากขึ้นอีกแต่ถ้าผู้โดยสารอยากจะให้เงินแกก็จะนำไปซื้อขนมมาใส่ไว้ในรถเผื่อไว้แจกผู้โดยสารคนอื่นๆกินฟรีก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันผมว่าแท็กซี่ของลุงสุดสาครนี่น่าจะเป็นแท็กซี่ที่ใจดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยพบมาครับส่วนถ้าใครพบเจอลุงสุดสาครโบกเรียกใช้บริการกันเยอะๆนะครับทะเบียนรถนี่ก็ททหารรจุฬา875สีเขียวครับ

0: าไม่รู้จะไปไหนก็โบกให้แกขับวนไปเรื่อยๆก็ได้ครับแม่ลุงสุทธาครจะได้มีรายได้นำมาแบ่งปันน้ำใจให้คนอื่นแบบนี้ครับโดยที่ลุงเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนรายการไทยทึ่งขอชื่นชมในความมีน้ำใจขอให้เจริญๆนะครับคุณลุงสุทธาคร
1: วันนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวแทนในการไทยทึ่งแล้วกันนะครับขอมอบนะครับผมขนมนะให้กับคุณลุงนะครับเพื่อที่จะไปแจกกับผู้โดยสารต่อไปนะครับเรียกว่าช่วยสมทบทุนแล้วกันนะครับช่วยคุณลุงทำบุญด้วยนะครับผมอ่ะนี่ฮะขอบคุณครับเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะใช้บริการรถแท็กซี่ของคุณลุงนะครับก็ดูทะเบียนได้เลยนะครับททหารรจุฬา875กรุงเทพมหานครนะครับรถสีเขียวแบบนี้เลยนะครับโบกได้เลยเจอตรงไหนโบกได้เลย
2: ได้ครับ
1: ไปทุกที่แน่นอน
2: ไปทุกที่แน่นอนครับ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับนี่คือไทยทึ่งครับผม
2: ครับ

ี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไถทึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำกับเราในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังในทาง YouTube Channel เช่นเคยครับและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไกลทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
2: พี่เฮนรี่และชายนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง TMM 25ครับเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับ
0: แน่นอนครับเข้าสู่ช่วงปิดเทอมเนี่ยมันจะต้องมีของขวัญให้น้องๆกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้กับการกลับมาของตัวละครสุดโปรดปรานตลอดกาลครับโดราเอมอนและผองเพื่อนครับครั้งนี้โดราเอมอนนั้นจะกลับมาในภาพยนตร์ชุดใหม่ที่เรียกว่าโดราเอมอนโนบิตะ and the Castle of the Undersea Devil นั่นเองเป็นภาพยนตร์โดราเอมอนฉบับที่เป็นแอนิเมชันยาวตอนที่4ของโดราเอมอน The Movie นะครับที่ออกฉายครั้งแรกเนี่ยตามข้อมูลที่ทีมงานจัดไว้ให้ว่ามีการฉายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12มีนาคมปีคริสตศักราช1983และเมื่อวันที่6กันยายนปีที่แล้วนะครับก็มีการประกาศว่าจะมีการรีเมคเพื่อ นำมาใช้อีกครั้งครับ
2: และในปี2026นะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ใหม่ตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะนั่นเองนะครับเตรียมเปิดม่านเข้าสู่การประชนภัยครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเหนือจินตนาการในมหาสมุทรครับซึ่งโดราเอมอนโนบิตะและก็ผองเพื่อนเนี่ยจะต้องไปร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งในการประชนภัยครั้งนี้ซึ่งจะสนุกสนานอบอุ่นหัวใจแค่ไหนนะครับไปชมกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์ SFทุก

0: สาขากันเลยทีเดียวนะครับและใครที่เป็นแฟนของการ์ตูนโดเรมอนเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับ collectible ticket ที่ทาง SF เตรียมให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกันเลยทีเดียวใครสนใจโปรโมชั่นนะครับมาฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับในช่วง SF News ช่วงนี้เลยครับ
1: ช่วง SF News
2: ฉันจะทำการบ้านให้เสร็จใน
0: สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ใหม่ตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะครับในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนโนบิตะและเพื่อนๆนะครับมีความเห็นไม่ตรงกันกับเรื่องสถานที่ที่จะไปตั้งแคมป์ครับโดราเอมอนนะครับจึงเสนอให้ไปตั้งแคมป์กันที่ใจกลางมหาสมุทรกันซะเลยทั้ง5คนนะครับจะได้ใช้ของวิเศษอย่างรถบักกี้ใต้น้ำและไฟฉายปรับสภาพเพื่อความสนุกสนานนะครับในการตั้งแคมป์ใต้ทะเลพร้อมกับได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายการบังเอิญไปพบกับซากเรืออับปางเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาได้พบกับเอลชายหนุ่มปริศนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาคือมนุษย์ใต้บาดาลที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐหมู่อาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ใต้ท้องทะเลทว่ามนุษย์ใต้บาดาล นะครับรังเกียจมนุษย์บนบกเป็นทุนเดิมจึงไม่ยอมเชื่อใจพวกโนบิตะในระหว่างนั้นเองนะครับมีข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าปราสาทหินปีศาจนะครับเริ่มเคลื่อนไหวแล้วปราสาทหินปีศาจที่ชาวใต้บาดาลหวาดกลัวนั้นแท้จริงแล้วนะครับมันคืออะไรกันแน่ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นในเพื่อนพ้องการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแฟนๆเตรียมตัวไปเต็มอิ่มกับภาพยนตร์เรื่องโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ใหม่ตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะนะครับที่เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ใหม่ทุกที่นั่งนะครับรับ collectible ticket 1ชิ้นมีให้ได้สะสมกัน6แบบครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2569เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
3: หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดกับเราทั้งคู่ได้เลยครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับ
1: ช่วง Movie Guru Highlight
0: เริ่มต้นก็ด้วยข่าวแรกของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ นะครับนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ที่จะมารับบทนำใน The Flood ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของแซ็คแครกเกอร์ครับร่วมกับจากเรื่อง Weapons ซึ่งจะผลิตภายใต้ชายคาของค่าย New Line Cinema ของ Warner Brothers ครับโดยมีกำหนดฉายแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่11สิงหาคมปี2028สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวระทึกขวัญไซไฟที่เป็นการกลับมาร่วมงานกันกับ New Line อีกครั้งในโปรเจกต์ที่แซ็คจะเขียนบทกำกับการแสดงและอำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยอิงจากไอเดียดั้งเดิมของเขาเองนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ของเขาเพิ่งทำรายได้ทะลุ200ล้านดอลลาร์ทั่วโลกไปครับสำหรับทางค่ายผู้สร้างนะครับแสดงความคิดเห็นว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีพรสวรรค์และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจที่สุดในวงการยุคปัจจุบันครับและพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ร่วมงานกับเธอในฐานะนักแสดงนำภายใต้วิสัยทัศน์อันกล้าหาญและแปลกใหม่ไม่เหมือนใครของผู้กำกับแซ็คแครกเกอร์และผู้กำกับนะครับก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าการได้ร่วมงานกับทีมงานทั้งหมดจาก Warner Brothers และ New Line Cinema นะครับในโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่อง Weapons ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนฝันเลยครับและเขาดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับค่ายนี้อีกครั้งส่วนเจนนิเฟอร์นะครับเขามองว่าเป็นนักแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครและเขาก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับที่จะได้เห็นเธอในบทบาทนี้ครับส่วนนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งนะครับอย่างคริสตินสจ๊วตครับก็มีข่าวมานะครับว่าเตรียมร่วมงานในภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติชวนขนลุกเรื่องใหม่ของผู้กำกับชื่อดังโอลิเวียอัสซายัสครับซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างสจ๊วตกับผู้กำกับชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับโดยทั้งคู่เนี่ยนะครับเคยร่วมงานกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Clouds of Silmaria ซึ่งออกฉายในปี2014ครับโดยสจ๊วตนะครับได้รับรางวัลCESAR Awards ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงในเรื่องนี้ต่อมาทั้งคู่เนี่ยนะครับได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในปี2016ในภาพยนตร์เรื่อง Personal Shopper ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่มีกลิ่นอายของเรื่องเหนือธรรมชาติครับบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้ประกอบอาชีพเป็นนักจัดหาเสื้อผ้าส่วนตัวและต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ซึ่งผู้กำกับโอลิเวียอัสซายัสนะครับได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำปี2016จากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่3ที่พวกเขากลับมาร่วมงานกันนี้นะครับจะมีชื่อว่า Spiritual World ครับที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีพลังอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเธอ

0: นั้นต้องเผชิญกับลางสังหรณ์อันลึกลับเมื่อเรื่องราวเริ่มก้าวเข้าสู่โลกแห่งสิ่งเหนือธรรมชาติภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีกำหนดถ่ายทำกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2027ที่ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีครับเ
1: จมี่ลี Your daughter's gone missing
0: มาต่อกันกับตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง The Rescue ครับแนวระทึกขวัญคาวบอยร่วมสมัยที่นำแสดงโดยแบรนเดนสเกลน่าซึ่งสไตล์ของภาพยนตร์นะครับเหมือนเป็นการผสมผสานบรรยากาศชนบทอันสมบุกสมบันนะครับแบบเรื่อง Yellowstone เข้ากับองค์ประกอบการแก้แค้นอันดุเดือดสไตล์จอห์นวิกครับโดยเรื่องราวโฟกัสไปที่เจมี่ลีนะครับที่แสดงโดยแบรนเดนสเกลน่าเขาเป็นอดีตคาวบอยโรดิโอนะครับผู้จำเป็นต้องบุกเดี่ยวลงมือจัดการด้วยตัวเองหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวนะครับถูกลักพาตัวและถูกเรียกค่าไถ่ถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งสายโทรศัพท์ลึกลับมุ่งเป้าไปที่อดีตภรรยาของเขาพร้อมกับกำหนดเส้นตาย48ชั่วโมงเจมี่จึงตระหนักนะครับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่มีศักยภาพพอจะรับมือได้เขาจึงต้องออกตามล่าคนร้ายพร้อมกับสุนัขคู่ใจของครอบครัวมุ่งหน้าสู่เขตภูเขาอันตรายเขาต้องใช้ทักษะการขี่ม้าและสัญชาตญาณเอาตัวรอดในการเปิดศึกกับองค์กรอาชญากรรมที่กำลังแผ่ขยายวงกว้างภาพยนตร์เรื่อง The Rescue นะครับจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือนมกราคมส่วนบ้านเรานะครับวางเอาไว้ว่าประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
2: Never fuck with a cowboy's daughter
3: My story
0: ปิดท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Day Drinker ครับภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวแก้แค้นเหนือธรรมชาติที่กำกับโดย Mark Webb และนำแสดงโดย Johnny Depp, Madeline Klein และ Penelope Cruz ครับเรื่องราวเนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อบาร์เทนเดอร์สาวบนเรือยอทส่วนตัวได้บังเอิญพบกับนักดื่มกลางวันสุดลึกลับคนหนึ่งครับแต่การพบกันครั้งนี้นะครับกลับนำพาให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเข้าไปพัวพันในโลกใต้ดินและเครือข่ายอาชญากรรมอันดำมืดอย่าไม่คาดคิดครับพร้อมกับเปิดฉากการทวงแค้นที่เดือดระอุแฟนหนังบ้านเรารอชมกันได้ครับปลายเดือนมีนาคมปีหน้าครับ
4: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
5: Tom Cruise
6: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out
7: Mother Nature she loved to win
8: When all else fails hit him with the hard
9: Pickerวันนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: What do you want
13: เผชิญหน้ากับความกลัวสุดหลอนสุดคลั่งสยองเกินคาดเดา Playface 22 กุลาคมในรูปแบบ 4DX MX 4D Sigma Cine Stadium Screen X และในโรงภาพยนตร์
14: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ
15: ่
16: ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
17: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
9: ทอมครูซ
6: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out
7: Mother Nature she loved to win
8: When all else fails hit him with the hard
9: Picker วันนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
0: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
15: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
13: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
15: ์อะไรอะ
13: ผักทอดค่ะ
11: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
7: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนเขาเป็นพ่อมึงนะ
11: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
4: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
11: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
12: วันจันทร์นี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25 What do you want
13: เ
9: ผชิญหน้ากับความกลัวสุดหลอนสุดคลั่งสยองเกินคาดเดา Playface 22 กุลาคมในรูปแบบ 4DX MX 4D Sigma Cine Stadium Screen X และในโรงภาพยนตร์
0: มาอยู่ ด้วยกันต่อนะครับกับ Movie Guru ของเราในช่วง Movie Guru Focus กันแล้วนะครับวันนี้ครับโฟกัสของเราจะอยู่ที่ภาพยนตร์เรื่อง Other Mummy ครับเป็นแนวสยองขวัญจิตวิทยาเหนือธรรมชาตินะครับดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีเรื่อง Incidents Around the House

0: เองนะครับแต่งโดยจอร์จแมลเลอร์แมนนั่นเองครับแล้วก็การันตีความหลอนนะครับโดย2คู่นี้แหละครับเจมส์วานแล้วก็เจสันบลัมนะครับในฐานะผู้อำนวยการสร้างผ่านบริษัทบลัมเฮาส์แล้วก็อะทอมิกมอนสเตอร์ของพวกเขานั่นเองครับ
1: ผู้กำกับมีชื่อว่าร็อบซาเวจเขาเคยทำหนังเรื่องโบกี้แมนและโฮสส่วนผู้เขียนบทภาพยนตร์มีชื่อว่าเนธานเอลสตันเขาเป็นคนชนะเลิศรางวัล Writers Guild of America Award ซึ่งชนะรางวัล นี้จากซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Succession นั่นเองเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ Other Mummy ที่ฟังแล้วแบบอบอุ่นแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งที่จะต้องฟันฝ่าพลังเหนือธรรมชาติที่คอยชักใหญ
0: ่ในส่วนของนักแสดงนำเนี่ยนะครับก็ยังได้เจสสิก้าแชสเตนเนี่ยนะครับนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์เลยทีเดียวครับมารับบท2ตัวละครด้วยกันนะครับได้แก่แม่ผู้คอยปกป้องนะครับและอาร์เธอร์มามี่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งลึกลับน่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏตัวขึ้นภายในบ้านของครอบครัวส่วนอาราเบลล่าออลิเวียคลาร์กนะครับมารับบทเป็นเบลล่าครับเด็กหญิงวัย8ขวบนะครับที่เป็นลูกสาวนั่นเองในขณะที่เจดูคลาสนะครับมารับบทเป็นรัสหรือว่าแดดโดครับผู้เป็นพ่อของเบลล่านั่นเองวันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องอาร์เธอร์มามี่มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วไปชมกันได้ในช่วง Movie Guru Focus ของเราเลยครับ
2: ช่วง Movie Guru Focus
3: It's a very fancy hat. Can I have one? How do I look?
4: I think I need a bigger hat.
3: What do you think? Mommy?Ready to get out?
5: She calls it Other Mommy.
6: I'm not sleepy yet. I keep playing with you.
7: You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
5: She said she looked like you.
3: What? Bullet. What does Other Mommy want?

0: ผู้ชมครับชายครับแน่นอนครับตัวอย่างสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องต่อไปยังคงมาในเรื่องราวของบริบทการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ครั้งนี้มีความแปลกมากเพราะหนังนี้มีชื่อว่า Whale Fall เป็นผลงานร่วมเขียนบทกำกับการแสดงแล้วก็อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดย Brian Duffield เขาเป็นผู้กำกับที่มาสายไซไฟสยองขวัญเรื่อง No One Will Save You และก็อีกแนวหนึ่งคือ Dark Comedy Coming of Age ที่มีชื่อว่า Spontaneous
1: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันกับหนังนั่นเองนะครับซึ่งแต่งโดย Daniel Krauss นั่นเองนะครับและเขาเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้มาร่วมเขียนบทนะครับกับผู้กำกับอย่าง Brian Duffield นั่นเองครับโดยจะเล่าเรื่องราวนะครับของนักดำน้ำคนหนึ่งนะครับที่แสดงโดย Austin Abrams นั่นเองเนี่ยนะครับกำลังค้นหาซากศพของพ่อของเขาที่แสดงโดย Josh Brolin นั่นเองครับแต่เขาเนี่ยกลับถูกวานสเปิร์มครับกลืนเข้าไปทั้งตัวและก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนหนีเอาชีวิตรอดนะครับจากวานตัวนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าออกซิเจนที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดและมีเวลาเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ
0: วันนี้เรามีตัวอย่างมาอุ่นเครื่องกันนะครับกับ Whale Fall ในช่วง Movie Guru Focus ครับ
2: You know he saved my life once This guy swims up out of nowhere guides me up like an angel Probably saved a lot of lives Did you know him?
3: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
4: And the ocean, predators have all the advantages. So what options does that leave prey like you?

0: remembered.
1: Survivors survive.

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: Tom Cruise.
3: Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: Mother Nature, she loved to win.
5: When all else fails, you hit it with the hard...
6: Digger. วันนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: What do you want?
10: เผชิญหน้ากับความกลัวสุดหลอนสุดคลั่งสยองเกินคาดเดา Playface 22กุลาคมในรูปแบบ 4DX MX4D 15 Cine Stadium Screen X และในโรงภาพยนตร์
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: Tom Cruise
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out
4: Mother Nature she loved to win
5: When all else fails you hit it with the hard
6: Digger วันนี้ในรูปแบบ IMAX และในโรงภาพยนตร์เผชิญหน้ากับความกลัวสุดหลอนสุดคลั่งสยองเกินคาดเดา Playface 22กุลาคมในรูปแบบ 4DX MX4D 15 Cine Stadium Screen X และในโรงภาพยนตร
12: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
15: Ace Digital Printing
16: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการ Movie Guru ของเราในช่วง Movie Guru Spotlight กันนะครับ Spotlight ของเราในวันนี้ครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่องDigger นั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องล่าสุดนะครับของพ่วงกับชาวเม็กซิกันอย่างอเลฮันโดรกอนซาเลสอินเนริตูนั่นเองซึ่งถูกโปรโมทมานะครับว่าเป็นภาพยนตร์แนวตลกหายนะครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็มักจะสร้างภาพยนตร์แนวดราม่าหนักๆอย่าง The Revenant หรือว่าอาจจะมีดราม่าผสมเรื่องราวของการเสียดสีอย่าง Birdman เป็นต้นครับ
17: แต่ต้องยอมรับว่าจากข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เรา2คนมีเนี่ยหนังเรื่องนี้สุดโต่งมากคือมีทุกอย่างที่ปกติเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามีแมวเลี้ยงของตัวละครดิกเกอร์ร็อกเวลดูทั้งแก่น่าเกลียดแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราจะเห็นทอมครูซในบทบาทของดิกเกอร์ร็อกเวลอย่างที่เรารู้เป็นอภิมหาเศรษฐีน้ำมันพอไปขุดเจาะก็ไม่ได้รู้ว่าเกิดไปสร้างความหายนะให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าตัวทอมครูซเองต้องพลิกโฉมของเขาอย่างสุดโต่งพอเราเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกเราจะจำไม่ได้ว่านี่คือทอมครูซเหรอแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องแสดงบทบาทด้านไดอะล็อกด้านความเป็นดรามาติกที่ต่างจากที่เขาเคยแสดงมาทั้งหมดครับ
16: พี่เฮนรี่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับว่าทอมครูซเขารับบทนี้เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าชิงรางวัลต่างๆตามเวทีต่าง
17: ๆโอ้แน่นอนเลยมาเพื่อชิงรางวัลวิ่งหาเงินมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้มีเงินแล้วก็ขอรางวัลบ้างแต่แน่นอนครับตอนนี้เรา2คนนั้นมีคลิปพิเศษมาฝากกันครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight
18: I played ball in school Only game my granddaddy came to I hit a home run Over the fence about 20 In the car ride on the way home My granddaddy said I don't give a shit about your home run digger Anyone can hit a home run Triples is what's impressive Triples requires hustle And hustleDigger is something that you sorely lack, you little lazy piece of shit.
19: Hello? Mr. Rockwell? My name is Sandy Clarkson. I'm the Deputy Regional Head of Environmental Security for the drilling facility up here in 79 North Glacier.
18: Yeah, Sandy, I know where you're from. How you been, buddy?
19: I didn't think you'd remember me,
18: oh,
19: sir.
18: Of course I do. Sandy Clarkson, you're the man with the 5 foot crack. We spoke 5 months ago.
19: It was 2 weeks ago.
18: Sandy, I'm glad you brought it up, because I've been thinking about your 5 foot crack for a while now, and here's my take. Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
19: Mr. Rockwell.
18: My dick is a tenth of that size. Wow. So what do you want me to do, Sandy? Shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
17: ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องหลังที่เรานำเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับ
16: เราเตรียมเอาความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
2: ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ไม่ใช่เสือแต่มันคือปีศาจไม่มีอาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้มันแปลงกายได้ดวงตาของมันมีพลังสะกดอย่าจ้องตามัน
9: จริงๆเป็นบทประพันธ์อยู่ในซีรีส์ของที่หยดนะครับแล้วก็ในมุมตั้งแต่ภาค3เป็นต้นมาก็ทางคุณปั๊บก็จะเป็นผู้กำกับร่วมกับทางคุณต้อมนะครับแล้วก็หารือกันเรื่องนี้ตั้งแต่ที่หยดภาค2โดยเนื้อหาก็น่าสนใจมากแล้วก็ด้วยโปรดักชันเองด้วยเรื่องราวต่างๆที่ก็ร้อยเรียงแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของที่หยด1 2 3นะครับเพราะนั้นก็เราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจแฟนๆแล้วก็สร้างความสุขสนุกสนานให้กับแฟนๆได้ติดตามนะครับ
20: ผมก็ตั้งแต่ตอนที่ผมได้อ่านนิยายที่หยดนะครับภาคแรกตั้งแต่ภาคแรกเมื่อผมว่าเป็น10 กว่าปีแล้วครับ ก็คือคุณกิตนะครับที่เป็นคนเขียนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจในโครงสร้างเราอ่านไปรู้สึกเราเห็นภาพเราเห็นจังหวะของมันว่าองค์1องค์2องค์3คลายแม็กซ์อะไรมันมีให้หมดพอเราทำที่หยดภาค1แล้วมันผลลัพธ์ออกมาโอเคก็คุยกับคุณเชษว่าเขายังมีเล่มอื่นอีกนะที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องของสมิงคุณเชษก็บอกออกไปพัฒนาก็เลยช่วยกันพัฒนาแล้วคิดว่าพอเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะทำนี่คือที่มาครับเพราะว่าผมสนใจในบทประพันธ์ของคุณกิตตานนท์มากครับ
21: โดยส่วนตัวผมก็ต้องขอบคุณเชษและคุณแป๊บที่ให้ลองมือตั้งแต่ภาค3นะฮะแล้วก็พอเรารู้ว่าภารกิจของเราคือที่หยดสมิงเขาขวางในขั้นตอนถัดไปเราก็มีการทำการบ้านว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นหนังในทิศทางไหนหลังจากที่เราอ่านนิยายแล้วก็พออ่านนิยายเสร็จเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเพราะว่ามันจะทำยังไงให้วิชวลในนิยายออกมาได้แบบสนุกฮะซึ่งมันเป็นงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตตอนนี้ครับ
22: ภาพยนตร์เรื่องที่หยดดีเนย์มันคือหนังที่ขายความน่ากลัวความเป็นผีหรืออะไรเงี้ยครับภาคเนี้ยครับตัวละครที่เป็นตัวละครเด่นเป็นเสือนี้เนี่ยมันหาถ่ายไม่ได้เหมือนผีชุดดำหรืออย่างนี้ใช่ไหมครับนี้ด้วยความที่เรารู้จักที่หยดเพราะว่าเราอยู่กับมันมาหลายปีมากๆครับแล้วเราก็ประชุมกันว่าคำว่าเสือสมิงอยู่ในไทยมานานครับแล้วก็ถูกสร้างเป็นละครเป็นหนังมาไม่รู้กี่ร้อยเวอร์ชันแต่เราจะทำยังไงให้คนน่ะมองไอ้โหงเนี่ยเป็นไอคอนิกเหมือนผีชุดดำเราอยากจะสร้างสิ่งนั้นกับไอ้โหงครับก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ลองไปศึกษาหนังต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับในยุค80 90ภารกิจผมก็คือทางด้านภาพพิเศษก็เลยต้องไปหา

0: ว่าเอ๊ะในยุคนั้นน่ะการที่จะสร้างช็อตเหล่านี้ให้คนกลัวมันประกอบด้วยเทคนิคอะไรบ้างมันจะมีหลายเทคนิคผสมกันมากเลยครับยิ่งไปศึกษาเราก็ยิ่งแบบว่าต้องทำกันบ้านหนักๆแล้วก็มีการทำพีโพแล้วก็เทปซึ่งโชคดีตรงที่ว่าอันนี้เราคุยกันตั้งแต่ภาค2มันก็เลยมีเวลาลองผิดลองถูกเป็นภารกิจที่ยากแต่ก็สนุก
1: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
2: มาสิไว้สวยดีเลยสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
3: Ace Digital Printing
4: หมดเวลากับเรา2คนแล้วครับชายในรายการมูฟกูรูประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโรงภาพยนตร์ Emprive Cine Club ที่ศูนย์การค้า Emporium ครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับ
3: และขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมเข้ามาอัปเดตข่าวสารพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับที่ Movie Guru TV Show นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังครับวันนี้เวลาของพี่เฮนรี่และชายและรายการ Movie Guru หมดลงแล้วครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเต้าอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับฉับฉับอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ

0: ยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยเช้าๆรีบๆอ่ะเช้าๆรีบๆ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925 02-817-9925 นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตัดเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นมาก
2: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
1: ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่า

0: างบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
2: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
3: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
4: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
3: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
5: ่
3: ะ
5: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
6: อร่อยค่ะชอบค่ะ
3: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
7: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้ตรงนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
0: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดนี้42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นค
1: อเนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้เ
1: รา
0: ก็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
8: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: เนี่ยต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
9: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
8: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
8: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรัง

0: นกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: เห็นพี่แพ้วมานั่งเพิ่นไปใส่ละจ้ะ
1: พี่แพ้ววิ่งตามผู้ชายไปแล้วค่ะ
0: พี่แพ้วนอกใจพี่เอิร์ธแล้ววิ่งตามผู้ชายไปเหรอคะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือน้องเชื้อเขาหมายถึงลุงซาเล้งนะครับคือตอนนี้แพ้วเขาเก็บขวดขายเห็นว่าเดือนนี้ได้หลายพันเลยครับ
0: เยอะขนาดนี้บ้านหรือโรงงานรีไซเคิลคะเนี่ย
2: โอ้ที่โรงงานนะครับผมรบกวนดูนี่ให้หน่อยครับคือที่บ้านเพื่อนผมสายยางเครื่องกรองน้ำมันเสียที่ร้านมีรุ่นนี้ไหมครับ
0: มีค่ะที่สำคัญนะคะที่ร้านเราอะไรมีมาตรฐานและมีการรับประกันด้วยค่ะ
2: งั้นจัดมาชุดหนึ่งครับ
0: จ้ะรอแป๊บนะคะ
2: จ้า
3: เฮ้ยไม่ยอม my brother มัน
2: พูดเป็นยัง
3: my brother yo my little girl yeah yeah
2: มันกระแทกหัวน้องมันเป็นยัง
3: ฟังเพลงฮิปฮอปมามันอินไง
2: เหรอ
3: เฮ้ยแต่เมื่อกี้รถติดมากเลยที่บ้านมีอะไรกินไหมเนี่ยโคตรหิวเลยพี
2: ่เยอะแยะกลับไปดูเอง
3: เฮ้ยบอกมาหน่อยดิ
1: พี่ซันคะทำไมเวลาเราเปิดปิดตู้เสื้อผ้าต้องทำเบาๆคะ
4: นี่หนู
1: เพราะมันมีชุดนอนและทำไมเวลาเราเปิดตู้เสื้อผ้าต้องตามรถพยาบาลคะและในตู้เสื้อผ้าอะไรที่กลัวที่สุดคะ
4: มีหนู
1: กางเกงขาสั้น
3: กางเกงขาสั้นเธอมันสุดยอดไปเลยมันส่งกันที่พี่ฝึกมา
2: เฮ้ยครับขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
3: นี่เชอจำมุกสเต็ปเมื่อกี้ไว้นะเดี๋ยวพี่กลับบ้านไปถ่ายติ๊กต็อกเลยนี่
2: พูดถึงติ๊กต็อกนะเว้ยที่แกเล่นติ๊กต็อกเป็นพี่จัดอ่ะคุณชมดาวเขาชอบแกมากเลยนะ
3: มันธรรมดาอยู่แล้วพี่คนอย่างผมนะคนชอบเป็นร้อย
1: คนเกลียดล่ะ
3: เป็นล้าน
2: คนล้านกันเฮ้ยซันฉันพูดจริงๆนะเว้ยเขาชอบถึงกับขนาดถามแกว่าแกอยากเป็นนักข่าวหรือเปล่าถ้าแกอยากเป็นนะเว้ยเขาจะไปแนะนำเพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวให้เว้ย
3: เป็นนักข่าวเหรอ
2: เป็นพานลงแท่น
3: นี่ตลกเลยเชื่อบ้านดีกว่าไหม
2: โอ้ที่มึงขึ้นเรียนได้ที่กูขึ้นเรียนพอได้ฮะเฮ้ยซันฉันพูดจริงๆนะเว้ยอยากเป็นหรือเปล่าแต่ฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกเว้ยแกต้องไปคุยเองเว้ยเออ
5: ไหนขอดูสิ

0: อุ้ยสวยอ่ะ
1: สวยจังเลยพอลล่า
0: ใช่นี่แล้วที่พอลล่าชอบนะเพราะว่ามันสามารถปัดประดับได้ไงเห็นไหมเวลาใส่ก็ไม่เจ็บหูที่สำคัญนะนะมันประหยัดด้วยสามารถเอาไปซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้น้าชอบน้าชอบสั่งให้น้าหน่อยสิราคาเท่าไหร่จ๊ะ
0: เก็บเงินไว้เถอะนะ
1: ใจดีนะพอลล่าขอบใจนะจ๊ะที่ซื้อให้น้าฟรีน่ะ
0: ฟรีกับผีอะไรล่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางของมาแล้วถึงจ่ายตังค์เห็นพอลล่าสวยก็ไม่ได้รวยนะนะ
1: ขี้เหนียวหรือเรียกว่าขี้เหนียว
0: ให้สักกันให้สักกัน
2: โอ้น้าเชยขาที่เห็นท่องอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยคือท่องมุกเหรอล่ะคะไอพี่ก็นึกว่าหนูท่องหนังสือซะอีก
3: เชยก็ท่องทั้งสองอย่างอะไรค่ะแต่มุกอาจจะท่องนานกว่านิดนึง
2: นั่นไงโอ้ท่องหนังสือทำได้อย่างนี้มันสิคะลูก
4: ครับโอเคครับคุณชมดาว thank you มากเลยครับขอบคุณมากครับคุณชมดาว don't worry นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องนั้นครับ I will do my best ผมจะทำให้ดีที่สุดครับครับ see you later goodbye ครับคุยกันใหม่ครับครับครับ
2: โอ้โห
0: ฝรั่งมา
2: แต่ให้เขาทุกคำเลย
4: อ้าวมันก็ต้องโชว์ทักษะภาษาอังกฤษนิดนึงพี่
2: โชว์ทักษะภาษาอังกฤษแล้วคุณชมดาวเขายังไง
4: คุณชมดาวก็บอกว่าให้ผมลองทำสกู๊ปข่าวขึ้นมาพี
2: ่
4: แล้วก็จำลองเหตุการณ์ขึ้นม
2: า
4: แล้วผมก็ลองรายงานข่าวดูแล้วเขาจะเอาคลิปนี้ไปให้เพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวแล้วก็พิจารณาผมอีกทีนึง
2: แล้วจะเอายังไง
4: โอกาสมาขนาดนี้ไม่ทำก็บ้าแล้วครับ
0: น้องตันที่จะสมัครเป็นนักข่าวอะคะ
4: ครับ
0: น้องงานไกด์อะ
4: โอ้ยพี่พล่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันก็รักกระปิดแล้วก็เปิดครับเอาแน่นอนไม่ได้งานทัวร์ก็ยังไม่เยอะผมก็ต้องหาอาชีพสำรองเนี่ยทำไว้ก่อนแล้วอีกอย่างนะครับงานอาชีพนักข่าวเนี่ยเป็นอาชีพในฝันของผมตั้งแต่เด็กๆนะครับ
5: โคตรโคตรบักลาเอ้ยอาชีพในฝันหลายหลายเนาะตอนป.1เนี่ยก็อยากเป็นตำรวจ
4: คนมันอยากจับโจร
5: ป.2ก็อยากหมอผี
4: ก็ทำไมอยากจับผี
5: ป.3ก็อยากเป็นคนขายนม
4: ก็คนมันอยากจับนมไปถึงนมวัวผมเห็นในทีวีเนี่ยเขารีดนมวัวแล้วมันน่ารีดด้วย
6: เดี๋ยวนะหน้าถามหน่อยแล้วอยากเป็นนักข่าวตอนไหนจ๊ะ
4: ผมอยากเป็นนักข่าวตอนป.4ครับนลัยคือผมเห็นซูเปอร์แมนเนี่ยเขาเป็นนักข่าวแล้วมันเท่ดีครับ
2: งั้นอย่าลืมไว้ทรงผมซูเปอร์แมนจะงอยนิดนึง
4: แต่ว่านั้นไม่เป็นจุดเริ่มต้นครับแต่โตขึ้นมาผมคิดได้ว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ฉลาด มีไหวพริบ
0: โอ้เดี๋ยวน้องซานขาถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะคะเลิกฝันไปได้เลยเพราะขนาดในบ้านเนี้ยยังไม่มีใครเชื่อถือน้องซันเลย
3: เอ้าแต่เชื่อถือนะคะ
7: สุดยอดไปเลย my little sister
2: โอ้ยเอากันปันมาเนาะสู้นี่เนาะนะเด็กหน่อยป.3เหมือนกันนับ
4: พี่รอดูก่อนเถอะเดี๋ยวผมทำสกู๊ปออกมาแล้วเนี่ยพี่ค่อยมาตัดสินผมอีกทีว่าผมเหมาะที่จะเป็นนักข่าวหรือเปล่า
0: โอ้ยนี่มั่นใจขนาดเนี้ยแสดงว่าคิดออกแล้วใช่ไหมว่าจะทำสกู๊ปอะไร
3: ไม่คิดออกแล้ว
4: ยัง
0: โอ้ยถ้าเยอะจริงเลย
5: โอ้ย
2: ไอออสมายังไงวะเนี่ย
8: ก็ฉันน่ะทักไลน์หาแกแล้วแกไม่ตอบฉันก็เลยคิดว่าแกป่วยฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยเลยซื้อข้าวต้มมาฝาก
2: คือไม่ได้ป่วยก็แค่ยุ่งๆไง
5: เอ้าไอเอิร์ททำไมไม่รับของเราขอบคุณมากครับคุณออสครับพอดีกำลังหากับแก้มกับไส้ย่างพอดีเลย
8: นะงั้นเดี๋ยวฉันไปล้างมือก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกลับมาคุยด้วย
5: ทางขวาห้องน้ำครับเชิญครับขอบคุณครับข้าวต้มครับผมมีข้าวต้มกินเลย
9: ไปรับของขอแม่ยัง
5: สิรับบ่ได้ขอให้มึงขอรับมาตัว
9: อย่าเฝ้า
5: ไม่ยังหน่อยนึงไว้ไม่ยัง
9: บักออดบักออดนี่มันไล่มาหากูแล้วกูบ่อ่านมันไล่มายืมเงินกูเอ้าโอ้บ่คันเอ้ยใจเย็นๆคือไหน
10: มันมาหยัง
9: มายืมเงินพอมันหูว่ากูได้งานแล้ว
10: อย่าหาทำอย่าหาเฮ็ดเด็ดขาดหัวกันได้ง่ายเนี่ยฮะบ้านถ้ามันเป็นเศรษฐีได้เลยนี่เว้ยอย่าหัวซ่ามันนะปฏิเสธไปเลยแกยังมีคนใจอ่อนอยู่เป็นไงให้ยืมเคยได้คืนไหม
9: ไม่เคยมันมาขนาดนี้แล้วจะปฏิเสธยังไงฮะ
10: ก็แค่ว่าบอบอบอท่านนี่สามบอบอบอบอ
9: ผมว่ามันมึงเนี่ย
10: อยากเออ

0: แคบหมูอร่อยเว้ยกรอบกรอบกรอบโอ้ยเค็มเค็ม
1: เฮ้ยเอิร์ธได้ข่าวว่าแกได้งานใหม่ตำแหน่งใหญ่โตเก่าตั้งเยอะเลยไม่ใช่เหรอวะ
2: ใช่ไองานอะเพิ่งได้แต่ว่าตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็แค่ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์นะเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะก็แค่แบบว่าพอใช้จ่ายในบ้านนะ
0: ใช่ครับ
2: ช่วงโควิดพวกฉันเนี่ยก็หนักกันมากๆเลยนะเว้ย
1: แต่แกคงไม่หนักเท่าฉันหรอกฉันกับแฟนอะตกงานทั้งคู่เดือนนี้ยังไม่รู้เลยจะหาเงินที่ไหนเนี่ยไปจ่ายค่าบ้านเขาพูดตรงๆนะเว้ยเพื่อนแกพอมีให้ฉันยืมสัก 5,000 ได้วะ
2: ไม
1: ่ไม่มีจริงๆหรอวะฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะไปหายืมใครแล้วนะนอกจากแก
2: บอไม
1: ่ถ้างั้นข้าวต้มเนี่ยฉันขอคืนนะเว้ยอย่างน้อยอ่ะฉันกับแฟนอ่ะก็ยังได้กินข้าวอีกตั้ง2มื้อเพื่อนถ้า 5,000 ไม่ไหวอ่ะสัก 3,000 น่ะพอให้ฉันได้ซื้อข้าวสารไหวไหมเพื่อน
2: ไม่ไม่เป็นไรหรอกมั้ง 3,000 เอง
1: ต้มเนี่ยจะกินแค่อร่อยนะเพื่อน
0: ยังไงฮะ 3,000 กินได้กี่มื้อคิดหน่อยฮะมันจะไปยากอะไรวะแค่พูดบ่อบ่อไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะไปยากอะไร
2: โอ้ยบ่เป็นยังดอกให้เขาไปโลด
0: เป็นเศรษฐีบ่ห่วย
2: บ่เป็นเศรษฐีแต่ห้องอุตโตนเขา
0: แล้วเราอ่ะฮะจะอยู่ยังไงคอยดูเลยคอยดูแกคอยดูเลยแกให้ครั้งนี้ไปนะไม่จบง่ายๆแน่
2: เป็นยังไงสิบ่จบ
0: ถ้าเบิ้ง

0: ว้าวน้องสันจะไปเป็นผู้ประกาศข่าวเหรอคะรีบเป็นมั่งอ่ะ
1: เป็นผู้ประกาศ
0: เป็นเมียผู้ประกาศเอ้าโว้ๆอะไรกันอ่ะก็รีบบอกแล้วไงคะว่าผู้ชายบ้านนี้รีได้หมดค่ะ
2: พูดแบบนี้สงสัยจะไม่รู้จักสันสัตว์ที่ความจริง
3: โอ้โห
2: โทษทีนะครับยังไงใช้เสียงกันเบาๆหน่อยนะครับวันนี้ผมต้องใช้ความคิดครับนี่ผมยังคิดไม่ออกแล้วผมจะทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ย
3: แล้วเขาจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: คือเขาให้ผมเลือกเหตุการณ์อะไรก็ได้มาเหตุการณ์นึงครับนะเด่นแล้วผมก็ลองเล่าข่าวในเหตุการณ์นั้นให้เขาฟัง
4: ก็มียากครับ
2: มันยากที่มันต้องทำให้มันโดดเด่นนี่แหละครับพี่บัลล่าผมไม่อยากไปเล่าข่าวด่าๆแบบนั้นใครเขาก็ทำกันนะครับงานนี้นะครับผมจะต้องน่าจดจำผมจะต้องฉายแสง
3: เนี่ยน้องสันถ้าเกิดน้องสันอยากจะฉายแสงโดดเด่นนะนี่มันต้องมาตั้งแต่คำพูดเลยการพูดนี่สำคัญต้องพูดเสียงออกให้มันชัดๆอักขระพยัญชนะปัสสาวะอุจจาระมันต้องชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริง
4: เดี๋ยวนะรอริงอะไรกระดกลิ้น
3: เอ้ากระลิงนั่งอยู่ในเรือ
4: ไปทำกับข้าวถ้าพูดอะไรอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเดี๋ยวก็กินไม่ลงหรอก
3: โอ้นี่งี้ดีกว่านี่น้าพูดจริงๆเลยนะตอนสมัยน้าหนุ่มๆจะนะน้าเคยอ่านข่าวกระจายเสียงแต่เช้าเลยนะ
2: ไม่น่าเชื่อ
3: เอางี้น้องสันไม่ต้องห่วงเลยนะถ้ามีน้าอยู่ทั้งคนนะรับรองน้องสันอะฉายแสงโดดเด่นกว่าคนอื่นแน่นอน
2: ไม่ค่อยน่าเชื่อไหนๆน้าลองอ่านข่าวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: เอาละครับข่าวเช้าเช้าข่าวแรกก็ไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องอะไรก็ที่คลองบางกอกน้อยพี่น้องชาวคลองบางกอกน้อยก็เตือนกันมาว่าผู้ที่ขับเรือหางยาวหางสั้นสำปั้นเรือพายก็ขับให้มันระวังหน่อยก็ไม่ใช่อะไรก็เนื่องจากว่าพระพายเรือบินทบาทตอนเช้าไม่เป็นอันจะบินพระเรือคว่ำพระไม่ได้ฉันนั่นไม่เป็นไรแต่พระไม่ได้นุ่งกางเกงในนี่สิแย่คิดดูสิอีวอนพระบางเวลาตกน้ำไปมันจะน่ารักน่าเกลียดขนาดไหนวันนั้นไข่พระลอยน้ำ
2: ไข่อะไร
3: ไข่พะโล้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้พบกับการอ่านข่าวแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนเพราะว่าเขาไม่คิดทำกันไปพบกับพวกเขาได้เลยครับน้องสันสิทธิ์เด่นชัยตะแรงตะ

0: เต็งเต็ง
1: โอ้โหนี่มันคู่แข่งสอนรามน้ำเพชร
2: ชื่ออะไรหรือวะ
1: ซันนี่น้ำหนอง
3: ให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
4: อย่าเพิ่งขัดนะครับอย่าเพิ่งขัดครับเตรียมตัวดูน้องสันอ่านข่าวแบบสืบสานวัฒนธรรมด้วยลีลาของลิเกน้องสันจัดไปเลยนะเอาอย่างที่สอนไว
5: ้โอเคครับ
4: ดีมาก
5: สวัสดีครับพี่น้องกระผมไม่ได้มาร้องลิเกจะมาเล่าข่าวเด็กเซเพลงที่ไปเที่ยวตีกันตีกันที่ไหนไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ดูไม่ทันไม่รู้ว่ายิงหรือฟันกันตัวผมนั้นไม่รู้อะไรเลย
4: แตงแตงแตงแตงไฟไหม้หอยแมงภู่ไม่รู้มันทำอะไร
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่รายงานข่าวอะไรคะฟังจนจบแล้วไม่เห็นได้เนื้อข่าวอะไรเลย
6: โอ้ยได้ครับแค่ผมจำวิธีการร้องเนี่ยมันก็ยากแล้วครับลิเกเนี่ย
2: อ
6: ย่าว่าแต่เนื้อหาเลยครับ
4: อ้าววิธีการนี้มันฉายแสงสุดแล้วนะน้องซัน
6: มันอาจจะไม่เหมาะกับผมครับนาวิธีเนี้ยผมรู้แล้วครับนาผมว่านะการที่ผมจะฉายแสงได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการครับมันอยู่ที่เนื้อหา

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
6: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
7: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
3: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
2: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
8: ่กับครูทิม
4: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
9: มือมันดี
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
4: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
5: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
4: ์อะไรอะ
5: ผักทอดค่ะ
6: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
7: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
8: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
7: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
6: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
5: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
6: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
9: พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
11: แค่คืน

0: าก็พอ
1: ตอนนี้อะไร
2: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
4: เหตุผลอะไรของ
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: พี่วินพี่วินพี่วินพี่วินคือว่าพี่เอิร์ธให้เชิญร่อนแป้งอะค่ะแต่เชิญทำไม่เป็นอะมันต้องทำยังไงอะคะ
1: โอ้โหแค่ร่อนแป้งก็หยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: ตึ๊ดตึ๊ดนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นบักแค่นี่ฮะสองน้องตึ๊ดแล้วเนี่ยมีแล้วเนี่ยบนเป็นตาสีแดง
1: ก็ร่อนแป้งไง
2: มันคนละร่อนน้องเชิญไม่ต้องไปดูมันค่ะลูกแล้วก็ไม่ต้องร่อนแป้งแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ไว้ทำเองนะคะ
1: อ๋อเองด้วยสั้นเลย
2: แต่ตอนนี้นะคะน้องเชิญหนูต้องออกไปเล่นนอกบ้านนะคะแล้วถ้าเกิดมีใครมาถามหาพี่เอิร์ธเนี่ยบอกว่าพี่ไม่อยู่โอเค
0: ทำไมอะคะ
1: นั่นไง
2: ยัง
1: มีคนมายิงกันอีกแล้วใช่ไหมฉันบอกแล้วไงให้ยิงคนแรกยังไงมันก็ไม่จบ
2: แล้วก็ใครจะไปรู้ว่าไอออสเนี่ยจะไปบอกไอแม็กว่ายืมเงินมาจากฉันวะฮะแต่ไม่ต้องห่วงเลยเว้ยตอนนี้ฉันไม่ให้ยืมเลยเว
1: ้
2: ยไลน์มาฉันก็ไม่อ่านโทรมาฉันก็ไม่รับมาหาฉันที่บ้านฉันก็ไม่อยู่ไง
0: แล้วพี่เอิร์ธจะให้เชิญโกหกเหรอคะ
2: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะลูกแต่ถ้าหนูไม่ทำแบบนั้นนะคะพี่เอิร์ธจะไม่มีเงินไปเลี้ยงหมูกระทะหนูนะ
0: โอ้งั้นโกหกเต็มที่เลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะน้องเชิญถ้ามีใครมาหาพี่ที่บ้านบอกว่าพี่เอิร์ธไม่อยู่โอเคแล้วถ้าเกิดเขาจะโทรหาพี่บอกว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไปที่บ้านตรงนี้เลยนะคะ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยเพิ่งเป็นเจ้าหนี้นี่บอกคือนี่ป่านปวนหันท้องมาก
2: หมดแต่เรา
0: พี่เอิร์ธคะไม่ต้องห่วงนะคะเชิญจะเป็นคนทำให้เรามีเงินไปกินหมูกระทะแน่นอนค่ะ
1: แน่แน่กว่าเนาะนี
2: ่แม่นแล้วเนาะสู้ๆนะคะน้องเชิญ
0: โอเคค่ะ
2: มึงก็อยู่ซอยหนองน้ำ
1: เข้าใจปะ
2: ยาสอนน้องเฮ็ดไปทั่วทุกที่เด้อ
1: เออ
2: เป็นร้อนเป็นยังเบาเด้อ
1: ดียัง
2: ไ
1: รกูเจ็บ
2: ส่งออนแอร
1: ์หนีปลาเป็นลูกหนี้กูเลยเง
3: ือดวินน้องเชอร์นี่พี่แม็กเอง
1: อ๋อดีครับ
0: นี่ค่ะ
3: พี่อ่ะไลน์มาหาพี่เอิร์ธอ่ะเขาไม่ตอบเป็นอะไรหรือเปล่าพี่อ่ะเป็นห่วงก็เลยซื้อข้าวต้มมาฝาก
1: ก็ต้มเหมือนกันเลย
0: คือว่าพี่เอิร์ธเขาไม่อยู่บ้านนะคะไปทำธุระกับพี่แพ
3: รไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาวันหลัง
0: ค่ะเฮ้ยพี่เอิร์ธขาคุณชมดาวโทรมาค่ะ
3: ตรงพี่เอิร์ธอยู่บ้านใช่ไหมครับ
1: ไม่ทานแล้วไม่ต้องมาคืนกูคืนแล้วเนี่ยจะเนียนอยู่แล้วเชียวทำต่อตายซะเอง
0: เมื่อกี้ที่พี่วินจะไปไล่พี่แม็กพี่เอิร์ธเขาบอกว่าอะไรเหรอคะ
1: ก็บอกว่าขอคุยกันก่อนดีๆไม่อยากแตกหักกันไม่อยากแตกหักเดี๋ยวมึงสิทั้งแตกนะมึง
3: ฉันขอรบกวนแกสัก 5,000 สิ
2: คือตรงๆเลยนะเพื่อนคือตอนนี้ฉันเพิ่งได้งานเองนะเว้ยเงินเก็บนี่แทบไม่มีช่วงโควิดเนี่ย
3: แต่ฉันยังเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะเว้ยลูกฉันน่ะป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้ด้วยพรุ่งนี้หมอก็นัดเมียฉันก็เป็นโรคไตต้องล้างไตทุก3วันฉันก็เตือนมาแล้วว่าอย่ากินเค็มอย่ากินเค็มแต่ทำไงได้วะบ้านฉันนะมีแค่ข้าวกับน้ำปลา
2: ขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้าอย่างนั้น

0: คุณแม็กครับผมเข้าใจนะครับว่าที่ครอบครัวมีคนป่วยเนี่ยมันลำบากมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องใช้เงินมากใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าครอบครัวของผมเนี่ยก็มีคนป่วยเหมือนกันครับน้องผมครับ
1: เชิญเนี่ยเหรอครับ
0: ผมเชิญสดใสร่าเริงแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชิญเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

0: แขนอ่อนแรงอีกแล้ว
1: อยากกินช็อกโกแลต
2: มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับบางครั้งน้องของผมเนี่ยก็มีอาการเกร็งอาการชักเฮ้ย
3: เธอเธอ
2: เธอใจดีไหมลูกทำไมเธอเธอเธอเธอเธอเธ
3: อพอได้แล้ว
2: พอได้ยังไงล่ะยังไม่ถึงไม้ตายเลยและไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณแม็กน้องของผมเนี่ยควบคุมปากตัวเองไม่ได้ครับบางครั้งนะครับน้ำลายนี่ไหลยืดเป็นทางเลยครับ
0: อันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะ

0: เอานี่ไงนี่แหละครับครอบครัวของผมลำบากขนาดไหนก็ไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะมันน่าอายครับ
1: ผมเข้าใจนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่อยากบากหน้าไปหาใครเหมือนกัน
0: ก็ดีครับ
1: แต่ถ้าผมไม่ทำผมก็ไม่มีเงินที่จะไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงตอนนี้ครับ
2: เล่นขนาดนี้เธอทำไม่ได้นะคะ
1: ถ้าไม่มีเงินสิ้นเดือนนี้แม่ผมก็คง
3: พอแล้วเท่าไหร่นะ 5,000 ใช่ไหมแล้วแกจะคืนฉันได้เมื่อไหร
1: ่มีเมื่อไหร่ฉันคืนแน่เพื่อนขอบใจมากเอิร์ทอย่าลืมมีข้าวต้มนะ
2: ที่เธอพยายามมาทั้งหมดเนี่ยศูนย์เปล่าเลยใช่ไหมคะแขนขาอร่อยเบิดแล้ว
4: ตัวแบบนี้ด้วยน้องซัน
5: ผมก็ฝึกแต่งตัวให้ชินนะครับนันไลให้สมกับเป็นผู้ประกาศข่าวครับ
4: ใช
5: ่
4: เหรอ
5: ใช่ครับนันไลไม่เคยในทีวีหรอครับผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาแต่งตัวแค่ท่อนบนก็พอครับเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยมีโต๊ะบางแต่งอะไรก็ได
6: ้เดี๋ยวนี่แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้แล้วรู้เหรอว่าจะทำข่าวอะไร
5: ยังครับแต่ผมคิดไว้หมดแล้วครับนาเด่นว่าผมจะออกไปตามหาข่าวยังไงคือตอนนี้ผมให้พี่บอลล่าเนี่ยนัดเพื่อนที่เป็นศพนั่นแหละครับกู้ภัยที่คอยเก็บศพอะครับผมกับพี่พัลล่าเนี่ยจะตามไปประกบเขาเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะตามไปอัปเดตข่าวได้ทันท่วงทีครับผม
7: แต่จะไหวเหรอคะน้องซานไปคอยตามหน่วยกู้ภัยอะพี่ลีว่ามันเหนื่อยอยู่นะคะ
5: เรื่องแค่นี้จิ๊บๆครับผมระดับตอนผมเป็นไกด์เนี่ยผมผ่านมาเยอะกว่านี้ขอลุยครับ
7: ขอบคุณมากนะคะเอาแล้วไม่เอาเปย์พี่ด้วยเหรอคะ
8: อ๋อมันเก่าแล้วครับทำงานไม่ได้เอาจริงก็ได้ครับ
4: น้องซันโคราชน้องซันจะไม่เป็นแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอ
9: เป็นลมมาดีนะเจอแค่แรกแล้วรถชนกันคนขับไส้ไหลก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย
4: ขอจะยอมมาแล้วเข้าแล้วเร็วถ่ายแล้วนอนอ้าปากหั
6: ว
4: เลย
6: อะไรเกิดอะไรขึ้นฮะเอาเฮ้ยน้องซัน
9: ไอเดีย
6: เอางี้ๆเราช่วยกันยกน้องซันหลบก่อนดีกว่าจะได้ไม่เกะกะคนอื่นเขาเอามามาอานาโคราช่วยกันพี่ไหลลงไป
10: อะไรมาอานาหนึ่งสองสามไป
6: นักคนละโอ้ยแม่ก็ยกไปที่ยกพร้อมกัน
9: โอ้ยก็ยกอยู่ดีตะกี้ก็ยกอย่างแรงเลย
6: หนึ่งสองสามยกพร้อมกันกันนั่นแหละ
4: ยกมาตรงนี้นี
10: ่เอาหนึ่งสองสาม
6: ไอ้จะไม่ได้สติเอางี้พี่ไรช่วยกันยกดีกว่ายกยกเข้ามาในร้านฉันเลยมาเฮ้ย
9: โอ้ยยกอะไรกันอย่างนั้นน้องซันน้องซันน้องซันเป็นอะไรมากปะเนี่ยน้องซัน
4: อะไรเนี่ยน้องซัน
5: เดี๋ยวผมเป็นลงไปครับ
6: สลบไปดิ
5: ตอนนี้ผมสลบไปผมฝันร้ายมากนะครับผมฝันว่าผมตกบ่อขี้ไป8บ่อครับนี่เหม็นติดจมูกเลยครับเนี่ย
6: โบราณบอกว่าขันขี้จะรวย
9: ลาไหนของน้าเนี่ย
5: หุยแล้วนี่มาเป็นลมได้ไงครับเนี่ยแล้วทีนี้จะเอาข่าวอะไรมาทำสกู๊ปครับเนี่ย
9: เอางี้แม่น้องซันถ้าเราไม่ได้ข่าวนะเราก็ก่อคดีมันซะที่นี่เลยเอามีดแทงน้าเลยสัก 2-3 แผลแค่นี้ก็ได้ข่าวแล้ว
4: ดีมากไปเอามีดมาแทงน้าเลยบ้าเหรอจะแทงแกก่อนนี่แหละ

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
8: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
7: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
6: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอยู่คนเดียวกับการฟังตรงนี้
2: ตอนนี้นะครับพบศพชายวัยกลางคนนะครับถูกทำร้ายนะครับด้วยของแข็งนะครับฟาดเข้าที่ศีรษะนะครับจนเสียชีวิตนะครับสภาพศพโดยรวมนะครับนอนตายตาไม่หลับแถมเหล่ค้างด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สองท่านกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับสวัสดีครับ
3: อย
2: ู่ป้าอะไรเนี่ย
3: อยู่ในเหตุการณ
2: ์เออก็ทางนั้นไม่น่าสนใจกว่าคุณป้าครับช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
3: คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอะค่ะ
2: ครับ
3: คือดิฉันนี่แทบจะดูไม่ทันเลยนะคะนั่งกินข้าวอยู่ดีๆค่ะจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมา
2: ครับ
3: คนขับใส่เสื้อสีฟ้าค่ะใส่หมวกกันน็อกสีดำนะคะเขาถือไม้หน้าสามมาเท่าที่สังเกตเนื้อไม้นะคะน่าจะเป็นไม้ประดู่ค่ะที่หมวกกันน็อกนะคะเขียนสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าเห็นงานเป็นลมเห็นลมสู้ตายค่ะ
4: ไอ้บอกเขาดูแทบไม่ทันไงฮะจำได้ละเอียดยิบเลยนะ
3: น
4: ั่
3: นแหละค่ะแล้วเขาก็ทุบมาทีละเด่นนะคะแล้วก็ใช้ไม้หน้าสามฟาดเด่นดังปักปักปักเรื่องนี้พุ่งปิ้งปิ้งปิ้งนั่นเด่นล้มล้มล้มแล้วก็เป็นลมชักกันแบบเงี้ยเงี้ยเงี้ย
4: คุณป้าครับจะเล่นใหญ่อะไรนักหนาเนี่ยเล่นใหญ่ไปทำไม
3: ก็เผื่อโปรดิวเซอร์เขาเห็นไงเขาเห็นแววแล้วก็จะเอาไปเป็นนางเอกอะ
2: นี่คุณป้าเล่าเสียเห็นภาพเหมือนภาคหนังกลางแปลงเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยพอจะทราบถึงแรงจูงใจของคนร้ายไหมครับที่ทำร้ายผู้ตายนะครับ
3: คิดว่าคงจะเป็นเรื่องการชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าถ้าชิงสวัสดิ์คงต้องตรงมาที่คนสวยอย่างดิฉันแล้ว
2: แล้วคุณน้าล่ะครับว่าคนร้ายมีแรงจูงใจด้านไหนครับ
4: เออคิดว่าน่าจะมากับเรื่องหึงหวงนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะคุณเด่นชัยเนี่ยไปติดหมอนวดอยู่คนนึงนะคะชื่อว่าน้องสร้อยค่ะ
5: เดี๋ยวรายละเอียดไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเมียคิดว่าเป็นเรื่องจริง
4: ตอนไปกำลังถ่ายทำอยู่เด่นคิดว่าคนร้ายน่ะอาจจะหึงหวงน้องสร้อยนะคะหรือไม่ก็เมียคุณเด่นชัยจับได้ว่าคุณเด่นชัยเนี่ยไปติดหมอนวดอยู่นะคะก็เลยจ้างคนมาทำร้ายคุณเด่นชัยนะคะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับวิเคราะห์ถึงเหตุจูงใจของคนร้ายแตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างประเด็นชิงทรัพย์นะครับกับประเด็นหึงหวงนะครับตอนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมขบคิดไปพร้อมกันนะครับว่าคนร้ายเนี่ยมีเหตุจูงใจเป็นอันไหนครับ
3: ชิงทรัพย์ดิบหึงหวง
4: ชิงทรัพย์หึงหวง
3: ชิงทรัพย์
4: หึงหวง
3: ชิงทรัพย์
4: หึงหวง
3: เออหึงหวงก็หึงหวง
4: เออชิงทรัพย์
2: อะไรครับคดีนี้นะครับมีเงื่อนงำมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับเรามาติดตามรายละเอียดกันต่อนะครับในข่าวเด่นประเด็นอีหยังช่วงต่อไปนะครับผมอุตรายันกองสินแก้วรายงานครับ
5: คัดคัดสักทีโอ้โหนี่ตานี่ปวดไปหมดแล้วเดี๋ยวน้าขอไปล้างตัวก่อนดีกว่า
2: เอ้ยน้าๆๆๆๆอย่าเพิ่งน้าผมขอเช็คไอ้ที่ถ่ายไปเมื่อกี้แป๊บนึงถ้าใช้ไม่ได้ต้องถ่ายใหม่ครับน้า
5: เอ้ยเดี๋ยวยังจะต้องถ่ายอีกเหรอน้าถามจริงเถอะนี่ทำข่าวฆาตกรรมหรือว่าแกล้งน้าบอกมา
2: โหไม่ได้แกล้งครับน้าไอ้ข่าวฆาตกรรมเนี่ยนะครับมันน่าสนใจยิ่งเรามีประเด็นดราม่าให้ผู้คนได้ถกเถียงกันเนี่ยมันยิ่งดีครับเพราะยิ่งชอบรับรองนะครับงานนี้นี่ผมต้องแจ้งเกิดในวงการข่าวอย่างแน่นอน
4: ฉายแสงครับฉายแสงแสงลงมาครับ
6: ดูไว้นะเชอนะตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยโตขึ้นไปอย่าเรียนแบบมีเงินเท่าไหร่ให้เพื่อนยืมหมด
7: อ่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่วินเชอไม่ให้เพื่อนยืมหรอก
6: ดีมาก
7: แค่ซื้อไส้กรอกตอนเที่ยงเงินเชอก็หมดแล้วค่ะ
8: บอกดีๆเด้อ
6: ทำไม
8: ให้ยืมเมิดจังไดบ่ได้ให้ยืมเมิดจนเมิดตัวปานนั้น ฉันก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เว้ยแล้วอีกอย่างนะเว้ยตอนที่ฉันเดือดร้อนอ่ะพวกมันก็เคยช่วยฉันไว้เหมือนกัน
6: ช่วยแกนิดเดียวแต่แกช่วยพวกมันเนี่ยเป็น10ครั้งแล้วนะเว้ยช่วยแล้วช่วยอีกช่วยแล้วช่วยอีกเนี่ยไม่เลิกสักที
9: เอออย่าจมไหลบึ้ดนึงรับโทรศัพท์กันเออว่าไงยุงเออสบายดีอยู่บ้านนี่แหละทำไมฮะเดือดร้อนมีเรื่องปรึกษาเหรอเออเออโอเคโอเคสวัสดี
6: พูดยังไม่ทันขาดคำเลยมายืมเงินแล้วใช่ไหม

0: พี่สิแมนก็
1: โอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะกูต้องมาปวดหัวด้วยเนี่ยเฮ้ย
0: เอานะ
1: เฮ้ยฉันคิดออกแล้วเว้ย
2: ยังอีกแต่ต้องแกล้งเป็นบ้า
1: ไอ้หอยเนี่ยมันเคยติดหนี้เพื่อนมันเว้ยโดนทวงเช้าทวงเย็นหนักสุดมาทวงที่กองถ่ายเลยแล้ววันนั้นฉันเห็นเหตุการณ์พอดีตอนพักเที่ยงไอ้หอยเนี่ยนั่งกินแกงเขียวหวานอยู
3: ่
1: แล้วพอมาโดนทวงหนักๆเข้าพอเราแกงเขียวหวานราดหัวเลย
3: ราดหัวมูมัน
1: ราดหัวมันเองเนี่ยแหละ
2: ราดให้มันแกงมันบ้าไงนะ
1: แล้วก็จิตดุดแล้วก็เอาแกงเขียวหวานราดหัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ร้องตะโกนเลยอย่ามายุ่งกับกูมันวิ่งออกไป
2: หลังจากวันนั้นเว้ยเพื่อนมันไม่กล้าทวงเงินมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแกงเป็นบ้าก
3: ูบ่เห็น
1: งั้นแกก็เลือกเอานะจะเป็นผีบ้าหรือว่าไอ้เพื่อนยืมเงินจนหมดตัว
3: จังใดกูกับบ่เฮ็ด
1: เออตัดต่อเก่งขึ้นเยอะเว้ยซันเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เอ้ยเบาวะเบาวะ
0: เบาอยู่มันต้องมาซอยผีหรอก
1: โมแมนหมายถึงว่ากระเป๋าตังค์อ่ะเบาบ่เบาบ่เอาพูดความจริงแล้วโมโหเหรอฮะดู
4: เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่วินนี่พี่เอิร์ธเขาให้เพื่อนยืมเงินอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แค่นี้นะเว้ยกำลังมาอีกหนึ่ง
5: ใช่เล
1: ยไอเอิร์ธ
0: ยุ่ง
6: ฉันก็คิดถึงแกเลยเว้ยนี่ฉันเอาข้าวต้มมาฝากแกด้วย
2: สุดเดียวกันเป๊ะ
0: Thank you เว้ยไอ้ยุงว่าแต่เรื่องที่แกจะมาปรึกษาฉันเนี่ยคือเรื่องเงินใช่ไหม
6: ทำไมแกพูดอย่างนั้นวะ
0: แล้วไม่ใช่เหรอ
6: ก็ใช่คือฉันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย
0: ไอ้ยุงคือตรงเลยนะเพื่อนคือตอนนี้ฉันก็เดือดร้อนเหมือนกัน
6: แต่ว่าฉันยืมแกแค่ 3,000 เองนะ
0: คือตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆนะเว้ย
6: โอเคไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวฉันลองไปหายืมคนอื่นดูก็ได้แต่ว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนวะขอเข้าห้องน้ำหน่อยดิ
0: ข้างบันได
6: โอเค
0: โอเคเป็นไหนเป็นไหนเข้าใจอ่อนแล้วเห็นบ่ปฏิเสธคนกับเป็นยูเห็นบ
1: ่ถึงไอ้เอิร์ด
0: อ้าวมีอะไรบ้างออด
1: นี่เอิร์ด
0: ฮะ
1: ทำไมแกทำกับฉันแบบนี้วะ
0: ทำไม
1: แกให้เงินไอ้แม็กตั้ง 5,000 แต่ว่าเพื่อนที่ดีและเป็นห่วงใยแกเนี่ยแกให้แค่ 3,000 แกก็รู้ว่าฉันนี่ลำบากจริงๆถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่มีแม่ป่วยติดเตียงเหมือนไอ้แม็กมัน
0: เออออดแกใจเย็นๆนะเว้ย
1: ทำไมแกทำแบบนี้วะ
0: ใจเย็น
1: ๆฮะแกทำกับฉันได้ยังไงเฮ้ยเอิร์ดแม่ฉันแย่แล้ววะ
0: ทำไมวะ
1: แอบลองฉี่แม่ฉันหมดขอยืมเพิ่มอีก 3,000 ดิเฮ้ย
0: คือ
1: ถ้ามันให้ได้ 3,000 เนี่ยฉันก็ต้องได้ 3,000 นะเว้ย
6: อ้าวๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยอะไรอ่ะนี่แกให้ออสแกแม็กยืมเงินเพิ่มเหรอแล้วทำไมทีฉันแกไม่ให้วะ
0: ฉันไม่ได้ให้
6: คือแกส่งคนได้แล้วอ่ะมันก็ต้องพอป่ะวะฉันเนี่ยยังไม่ได้เลยฉันก็เดือดร้อนเต็มกันเว้ยฉันก่อนดิเออ
1: ฉันดิฉัน
6: ยังไม่ได้เลยนะเว้ย
1: แกต้องช่วยฉันนะเว้ย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีนี่ใช่ซันที่พี่ชมดาวฝากมาใช่ไหม
7: ครับผมกับพี่ชมดาวนี่ก็สนิทกันมากเลยแหละครับ
8: พี่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเด็กฝากหรือว่าหน้าตาดีเนี่ยจะมาทำงานกับพี่ง่ายๆพี่นี่วัดที่ความสามารถนะ
7: ครับ
8: ว่าแต่ซุปข่าวเนี่ยเสร็จแล้วหรือยัง
7: เรียบร้อยแล้วครับเตรียมมาครับเนี่ย
8: กิ
5: ินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
9: ปลากายแน่นมาก
5: ปลากายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
10: ปลากายเล่นกล้าม
5: ปลากายก็เล่นกล้ามนะ
11: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับนี่ฮะเราอยู่ด้านบนรถรางนะครับ
12: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทู
13: ออ
12: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
14: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอตเตอรี่แอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
15: ผมอยากโชว์ครับผม
16: ฝากเก็บกาแฟได้ไหม
17: คะได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
18: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
17: รอบครบควรนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
18: ใ
17: จเย็นๆนะคะ
14: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
19: ล้อกันเล่น
14: อะไรครับเนี่ย
20: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
21: 2553
20: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
21: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
22: จิรพัฒ
23: น์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
24: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
25: เอา
26: ทำอะไรครับ
27: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
21: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
2: คืนนี้ตอนแรก
1: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: พี่หลัง
4: โอ๊ย
3: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
4: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
5: คิดถึงเขาอ่ะสิ
6: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
7: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
3: พี่สามไปแล้วครับ
1: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานิสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: อยู่คนเดียวก็ฟัง
3: ไอ้ซันเอาข่าวปลอมไอ้เมคส่งเข้าอ่ะ
4: แล้วพี่เอจะตกใจทำไมอะคะเขารู้กันทั้งบ้านแล้ว
3: เหร
5: อมันคงไม่ได้ยินที่เราคุยกันนะเชอร์นะแป้งอุดหูอยู่อะ
6: อยู่เป็นบ้าอยู่เป็นบ้า
3: โอ้ยรีบหมดแก๊งซันมันจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
5: ฉันก็เตือนมันแล้วเว้ยแต่มันก็พูดว่าผมอยากลองดูเพ่ผมอยากเปิดตัวให้มันโดนใจครับ
3: โดนด่าละสิไม่ว่าเอาข่าวปลอมไปส่งเขาอย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวกันลู่เดี๋ยวกันลู
7: ่คุณทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยชอบมากเลยสกุปข่าวแบบนี้น่ารักมาก
8: จริงครับ
7: เฮ้ยจริงดินี่ถ่ายจากเหตุการณ์จริงวะเนี่ย
8: จริงครับจริงหมดเลยครับ
7: ไม่ได้จัดฉากนะ
8: ไม่มีแต่ฉากเลยครับพี
7: ่งั้นพี่ขอดูอีกรอบ
8: เชิญครับ
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวนี้อย่างวะพบกับผมอุตยันกองสิงแก้วครับและคลิปวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่เจ้าหนี้เนี่ยหนีลูกหนี้อ๋อคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเจ้าหนี้หนีลูกหนี้ครับเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ
10: ตกลงแย่ตรงแย่จับตรงนี้ตกลง

0: ไปทำข่าวอาชญากรรมง่ายๆมาสิ
1: ตอนแรกผมก็คิดทำข่าวแบบนั้นแหละพี่เพราะคิดว่าคนสมัยนี้เขาชอบข่าวแบบนั้นแต่พอนั่งคิดไปคิดมาพี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยครับผมคิดว่าทุกวันนี้คนเรามันก็เครียดมากพอแล้วพี่ถ้าผมมีโอกาสได้เป็นนักข่าวนะพี่ผมก็อยากจะนำเสนอข่าวที่มันทำให้คนดูแบบยิ้มหัวเราะแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกับผมครับ
0: พี่ว่าน้องเนี่ยมาถูกทางแล้วพี่กำลังหาช่วงข่าวใหม่ๆอยู่พอดี
1: ครับ
0: มายินดีต้อนรับสู่ทีมข่าวของพี
2: ่เฮ้ยพี่ครับข่าวดีแบบนี้แค่นี้ไม่พอหรอครับ
3: โอ๊ยทำไร
2: พี่แอร์ทีมแมน
3: อย่าบอยว่าแต่พี่ขออะไรอย่างนี้ป่ะ
2: อะไรครับ
4: ฮะนี่แค่ให้เขาเอาคลิปฉันไปลงข่าวเป็นคลิปแรกเลยอ
2: ่ะพี่จะวุ่นวายทำไมพี่ต้องยินดีกับผมสิครับผมได้งานใหม
4: ่ก็กูก็อยากจะยินดีด้วยถ้ามันไม่ใช่คลิปกู
5: เฮ้ยซันแกทำดีแล้วเว้ยนะ
4: ดีจังไง
5: ก็ที่เอาคลิปนี้ไปไงถ้าเอาคลิปเก่าไปนะบางทีไอ้ซันอาจจะไม่ได้งานก็ได้นะเว้ย
2: yes bro
4: เออโดนถีบไปตั
6: วเดี๋ยวก่อนจบนี่น้องซันน้าทำตาเหล่จนตาจะหลุดแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาคลิปน้า
7: ใช่น้าก็อุตส่าห์เล่นเต็มที่นะเผื่อว่าเดียนจะผันตัวเองเป็นนักแสดงกับเขาบ้าง
8: ค่ะโอ้ยน้านั่นคือหมดทำไมเนี่ยฮะเต็มที่น้าก็เป็นได้แค่ตัวประกอบพอลล่าเนี่ยอดเป็นนางเอกเลยของตัวเองเนี
2: ่
8: ย
2: แต่ผมว่านี่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ผมเนี่ยได้งานใหม่ทำไมไม่มีใครยินดีกับผมด้วยเลยที่ตอนพี่เอิร์ธได้งานใหม่เนี่ยจุดพูดฉลองทั้งบ้านพูดแล้วก็น้อยใจ
9: ถ้าพี่สันเลี้ยงหมูกระทะโชว์เนี่ยโชว์ก็จะยินดีด้วย
2: โอ้ยใจเย็นก่อนเชอร์นี่พี่เพิ่งได้งานแต่ยังไม่ได้เงินเลยออนพี่เอิร์ดหนุน
10: เอ้าเดี๋ยวอะไรกับฉัน
9: พี่เอิร์ดนะ
5: เออทุกคนครับทุกคนครับอย่ามองกดดันเอิร์ดมากครับเดี๋ยวเอิร์ดคุ้มข้างครับเอาแป้งโรยตัวอีก
9: แม่คะวันนี้เชอสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนที่1ของห้องเลยนะคะ
8: น้องเชอไปแล้วอ่ะลืมเอารูปให้เลย
4: ไม่ได้หาที่รองหม้อให้หน่อยแล้วเร็วๆๆนอนโอ้ย
2: วางลูกแม่เชอไว้ตรงนี้นะพี่ไปไหนแล้วอ่ะ
8: อยู่ใต้หม้อเนี่ย
2: ชิบหายแล้วพวกล่ะ
0: วางลูกยังไงไม่เป็นที่เป็นทางเลยวะไอ้สัตว
2: ์เฮ้ยนี่ลุงโทษผมเป็นเดียวก็ไม่ถูกพี่เขาโทษพี่วิน
5: ไอ้เออแหละวางหม้อทับลูกเองอ่ะ
2: พี่เออก็วางไม่ดู
5: เออ

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภท

0: ประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
1: ่
0: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
1: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
0: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
1: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะเตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
2: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: เชฟแม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับค่ะต้องบอกนะคะว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
4: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
3: ถูกต้อง
4: เลยให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
3: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
4: ไปไกลมาก
3: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
4: แต่จริงๆไปได้อีก
3: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
4: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
3: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
4: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
3: มันแตก
4: เหรอคะมันแตก
3: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
4: ถูก
3: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาท่อทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
4: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
3: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
4: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
3: สวยเน
4: า
3: ะ
4: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
3: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
4: ใช่
3: วันนี้จ่ายเท่าไหร
4: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู
1: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวิน
0: อ
1: ะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83 บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้

0: ็สีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
2: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
1: โอ้ยมาสู้มือนะที่อ่ะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
2: เลิศมากคุณนา
1: จริงๆซาบีน่า
3: ผ่านกันไหม
2: ผ่านแน่นอน
1: เ
2: ลยตัวน
1: ี้แต่นี่ก็หารอีกเพราะว่าคุ้มมาก
2: ได้เลย
3: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
3: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
3: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ A ไซส์ XS
3: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้นะใส่ได้สบายเลย
3: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
3: 46นะค
1: ุ
3: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
3: ี
1: ตาลเข้มสีตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
3: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
3: ได้เหร
1: อ3ได้สิ
3: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
3: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
3: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นะมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มา
0: เลยวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี้บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไงอันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ

0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: ว
1: ัน
0: จ้
1: าดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม่มันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา
1: อ
0: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคลีนหรือว่าถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ เลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปันสเตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีซิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990 บาทส่งฟรีถึง

0: ถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
4: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: มาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่

0: กลับมาเลยนะคะ
1: ง่ายด้วย
0: เร็
1: วด
0: ้
1: วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
0: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
1: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
0: มุ้
1: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
0: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
1: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
0: ์
1: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
0: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
1: อันนี
0: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
0: โอ้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
0: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
0: ้
1: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
0: สะดวก
1: ตัวหนอนฉีดเลย
0: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
0: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
1: ได้หมด
0: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
1: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนแฟบอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
0: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
1: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
0: อันนี้
1: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
1: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
0: ยังไง
1: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
0: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
0: เขาคิดมาให้อ่ะ
1: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
0: ้อ๋อถอดออกมาเลย
1: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก
0: ็
1: ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
0: ด
1: แค่นี้เลย
0: ง่ายมากพ่อแม็ก
1: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
0: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
1: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
0: ค
1: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
0: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
1: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
0: ะ
1: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
0: โทรมาค่ะ

0: ผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้นะผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีด

0: ฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉันจะรอฟังเธอดูสักทีเธอไม่ต้องกลัวจะดูไม่ดีพูดมาดึงดังเอาเลยชอตดี
1: Come on come on say to me
0: Summer, I can tell me anything you need. ฉันก็ไม่รู้พูดอะไรได้อีก Wanna keep it low key. You don't need to fool me, cause I wanna be

0: สวัสดีครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize SD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูสิได้อีกถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดังมันไม่เจ็บแล้วเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นไหมเห็นเลนส์เล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นไหมเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี่ไงนะ
1: เห็นป่ะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เรา

0: เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
1: ร
0: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลารไลท์ทุกคนดูดีๆนะ
1: นะมีรถอยู่เหรอ
0: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลารไลซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
2: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
0: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
2: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลารไลท์ SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
0: า
2: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: นนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้ะขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้

0: เดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนนี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไลท์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไลท์ในการตัดแสงให้
1: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นึกเข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
4: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนมั้ยล่ะ
3: วันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
4: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
3: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
4: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
3: ฮะ
4: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
3: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
4: แถมให้ครับ
3: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
4: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
3: มากพี
4: ่ดูสิ
3: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
4: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
3: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
4: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
3: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
4: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบ

0: สวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
2: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
2: อะไรอ
1: ่
2: ะพ
1: ี่นี่
2: หอมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
2: า
1: ะ
2: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิ
2: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต
2: ้
1: องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
2: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
2: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค
1: ่
2: ะ
1: ไหนมีอะไร
2: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
2: อุ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
2: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทัน

0: อนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบ

าแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้ม

0: ไปเป็นฟรีๆวันนี้เขากลับมาให้แล้วแล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: Give me more.

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่า

0: ไปจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงนี้ค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซื้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7

0: จ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141.43 บาท
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าเลย
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่สบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141.43 บาทสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นะมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลา

0: ดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
2: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
2: อยาก
0: ใช้ให้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
2: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
2: เนี่ยเหนียว
0: นี่
2: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
2: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
2: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
2: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
2: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
2: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
2: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
2: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
2: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร
2: ์
0: ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
2: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
2: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
2: ปะและอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
2: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
2: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
2: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
2: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
2: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
2: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มๆเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
2: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
2: ้
0: ต่อมาแม
2: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะตีฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี
0: ้
2: เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
2: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะ
2: อ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที
0: ่
2: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซัก
0: ที่สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไอ้

0: แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
1: ้
0: าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: การพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่วัดสุวรรณประสิทธิ์วัดที่ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การเจริญภาวนาของผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระอาจารย์การรักขิตธรรมโม
1: ถ้าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่บ้านเราหาเวลาว่าง2นาที3นาที5นาทีเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบเมื่อจิตใจของเราเกิดความบริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราเนี่ยเกิดความสงบแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะทุกวันนี้คนเราเนี่ยญาติโยมเนี่ยขาดสติขาดสัม

0: ปชัญญะขาดความยั่งคิดในชีวิตประจำวันทุกคนก็มุ่งอยู่กับการงานทำงานทุกคนมีอาชีพทำงานมีอาชีพการงานก็ไปมุ่งอยู่กับอาชีพการงานลืมมาดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นวันหนึ่งเราได้ให้อะไรกับชีวิตบ้างไหม
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายเสนาสนะอิมานิมะยังพันเตเสนาสนานิอาคตานาคตัสสะจาตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิเสนาสนานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญเสนาสนะทานการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นรองจากการให้เสนาสนะทานจะเป็นกุฏิศาลาวิหารที่มุงบังหรืออะไรก็ตามแต่หากพออาศัยอยู่ได้ก็เป็นเสนาสนะสามารถเข้าหลบฝนแดดลมเย็นร้อนหนาวน้ำหมอกน้ำค้างและสัตว์ก่อความรำคาญทั้งหลายอันมีเหลือบริ้นไรยุงแมลงเป็นต้นการให้เสนาสนะเป็นทานเป็นผู้สร้างได้บุญมากได้บุญอยู่เรื่อยๆได้บุญอยู่ทุกขณะได้บุญทุกครั้งที่มีผู้เข้าพักอาศัยใช้สอยทั้งนี้เพราะเสนาสนะเป็นประโยชน์ถาวรก่อประโยชน์ยาวนานให้คุณค่าตลอดเวลาไปจนรื้อถอนหรือใช้การอะไรไม่ได้รู้ธรรมคำบาลี

0: กินเที่ยวอลาเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
1: ปลากรายแน่นมาก
0: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
2: ปลากรายเล่นกล้าม
0: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
3: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับเราอยู่ด้านบนรถรางนะครับ
4: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
5: ผมอยากโชว์ครับผม
6: กาแฟได้ไหมครับ
7: จัดการให้นะคะ
8: กินเหม็นมากเลย
7: กินต่างรบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆ นะคะ
8: ใ
7: จเย็นๆนะคะ
4: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
9: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
10: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออกเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน
3: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
5: อะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: พี่หลัง
3: โอ๊ย
2: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
3: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
4: คิดถึงเขาอ่ะสิ
5: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
2: พี่สามไปแล้วครับ
0: ที่สามของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

วัดสุวรรณประสิทธิ์เป็นวัดราชตั้งอยู่นวมินทร์42หรือซอยสุวรรณประสิทธิ์ตามที่คนในพื้นที่เรียกขานตามชื่อวัดแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเป็นวัดใหม่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9คือสร้างในปีพุทธศักราช2517รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2533

ในอดีตบริเวณซอยนวมินทร์42เป็นทุ่งนาป่ารกและมีโจรผู้ร้ายทำให้ไม่มีใครอยากเข้ามาอยู่กระทั่งนายเกษียณวงชัยสุวรรณและนางอยู่ป่อประสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่ปรารถนาอยากมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งสองท่านจึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดและเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วได้มีการหารือร่วมกันระหว่างวัดและผู้บริจาคที่ดินเพื่อตั้งชื่อวัดและได้เห็นชอบคำนำสุดท้ายของนามสกุลทั้งสองท่านคือสุวรรณและประสิทธิ์มารวมกันเพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แห่งความดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้วัดใหม่ที่สร้างเสร็จแห่งนี้มีชื่อว่าวัดสุวรรณประสิทธิ์ซุ้มประตูวัดสุวรรณประสิทธิ์มีลักษณะโดดเด่นด้วยเสาคอนกรีตสีทองตามชื่อวัดที่มีคำว่าสุวรรณที่มีความหมายถึงสีทองผ่องใสซุ้มประตูวัดนี้ออกแบบโดยพระครูประกาศสมาธิคุณโดยสร้างขึ้นในพุทธศักราช2545โดยด้านบนของเสาทั้งสองเสาเป็นรูปปั้นของช้างสามเศียรทั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ซึ่งออกแบบซุ้มประตูวัดแห่งนี้ให้มีรูปปั้นช้างได้ให้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอีกทั้งช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณเป็นพาหนะแห่งพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์ช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์สัญลักษณ์ของการกระทำดีและสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีพระพุทธรูปปางประทานพร

พระอุโบสถวัดสุวรรณประสิทธิ์ดำเนินการสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2533กว้าง40เมตรยาว70เมตรโดยมีพระครูประสิทธิ์เขมคุณหรือบุญเลิศเหมโกอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่สองเป็นผู้เริ่มวางรากฐานพระอุโบสถและต่อมาพระครูประกาศสมาธิคุณหรือศรีสมุทรเขมทัตโตเจ้าอาวาสองค์ที่สามได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จโดยอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์หลังคาจั่วไทยมีช่อฟ้าใบระกาหางหงกว้าง40เมตรยาว70เมตรผนังด้านนอกเป็นปูนปั้นรูปเทพนมประดับทั่วทั้งผนัง

ยบริเวณรอบๆของอุโบสถนั้นมีพระพุทธรูปตั้งอยู่รายรอบเป็นที่ทำวัดปฏิบัติสวดมนต์และวิปัสสนาของผู้มาปฏิบัติธรรมอุโบสถวัดสุวรรณประสิทธิ์ถือว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและงดงามด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วสำหรับพระประธานภายในอุโบสถคือพระพุทธชินราชจำลองกว้าง49นิ้วสูง2เมตรแม้เป็นพระประธานที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนศูนย์รวมความศรัทธาอีกหนึ่งจุดคือวิหารคดเพราะทางวัดได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่มาวัดได้สักการะพุทธศาสนิกชนนำมาถวายเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา

ศาลาการประเรียนของวัดสุวรรณประสิทธิ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งจุดภายในวัดมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีผนังประดับด้วยปูนปั้นลายไทยที่งดงาม

0: แม้ว่าวัดสุวรรณประสิทธิ์จะอยู่ย่านชุมชนเมืองแต่ภายในวัดยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาโดยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ของนักปฏิบัติธรรมโดยมีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เสมอๆปัจจุบันทางวัดสุวรรณประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆทั้งกิจกรรมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาบวชสามเณรบวชเนกขัมมะเนื่องในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำช่วงหน้าพบธรรมประจำวันจากพระอาจารย์การรักกิตตธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์สอนปริยัติธรรมหัวข้อเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวัน
1: ถ้าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่บ้านเราหาเวลาว่าง2นาที3นาที5นาทีเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบเมื่อจิตใจของเราเกิดความบริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราเนี่ยเกิดความสงบแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะ

0: ด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชักสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
4: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
6: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
7: พรุ่งนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
9: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
8: ตอนนี้อะไร
10: อย่าเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
11: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
12: เหตุผลอะไรของ
13: ก็ปกตินะสำหรับผม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
15: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
16: โอ้ยลูกแม่
17: จะคุยอะไรกับแม่อีก
15: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
17: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
18: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
19: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
18: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ได้มารายการพบพระพบธรรมอาตมาภาพอยู่ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครได้มารายการพบพระพบธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์ก็มีกิจกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของวัดสุวรรณประสิทธิ์ปีนี้เป็นปีที่46ก็มีพระคุณเจ้าเข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในระยะเวลาในการอบรม3เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนธันวาเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึงวันที่1มีนาคม3เดือน1ธันวาเนี่ยเป็นการนำพระคุณเจ้าที่เดินทางมาทุกสารทิศมาจากภาคเหนือบ้างภาคใต้บ้างอีสานตะวันออกตะวันตกทุกภาคแล้วก็เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยมารวมที่วัดสุวรรณประสิทธิ์แล้วก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีวัดป่าหาดนางแก้วได้นำพระคุณเจ้าเข้ากรรมฐาน1เดือนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านใดสนใจที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระคุณเจ้าที่อยู่ที่วัดป่าหาดนางแก้วตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกับพระวิปัสสนาจารย์ของศูนย์วิปัสสนาจารย์เครื่องที่แห่งประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ยะเวลา3เดือนตอนนี้ผ่านมาแล้วเดือนธันวาเดือนมกราเหลือเดือนกุมภาอีก1เดือนโยมที่พระคุณเจ้าตอนนี้ก็จำนวนร้อยกว่ารูปได้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียกว่าโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพราะนั้นพระวิปัสสนาจารย์พระเหล่านี้เป็นกำลังของพุทธศาสนาเมื่อพระเหล่านี้จบโครงการของการอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร3เดือนท่านก็จะได้นำเอาธรรมะนำเอาข้อที่ท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้พบได้เจอได้เห็นก็ไปชวนญาติโยมให้มาประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่าการปฏิบัติของพระคุณเจ้าแล้วก็การปฏิบัติของโยมนั้นโยมบางท่านบอกว่าการปฏิบัติกรรมฐานหรือเข้ากรรมฐานนั้นคงเข้าได้แต่พระคุณเจ้าโยมไม่มีโอกาสได้เข้าปฏิบัติแต่โครงการอบรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นำธรรมะในหัวข้อง่ายๆเรียกว่าหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจำวันหรือวิปัสสนากับชีวิตประจำวันเพราะนั้นเราได้อยู่ที่บ้านก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติกรรมฐานได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่บ้านเราหาเวลาว่าง2นาที3นาที5นาทีเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ทำให้ใจของเราแล้วเกิดความสงบเมื่อจิตใจของเราเกิดความบริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราเนี่ยเกิดความสงบแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะทุกวันนี้คนเราเนี่ยญาติโยมเนี่ยขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความยั่งคิดในชีวิตประจำวันทุกคนก็มุ่งอยู่กับการงานทำงานทุกคนมีอาชีพทำงานมีอาชีพการงานก็ไปมุ่งอยู่กับอาชีพการงานลืมมาดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นวันหนึ่งเราได้ให้อะไรกับชีวิตบ้างไหมส่วนใดเนี่ยเราให้แต่ส่วนร่างกายส่วนจิตใจเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารดังด้านจิตใจเลยเพราะว่าส่วนร่างกายโยมก็ได้รับประทานอาหารมีข้าวปลาอาหารกินมากมายแล้วก็มีหลายเมนูที่โยมสรรหาชอบอาหารแบบนู้นบ้างอาหารแบบนี้บ้างมาบำรุงบำเรอร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความอิ่มหนำเกิดความอิ่มเอิบเกิดความ

สมบูรณ์แต่ทางด้านจิตใจนะเราลืมมองดูว่าจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญเพราะเราก็เลยปล่อยปละละเลยจิตใจก็ทำให้จิตใจของคนเราในยุคปัจจุบันนี้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมมีจิตใจที่ก้าวร้าวไม่อ่อนโยนเหมือนคนโบราณโยมคนโบราณเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนนะมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตเมตตาเห็นอะไรก็มีเมตตาเพราะมันมีจิตคิดจะให้ทนโบราณก็ให้ก่อนที่จะออกจากบ้านก็มีการให้ทานใส่บาตรทำบุญตักบาตรซะก่อนที่ออกจากบ้านนี่ว่านี่คือให้จิตใจทำให้จิตใจของเราสบายซะก่อนใส่บาตรบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างคือการให้ทานการเจริญภาวนาเนี่ยสำคัญโยมนะเพราะการให้เนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์เป็นหมู่มากนะว่าถ้าการให้เป็นการเอื้อเฟื้อเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ในสังคมรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ชีวิตของเราก็มีความสุขแล้วให้ยังไม่พอเพราะนั้นเราต้องให้ชีวิตของเราเองด้วยให้การเจริญภาวนาทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบมีความร่มเย็นเมื่อจิตใจของเราเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นแล้วจิตใจของเราจะมีความเมตตาคนเราถ้าอยู่ด้วยกันในเกียรติความเมตตาก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการอิจฉาไม่มีการริษยาซึ่งกันและกันถ้าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการอิจฉาริษยาส่วนใหญ่เลยเราจะมีกิเลสอยู่ใหญ่ๆ3กองใหญ่โยม3กองใหญ่ก็คือกิเลสกองที่1เรียกว่าความโลภคนเราเนี่ยบอกว่าเกิดมาเนี่ยก็มากับความโลภแล้วโยมทุกคนเลยเกิดมาอยากจะได้อยากจะได้นู้นอยากจะได้นี้วันหนึ่งคิดจะเอาอย่างเดียวเรียกว่ามีความโลภเกิดขึ้นมาที่ด้านจิตใจถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นมามากๆสะสมได้ความโลภวันหนึ่งไม่ทำอะไรเอาคิดที่จะเอาว่าวันนี้จะได้นู้นวันนี้จะได้นั่นนะเอาอย่างเดียวเรียกว่าเกิดความโลภเมื่อสะสมความโลภมากๆสะสมความโลภมากเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นมามากมันก็จะแสดงออกทางอากัปกิริยาอย่างครั้งใหญ่อยากเห็นสิ่งของเรานุ่นที่มีค่ามีราคาเราอยากจะได้แต่เราไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปหาซื้อมาเกิดอาการโลภมามากๆก็จะหาวิธีด้วยการไปลักไปขโมยบ้างนี่ว่าความโลภมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนในด้านการให้ถ้าเรารู้จักการให้แล้วเรียกว่าการให้เกิดการให้ขึ้นมาความโลภมันก็จะหายโยมนะถ้าเรามีความอยากจะให้เรียกว่ามีจิตเมตตาอยากจะให้นะสิ่งของกับบุคคลอื่นแล้วรู้จักแบ่งปันเหล่านี้เนี่ยก็ในกิเลสกองโตกองที่1กิเลสกองที่2ก็คือความโกรธเนี่ยทุกคนเกิดมาก็ความโกรธในยุคปัจจุบันเนี่ยมองหน้ากันนิดหน่อยก็เกิดความโกรธแล้วเกิดความเกลียดชังกันแล้วเพราะว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมาทำให้จิตใจของเราเลยเกิดความโหดเหี้ยมมีฆ่าฟันกันบ้างประหัตประหารกันบ้างในยุคข่าวปัจจุบันข่าวสารต่างๆนี่เพราะว่าความโกรธมันครอบงำจิตใจเมื่อเกิดความโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจวิธีแก้นะวิธีแก้ความโลภนะโยมเมื่อกี้ลืมบอกไปแก้ความโลภแก้ยังไงแก้ด้วยการรักษาศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยก็จะไม่โลภแล้วมีศีลนะจะไม่หมดความโลภแล้วคนมีศีลน่ะมีศีลศีลข้อที่2เนี่ยนะศีลข้อที่2ถ้าเรามีศีลข้อที่2ก็จะไม่ไปลักไม่ขโมยนี่จะมีศีลข้อที่2ก็แล้วขาดศีลข้อที่2จะไปลักขโมยเพราะความโลภมันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นต้องมีศีลข้อที่1มีเมตตาข้อที่2ให้มีสัมมาอาชีวะข้อที่3ให้รักครอบครัวข้อที่4ให้ใช้ปิยวาจาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงข้อที่5ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะนี่ถ้าเรารักษาศีลไว้ได้เรียกว่าความโลภนะมันก็จะหายความโกรธพอเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาแหละทำวิธีไหนความโกรธคนโบราณเขาบอกเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยให้นับ1ถึง10นับ1ถึง100เสียก่อนในยุคปัจจุบันเนี่ยลืมนับโยมเราไม่ได้นับนะไม่ได้นับก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาก็ออกทางปากบ้างไม่ออกทางปากก็ออกทางแข้งออกทางขาออกตามมือตามไม้นะไปเขาเรียกว่าไปชกต่อยกันเรียกว่าความโกรธเกิดขึ้นมาเราไม่ได้นับ1ถึง10นะแต่ทางพระก็บอกว่าให้เจริญนะก็ว่าเจริญสมาธิให้มีสมาธิเจริญสมาธินั่งหลับตา
หรือยืนก็หลับตาก็ได้ทำสมาธิทำจิตใจของเราเนี่ยให้นิ่งนะให้สงบนิ่งเมื่อจิตใจสงบนิ่งแล้วความโกรธก็เรียกว่ามันก็จางไปมันก็หายไปเพราะเรามีสมาธิสมาธิเลยจะมาฆ่าความโกรธเพราะคนยุคปัจจุบันเนี่ยขาดสมาธิไม่ได้ฝึกฝนสมาธิไม่เหมือนคนโบราณเนี่ยจะเข้าวัดจะมาฝึกฝนสมาธิเรียกว่าฝึกหัดสมาธิเนี่ยเป็นประจำปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งจิตตภาวนาบ้างนี่ครับว่าเจริญสมาธิเมื่อเราเจริญสมาธิแล้วความโกรธมันก็จะหายไปนะความโกรธไม่หายไปความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เมื่อใดเราขาดสมาธิเอาความโกรธมันเผลอขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องมีสมาธิทุกครั้งเกิดความโกรธให้นึกถึงสมาธิจิตใจของเราจะได้เย็นลงจิตใจของเราจะเกิดความสงบขึ้นและข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายเรียกว่าความหลงนะความหลงคือโมหะอวิชชาคือความหลงตัวนี้เนี่ยอันตรายมากโยมเพราะทุกคนในยุคปัจจุบันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในโลกเรียกว่าความหลงหลงในเสียงบ้างหลงในรูปบ้างหลงในรสบ้างนะบางคนก็ชอบในรสก็รสชาติอร่อยไปรับประทานอาหารหลายๆอย่างเรียกว่าอาหารอร่อยอันนู้นอร่อยอันนี้ชอบกินเรียกว่าติดในความหลงเรียกว่าหลงคนเราหลงเพราะอะไรถึงหลงเพราะว่ามีอวิชชาครอบงำบางครั้งเอาหลงตัวเองหลงตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบหลงว่าตัวเองเนี่ยธรรมะธรรมโมบ้างหลงว่าตัวเองเนี่ยเรียนสูงจบสูงจบด็อกเตอร์เขาเรียกเรามีความหลงโยมเมื่อเรามีความหลงเราก็จะมีอีโก้เรียกว่ามีมานะทิฐิถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ตัวเองเนี่ยรู้กว่าคนนั้นเรียกว่าความหลงเราหลงอยู่ในลาภในยศถ้าเราหลงลาภแล้วก็ตัวเองล่ะโหมีลาภเรียกว่ามีเขาว่ามีทรัพย์มากหลงในทรัพย์ตัวเองเมื่อเราหลงในทรัพย์ล่ะจะมองคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าดูถูกคนที่มีฐานะด้อยกว่าเนี่ยว่าถ้าเราหลงในลาภของตนเองหลงในทรัพย์สมบัติในตัวเองเมื่อเราหลงในทรัพย์สมบัติตัวเองนะเขาเรียกว่าอวิชชาเข้ามาครอบงำแล้วเมื่ออวิชชาเข้าออกมาแล้วเราก็ใช้ทรัพย์สมบัตินั้นเอาไปทำในทางที่ไม่ดีก็มีมากมายดังที่มีข่าวในยุคปัจจุบันแต่ละวันเพราะว่าเกิดความหลงหลงในทรัพย์สมบัติถ้าหลงในยศแล้วก็เราถือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ถือว่าตำแหน่งใหญ่โตใครจะมาว่าไม่ได้ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยใครจะไปว่าลิกว่าน้อยไม่ได้ว่ารู้ไหมเราเนี่ยเป็นใครรู้ไหมเราเนี่ยเป็นลูกใครเหล่านี้เพราะว่าเราหลงความหลงเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชามันติดมืดบอดทำให้เกิดความหลงหลงตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นหลงตัวเองว่าเป็นอย่างนี้หลงตัวเองว่าเป็นแต่เป็นนายใหญ่นายโตนี่แหละความหลงของเราเนี่ยเกิดความหลงเพราะอวิชชาเข้ามาครอบงำเมื่ออวิชชาเข้ามาครอบงำแล้วนะเราก็จะหลงว่านี่คือตัวของเราเองนะว่าไม่ได้ด่าไม่ได้นะตำหนิไม่ได้ติเตียนไม่ได้ถ้าใครตำหนิใครติเตียนแล้วก็จะเกิดความโมโหโทโสเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าใครปะแนะนำนิดหน่อยนี่จะความหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเกิดความหลงก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะว่าหลงว่าตัวเองเนี่ยดีแต่หลงติดดีนี่คือความหลงคืออวิชชาความไม่รู้นะในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะหลงยศหลงตำแหน่งนะทุกคนก็อยากได้ยศทุกคนก็อยากได้ตำแหน่งเพราะคิดว่าได้ยศได้ตำแหน่งแล้วชีวิตจะมีความสุขทุกคนเนี่ยหลายคนก็จะคิดอย่างนั้นว่าอยากเป็นใหญ่เป็นโตชีวิตก็จะมีความสุขอยากให้ทุกคนน่ะได้มาเป็นบริวารแล้วแบบเป็นลูกน้องนี่แหละมีความหลงน่ะมีความหลงในตัวเองเมื่อเรามีความหลงในตัวเองความหลงมันครอบงำเมื่อความหลงครอบงำแล้วปัญญาไม่เกิดไม่เกิดปัญญาเพราะว่าแสงสว่างไม่มีเพราะความมืดบอดอยู่น่ะความมืดบอดถ้ามาครอบงำแสงสว่างมันไม่เกิดขึ้นมาแสงสว่างในจิตในใจไม่เกิดขึ้นมาเมื่อแสงสว่างไม่เกิดขึ้นมาปัญญาไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดเราก็ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้างนี่ว่าปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาไม่เกิดที่ไปพาเราไปติดคุกปิดตารางพาเราไปขึ้นโรงขึ้นศาลพาเราไปทะเลาะกับคนนั้นบ้างทะเลาะกับคนนี้บ้างเพราะความหลงตัวเดียวอวิชชาตัวเดียวอยู่มีความหลงแล้วจะแก้ยังไงด้วยความหลงเนี่ยจะให้หายหลงให้หายโง่นะภาษาชาวบ้านว่าให้หายโง่ทำยังไงอ่ะทำยังไงวิธีหายโง่ก็คือต้องเจริญจิตตภาวนานะเข้าภาวนาไว้ทำจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ด้วยการเจริญภาวนา
เมื่อเราเจริญภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อปัญญาเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมปัญญาเกิดจากการพิจารณามีสติสัมปชัญญะตรึกตรองดูก่อนเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะหรือมาได้ดูรายการพบพระพบธรรมเพราะนั้นการมาพบพระที่รายการนี้พอดีการพบพระพบธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรายการที่นำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะได้นำธรรมะไปถึงบ้านนะก็ขอสรุปว่าการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงการวิธีแก้ยังไงนะวิธีแก้ความโลภก็คือให้มีศีลถ้าเรามีศีลก็จะสันโดษนะญาติโยมทั้งหลายก็ว่าถ้ามีศีลเกิดความสันโดษนะเกิดความสันโดษเหมือนกับพระเนี่ยถ้าพระมีศีลเกิดความสันโดษมีความสันโดษนะเกิดความสันโดษสันโดษก็คือความพอเพียงนั่นเองโยมถ้าเรามีความสันโดษเรามีความพอเพียงมีอย่างไรใช้อย่างนั้นอยู่มีตามได้เรียกว่าถ้าเรามีบ้านแขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรให้มากมายก็เรียกว่าพอมีพอได้พออยู่พอกินนี่เรียกว่าความสันโดษเพราะว่าเราเรียกว่ามีศีลถ้าทุกคนมีศีลทุกคนชีวิตก็จะมีความสันโดษนะถ้ามีศีลมีศีลข้อที่หนึ่งชีวิตก็จะมีความสันโดษแล้วไม่ต้องไปประหัตประหารไม่ต้องไปชกต่อยกับใครก็เรามีความสันโดษในชีวิตของเราชีวิตสันโดษไม่ไปเบียดเบียนสัตว์นี่ก็มีความสันโดษแล้วก็สันโดษในทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยเราเพียงพอกับทรัพย์สินเงินทองถ้าขาดความสันโดษในทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวก็จะไปโลภอยากได้นู่นอยากได้นี้เพราะนั้นให้รู้จักสันโดษนะความสันโดษเรื่องของศีลนะศีลข้อที่สองเนี่ยเขาบอกถ้าเรามีความสันโดษนะเรื่องข้อที่สองเนี่ยศีลก็จะบริสุทธิ์และข้อที่สามเนี่ยถ้ามีความสันโดษแล้วก็สันโดษในคู่ครองของเราเนี่ยนะคู่ครองของเรามีความสันโดษในคู่ครองเราจะมีความสุขชีวิตก็จะมีความสุขมากถ้ามีคู่ครองเดียวถ้าเราขาดความสันโดษในครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวหลายครอบครัวมีบ้านหลายบ้านก็ไม่ดีอีกเพราะว่าไม่รู้จักความเพียงพอไม่รู้จักความพอเพียงไม่รู้จักความสันโดษในชีวิตคู่ครองดังนั้นเราชีวิตคู่ครองเราจะมีความสุขแล้วก็สันโดษในการที่เราเขาเรียกว่าการใช้สื่อสารต่างๆในโฆษณาต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยโฆษณาเกินความเป็นจริงนะถ้าโฆษณาอะไรเกินความเป็นจริงแล้วก็จะมากระทบกับตัวของเราเองนะเพราะว่าอยากได้มากก็เลยโฆษณาความเป็นจริงชวนเชื่อมากเกินไปก็อยู่ในการที่ผิดศีลข้อที่4ก็คือทำให้เกิดการมุสาเกิดการพูดไม่จริงเกิดการพูดเท็จขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือมีสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะการครองชีวิตของเราเนี่ยครองได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะไม่เสพสิ่งของเสพติดทุกชนิดนะถ้าเราเสพของเสพติดทุกชนิดแล้วก็ชีวิตของเราก็จะย่ำแย่สติสัมปชัญญะก็ไม่อยู่ไม่เนื้อไม่ตัวจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคิดอะไรต่างๆก็พูดผิดทำผิดคิดผิดเพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะเพราะนั้นล่ะให้รู้จักคำว่าสันโดษนะชีวิตของเราสันโดษเมื่อเราเกิดมีความสันโดษแล้วก็ความโลภจะไม่เกิดขึ้นมาในเรื่องความโลภจะไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ชีวิตของเราถ้าเรามีสมาธินะสมาธิเนี่ยเพราะทุกยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนขาดเรื่องสมาธิขาดการปฏิบัติเรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะทุกคนจะคิดว่าสมาธิเป็นการยากต่อการปฏิบัติสมาธิคงจะปฏิบัติได้เฉพาะที่ผู้ที่อยู่ในวัดเฉพาะเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นแม่ชีหรือคนแก่ปกติสมาธินิยมนะปฏิบัติได้ทุกคนเด็กก็ปฏิบัติได้คนโตก็ปฏิบัติได้นะหนุ่มสาวก็ปฏิบัติได้เฒ่าแก่ชราก็ปฏิบัติได้ในสมาธินั้นไปแบ่งปันว่าคนนี้ปฏิบัติไม่ได้คนนี้ปฏิบัติได้การปฏิบัติสมาธิปฏิบัติได้ทุกคนเพราะเรามีลมหายใจตราบใดเรายังมีลมหายใจเราก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้สามารถที่จะฝึกฝนเรื่องสมาธิได้สามารถที่เราสามารถที่จะขัดเกลาด้วยการเจริญจิตตภาวนาอย่างเช่นการนั่งภาวนาเราจะว่าพองหนอยุบหนอก็ได้เราจะว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้เรียกว่ามีสมาธิหรือเราจะทำงานอะไรก็มีความจดจ่ออยู่กับการงานการเรียนหนังสือเขียนหนังสืออ่านหนังสือให้มีสมาธิหรือการสวดมนต์เนี่ยมีสมาธิ
ถ้ามีสมาธิแล้วจิตใจของเราเกิดความสงบเมื่อจิตใจเกิดความสงบแล้วความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่เมื่อจิตใจของเราเนี่ย

ไม่เกิดความสงบในความโกรธมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าใครอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกระทบมาที่นิดหน่อยอ้าวคนนั้นว่าคนนี้ว่าก็เกิดความโกรธเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมีสมาธิสั้นเมื่อมีสมาธิสั้นจิตก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยว่าเกิดความโกรธได้ง่ายคนยุคปัจจุบันเนี่ยโกรธกันง่ายโยมมองหน้ากันนิดเดียวก็เอาเกิดความโกรธแล้วว่าขาดสมาธิไม่มีสมาธินะฮะเกิดความโกรธเพราะนั้นนะความโกรธแก้ด้วยสมาธิความหลงก็แก้ด้วยปัญญาโยมปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยเกิดปัญญาหรือว่าวิปัสสนานะการวิปัสสนาคือพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเกิดปัญญาถ้าเราพิจารณารู้จักความเป็นจริงว่าความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นแบบนี้นะชีวิตของเรามีความเปลี่ยนแปลงมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่อยู่กับที่มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกก็มีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องชีวิตเนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเราเกิดปัญญาขึ้นมานะมีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงนะไม่หลงไม่ยึดติดในตัวตนเองว่าตัวตนเองยังหนุ่มยังสาวอยู่มีรูปร่างดีหน้าตาดีหลงในรูปหลงในลาภหลงในยศหลงในสรรเสริญพอเราไม่ได้มีปัญญาพิจารณาโดยความเป็นจริงแล้วเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเรามามือเปล่ากลับไปก็มือเปล่าเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยชีวิตของเราเนี่ยมีแต่บาปกับบุญติดตัวไปถ้าเราทำดีแปลว่าบุญก็ติดตัวถ้าเราทำสิ่งไม่ดีบาปก็ติดตัวไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างดีแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพราะเรามีปัญญาเราสามารถอยู่กับสังคมได้วันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอน้อมอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาได้บำเพ็ญมาทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีและบารมีทั้งหลายที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงมาเป็นพลวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงฆ์ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยพรสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณตนาสารสมบัติจะคิดจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกังวลความดีความนึกคิดความปรารถนาเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการด้วยเทอญขอเจริญพร

นเรามีกิเลสอยู่3กองใหญ่กิเลสกองแรกความโลภแก้ด้วยการรักษาศีลศีลข้อที่2กิเลสกองที่2ความโกรธแก้ด้วยการทำสมาธิสงบนิ่งกิเลสกองที่3ความหลงแก้ด้วยเจริญจิตภาวนา

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชพโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์ในขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายแล้วเราจะทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะสงบนั้นในข้อนี้ต้องใช้ธรรมะขั้นสูงขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ทางโลกนั้นนี่มันมีสภาพที่แปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวแก่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวตายแต่ถ้าหากว่าคนมีธรรมะก็จะต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาว่าส

0: ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นก็มันอยู่แล้วมันมีสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภัยพิบัติต่างๆมันก็มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ที่มีปัญญาศึกษาธรรมะเรื่องสมถะวิปัสสนานั้นนี่จะต้องรู้จักทำใจเช่นพระเจ้าพระองค์ให้พุทธบริษัทนั้นนี่มากำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือว่ารู้กายกับรู้จิตเป็นสติปัฏฐานเพราะถ้าคนมีสติอยู่ที่ฐานที่มั่นก็คือที่กายกับจิตแล้วนี่บุคคลนั้นนี่จะอยู่เหมือนกับอยู่ผู้เดียวในโลกคือตัณหามันจะเบามันจะดับไปเพราะตัววุ่นวายไม่ใช่เรื่องอะไรตัวตัณหาเป็นต้นเหตุทำให้เราวุ่นวายเดี๋ยวก็อยากไปในทางบวกอยากไปในทางลบอยากไปในทางบวกก็หมายความว่าอยากได้อยากไปในทางลบก็คืออยากทำลายอยากหนีนี้คือว่าเป็นความอยากความอยากจะดับจะเบาจะเหือดแห้งไปเพราะอาศัยการเจริญสติปัฏฐาน4คือเช่นเรานั่งอยู่นี่นะให้เรามีความรู้สึกระลึกรู้เข้ามาเห็นลมหายใจตัวเองเข้าหายใจออกหรือว่าเห็นรูปทรงของเราว่าเรานั่งอย่างไรเรายืนอย่างไรเรานอนอย่างไรนี้เรียกว่าเป็นการกำหนดสติอยู่กับอิริยาบถหรือทำสติให้มารู้ที่สัมปชัญญะก็คือรู้ที่ความรู้สึกเมื่อเราทำบ่อยๆแล้วนี่แม้แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายนะจะถูกประหารชีวิตภายในนาทีข้างหน้าจิตของนักโทษนั้นถ้าหากว่าทำได้นี่อาจจะเป็นขั้นถึงขั้นเป็นอริยบุคคลได้เลยนะเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีถ้าบุคคลนั้นมีบารมีจริงอาจจะบรรลุถึงขั้นอรหันต์ได้ดังนั้นนี่ในศาสนาพุทธของเราพระเจ้าพระองค์จะตรัสไว้หมดวิธีการแก้ภัยเรื่องความกลัวเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องความวุ่นวายอยู่ในสังคมที่สำคัญก็คือต้องใช้กรรมฐานตรงนี้แหละแต่ว่าในพระไตรปิฎกเขาจะใช้คำว่าภาวนาใช้คำภาวนาก็คือมีสมถะวิปัสสนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เรารู้ลมเข้าออกรู้กายยืนเดินนั่งนอนและถ้าเรารู้แล้วนะอารมณ์ในอดีตอนาคตมันจะไม่ปรากฏอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ปรากฏนั้นนี่จะเป็นต้นเหตุทำให้ภพดับเพราะภพเกิดขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความคิดพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าจิตของบุคคลถ้าว่าคิดใคร่ครวญคิดตึกตรองคิดย้ำคิดทำอยู่กับสิ่งใดแล้วนี่สิ่งที่เขาคิดนั่นแหละคือภพคือชาติที่เขาจะได้ไปถืออุบัติขึ้นในสัมปรายภพดังนั้นถ้าหากว่าต้องการที่จะหลุดพ้นจากภพการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยต้องเอาสติมาอยู่ที่ลมอยู่ที่กายการคิดไปหาเรื่องเก่าเรื่องใหม่ในสังขารในสัญญาในอดีตในสังขารการปรุงแต่งในอดีตหรือว่าในรูปในอดีตมันจะไม่เกิดพอไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบุคคลนั้นนี่จะเป็นผู้ที่เข้าถึงความสงบการเกิดตายนี่ก็จะเป็นการเกิดตายอาจจะชาติสุดท้ายก็ได้ในการตายครั้งนั้นหรือว่าในการได้รับความทุกข์ทรมานครั้งนั้นแม้แต่บุคคลผู้ที่มีความทุกข์ทรมานในเรื่องความเจ็บป่วยเช่นกันในเวลาที่ภัยพิบัติเข้ามาเยือนหรือว่าความสับสนในเรื่องความทุกข์ทรมานของร่างกายเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาที่เราสับสนอยู่ในภัยพิบัติต่างๆในสังคมถ้าหากว่าเราฉลาดแล้วนี่ก็ต้องตั้งสติอยู่ที่กายลมหายใจเข้าออกการยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พยายามใช้ปัญญาสังเกตให้เห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลของกายของเราและของจิตของเราว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเกิดดับบังคับไม่ได้แล้วจิตนั้นมันก็จะคลายความยึดติดถือมั่นมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ตามลำดับนี่ก็คือเป็นการเอาธรรมะขั้นสูงเลยเนี่ยของพระเจ้ามาแก้ไขปัญหาความฟุ้งซ่านความเร่าร้อนภายในจิตของเราให้มันเบาลงก็คือการเจริญสมถะวิปัสสนานี่เอง
1: จิตบริสุทธิ์

0: ย2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4 แถม 1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่า
1: คนนี้ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30-65ยิ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100เซตให้แค่100เซตเพื่อนค่ะนี่
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยทั้งทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไ
1: หมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทา
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: แล้วไม่รู้สึ ลงตา
1: เออไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: เขาทำให้หน้าทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตาม
2: าดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยาก
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ110
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีม
2: ประดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาเนื้อเนาะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ยากให้คอเนี่ยบอกอายุ
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
2: ราแอนตี้เมลัสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆเอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่า

0: อกว่าไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกเคอรี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแกไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวด
0: เลยเช้าๆรีบๆ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925 028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้า

0: 99บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,090บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,090 บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: หว่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิวาแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทิ้งจะมาทิ้งนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิวารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดูเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่ง
1: อย่าพึ่ง
0: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียว

0: เราติดดับดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้ครับ
0: และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,090 บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
2: ู
1: กหม
2: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ท
0: นเนาะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างงี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เคยถามตัวเองไหมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องวางมือจากการร้องเพลงแล้วหรือยัง

0: สักครู่ติดตามชมชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่อุลตร้าแมนเทโอทางช่อง GMM 25
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
2: ฉะ
1: น
2: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
2: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุด
2: ใช่ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
2: ั้
1: ง

0: 500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศแล้วอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในไหนจะติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมด

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตา

0: นาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
1: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
0: มะพร้าวตก
1: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
0: ้จ้ะ
1: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
0: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
0: ไป
1: ติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
0: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: คุณคือ
3: ฉันคือซีโร่อุลตร้าแมนซีโร่
4: นายมีจังหวะที่จะปลิดชีวิตของมันทำไมถึงลังเลล่ะ
5: ถ้าแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องทำลายชีวิตแบบนั้นจะ
4: ไคจูไม่ได้มีแต่พวกคิดร้ายและอาละวาดก็จริงแต่ว่าถ้าตัดสินใจเชื่องช้าแบบนั้นจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเอาได้
6: ไม่น่าจะเป็นเหตุผลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกแค่อยากปกป้องคนที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่อยู่ข้างๆเท่านั้นเองคงเพราะไม่อยากสูญเสียสิ่งสำคัญละมั้ง
5: การปกป้องคือการต่อสู้ล่ะ

ฉันอาจไม่ได้เตรียมใจสู้ได้เหมือนที่นายว่าแต่ฉันอยากปกป้องคนสำคัญที่นี่เพราะฉันไม่อยากสูญเสียเพื่อนและบ้านเกิดแสนสำคัญอีกแล้ว

0: ควรทำยังไงดีดาวบ้านเกิดถูกรุกรานจนต้องหนีมาที่โลกใบนี้ลืมไว้ที่นี่จริงๆด้วยเอ๊ะใครเนี่ยตั้งแต่วันที่ได้พบกับปูจี้หลายๆอย่างก็เริ่มเคลื่อนไหวทุกคนอาจารย์มิโนเบะก็ด้วยมีอะไรกันเหรอครับ
1: คือว่าฉันอยากคุยเรื่องไคจูตัวน้อยนั่นนะ
0: ปูจี้เขาไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรใช่ไหมครับ
1: สำหรับ UTTF แล้วเนี่ยมันต่างจากไคจูตัวอื่นนะเป็นสิ่งมีชีวิตสำคัญที่ได้ตัวมาในที่สุดนะน่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยถ้าให้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณชิงะคนนั้น
2: ไคจูตัวนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำอันตรายมนุษย์เพราะเรา UTTF จึงตัดสินใจว่าจะรับไปดูแลเองค่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะละมั้งนะ
3: ถ้าไม่ชัวร์ก็แย่สิคะ
4: ก็คงทำได้แค่เชื่อละมั้ง
1: สำหรับพวกเธอไคจูตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญงั้นสินะเอาไงดีช่วยบอกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับไคจูตัวนั้นให้ฉันฟังหน่อยสิ
4: จะสอบปากคำกันเหรอครับ
1: ไม่ใช่ถ้าพวกเธอเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังเรื่องมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ดีนาอย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนาเออนั่นสินะพวกเธอเป็นอาจารย์ส่วนฉันน่ะเป็นนักเรียนเปิดชั้นเรียนพิเศษแบบดีไหม

0: ตอนที่13คลาสเรียนพิเศษของมิโนบิชมรมวิจัยดาราศาสตร
1: ์พวกเธอใช้เวลากับไคจูปริศนามาช่วงเวลาหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงหนึ่งเดียวเอ้าเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ
2: งั้นเรามาเรียบเรียงตามลำดับตั้งแต่แรกดูนะ
3: จะว่าไปคนที่พามาที่ชมรมครั้งแรกก็คือ
4: ผมเองครับผมเจอเขาวันที่มีอุกกาบาตตกเอ้ยบอกว่าอย่าออกมาไงนายต้องอยู่นิ่งๆเข้าใจไหมเงียบไว้สิพอผมหาสถานที่ที่รับตาคนก็มาเจอห้องนี้เข้านะครับแล้วประธานก็เจอเข้าน
3: ี่นายอย่าบอกนะว่า อยากเข้าชมรม
4: เธอเข้าใจผิดว่าผมมาสมัครชมรม
3: ขอต้อนรับสู่ชมรมวิจัยดาราศาสตร์นะ
4: ขอบคุณครับ
3: อะไรล่ะเสียงเมื่อกี้ตอนนั้นไม่คิดเลยค่ะว่าทุกคนตัดสินใจซ่อนตัวปูจังเอาไว
5: ้เราตั้งใจจะปกป้องเขาไว้แค่ชั่วคราวน่ะ
3: เธอจะแจ้งความเหรอ
5: ถ้าถูกตัดสินว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อมนุษย์ก็เป็นไปได้นะว่ามันจะถูกกำจัด
4: แต่ว่าลองมองจากมุมของเขาเขาก็ไม่รู้จักมนุษย์เหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างก็กลัวกันไม่ใช่เหรอ
3: แล้วไคจูตัวใหม่ก็ปราก

0: แต่ก็ไม่เห็นตัวแบบนี้จะสู้ด้วยวิธีไหนล่ะ
1: อย่าสิเดี๋ยวถูกเจอหรอก
0: ไคจูตัวนั้นมีพลังอันตรายก็จริงแต่ปุจจี้เขาช่วยเราจนล้มมันลงได้
1: หรือว่าแกตั้งใจทำให้ไคจูลิ้นยาวนั่นแสดงตัวออกมาเกี่ยวกับกิจกรรมต่อจากนี้ฉันในฐานะประธานชมรมปิ๊งไอเดียอย่างหนึ่งละพวกเรามาช่วยกันดูแลปูจางดีไหม
2: อย่างนี้นี่เองต้องการช่วยไคจูตัวนั้นจนความผูกพันแน่นแฟนทุกคนก็เข้ากันได้ดีและตัดสินใจที่จะปกป้องมันเอาไว้สินนะ
3: เปล่าครับที่จริงก็ไม่ใช่แบบนั้น
2: เออเอ๊ะ
1: ทีแรกทุกคนน่ะไม่ได้ตั้งใจจะร่วมมือหรอกเนาะ
4: อุลตร้าแมนเทโอ
5: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
6: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop-up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
7: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 13-15 พฤศจิกายนนี้ริมหาดชั้นจีไอคอนสยาม

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
1: คุณได้รับข้อความใหม่ที่กำลังบอกให้คุณพักก่อนแล้วมาเปิดข้อความที่ส่งตรงถึงใจคุณผ่านหนังสือมากมายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เคลียร์คิวให้ไวแล้วไปเจอกัน
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 13-15 พฤศจิกายนนี้ณวัดพระชั้นจีไอคอนสยาม
4: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
1: คุณได้รับข้อความใหม่ที่กำลังบอกให้คุณพักก่อนแล้วมาเปิดข้อความที่ส่งตรงถึงใจคุณผ่านหนังสือมากมายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เคลียร์คิวให้ไวแล้วไปเจอกัน
5: ที่หลัง
6: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
7: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
8: คิดถึงเขาสิ
6: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
9: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
10: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
6: พี่สามไปแล้วครับ
11: ที่สามของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: กินเที่ยวอลาเดเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานป่าปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตาย
13: ปลากรายแน่นมาก
12: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอ่ะเล่นเวท
14: ปลากรายเล่นกล้าม
12: ปลากรายเขาเล่นกล้ามนะ
15: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับเราอยู่ด้านบนรถรางนะครับ
16: อุลตร้าแมนเทพ
17: ฉันก้าวออกจากความทรมานที่เสียกรตากครอบครัวคนสำคัญไม่ได้ก็เลยกลัวที่จะผูกพันลึกซึ้งกับปุจจี้นะคะเพื่อนซีของฉันน่ะแต่มันป่วยตายไปตั้งแต่3ปีก่อนแต่ว่าไคจูตัวนั้นก็โผล่มาตอนนั้น
18: คาน่าจัง
17: อ๋อโทษทีเวลาฉันเห็นยานพาหนะกับเครื่องจักรจะห้ามใจไม่อยู่นะ
18: คาน่าจังสนใจกระสวยอวกาศที่ปูจังนั่งมามากเลยแต่เพราะแบบนั้นแหละถึงสื่อสารกันได้ว่าไคจูคิดอะไรอยู่มันอยากให้ฉันสนใจเลยมักจะเอาของฉันไปซ่อน

0: ไคจูหน้าปลาไหลสวนจะเอาไปเก็บสะสมเนี่ย
1: การได้พบกับไคจูตัวนั้นทำให้พวกเราก้าวเดินไปข้างหน้าได้
2: ไคจูกับมนุษย์ทั้งที่เป็นคนละสายพันธุ์กันแต่ว่ากับเหมือนมีหัวจิตหัวใจและสื่อถึงกันได้อีกด้วยโอ้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก
0: อาจารย์พุจี้ก็เหมือนกันครับนะคุณพุจี้
3: อ๋อเรื่องตอนนั้นสินะ
0: ครับ
3: ก็ตอนนี้มาคิดดูเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าก็ได้ครับเพราะแม่ที่อยู่ตรงหน้าทำผมล้นไปหมด
4: ไปก่อนผู้แปรปล่อยฉันจัดการเอง
5: เข้าใจแล้วไปกับทาบูจัง

0: แกให้ได้อย่างแน่นอนยังไงนะไคจูยักษ์ตัวนั้นคือเจ้าตัวน้อยนั่นตอนขยายร่างนั่นเหรออ
1: ๋อครับใช่แล้วที่ตอนแรกผมจะไม่อยากเชื่อเลยก็เธอ
2: เหมือนพุทจี้จะแชร์ความรู้สึกร่วมกับผู้คนครับ
1: แชร์ความรู้สึกเหรอ
2: ยกตัวอย่างก็ถ้าผมดีใจอยู่พุทจี้ก็ดีใจด้วยแล้วพอผมเศร้าพุทจี้ก็เหมือนจะเศร้าตามรู้สึกว่าเขาจะมีความสามารถแบบนั้น
1: ที่พุทจี้ปกป้องพวกเราในตอนนั้นเพราะแชร์ความรู้สึกของฉันไปงั้นเหรอเข้าใจหรือเปล่าไม่มีแม่ที่แสนอ่อนโยนของแกอีกแล้วแต่นั้นจากนี้ไปอย่าให้มนุษย์เห็นแกตัวมาปั่นหัวแกได้อีกแกน่ะต้องหาที่ที่จะมีชีวิตต่อไป
0: ถ้าคำนึงถึงสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะแชร์ความรู้สึกกับโทมาเบจิคุงได้คนเดียวหรือเปล่า
3: หลังจากนั้นมันแชร์ความรู้สึกกับอิบุกิด้วยครับ
0: อ้าว
3: แล้วจากนั้นก็แชร์ความรู้สึกกับผมด้วย
0: งั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยฮะการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วงั้นเหรอไม่สิถ้าแค่นั้นคงไล่ไม่ทันละบ้างช่างเป็นไคจูเหนือจินตนาการนัก
2: มีไคจูปรากฏตัวแถมยังเป็นห่วงแมว
4: ประกาศซ้ำ
2: แล้วคุณวินทาโร่ก
3: ็ฉันต้องติดอยู่กับสัตว์ที่ฉันไม่ชอบก็เลยแพนิคขอโทษที่สร้างปัญหานะ
4: ประกาศซ้ำอีกครั้งจะประกาศเตือนภัย
2: ไคจู
5: เอ๊ะปูจัง
1: เป็นอะไรไปเ
5: ฮ้ยปูจัง

0: สัตว์ผมว่าคุณรินทาโร่ก็น่าจะทำอะไรสักอย่างได้แน
1: ่
0: แต่เพราะจูรินทาโร่พยายามอย่างเต็มที
1: ่
0: เราถึงได้รู้วิธีหยุดไคจูที่ปล่อยไฟฟ้าได
1: ้เวลาที่ชาร์จกับม้าพับหูแม้ว่ากำลังกังวลหรือกลัวอยู่มันปล่อยไฟฟ้าออกมาด้วยตัวเองไม่ได้เพราะงั้นถ้ามันใช้ไฟฟ้าในตัวหมดก็จะโจมตีไม่ได
2: ้ทางนั้นมีสถานีไฟฟ้าย่อยอาจจะไปชาร์จไฟเพิ่ม
1: ต้องบอกมนุษย์ยักษ์แล้วนี่อย่าปล่อยไคจูหนีมันจะไปชาร์จไฟฟ้าย้ายมันไปทางนั้นต้องหยุดไคจูตัวนั้นให้ได้

0: ชื่อว่าเจ้า
1: พอนึกย้อนไปก็เกิดเรื่องขึ้นเยอะเลยเนาะ
2: แต่ว่าเพราะมีการเดินทางเหล่านั้นความสัมพันธ์ของพวกเธอก็เลยแน่นแฟนขึ้นก่อนส่งตัวมันให้ UTTF ฉันเองก็ควรคำนึงถึงเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันต้องขอโทษด้วยฉันจะเป็นคนไปบอกคุณชิงะให้เองนะ
3: ไม่หรอกครับพวกเราเองก็ต้องขอโทษด้วยที่ปิดบังเรื่องนี้ไว้ขอโทษจริงๆครับ
2: ฉันเข้าใจที่มาที่ไประหว่างพวกเธอกับไคจูแล้วละแต่ว่าพอเป็นแบบนั้นฉันยิ่งไม่เข้าใจยักษ์สีฟ้าตัวนั้นมากกว่าเดิมนับว่าห่างไกลในบรรดาเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นที่นี่นะนั่นสิเรียกว่าเป็นคนละอย่างกันเลย
1: อย่างนั้นเหรอคะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เขาเองก็น่าจะมีหัวใจแน่นอนค่ะหัวใจอันอ่อนโยน
3: ผมก็คิดแบบนั้นครับผมรู้สึกได้ว่าเขาน่ะให้ความสำคัญกับชีวิตและมีความต้องการจะปกป้อง
4: แล้วบางครั้งบางคราวก็มีความลังเลบางทีก็เหมือนจะเหงาเลยนะครับ
1: อาจจะมีอะไรหลายอย่างแตกต่างแต่ก็มีจุดที่คล้ายกันแบบนี้อิบุกิคุงคิดว่าไง

0: บินอยู่
1: เออบินอยู่
2: ยอดบินจัง
3: ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: สุดยอดเลยเน
3: า
0: ะ
3: ยอดมาก
0: สุดยอดเลย
3: ใช่สุดยอดจริง
1: ใช
0: ่สุดยอด
1: ว้าว
4: นี่ฉันคิดเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วก็เราเรียกมนุษย์ยักษ์ด้วยชื่อดีกว่าไหม
5: เขาตัวสีฟ้าแล้วก็คอยปกป้องพวกเราทุกคน
3: งั้นแม่ทัพสีฟ้า
1: คือว่าชื่อว่าเทโอเป็นไงครับ
6: เ
4: ทโ
6: อ
1: ครับไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษแค่อยากเรียกแบบนั้น
0: เทโอเหรออืมฉันชอบนะ
5: ไม่เลวเลย
3: เห็นด้วย
4: เหมือนจะไม่มีใครค้านนะงั้นตกลงเรียกว่าเทโอนะ
1: ครับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
7: เยี่ยมเยี่ยมเจอท่าแล้วเกิด

0: พวกเธอออกซิโตซีนออกมาจากไฮโปเทอลามัส
1: ปุจิ
2: เอ๊ะ
0: ต่อมใต้สมองมีอะไรเหรอ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะคิดว่าผ่านจุดที่มีสัญญาณเข็มกลับและภาษาเลยมีปฏิกิริยา
3: ปุจิบอกว่าไง
1: นี่นะ
4: อยากกลับแล้ว
5: ปุจิ
6: UTTF ไคจูฟายอสูรดาราร้องประสานพิกเทรัสสูง 1.6 เมตรหนัก80กิโลกรัม
7: ปุจิ
8: โดดเดี่ยวอยู่ในดาวที่ไม่มีใครรู้จักและยังต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่อีก
6: อาจารย์ก็รีบอพยพเถอะค่ะ
0: ทำไม่ได้หรอกครับ
3: แย่แล้วทำยังไงดีล่ะ
1: ผู้หญิงจาก UTTF กำลังมาที่นี่เหรอ
8: บุกมันเข้าไปเลย
0: ปกป้องพวกเราด้วย
6: อุลตร้าแมนเทโอตอนต่อไปอยากเจอ

0: ่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่าบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติกสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินน่ะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่จ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่า
5: ผ
4: ่
5: านก
4: ันไ
5: ห
4: ม
5: ผ่านแน่นอนเดี๋ยวเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยแบบคุณผู้ชม
1: XL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
0: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: พอทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว

0: ร้อยเส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
1: ใช
0: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
1: แน่นมาก
0: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
1: เราว่านิ่มแล้วนะ
0: ให้ลูกเรานอนห่มแม
1: ่เราว่านิ่มแล้ว
0: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
1: คือตาห่าง
0: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
1: ์
0: ที ่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
1: ้
0: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนสซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
1: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้
0: แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละ
1: น
0: ้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเรา
1: ไปซัก
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตกนะอันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถือเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: รับสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569
2: ค่ะ
3: ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาย
2: ังค่ะจะไปไหนล่ะพี่โจ
3: ต้องรายงานตัวไหมรายการนี
2: ้รายงานตัวก็ได
3: ้เริ่มจาก
2: จอย
4: โ
2: ซ
4: ยาย่าค่ะ
3: อะไรนะ
4: ยาย่า
3: แหมไม่เจอกันนานนะ
2: ค่ะ
3: อยู่กันนะเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนเลยนะเรา
2: ตายแล้ว
4: พี่ชมพู
3: เรามาก็คือมาทักทายคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องเฝ้าระวัง
2: ค่ะ
3: ฝนพอพูดถึงฝนเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีแล้ว
2: ใช่
3: คุณหมอองค์แล้วหรอ
2: จะท่วมอีกมา
3: ระลอก2มานะมาตามนัดด้วยนะครับก็คือในช่วงค่ำแบบนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนจะตกหนักเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องฝนเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
2: ค่ะ
3: มันห้ามไม่ได้บางทีมันก็ไม่บอกให้เรารู้อย
2: ่
3: างปานามาเนี่ยเมื่อช่วงกลางวันของที่โน่นเนี่ยปรากฏว่ามันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขนาดความรุนแรงเนี่ย 7.7 คุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่อยู่ตามบ้านหรือใครต่างๆเหล่านี้ไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาครับ

0: เนี่ยความแรง 7.7 นะครับถือว่าหนักนะเพราะว่าความแรงระดับนี้เนี่ยมันจะทำให้บ้านหรือว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวเนี่ยมันพังถล่มได้นะครับแล้วปานามานี่ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในอเมริกากลางนะครับมันเป็นภูมิภาคที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นณตอนนี้ยังไม่มีรายงานของคนที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับตอนแรกที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีการเตือนสึนามิด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือสึนามิไม่มีนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี after shock ตามมาก็คือว่าไอ้ตัวใหญ่มันปล่อยพลังตู้มมาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปล่อยตัวเล็กตัวน้อยมาย่อยๆนะครับไอ้ขนาดที่หนักสุดเนี่ยประมาณสัก6กว่านะครับทีนี้ปานามาเนี่ยมันก็จะมีโบสถ์เก่าแก่อยู่เขาเรียกว่าเป็นยอดหอระฆังโบราณของอาสนะวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบปติสต์นะครับอาสนะวิหารอาสนะที่แปลว่าที่นั่งใช่ไหม
1: ว้าวหมดเลย
0: นี่คิดดูนะ440ปีในเมืองที่ชื่อว่าเป็นโนโนเม่นะครับพังลงมานี่ดูนะ before ก็คือภาพทางด้านซ้ายกับ after หลังจากถล่มแล้ว440ปีนี่น่าเสียหายน่าเสียดายที่พังลงมานะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นโบสถ์ชื่อว่าโบสถ์ซานอาตานาซิโอนะครับนี่ก็พังก็คือเอาเป็นว่าคือไม่ต้องก่อสร้างมานานหรอกเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ถ้าว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเนี่ยก็พังเหมือนกันนะครับตอนนี้เอาเป็นว่า after shock ในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทางการปานามาเนี่ยบอกหยุดไปก่อนเลยคือที่โน่นเนี่ยก็เข้าสู่วันเสาร์แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์หยุดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ด้วยจนถึงวันจันทร์เนี่ยรอทุกอย่างมันกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับก็คงจะมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นตามมาอันเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ห่างไกลจากบ้านเราแต่ว่าคนไทยก็เคยมีประสบการณ์จากการเกิดแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้แล้ว
1: จะบอกอยู่ว่าพอเห็นคลิปอ่ะแล้วแบบความสั่นไหวของคนถ่ายคลิปอ่ะทำให้เรายังแบบย้อนแฟลชแบ็คไปถึงตอนที่เกิดของเมืองไทย
0: ที่เราวิ่งหนีแผ่นดินไหวกันประเทศไทยไม่เสี่ยงแผ่นดินไหวแต่สุดท้ายก็มีความเสี่ยงอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องฝนเนี่ยกรุงเทพเอาเดี๋ยวดูก่อนดูซิกรุงเทพหลายพื้นที่เนี่ยคือมันยังไม่มีฝนไง
1: ใช่
0: ไหมมันยังไม่มีฝนยังไม่มาแต่ว่าหลายคนเขาก็ตั้งรับดีแล้วนะครับเราอย่าประมาทนะเวลามันมาเนี่ยคืนนี้มันอาจจะมาหนักด้วยก็ได้เพราะว่ากรมอุตุบอกว่าประมาณสัก 80% 80% แปลว่าอะไรก็เกือบทุกพื้นที่นั่นแหละ
2: ที
0: ่จะมีฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็วันนี้จะหมดวันแล้ววันเสาร์เผื่อว่าพรุ่งนี้ใครจะเดินทางไปไหนเนาะจะได้วางแผนแล้วว่าระมัดระวังเรื่องของฝนตกไว้ด้วยนะครับหลายพื้นที่เลย
3: ใช่ค่ะก็เช็คสภาพอากาศดีๆนะคะแล้วก็ระวังรักษาตัวเองด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยคนป่วยเยอะมากเลยตอนนี้นะ
2: ค
3: ่ะไปดูอีกเรื่องที่ต้องตามกันนะคะเรื่องของการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์จริงๆก่อนหน้านี้เรากวาดล้างกันได้เยอะเหมือนกันเนาะที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทย
1: ถี่ๆเลย
3: โดยเฉพาะคอนโดหรูบ้านหรูมักจะใช้แหล่งพวกนี้แหละเป็นแหล่งฐานลับนะ
2: คะ
3: นี่เลยค่ะตำรวจยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องนะคะล่าสุดคุณผู้ชมจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะตามหมายแดงของตำรวจสากลจีนนะคะในบ้านหรูประมาณ43ล้านบาทแถวๆกรุงเทพกรีฑาโอ้โหย่านนี
0: ้
3: คนรวยทั้งนั้นนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะพลตำรวจเอกสำราญค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเฟส8นะคะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวคุณผู้ชมไปตรวจค้น17จุดใน4โครงการบ้านหรูมีย่านไหนบ้างไปดูกันย่านบางนาพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาเนี่ยพบว่ามี95บริษัทต้องสงสัยนะคะเขาใช้คนไทยค่ะเป็นนอมินีถือครองบ้านและที่ดิน94หลังด้วยกันมูลค่าพร้อมที่ดินรวมๆนะคุณผู้ชม 6,000 ล้านบาท
0: โอ้
3: รวมๆนะคุณผู้ชมนะมีการออกหมายจับนะคะผู้ต้องหาต่างด้าว86หมายด้วยกันค่ะจับกุมได้ละ11คนเป็นชาวจีน10อเมริกันอีกหนึ่งนะคะตำรวจพบแบบนี้ด้วยค่ะว่าบางคนที่จับได้เนี่ยนะคะเขาเป็นบุคคลที่ทางการจีนเนี่ยมีหมายแดงด้วยนะก็เรียกว่ามีประกาศตำรวจสากลสีแดงค่ะในคดีฆาตกรรมและช่อโกงด้วยคุณผู้ช
2: ม
3: ในคดีช่อโกงออนไลน์นะมีหมายจับศาลอาญาพระโขนงในความผิดเกี่ยวกับศุลกากรด้วยโอ้โห
0: ความผิดนะหางว่าวไง
1: ไม่ธรรมดาแล้วคือผิดหลายประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: หลายที่เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ถูกจับนะคร
2: ับ
0: หมายแดงก็คือตำรวจสากลก็ส่งไปว่าใครเจอตัวนายคนนี้จับส่ง
1: จ
0: ับ
1: ได้เลยนะหนึ่งในนั้นนะคะผู้ต้องหาที่น่าสนใจชื่อว่านายหลี่เฉานายหลี่เฉาคนนี้เข้ามาไทยครั้งแรกต อนปี60นี่คนนี้ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนปี61เขาไปก่อคดีฆาตกรร
3: ม
1: ฆาตกรรมคนเสียชีวิต3รายเลยนะ
3: ค่ะ
1: ไปก่อคดีนี้ที่จีนลีเชาสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ที่เมืองเมียวดีและชเวโกโกชื่อคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: นั่นเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไงที่ออนไลน์ไปแล้วอะ
1: เออนะคะแล้วหลังจากก่อคดีอ่ะคือนายหลี่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปประเทศไหนได้ไงเขาก็เลยตัดสินใจออกจากจีนไปกัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ต

0: ทำไมไปกัมพูชาล่ะ
1: ทำไมถึงไปกัมพูชาแล้วไปทำพาสปอร์ตได้ที่กัมพูชาล่ะ
0: ที่นู่นเขาต้อนรับพวกเป็นสแกมโบเดียไง
1: หรือเปล่า
0: ไม่ต้องหรือเปล่า ใช
1: ่
0: เลย
1: ใช่เลย ใช่ไหมพอได้พาสปอร์ตปั๊บเขาก็เอาพาสปอร์ตเนี้ยมาเข้าไทย
2: ค
1: ่ะพอมาเข้าไทยปั๊บมาซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรผ่านบริษัทนายหน้
0: าน
1: ี่ตรงนี้ดอกจันไว้นะบริษัทนายหน้านี่ต้องน่าสนใจนะว่าแล้วคุณอะไปช่วยเหลือ
0: กลุ่มไปซื้อให้เขาใช่ไหมล่ะ
1: ถูกต้องแล้วที่ไปซื้อให้มีอะไรบ้างโอ้บ้านหลายหลังเลยนะคะ 3-4 หลังอะหลายย่านสะพานสูงบางพลีรามอินทราแล้วก็เอามาเปิดเช่าค่าเช่าเดือนละ 350,000
0: ฟอก
2: เปิดเช่าด้วย
0: เอามาฟอกเอามาฟอกเอาเงินสะอาดเอาเงินสกปรกมารวมกันแล้วตำรวจไม่ได้ตามไม่เจอไง
1: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจนะคะเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มก็สำหรับปฏิบัติการนี้นะคะเปิดไปแล้ว7เฟสตรวจสอบไปแล้ว297บริษัทมูลค่าที่ดินอะไรทั้งหมดรวม 3,000 กว่าล้านบาทได้ผู้ต้องหา118คนแล้วจะไม่จบแค่นี้แน่นอนนะ
0: น
2: ี่
0: ไงก็คือทำแบบนี้ได้เนี่ยบางทีมันมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือหลับตาข้างนึงนะครับหลับตาข้างนึงอีกข้างนึงก็แบบนี
1: ้
3: ไม่มีเลย
1: นะ
0: อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อีกเรื่องนึงที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเกี่ยวข้องแน่นอนก็คือเรื่องของการสวมสิทธิ์คนต่างชาติเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนของคนไทยนะครับเพราะมันต้องออกบัตรโดยเจ้าหน้าที่รัฐจะบอกเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้ไม่ได้นะครับมีการตามจับอย่างเช่นคดีของนายอี้หลงคนนี้เป็นคนจีนที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายนะครับพอได้บัตรปุ๊บก็เอาไปพอคล้ายๆเป็นคนไทยอ่
1: ะ
0: ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาเหล่านี้นะครับทำธุรกิจได้เงินก็หมุนเวียนไปนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่ชาวเมียนมาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดนะครับแล้วก็ทำบัตรขึ้นต้นด้วยเลข0ก็คือบัตรของประชาชนคนที่ไม่มีสถานะ
1: ค่ะ
0: ของคุณชมพู่นี่บัตรเลขขึ้นต้นด้วยอะไร
2: ขึ้นต้นด้วย2
0: ขึ้นต้นด้วย2ก็แสดงว่าตอนที่แจ้งเกิดเนี่ยเกินกำหนดปะ
2: เกิน
0: อ่าน
2: ะไม่ทำไมรู้อ่ะ
0: เป็นหมอ
1: รู้สิเลข1
0: เลข1ก็คือแจ้งเกิดตามที่กำหนดไม่เกินเห็นมั้ย
1: ไม่ใช่หมอดูเมื่อกี้แซวเล่นนะ
2: ผู้รู้ข้อมูลดีนะพี่โจ
1: มันมีความหมายตัวเลขหลัก
2: แ
1: รก
2: ต่างจังหวัดแล้วไปคลอดต่างจังหวัดแล้วกลับมาแจ้งไม่ทัน
0: เห็นไหมก็คือเนี่ยมันก็จะมีถ้าเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขึ้นด้วยเลข3ก็แสดงว่
1: า
0: เกิดก่อนปี2527
2: อย่าง
0: เงี้ยฉันไม่ต้องเป็นหมอดูฉันก็ดูได
2: ้เก่งมากเป็นความรู้ใหม่เลย
0: ก็จะเป็นคดีลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์บัตรคนไทยนะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทางผบตร.บอกว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ให้มาเป็นนอมินีเนี่ยจับได้หลายคนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ารับงานพวกนี้แล้วจะรอดได้ไม่รอดนะครับ
1: ฝากทลายให้หมดนะไม่ว่าคนจะเป็นนายหน้าคนรับจ้างแบบใช้ชื่อรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
0: รับผิดไป
1: หนักจริงๆเรื่องนี้อ้าวคุณผู้ชมส่วนช่วงนี้ใครบอกว่าโอ๊ยรู้สึกว่าเจอหลายเรื่องแล้วมันรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดเป็นเหมือนกันไหมปวดเนาะบางทีแบบหลายคนบางคนแบบออฟฟิศซินโดรมก็มี
0: ต้องคลึง
1: ดูซีรีส์คลึงแล้วต้องมีตัวนี้ติดด้วยใครปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆจัดไปวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆมาบอกต่อกันไปติดตามกันเลยค่ะ
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยซึมง่ายซึมไวซึมเร็วไม่ทิ้งคราบมันถ้าครีมแก้ปวดเมื่อยทั้งทีต้องลองทาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ที่ใครๆก็ติดใจใครได้ลองใช้ก็ชอบทั้งศิลปินนักแสดงใช้กันทั้งตึกปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นแขนขาเข่าคอบ่าไหล่ก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้อยากแนะนำให้ได้ลองใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีที่ GMMO Shopping ร่วมคิดค้นและพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และพัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบทั้งดอกกาญจน์พลูเทาเอ็นอ่อนไพลน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆที่ผสมผสานกันไว้ใน1ขวดใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยมีวางจำหน่ายมากกว่า40สาขาทั่วประเทศใครที่มีอาการปวดเมื่อยต้องลองสิ่งนี้และคุณจะลืมอะไรเดิมๆจะใช้เองหรือเป็นของฝากให้คนที่คุณรักก็ได้กับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @gmm พยาพาลี
0: เอาไม่ได้อยากจะพูดให้ตระหนกแต่ให้เตรียมตัวไว้กับน้ำระลอกใหม่ฝนรอบที่2แล้วหลังจากนี้พอมันตกแล้วมันก็จะไปตกทางภาคใต้ละเพราะว่าในกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกหลายพื้นที่เลยนะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะต่อเนื่องสัปดาห์หน้าตกๆหยุดๆนะไม่ตกแช่เอาเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าครับ

ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ที่นี่บ้านเก่า
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
4: เอา
5: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
3: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอตเตอรี่แอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
3: ผมอยากโชว์ครับผมฝาก
4: เก็บกาแฟได้ไหมคร
5: ับได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
6: กินเหม็นมากเลยกินด
5: ังรบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะ
2: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
7: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม่
8: ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
14: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
13: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
14: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
15: อ่ะในช่วงพักโฆษณาเมื่อกี้ได้คุยกับพระพิรุณพอดีเลยพอดีโทรมาก็เลยถามว่าตกลงฝนนี่เอายังไงในพื้นที่กรุงเทพนะครับล่าสุดพระพิรุณก็ประสานคุยกับทางเรดาร์ฝนนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันพ้นกรุงเทพไปละมันพ้นไปละก็แสดงว่ากรุงเทพจะไม่ตกนะครับแล้วมันไปตกนู่นแถวบริเวณนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านตะวันตกของประเทศก็คือไปฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพไม่น่าจะมีฝนแล้วนะครับก็คือพระพิรุณเธอก็คอนเฟิร์มมาแบบนี้นะครับผ่านทางเรดาร์ฝนทีนี้เอาล่ะวันนี้มันอาจจะพ้นไปคืนนี้แล้วพรุ่งนี้มันอาจจะมาใหม่ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าฝนมันก็จะเมฆฝนมันก็จะลอยมาเรื่อยๆนะครับในมุมของอาจารย์ชวลิตจันทรัตน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจากทีมกรุ๊ปเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยที่บอกว่าฝนระลอก2มันจะมาเนี่ยนะครับหลายคนก็จะไปลือกันว่าเอ๊ฝนมันจะตกแช่120ชั่วโมง
16: ที่มีการแจ้งมาตอนแรก
15: แบบไม่ลืมหูลืมตาตกแบบฟ้ารั่วฝนเทกระหน่ำลงมานะครับเอาเป็นว่าอาจารย์บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็หลายคนก็บอกมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไปลือกันแบบนั้นเดี๋ยวคนตกใจเอาเป็นว่าฝนเนี่ยที่มันจะตกเนี่ยมันจะตกหนักแล้วมันจะหยุดแล้วมันก็อาจจะกลับมาตกนะครับแล้วก็จะหยุดเอาเป
16: ็
15: นว
16: ่
15: าไม่แช่นะครับไม่แช่หนึ่งไม่แช่สองก็คือปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันไม่ได้เยอะในเหมือนกับ25กันยาที่ฝนตก

0: ตั้งแต่คืนวันศุกร์ไปถึงเช้าวันเสาร์ทั้งวันแล้วมันน้ำท่วมมันจะไม่แบบนั้นนะครับฝนรอบนี้คิดว่าเต็มที่นะก็คือไม่ถึง100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยเอางี้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยท่อระบายน้ำที่ทำไว้เนี่ยความยาวประมาณ 7-8,000 กิโลเมตรเนี่ยรับน้ำได้กรณีฝนตกตัวเลขอยู่ที่60
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินกว่านี้มันจะขังนะครับรอบนี้คาดว่าฝนประมาณ65เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีขังเล็กน้อยแล้วก็ระบายได้
1: ก็ลุยๆได้หน่อย
0: ให้เราได้แบบอุ๊ยๆท่วมไหมไม่ท่วม
1: ให้เราสบายใจ
0: นะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าน่าห่วงคืออะไรห่วงจังหวัดที่น้ำยังท่วมอยู่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่อะไรเนี่ยพื้นที่เสี่ยงจริงหรือว่า
1: น้ำเก่ายังไม่ลดฝนใหม่จ่อเติมเนี่ยปาจีนน่ะหนักนะ
0: ลุ่มน้ำไงทางด้านตะวันออกไงลุ่มน้ำปาจีนไงที่ตอนนี้ปาจีนน้ำเยอะแล้วก็อำเภอเมืองเริ่มลงมันก็ไหลไปตรงที่ฉะเชิงเทราก่อนนี้น้ำจากนครนายกก็ลงมาเติมเพราะฉะนั้นที่หนักจริงๆนะห่วงจริงๆก็คือพื้นที่รอยต่อระหว่างปาจีนกับฉะเชิงเทรานะครับก็ตรงจุดนี้แหละปาจีนยังมีอยู่ตรงประจันตคามบ้านสร้างเปลี่ยนในอำเภอแล้วดูซิว่าน้ำท่วมเกี่ยวข้องกับนายอำเภอเปล่านะหรือยังไงมีนายอำเภอคนใหม่ไปแล้วไง
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: บ้านสร้างใช่ไหมนายอำเภอคนเก่าก็เราให้กำลังใจนะครับนายอำเภอคนใหม่เราก็ให้กำลังใจเหมือนกันอ่ะสีมหาโพธิ์สีมโหสถพวกนี้เป็นพื้นที่รับน้ำต่อกันส่วนฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวตอนนี้คือถ้ามันท่วมนานมันจะเป็นบางน้ำเน่าแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านบอกเหม็นแล้วนะครับแต่ว่าบางน้ำเปรี้ยวก็หนักอยู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนอยุธยาต้องพูดเลยนะครับอยุธยาเนี่ยก็คือน้ำเขื่อนที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้น้ำล้อมไปหมดตั้งแต่ผักไห่ไล่ลงมาผักไห่เสนาบางบานเหล่านี้นะครับชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ยังสูงอยู่นะครับส่วนสุพรรณบุรีสุพรรณเนี่ยก็คือที่อำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องแล้วก็ติดกับบางเลนของนครปฐมก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็คือว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับอาจจะต้องมันลุ้นอะว่าฝนที่มันจะมารอบนี้เนี่ยมันจะลงมาเติมมากน้อยแค่ไหนน
1: ะคร ับ
0: เพราะว่าเอาจริงน้ำเหนือมันไม่มีแล้วไงน้ำเหนือที่มันลงมาจากนครสวรรค์เน
1: ี่
0: ยอ
1: ันนี้เบาใจได้หน่อยก็คือน้ำเหนือ
0: มันไม่พีคแล้ว
1: ลุ้น
0: มันผ่านจุดพีคแล้วเพราะฉะนั้นพอระดับเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็คือระบายออกเนี่ยพอปรับลงมาจาก 2,500 หรือ 2,300 หรือ 2,200 เหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมันค่อยๆลดลงทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยดูตัวเลข700นะครับปกติเขื่อนปล่อยน้ำ700
1: ค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยเป็น 1,500 เฮ้ยเริ่มเยอะ 2,000 เฮ้ยปกติ700ไม่ใช่หร
1: อ
0: ก็แสดงว่าเนี่ยถ้ามันเกิน700ก็แสดงว่าน้ำเยอะแต่ตอนนี้มันค่อยๆตั้งหลักกลับมาจนจะกลับไปสู่ระดับปกติได้นะครับทีนี้พื้นที่อื่นๆอย่างภาคฝั่งตะวันตกที่เมื่อกี้บอกว่าเมฆฝนไปทางนั้นแล้วเนี่ยเมืองกาญราชบุรีก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเพราะว่าเขื่อนของจังหวัดกาญเนี่ยต้นน้ำมันจะมีเขื่อนใหญ่ๆที่กาญจะมี2เขื่อนเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ปล่อยน้ำน้ำจะลงมาที่เขื่อนแม่กลองนะครับแล้วเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำต่อลงแม่น้ำแม่กลองผ่านราชบุรีเพราะฉะนั้นตอนนี้2เขื่อนนี้เขาพร่องน้ำไปหมดแล้วเพื่อจะรองรับฝนระลอกที่2ซึ่งการลดการปล่อยน้ำของ2เขื่อนก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ราชบุรีมันจะไปออกสมุทรสงครามเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำใหบางคนเอาอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วกลัวแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะเพียงแต่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยเอาเป็นว่าเขื่อนเขาบอกว่าเขาพร่องน้ำรอไว้แล้วนะครับถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ทำสัญญาใจกับพระพิรุณไว้ว่าอย่าตกหนักน
1: ะ
0: รอบนี้ชาวบ้านก็อาจจะเบาใจได้นะครับแต่เห็นว่ามีข้อมูลเตือนว่าที่อาจจะต้องระวังก็คือเพชรบุรีเพราะว่าแก่งกระจานเนี่ยน้ำเต็มอยู่จริงๆก่อนหน้านี้น้ำล้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการระบายน้ำออกนะครับลองไปฟังข้อมูลชัดๆอีกทีจากอาจารย์ชวลิตหน่อยครับ
2: ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี่ก็เกิดความแปรปรวนเพราะว่าลมหนาวมันพัดมาแล้วมันชนปะทะกับลมอุ่นนะครับมันก็เป็นฝนสั่งฟ้าขึ้นมาคราวนี้ในแนวปะทะมันก็จะเรียกว่าฝนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนที่มีความแปรปรวนมีเรียกว่าลมกันโชกแรงนะครับลมกันโชกแรงหลังคาบ้านอาจจะปลิวนะแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังคนกลัวแต่ปริมาณฝนน้อยครับแล้วกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยครับกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยต้องไปพูดถึงคนที่เขาแช่น้ำอยู่แล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตั้งแต่ประจันตคามนะครับบ้านสร้างอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถทาง8ริ้วบางน้ำเปรี้ยวก็ซ้ำเติมพื้นที่ตอนที่แช่น้ำอยู่แล้วก็พื้นที่ที่ระแวดระวังเพิ่มเติมก็คือบ้านลาดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: อาจ